0: ือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: แบรนด์สิริวรรณวรีเผยโฉมชุดพิธีการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยลุยศึกเอเชียนเกม2026ดึงเสน่ห์ผ้าฝ้ายย้อมครามดอนกอยถ่ายทอดผ่านดีไซน์ The Art of Unity หนุนงานฝีมือชุมชนเฉิดฉายในระดับสากลคุณสราวุธจอกลมรายงานครับ
4: แบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยกว่า900คนในศึกเอเชียนเกม2026ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unityโดยทรงยกระดับงานฝีมือไทยนำผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากโครงการในพระดำริดอนกลอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายในโครงการศิลปาชีพมาตัดเย็บเป็นชุดสูตรสากลร่วมสมัยที่ประสานเอกลักษณ์ไทยญี่ปุ่นถ่ายทอดผ่านนักกีฬาทีมชาติชื่อดังอย่างวิวกุลยุทธ์หยูบันลังบีมพิมพิชยาและหญิงสุธาสินีการเปิดตัวครั้งนี้นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์อันสง่างามให้ทัพนักกีฬาไทยแล้วยังช่วยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและผลักดันผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิสราวุธจอกลมรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของอังกฤษต้องเจอกับอุปสรรคในการสร้างรายได้เข้าสู่สโมสรเมื่อสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ามีคำสั่งให้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ชุดแข่งขันที่3ซึ่งจะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านอุปกรณ์การแข่งขันของยูฟ่าอย่างเคร่งครัดหลังจากชุดแข่งขันที่3ของทีมปีศาจแดงที่มาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายและมินิมอลไม่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษชื่อสปอนเซอร์อยู่ด้านล่างสัญลักษณ์ลูกไฟ Snapdragon ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวได้ระบุว่าการแสดงโลโก้สปอนเซอร์หลักบริเวณด้านหน้าชุดแข่งขันต้องมีรูปแบบเดียวกับชุดที่ลงทะเบียนสำหรับการแข่งขันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชุดเหย้าชุดเยือนหรือชุดที่3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลเกม Friday Night อาร์เซนอลแชมป์เก่าเปิดอิมิเรตสเตเดียมชนะโคเวนตี้ซิตี้แชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพซีซั่นที่แล้ว 3-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเรอัลเบติสชนะเรอัลโซซิดาด 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสโอลิมปิกมาร์เซย์ชนะสตาร์บุกที่ละ10คน 4-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรกคู่ที่น่าสนใจเพียวเซนมูนสเตอร์แพ้คาสลูเอสซี 1-2 วอลฮอฟมันไฮน์แพ้ไกเซอร์ซาราเทน 0-1 และฮันซ่ารอสต็อกแพ้สตุตการ์ดรองแชมป์เก่า 0-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการ Cincinnati Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศซาร่าเบสเล็กนักเทนนิสสาวมือ35ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กชนะเมดิสันคีคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ24ของโลกและเป็นมือ20ของรายการ 2-1 เซต 3-6 6-4 7-6 ไทเบรก 7-5 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 7:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับคุณฟังมีอุบัติเหตุคุณเติ้ลท่าข้ามนะครับแจ้งมานะครับวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาเข้านะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณเติ้ลนะคุณเติ้ลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
2: เป็นเหตุตรงไหนครับคุณเติ้ล
3: เป็นทางลงสะพานภูมิพลครับผมลงจากถนนพระราม3ครับ
2: อ๋อครับ
3: เชิญเป็นทางลงนะครับผม
2: คร
3: ับ จะเป็นรถ10ล้อนะครับ
2: ครับ
3: เบียดกับรถมอเตอร์ไซค์เลนขวานะครับผม
2: คร
3: ับ แล้วก็เลนซ้ายขึ้นมาหลายทางเลนซ้ายจะเป็นรถตู้ทึบ4ล้อเล็กครับผมจอดอยู่แล้วก็ยางหน้าแตกนะครับ
2: ครับโอ้จอเสียยางหน้าแตก
3: ใช่เท่ากับตอนนี้วิ่งได้แค่เลนกลางเลนเดียวครับผม
2: อย่างหนึ่งรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบนี่น่าจะเป็นเหตุเดียวกันไหมฮะ
3: เหตุเดียวกันครับอยู่ตรงที่เดียวกันเลยครับ
2: โอ้ครับมีคนเจ็บไหมครับเนี่ยมีคนเจ็บไหม
3: เห็นรถมีรถมอไซค์ที่ว่าโดนเบียดกับแท่งเบลเลอร์ทางขวามือเห็นมีน้องผู้หญิงนั่งบาดเจ็บอยู่ครับผม
2: อ๋อครับมีกู้ภัยแล้วใช่ไหมครับ
3: ตอนที่ผมมาน่าจะเพิ่งเกิดเหตุครับผม
2: อ๋อเพิ่งเกิดเหตุด้วยรถติดไหมคุณเติ้ล
3: ตอนผมมานี่ยังวิ่งได้อยู่ครับแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะติดเพราะว่าวิ่งได้แค่เลนกลางเลนเดียวตอนนี้ครับผม
2: ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะเชิงทางลงด้วยนะครับ
3: ใช่ครับผม
2: ได้คุณเติ้ลขอบคุณมากเลยครับ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับตอนนี้รถเริ่มติดจริงๆแหละคุณผู้ฟังนะเชิงทางลงนะครับนะทางด้านของพระรามสามในส่วนของฝั่งขาเข้านะครับวงแหวนอุตสาหกรรมมีอุบัติเหตุนะครับคุณวันลบครับสวัสดีครับคุณวันลบ
4: สวัสดีครับคุณพัช
2: ครับเจอเลยครับ
4: ยาวๆมาก่อนเลยไปสัญญาณเสีย
2: ครับ
4: คือเขาเปิดวันนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมครับแต่เขาเปิดเป็นเลนพิเศษ
2: ฮะ
4: ซึ่งคนที่ใช้ประจำเขาจะทราบกัน
2: ฮะ
4: แล้วก็คนที่เขาไม่ได้มาในพื้นที่ประชาราษฎร์ประชาชื่นมุ่งหน้า
2: ตรงไหนเดี๋ยวคุณไปลบพิกัดจุดให้อีกทีย
4: าวๆมาเลยตั้งแต่ประชาราษฎร์เข้าประชาชื่นนะครับ
2: ครับ
4: เข้าไปท้าวันนี้ยันไปถึงเส้นทางที่จะไปสถานีกลาง
2: ครับครับสัญญาณไฟ
4: เป็น3-1
2: อ๋อครับ
4: รถก็โอ้โหมาแบบ
2: เขา
4: คงไม่รู้อ่ะ
2: ครับได้ได้เดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่ประสานงานให
4: ้ครับตอนนี้อยู่ลาดพิสีนะ
2: ครับ
4: มุ่งหน้าเข้าเสาวดีอยากให้เป็นอย่างนี้ทุกวันเลย
2: ครับ
4: ต้องก
2: ็ได้ได้ขอบคุณมากเลยคุณเป็นลบนะช่วยกันเพิ่มเติมให้
4: แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงไม่มีฝนนะครับ
2: ครับ
4: แต่ด
2: ีได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณวันลบขอบคุณมากสวัสดีครับเอาไปต่อเลยครับที่อุบัติเหตุเศรษฐกิจคุณเล็กมหาชัยสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
2: คุณเล็กเชิญเลยครับ
5: ก็ใช้เส้นทางพระราม2ขาเข้าจะเข้าตัวเมืองสมุทรสาครนะครับ
2: ครับครับ
5: ทีนี้พอเบี่ยงซ้ายออกมาเข้าตรงตลาดกุ้งที่จะขึ้นสะพานเข้ามหาชัยเนี่ยพบเห็นมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งป้ายแดงกับรถแท็กซี่ EV นะครับ
2: ครับ
5: น่าจะมีปัญหาเฉี่ยวชนกันเห็นมีลงมาเถียงชี้เลยในกันอยู
2: ่
5: ไม่ทราบว่าจะมีปัญหากันหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโค้งพอดีนะครับแล้วเป็นโค้งกับรถจากถนนเศรษฐกิจขาเข้าจะไปขาออกพอดีครับ
2: โอ้ครับมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
5: ยังไม่เห็นนะครับน่าจะเพิ่งเกิดเหตุไปผมเห็นลักษณะเหมือนลงมาชี้เถียงอะไรกันกลัวเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะ
2: ได้เดี๋ยวรถจะติดเข้าไปใหญ่นะถ้าช้านะฮะ
5: วันนี้วันเสาร์เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาการจราจรนะครับผมใช้เส้นทางจากนาโคกมาเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรทั้งขาเข้าขาออกในตัวเมืองวันนี้ก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับ
2: ได้ครับคล่องตัวดี
5: สภาพอากาศนี่ฝนตกปล่อยๆนิดหน่อยไม่เยอะนะ
2: ได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณเล็ก
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะก็เริ่มมีปริมาณแต่ยังไม่ติดนะครับสำหรับตรงนี้คุณฟังเมื่อวานช่วงของคุณณัฏฐยานะครับได้พูดคุยเกี่ยวกับกรณีสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนากฎระเบียบการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าด้วยคุยกับทางคุณวรวรรณชิตอรุณนะครับกรรมการการแข่งขันทางการค้าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเรื่องนี้น่าสนใจเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังติดตามเทปรีลันการสัมภาษณ์พูดคุยในเรื่องนี้กันก่อนในช่วงนี้ครับ
6: ซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของกรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคนะคะเขาก็ได้มีการเตรียมการออกกฎเหล็กนะที่จะมาคุมเข้มแพลตฟอร์มอันนี้นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของคุณวรวรรณชิดอรุณนะคะท่านเป็นกรรมการการแข่งขันทางการค้าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานกขคนะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณวรวรรณคะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะสว
6: ั
7: สดีคุณนัตยาค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
6: ค่ะคุณวรวรรณคะคงต้องเรียนสอบถามเลยว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งอาหารการส่งของอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันที่ในประเทศไทยอะค่ะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
7: อ๋อจริงๆเนี่ยจริงๆถามถึงจำนวนนะคะก็บริการของผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยก็มีแปดเก้ารายดิฉันขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเรื่องนี้ว่ามีเพียงแต่ว่ามีเจ้าใหญ่เนี่ยอย
6: ู่
7: เจ้าที่เป็นให้บริการรายใหญ่ๆเนี่ยอยู่แค่ตอนนี้แค่สองรายค่
6: ะ
7: ที่เป็นรายใหญ่มากๆนะคะก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ว
6: ัน
7: ก็น่าจะทราบกันอยู่ก็แต่ว่าการให้บริการเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรเดียวมีความขยายตัวสูงขึ้นมากนะคะหลังจากจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะก็มีหลายรายนะคะแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดก็จริงๆก็ใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าช่วงหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาเนี่ยค่ะได้รับความนิยมมากขึ้นมันผู้ใช้บริการก็สูงขึ้นเรื่อย
6: ๆ
7: ช่วงหลังประมาณ2-3 ปีหลังเนี่ยเหลือเจ้าที่เหลือรายที่ให้บริการเยอะจริง
6: ๆ
7: ใหญ่จริงๆแค่2เจ้านะคะก็เจ้าหนึ่งก็กินส่วนแบ่งตลาดไปเกือบครึ่งอีกเจ้าหนึ่งก็ครึ่งกว่าก็ค่อนข้างจะมีการกระจุกตัวในเรื่องการให้บริการพอสมควร
6: ค่ะ
7: ทางเรื่องนี้เองอะค่ะทำให้ทางคณะการแข่งขันการค้าเนี่ยเริ่มติดตามนะคะติดตามเรียกว่าติดตามสถานการณ์การให้บริการของรายใหญ่2รายนี้เพราะว่าเราก็มองในฐานะของกรรมการแข่งขันการค้าเนี่ยเราจะมองเรื่องการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมใช่ไหม
6: คะ
7: การกระจุกตัวของการให้บริการเหลือเพียง2เจ้าใหญ่เนี่ยเริ่มทำให้เรากังวลว่าอาจจะมีการแนวโน้มที่จะเกิดการผูกขาดหรือการกระจุกตัวในที่ให้บริการรายใหญ่มากเกินไปซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเกิดการมีอำนาจนี่ว่าแล้วถ้าเราพูดภาษาของเราก็มีอำนาจตลาดหรือมีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยได
6: ้
7: ซึ่งการมีอำนาจตลาดหรือการเหนือตลาดเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการที่คู่ค้าหรือพาร์ทเนอร์หรือว่าอย่างพี่ๆไรเดอร์เงี้ยเวลาไปสมัครเป็นทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะมีอำนาจต่อรองหรือว่าต้องพึ่งพากับคู่ค้าเนี่ยมากซะจนอาจจะแทบจะต่อรองอะไรได้ยากขึ้นก็มีเงื่อนไขต่างๆที่เราต้องไปยอมรับอะไรเงี้ยฮะซึ่งตรงเนี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรผิดปกติถ้าการค้าร่วมกันหร
6: ือ
7: ว่าการที่เป็นคู่ค้ากันระหว่างแพลตฟอร์มกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นยังอยู่บนเงื่อนไขที่ไม่ได้เอารัดเอาเปรียบกันเกินไป
6: อ
7: ันนี้ก็ต้องถือว่าก็เขาก็ยังให้บริการหรือว่าการทำธุรกรรมกันได้ตามปกติ
6: ค่ะ
7: เห็นแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเข้าไปเฝ้าดูนิดนึงว่าเอ๊ะมีใครเดือดร้อนบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากการให้บริการมันมีความมีเขาเรียกว่าอะไรมีความนิยมเพิ่มขึ้นถูกไหม
6: คะ
7: แล้วมันก็เราก็สังเกตได้จากการที่เรารับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยในการให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นหลายประเด็นที่อาจจะทำให้เรากังวลนะอย่างเช่นถ้าอันนี้ตัวอย่างแล้วกันนะคะไม่ได้บอกว่าทั้งใครเกิดที่ไหนอะไรนะคะอย่างเช่นจะสังเกตได้ว่าราคาของเวลาเราเข้าไปใช้บริการเรียกรถเนี่ยรับส่งเนี่ยถ้าช่วงพีค หรือว่ารัชอาวเนี่ยราคามันจะสูงกว
6: ่
7: าปกตินะคะหรือว่าฝนตกเวลาฝนตกเนี่ยอยู่ดีก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเพราะความต้องการมันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะทำเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีเหตุผลในการอธิบายได้ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นมันมาจากเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความเป็นธรรม
6: คุณวรวรรณคะเรียนสอบถามนิดนึงที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยในประเทศไทยก็มีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันประมาณ 8-9 เจ้าแต่ทำไมสุดท้ายตอนหลังๆมันถึงจะเหลือเพียงแค่เจ้าใหญ่ๆเพียงแค่2เจ้า
7: ก็นี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันครับว่าเราก็ต้องเข้าไปดูว่าทำไมเหลือแค่เพียง 2-3 เจ้านะคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความนิยมนะหรือการให้บริการที่ผ่านมาเนี่ยขอไม่ลงรายละเอียดมากว่าเดี๋ยวจะเป็นการไปกล่าวหานะแต่ว่าอาจจะมีเทคนิคหรือว่ามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำให้สองเจ้านี้มีได้เปรียบรายอื่นหรือว่าความนิยมในแง่ของความเชื่อถืออันนี้ต้องพูดต่อไปว่าความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มหรือการรับบริการแล้วพอใจนะคะมากกว่านะคะหรือว่าช่วงแรกอาจจะราคาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้คนเนี่ยเข้าไปใช้บริการมากขึ้นแต่นี่คือเป็นเรื่องสมมติฐานของด้านการแข่งขันทั้งนั้นนะไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดการปลุกขาดหรือเกิดอะไรเสร็จอันนี้เราก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาเฝ้าระวังของเราทีนี้อย่างนี้ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีการร้องนะคะเข้ามาเรื่องความไม่เป็นธรรมในหลายๆประเด็นอย่างเช่นดิฉันยกตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าอย่างเช่นสมมติว่ามีการร้องเข้ามาว่ามีการให้บริการแท็กซี่เรียกว่าแท็กซี่ว่าแท็กซี่เนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้ใช้รถสาธารณะไม่ได้ใช้ป้ายเหลืองอ่ะรถที่ขึ้นทะเบียนเป็นรถสาธารณะก็อาจจะใช้รถธรรมดาทั่วไปเนี่ยมารับส่งคนได้นะฮะในขณะที่พวกพี่แท็กซี่ที่เป็นรถป้ายเหลืองเนี่ยเขาต้องมีใบขับขี่สาธารณะเขาต้องใช้แท็กซี่ป้ายเหลืองซึ่งอันนี้เป็นกฎกติกาทั่วไปที่ต้องทำอยู่ซึ่งเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องได้นะฮะในขณะที่พวกพี่แท็กซี่ที่เป็นรถป้ายเหลืองเนี่ยเขาต้องมีใบขับขี่สาธารณะเขาต้องใช้แท็กซี่ป้ายเหลืองซึ่งอันนี้เป็นกฎกติกาทั่วไปที่ต้องทำ

0: จะเป็นหนึ่งเรื่องอันที่สองเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้บริการแท็กซี่สาธารณะหรือการรับส่งสาธารณะเนี่ยมันควรจะอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันถ้าที่แท็กซี่ที่เป็นไปรถที่ต้องใช้รถสาธารณะเนี่ยเขาจำเป็นต้องแสดงตัวตนแบบไหนนะคะที่ได้ให้บริการแพลตฟอร์มก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันแบบนั้นมันถึงจะเป็นการแข่งขันบนเวทีเดียวกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้รับการร้องเรียนเข้ามานะคะจากพี่ๆที่เป็นไรเดอร์หรือเป็นแพลตฟอร์มเป็นแท็กซี่
1: อันนี้คือคนที่ร้องก็ส่วนใหญ่ที่ร้องในกรณีที่ยกตัวอย่าง
0: เรื่อง
1: ของว
0: ่
1: าประเภทรถเป็นคนขับแท็กซี่โดยตรงคือมีอาชีพขับแท็กซี่อยู่แล้วอันนั้นนะแล้วตรงนี้เรามองปัญหาว่าจริงๆแล้วที่มันเกิดขึ้นเพราะจริงๆเนี่ยถ้าคนใช้แอปเนี่ยเดี๋ยวก็ดูในแอปพลิเคชันมันก็จะมีให้เราเลือกตัดสินใจเราเป็นผู้เป็นคนเลือกว่าเราจะใช้บริการรถแบบไหนตรงนี้เนี่ยเรามีการแก้ไขหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าทางขนส่งใช่ไหมคะที่บอกจะมีการกำหนดว่าคนที่จะขับรถผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันต้องมีการลงทะเบียนจะต้องมีการใบอนุญาตสาธารณะอะไรแบบนี้
0: ใช่ถูกต้องแต่ว่าอย่างนี้ค่ะคือจริงเรื่องการแข่งขันเนี่ยอย่างที่ดิฉันเรียนไปว่าถ้ามันเป็นการให้บริการแบบเดียวกันมันต้องควรจะมีมาตรฐานสแตนดาร์ดกลางเหมือนกันถูกไห
1: ม
0: ถึงแม้เราจะเลือกได้แต่ว่าการเลือกของเราก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องเป็นคือถ้าสมมติเราเรียกแท็กซี่ธรรมดาเนี่ยค่ะมันต้องมีเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นผู้ขับขี่สาธารณะมันต้องมีเหตุผลในการที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ที่เป็นสาธารณะหรือรถสาธารณะเท่านั้นถึงจะให้บริการได
1: ้
0: เพราะว่ามันต้องมีการขึ้นทะเบียนมันต้องมีการตรวจสอบว่าเขาอยู่ในภาวะที่พร้อมหรือเปล่าถ้าเราไปเลือกว่าใครก็ได้เนี่ยแล้วมันเกิดเหตุปัญหาขึ้นมาแล้วผู้บริโภคที่มาใช้บริการจะเรียกร้องปัญหาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจะเรียกร้องการแก้ไขเยียวยาแบบไหนเพราะว่ามันความรับผิดชอบไม่เท่ากันคืออันนี้ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดเรียกว่าเป็นมาตรฐานการให้บริการละกันว่ามันควรจะอยู่ถ้ามันบริการแบบเดียวกันมันควรไม่ว่าควรจะเลือกตามจากแพลตฟอร์มหรือควรจะไปยืนเรียกตามริมถนนที่เหมือนต้องควรจะมีมาตรฐานเหมือนกันถูกไหมอันนี้คือสมมติฐานแรกในเรื่องการพิจารณาซึ่งมันเนื่องจากว่ากฎกติกาพวกนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณานะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าดิฉันที่ฉันพูดทุกอย่างมันออกเป็นกฎหมดแล้วก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการแห่งขันทางการค้าที่ต้องไปออกกติกาแบบนี
1: ้
0: มันก็คือเป็นหน้าที่กรมการขนส่งทางบกหร
1: ือ
0: ว่าเป็นหน้าที่ของแอดด้าที่เขาจะต้องรับรองแต่สิ่งที่เรามองเรื่องการแข่งขันที่เป็นธรร
1: ม
0: ในฐานะกรรมการเรามองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันอยู่ในตลาดเดียวกันการแข่งขันที่เป็นธรรมคือทุกคนต้องมีเงื่อนไขเดียวกันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ควรและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันกำลังจะพูดต่อไปก็คือว่าการที่ต้องมีข้อมูลการตรวจสอบพวกนี้คือแพลตฟอร์มไม่ได้มีหน้าที่บอกก่อนนะคะกรรมการแข่งขันทางการค้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กำกับดูแลเรียกว่าอะไรเนี่ยกระบวนการให้บริการเรากำกับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกติกาถ
1: ู
0: กไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยเรามองว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเงื่อนไขในการดำเนินการอย่างเช่นควรจะต้องมีแบบขี่สาธารณะหรือถ้ามันไม่จำเป็นต้องมีอ่ะแต่อย่างน้อยคุณต้องมีการตรวจสอบผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มของคุณตามความรับผิดชอบที่ควรจะมี
1: อ
0: ย่างเช่นว่าสมมติว่าพี่ไปยืนเรียกแท็กซี่ตามริมถนนพี่ตัวพี่เองไปยืนเรียกเนี่ยพี่ก็ต้องจำเลขทะเบียนอะไรของพี่ถูกไหมเพราะว่าพี่ต้องป้องกันตัวเองว่าแต่ถ้าพูดว่าพี่เรียกจากแพลตฟอร์มพี่ก็ต้องคาดหวังว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรกลับขึ้นมาพี่ต้องกลับไปหาแพลตฟอร์มแล้วถามได้ว่าผู้ที่มาให้บริการพี่เนี่ยเขาเป็นใครที่ไหน
1: คนให้บริการ
0: ต้องมีข้อมูลว่าพี่ลืมโทรศัพท์ไว้ในรถพี่จะตามเขายังไงอะไรเงี้ยถ้าพี่เกิดไม่ได้จำทะเบียนรถเรื่องพวกนี้เนี่ยมันควรจะเป็นผู้ให้บริการเพราะว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยไปเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วเวลาเราเป็นแพลตฟอร์มเราจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าใช้ค่าแพลตฟอร์มนะที่เราเรียกว่า GP หรืออะไรพวกเนี้ยค่ะ
1: ค่า
0: ธรรมเนียมเก็บเอาไว้เนี่ยก็คือใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในแพลตฟอร์มใช่ไหมคะ อย่างน้อยก็ควรจะมีการเก็บข้อมูลและการตรวจสอบพื้นฐาน

0: ารของการดำเนินการของผู้ที่มาให้บริการบนแพลตฟอร์มเพียงพอที่จะติดตามหรือว่าแก้ไขปัญหาหรืออะไรได้นี่ก็เป็นการยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เรากำลังทำเนี่ยค่ะเราไม่ใช่ไม่เคยทำมาก่อนดิฉันเรียนไว้ก่อนว่าก่อนหน้านี้มันมีการออกไกด์ไลน์เรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่เมื่อก่อนเราจะมีขนอาหารใช่ไหมคะมันมีไกด์ไลน์อยู่แล้วว่าควรจะต้องตรวจสอบอะไรบ้างควรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเพียงแต่ว่าช่วงหลังมันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าอย่างที่เรียนไปว่าพอมันมีการกระจุกตัวในการให้บริการเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการผูกขาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มีการเกิดการเอารับเอาเปรียบกันระหว่างผู้ทำงานร่วมกันเพราะนั้นอะไรที่ควรจะเป็นหน้าที่ของใครเราก็จะกำหนดว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของเรานะต้องเรียนก่อนว่าไม่ใช่ไปกำหนดไม่ใช่หน้าที่ของเราในการไปตรวจสอบว่ารถใช้งานได้ไหมอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราเพียงแต่บอกว่าอะไรก็ตามที่ควรจะมีควรจะต้องตรวจสอบที่เป็นหน้าที่ของแพลตฟอร์มควรต้องตรวจสอบเพื่อการให้บริการที่มีมาตรฐานเนี่ยค่ะก็ควรจะมีจริงๆเราไม่ได้ทำประเทศเดียวในโลกนี้ค่ะหลายประเทศทั่วโลกก็มีกฎกติกาพวกนี้สำหรับแพลตฟอร์มอยู่แล้วใช่
1: ค่ะ
0: มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ออกใบอนุญาตหรือคุณต้องมาขึ้นทะเบียนกับกขคอันนั้นไม่ใช่เราเพียงแต่บอกแนวทางปฏิบัติว่าถ้าคุณเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการขนของเนี่ยเราเรียกว่าออนดีมานด์เนี่ยพวกนี้น่าจะมีข้อมูลอะไรบ้างหรือต้องควรจะต้องตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างให้มันสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยอย่างเช่นควรจะต้องตรวจสอบผู้ขับขี่สาธารณะว่ามีแบบขี่สาธารณะไหมรถที่เอามาใช้พร้อมขับหรือเปล่าเป็นรถสาธารณะหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เรากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะก็คาดว่าเราจะออกกติกานี้ให้มันเป็นลักษณะแนวทางปฏิบัติเนี่ยได้สักประมาณต้นอาทิตย์หน้านะออกก่อนเป็นไกด์ไลน
1: ์
0: แล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมมาพูดอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: ค
0: ือเพื่อจะให้คำแนะนำกับแพลตฟอร์มว่าเรามองในมุมการแข่งขันว่าคุณควรจะดำเนินการอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาพิจารณาว่าบางเรื่องเนี่ยมันสามารถออกเป็นกฎบังคับได้ไห
1: ม
0: ไม่ทำอาจจะมีความจิตอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะต้องพิจารณาในอันดับต่อไปจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเราไม่ต้องการจะสร้างภาระหรือเงื่อนไขให้กับตัวแพลตฟอร์มนะคะแต่เรามองเรื่องของความแข่งขันที่เป็นไทม์อย่างที่บอกนะกับพี่แท็กซี่กับพี่ไรเดอร์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ได้ขับอยู่บนแพลตฟอร์มรวมทั้งดูเรื่องของมาตรฐานการให้บริการที่ทั่วโลกเขามีที่บอกนะคะว่าในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎกติกาที่หน่วยงานอื่นทำอยู่แล้วเราก็ไม่ไปยุ่งค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของกรมขนส่งทางบกกรมขนส่งก็ดำเนินการไปเป็นเรื่องของแอดด้าก็แอดด้าก็ดำเนินการไปถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเหล่าที่อย่างเช่นที่พี่ยกตัวอย่างไปเราก็ดูแลตรงนั้นก็เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับการบริการพวกนี้ให้มันขึ้นไปอยู่สากลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเหมือนกับที่ทั่วโลกเขาทำ
1: ค่ะนอกเหนือจากเรื่องที่ทางคุณวรวรรณบอกว่ามีเรื่องของกลุ่มคนขับแท็กซี่ร้องเรียนมากรณีเรียกรถจากทางแอปมีปัญหาอื่นอีกไหมที่ได้รับร้องเรียนมาแล้วเรากำลังจะมีการดำเนินการในขั้นต่อไป
0: มีอะไรนะคะคำถาม
1: หมายถึงว่านอกจากเรื่องรถแล้วเนี่ยข้อร้องเรียนข้ออื่นที่มีคนร้อง
0: จริงๆก็ยังมีเรื่องของการคิดค่า GP
1: อันนี้ส่วนของคนที่เป็นไรเดอร์อัน
0: นี้มันมีอยู่แล้วนะอันนี้ดิฉันไม่เล่าหรอกค่ะค่าธรรมเนียมที่ไม่รู้ว่ามันคำนวณมาจากอะไรอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอันนี้คืออยู่ในกระบวนการพิจารณาด้วยนะคะเป็นธรรมหรือเปล่ากับคู่ค้าหรือที่คู่ที่คุณเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณหรือคุณผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มพวกนี้นะคะหรือว่าเรื่องของการที่การแจกงานไม่เท่ากันถ้าไม่ซื้อโปรโมชั่นเราก็จะไม่ได้เห็นคือลูกค้าก็จะไม่เห็นเราอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นยังเป็นเรื่องพวกนี้มันอยู่ในไกด์ไลน์เดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเพิ่มเราอ่ะมาพิจารณาเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มเติมนะคะความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและผู้มาให้บริการนี่คือการสร้างความเป็นธรรมร่วมกันก็มาพิจารณาเรื่องพวกนี้เติมอย่างเช่นเรื่องวิ่งรอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบอกว่าถ้าเปิดระบบนี้ไว้8ชั่วโมงคุณจะได้โบนัส พอมัน7ชั่วโมงกว่ากำลังจะ8ชั่วโมงเอาเราหายไปจากหน้าจอแพลตฟอร์มแล้วเนี่ย มันเกิดจากอะไรมันเป็นอัลกอริทึมที่อะไรที่มันอันนี้คือเราได้รับการร้องเรียนมาบางเรื่องก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว
1: ่
0: าเราก็ถ้ามันมีเป็นถ้ามันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบอยู่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เราก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีการสอบถามกับไปยังแพลตฟอร์มต่างๆว่าเรื่องพวกนี้อธิบายให้เราฟังหน่อยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรแบบนี้มันถือว่าเป็นความไม่เป็นธรรมไหมเรื่องอย่างนี้ค่ะเราจำเป็นต้องเข้าไปช่วยดูนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเขาเหลือเจ้าใหญ่แค่สองเจ้าเนี่ยเวลาที่เราต้องไปให้บริการบนแพลตฟอร์มพวกเนี้ยการพูดคุยเจรจาเนี่ยมันเริ่มจะคือเขาถือว่าเขามีอำนาจมากกว่าทำไมเราก็ต้องช่วย SME ก่อนช่วยตัวเล็กๆก่อนกองการแข่งขันก็จะช่วยแบบเราพูดแทนให
1: ้
0: เราช่วยคุยกับแพลตฟอร์มให้ว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยขออย่าให้มันปฏิบัติตามกติกาสากลหน่อยนี
1: ่
0: เท่านั้นเองเราเชื่อว่าเมื่อเราออกกฎกติกาเหล่านี้ออกไปเนี่ยเราจะได้ความร่วมมืออย่างดีจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพวกนี
1: ้
0: เพราะว่าเขาเป็นรายใหญ่เขาไม่ได้อยากจะเสียชื่อเสียงอะไรกับเรื่องพวกนี้หรอกนะคะเพียงแต่ว่าเราประเทศไทยอาจจะไม่เคยมี
1: อันนี้เนี่ยหมายรวมไปถึงว่าเวลาที่แบบว่าคนที่เขาอย่างเช่นขอย้อนกลับไปเรื่องของรถโดยสารบางคนเนี่ยพอเรียกรถแล้วมันจะมีราคาที่ระบุไว้บางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณว่าอย่างที่คุณวรวรรณพูดไว้ในช่วงแรกเกี่ยวว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของฝนตกรถติดอะไรอย่างเงี้ยแต
0: ่
1: บางแพลตฟอร์มเขาก็คิดตามระยะเวลาปกติไม่ได้บวกเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสภาพการจราจรไว้เลยทำให้หลายคนอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าทำไมแบบได้ค่าโดยสารน้อยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้อันนั้นเราคิดด้วยไหมคะอันนี
0: ้ด้วยค่ะจริงๆอ่ะทุกอย่างถ้าอธิบายได้หรือว่ามันมีหลักคิดหรือว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรมีหลักเกณฑ์แล้วรับรู้เป็นการทั่วไปคือสมมติว่าเราเป็นคนเขาเรียกอะไรเนี่ยเราเป็นคนใช้บริการเราควรจะรู้ก่อนว่าค่าบริการเราเป็นเท่าไหร่เราควรจะเลือกได้ไหมถ้าสมมติว่าพี่เป็นคนที่จะใช้บริการเนี่ยเราควรจะเลือกได้ว่าเราพอใจที่จะได้บริการแบบไหนถูกไหมคะแต่ถ้ามันถูกบังคับให้เลือกนะมันแพงไปก็ต้องอธิบาย
1: ม
0: ันถูกไปก็ต้องอธิบายเพราะว่ามันมีคนได้เปรียบเสียเปรียบอ่
1: ะ
0: ถูกไปถูกอ่ะสมมติราคาดีถูกคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่มาใช้บริการแต่พี่ไรเดอร์เดือดร้
1: อ
0: นถูกไหมพี่ไรเดอร์บอกว่าเดือดร้อนผมอยากย้ายค่ายไปอีกค่ายหนึ่งได้ไหมก็อาจจะย้ายไม่ได้มันอาจจะติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าไอ้เงื่อนไขที่คุณตกลงกันไว้เน
1: ี่
0: ยมันเป็นธรรมกับผู้ให้บริการผู้ที่มาให้บริการบนแพลตฟอร์มไหมเรื่องพวกนี้มันต้องดูเรื่องความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งนะคะมันไม่สามารถจะดูฝั่งหนึ่งฝั่งใดได้เพราะอย่างที่พี่เรียนไปว่าเราเป็นผู้กำกับดูแลผู้ประกอบการเราอาจจะไปไม่ถึงผู้บริโภคเพราะนั้นจะอาจจะมีสคบเรื่องไม่ตรงปกเรื่องแพงเกินไปราคาไม่เหมาะสมอันนั้นอาจจะไม่ตรงกับนั้นแต่ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถอธิบายได้เนี่ยมันก็เท่ากับคุณทำธุรกิจที่ไม่ชัดเจนในเรื่องการให้บริการแต่ถ้าสมมติว่าอย่างแท็กซี่เนี่ยค่ะแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีคิดเป็นนาทีก็ได้ใช่ไหมคะนาทีจะขึ้นไปหรือว่าคิดเป็นระยะทางก็แล้วก็ตกลงกันว่าจะเอาจะกดมิเตอร์แล้วก็ไปตามนั้นถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการอาจจะมีการกระบวนการคำนวณที่ไม่เหมือนกันในทุกกรณีก็ต้องอธิบายได้ว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยมันคำนวณแบบไหน
1: ค่ะ
0: มันถ้ามันมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลเนี่ยมันก็อธิบายได้ก็ไม่มีปัญหาค่ะขอเข้าใจตรงกันก็ไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าที่เราจะออกมาออกกฎเราบอกว่าเขาทำผิดไม่ใช่นะคะเรากำลังบอกว่าอะไรที่ควรปฏิบัติ
1: ค่ะ
0: ที่มันจะทำให้เกิดความเป็นธรรม
1: ฟังดูแบบน่าจะเป็นคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดน่าจะเป็นผู้ใช้บริการนะคะอันนี
0: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าเราผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วในระยะยาวเนี่ยมันเป็นการสร้างร่างมาตรฐานของการให้บริการที่เป็นสากล
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจริงๆส่วนของการดูแลอย่างที่บอกแล้วก็คอยดูแลอะไรดูแลเรื่องของการ ทำธุรกิจร่วมกันอันนี้ถือว่าพี่ไรเดอร์เป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมกับแพลตฟอร์มนะคะเขาก็ควรได้รับการดูแลอย่างที่ควรจะเป็นด้วย
1: ค่ะในช่วงหลังที่บอกว่ามันเติบโตขึ้นเร็วเนี่ยระหว่างที่เป็นแล้วสำหรับเป็นฟู้ดไรเดอร์กับฟู้ดเดลิเวอรี่กับเรื่องของการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันอะไรเป็นโตขึ้นมาเร็วแบบเร็วมากๆเลยค่ะอะไรเร็วกว่าก
0: ันจริงๆยังถือว่าเรื่องของการเรียกรถแบบเรียกรถแบบส่งขายสินค้าอย่างไร
1: ก็
0: ไม่ได้เป็นขายสินค้านะคะไม่ได้เป็นลักษณะการขายสินค้าการนั้นจะไปไม่ได้เป็นออนดีมานด์มันเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้
1: า
0: เรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนนะคือต้องได้ของเดี๋ยวนี
1: ้คล้ายๆกับแบบส่ง messenger อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: messenger อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากได้นมภายในครึ่งชั่วโมงเด็กต้องมาอย่างเงี้ยคือทันทีเขาเรียกว่าเรียลไทม
1: ์
0: เขาเรียกว่าเป็นการสั่งเรียลไทม์หรือเรียกคนมารับแต่เรียกรถมารับคนน
1: ะ
0: หรือว่าเรียกรถมารับอาหารตอนนี้อาหารก็ยังโตเยอะอยู่ค่ะยังใหญ่สุดอยู่ค่ะแล้วก็โตมาตามติดๆก็คือตัวของการเรียกรถมารับคน
1: แสดงว่า
0: ตัวเรียลไทม์นี่ก็ยังไอ้ตัวเรื่องสินค้านี่เรียลไทม์ก็อาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นไม่มากนะ
1: ก็แสดงว่าเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ตรงนี้เนี่ยในอนาคตก็
0: ยัง
1: จะโตไปได้อีกด้วยนะคะ
0: โตได้อีกโตได้อีกแต่ว่าตัวที่โตก็เท่ากระโดดเลยคือเรื่องของการเรียกรถรับคน
1: อ๋อค่ะอันนี้เรา
0: โตขยายตัวเร็วมาก
1: เรายิ่งต้องไปรับฟังทั้งในส่วนของคนที่เขาให้บริการแล้วก็ประชาชนที่ร
0: ับ
1: บริการเลย
0: เพราะว่ากระบวนใช่ค่ะเพราะว่ากระบวนการในการทำกฎกติกาหรือแนวทางปฏิบัติของกองคอนเนี่ยเรารับฟังความเห็นอยู่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็จริงๆเนี่ยเรื่องการรับฟังความเห็นอันเป็นที่มาของการที่จะออกแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยก็มาจากการที่เรารับเรื่องจากในจากเรื่องร้องเรียนบ้างหรือเรื่องความคิดเห็นต่างๆบ้างจากหน่วยงานต่างๆที่แจ้งมาตั้งจริงเราเริ่มทำในหลักการตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราเพิ่งมาร่างในทางปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันที่18
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะออกเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะสำหรับที่จะเริ่มแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยได้รับทราบว่าอะไรบ้างที่คุณควรจะมีการดำเนินการที่เหมาะสมนะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะออกเป็นลักษณะทางปฏิบัติซึ่งอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรดีแค่เป็นไกด์ไลน์แนะนำแต่หลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราจะออกถ้าดูแล้วว่าอันไหนที่มันเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องดำเนินการก่อนแล้วก็มีผลกระทบรุนแรงกับมีคนบอกว่ากับผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์มหรือว่าตัวแพลตฟอร์มเองหรือว่าลูกค้ารุนแรงเนี่ยก็อาจจะออกเป็นกฎเลยหรือว่าระเบียบบังคับเลยบางเรื่องค
1: ่ะเราสามารถที
0: ่มีบทลงโทษเลยด้วย
1: อ๋อค่ะ
0: นี่ค่ะมี
1: เราสามารถบังคับตามกฎหมายได้เลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยแต่ว่าก็ต้องมีเหตุผลนะคะวันดีคืนดีอยากจะบังคับอะไรก็บังคับมันไม่ใช่มันต้องมีที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องบังคับอันนั้นนะคะเพราะว่าอย่างอนุกรรมการที่มาร่วมประชุมกับเราเนี่ยก็มีทั้งกรมทางบกมีทั้งขบนะคะมีทั้ง
1: แอ
0: นดามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยอะค่
1: ะ
0: ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งคนขนของม
1: ัน
0: อยู่ในคณะนี้ด้วยซึ่งเราก็คงจะไม่ทำอะไรที่เป็นก้าวล่วงที่มันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานเรานะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการจะต้องไปสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆที่หน่วยงานต่างๆเขากำหนดไว
1: ้ค่ะค่ะทีนี้ถ้าฟังอย่างนี้แล้วคนที่เขาเป็นผู้ใช้บริการเองถ้าไปเคยเจอปัญหาอะไรต่างๆที่เขาเจอมา
0: ร้องเรียน
1: เขาอยากจะแนะนำหรือว่าร้องเรียนทางไหนได้คะ
0: อ๋อร้องเรียนได้ค่ะที่จริงๆก็มีเว็บไซต์ของแต่จริงๆอย่างที่เรียนไปว่าเราเป็นคนกำกับดูแลผู้ประกอบการแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราถ้าไม่มีแบบผู้ใช้บริการจะร้องเรียนอะไรมาเช่นเรื่องค่าบริการไม่ชัดเจนพวกนี้ค่ะก็ร้องเรียนได้บางเรื่องถ้าเราอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเราเราก็ดำเนินการให้
1: ร้องไปที่ทาง
0: มันไม่ได้อยู่เราก็จะส่งเรื่องต่อให้ได้ไม่มีปัญหาก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าได
1: ้
0: ใน Facebook ก็มีชื่อนี้เลย
1: ชื่อนี้เลย
0: หร
1: ือ
0: ว่าเกิดทางใช่ค่ะทางสำนักงานกรรมการแข่งขันทางการค้ามันจะมีช่องให้กรอกเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะท่านจะอยากจะเปิดเผยไม่อยากเปิดเผยชื่อเรามีกระบวนการในการดูแลตรงนั้นอยู่แล้วตามกฎหมายของเรานะคะแล้วก็ แล้วก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์เสิร์ชในใช้เสิร์ชเอนจินแล้วก็เสิร์ชเข้าไปว่าสำนักงานแข่งขันทางการค้าร้องเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาได้เลยค่ะยินดีรับฟังตอนนี้เราก็อาทิตย์หน้าเนี่ยเราคิดว่าเราอาจจะเปิดรับฟังตัวเราอาจจะเอาตัวในห้องปฏิบัติเนี่ยขึ้นนะขึ้นเป็นสาธารณะแล้วก็รับฟังความเห็นถ้าท่านต้องการจะให้เราช่วยดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษอย่างที่ไรเดอร์อยากจะให้ช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยซิว่าเขาคิดถูกไหมค่าธรรมเนียมแพงไหมอะไรพวกนี้นะคะก็ให้ความแสดงความคิดเห็นมาได้จริงๆเราอยากจะได้ฟังมากที่สุดอะแล้วก็สักประมาณต้นเดือนเดี๋ยวนะต้นเดือนวันที่1กันยาเนี่ยค่ะเราตั้งใจจะทำเรียกว่าประชาพิจารณ์เฉพาะกลุ่มหรือเฟซบุ๊กสังเกตก็คือเป็นโฟกัสกลุ่มกับพี่ไรเดอร์ด้วยนะคะกับตัวแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็กับพี่แท็กซี่ด้วยนะคะจะได้ฟังความเห็นว่าการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ
2: ขอบคุณทางด้านของคุณวรวรรณชิตอรุณนะครับกรรมการการแข่งขันทางการค้าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับในช่วงของเทพรีรันนะครับเมื่อวานในช่วงคุณณัฐยาด้วยนะครับที่เอามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ 7:00 น. กับ 47 นาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ at MEAEI
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: 7:52 นะครับคุณฟังครับมีแจ้งจากทางคุณสุริยานะครับถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกนะครับบางนาตราดนะครับเทพรัตน์กิโลเมตรที่35+700มีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่นะครับขวางช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะครับเลนซ้ายล่าสุดเราประสานไปกับทางสภ.บางประกงให้แล้วนะครับขาออกนะครับช่วงระหว่างเอแบกบางนามุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรในช่องทางหลักด้วยนะครับเลนซ้ายกิโลเมตรที่35+700รถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ด้านขาออกนะครับมีคุณสมศักดิ์รายงานเข้ามานะครับบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะครับเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ใช้สำหรับบางประอินปักช่องนะครับช่วงเที่ยงเมื่อวานจนถึงคืนวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางประอินปากช่องนะฮะเปิดเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ทางขึ้นด่านบางประอินนะครับคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้แต่ว่าช่วงกิโลเมตรที่65หนองสาหร่ายปิดการจราจรถาวรนะครับให้ไปขึ้นที่ด่านปากช่องตรงถนนธนรัตน์นะครับเพราะว่าถ้าเปิดให้รถเข้ากิโลเมตรที่65เนี่ยเขาบอกว่ารถจะไปตัดกระแสรถทางตรงที่วิ่งมาจากกรุงเทพนะครับคือใ ไปขึ้นตรงด่านปากช่องเลี้ยวขวาไปทางเขาใหญ่แล้วค่อยไปขึ้นที่ด่านปากช่องนะครับนะส่วนที่ยังไม่เปิดใช้บริการก็คือด่านวังน้อยนะเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จรวมถึงด่านสระบุรีนะครับให้กลับรถที่กิโลเมตรที่36นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะครับสำหรับมอเตอร์เวย์ M6 นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนเทพรัตน์กิโลเมตรที่52ใกล้กับศูนย์ฝึกอบรมบางประกงด้านขาเข้านะครับเทพรัตน์บางนาตราดด้านขาเข้าเกิดเหตุเมื่อช่วง6โมงเช้านะครับบรรทุก6ล้อมีปัญหาล้อหลุดแล้วก็กระเด็นไปโดนพนักงานโรงงานที่เขายืนรอรถอยู่ที่ศาลารอรถนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง4รายนะครับตรงนี้โอ้มีคนเจ็บถึง4รายนะครับล้อเนี่ยหลุดนะคือล้อใหญ่เลยนะครับเป็นล้อรถบรรทุก10ล้อครับหลุดแล้วมันกระเด็นไปโดนพนักงานที่เขายืนรอรถอยู่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะฮะ4รายบาดเจ็บนะครับเทพรัตน์บางนาตราดนะครับช่วงระหว่างถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของโรงไฟฟ้าบางประกงกิโลเมตรที่51เนี่ยจุดที่เกิดเหตุคือกิโลเมตรที่52ใกล้กับศูนย์ฝึกอบรมบางประกงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่มีรับแจ้งเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุที่คุณเติ้ลท่าข้ามนะฮะรายงานเข้ามากรณีวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับด้านขาเข้าบริเวณทางลงถนนพระราม3นะครับที่มีรถชนกัน3คันนะฮะมีรถบรรทุกเป็นรถพ่วง10ล้อมีรถจักรยานยนต์รถบรรทุก6ล้อตู้ทึบนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับคนเจ็บมี1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายรถแล้วนะครับเหลือแค่รถ6ล้อตู้ทึบยางแตกยังอยู่ที่เกิดเหตุรอการเคลื่อนย้ายนะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าปริมาณรถไม่ได้มากนะครับเป็นเช้าวันเสาร์ยังไงให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามีกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะครับประจำเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับอยากเชิญชวนชาวจสร้อยนะครับมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักคุณแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณเลือกได้นะครับมี2ช้อยให้เลือกนะครับคุณผู้ฟังข้อ A ครับนะเขาบอกว่าเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่นะครับส่วนข้อ B ครับขับอย่างมีสติและดูจังหวะสองข้อนี้คุณผู้ฟังเลือกข้อไหนตอบคำถามได้นะครับเข้าไปที่ Facebook JS Roy Radio เราปักหมุดโพสต์นี้ไว้ด้านบนสุดแล้วนะครับโพสต์ในกิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวมีบัตรกำนันจาก Central Group มูลค่า300บาทมอบให้นะครับจาก Toyota ถนนสีขาวนั่นเองเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับเราแปะลิงก์ไว้แล้วนะหรือว่าใครที่เข้าไปก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ก่อนตอนนี้เนี่ยทาง YouTube JS Roy Radio เราไลฟ์สดอยู่มี QR Code ให้คุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกนที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับนะสแกนหน้าจอปั๊บพาคุณไปลงทะเบียนแล้วหลังจากนั้นค่อยตอบคำถามนะครับนะก็ทางทีมงานจะสุ่มผู้โชคดีนะครับลุ้นรับรางวัลบัตรกำนันจาก Central Group มูลค่า300บาท5รางวัลสนับสนุนโดย Toyota ถนนสีขาวกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับนะประกาศผลวันที่8กันยายนทาง Facebook JS Roy Radio ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวท่านเองที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือจะให้ผู้มารับแทนก็ได้นะครับสงสัยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่ดอกจัน1808หรือ1137การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวด้วยนะครับ 7:58 นาทีเดี๋ยวเรารอรับสัญญาณครบธงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้าครับ
8: และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิ

0: 0.07% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: เร่งรีบต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วด้านผู้ว่ากทม.ไม่ประมาทเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยทำการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องส่วนนายกต่อสายจากนิวซีแลนด์ห่วงน้ำท่วมน่านเตรียมลงพื้นที่เอง23สิงหาคมนี้ติดตามพร้อมประเด็นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านเริ่มคลี่คลายแต่ว่าในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังนายกเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการเยียวยาวันพรุ่งนี้ด้านรองนายกยศชนันออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์สั่งเตรียมกำลังเครื่องมือพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางยืนยันให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงเทศบาลเมืองลมสักขึ้นธงแดงเตือนด่วนระดับน้ำป่าสักเข้าขั้นวิกฤตขอให้ประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำขนของขึ้นที่สูงส่วนแม่สอดแม่ระมาดน้ำเมยล้นตลิ่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ว่ากทม.เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำรวจแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมจากทั้งหมด737แห่งดำเนินการไปแล้วเกือบร้อยละ70หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวให้ออกจากราชการทันทีกรุงเทพมหานครตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวบัตรชมพูครบ50เขตพบมี13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีวรสิทธิ์ย้ำสิ้นเดือนนี้โกงสอบท้องถิ่นเห็นผลเร่งเซ็นปลดข้าราชการทุจริตแก้คะแนนไม่หวั่นฝ่ายค้านล็อกเต้าซักฟอกเป็นสิทธิที่จะตั้งคำถามพร้อมชี้แจงกลุ่มสวสำรองและผู้สมัครสวยื่นหนังสือถึง DSI ขอเร่งรัดคดีหัวเลือกสวและจัดทำสำนวนคู่ขนานกับกกต.ขณะที่ DSI ยืนยันสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการแล้วแต่ยังต้องรอสำนวนกกต.มาประกอบคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ433ล้านบาทให้กรมการปกครองสร้างบังเกอร์ 1,669 แห่งหอกระจายข่าว143จุดเสริมแนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับเหตุฉุกเฉินนายกพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาต่อยอดการค้าแบบวินวินเผยทุนไทยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียถึง 230,000 ล้านบาทก่อนเดินทางเยือนนิวซีแลนด์ต่อรับการต้อนรับอบอุ่นตามวิถีเมารีตั้งเป้าเพิ่มการค้า2ประเทศสู่ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ปี2570ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเผยมีการดำเนินคดีป้าดาพร้อมพวกซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามแล้ว3คดีขณะที่สำนักพุทธยันชัดวัดป่าอดุลยารามเป็นวัดถูกต้องผ่านทุกขั้นตอนอาลัยเลแมคโดนัลด์เสียชีวิตแล้วในวัย49ปีผลชันสูตรพบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหันดีอีเผยยอดลงทะเบียนล่วงหน้า THAI Passport กว่า 1,130,000 รายยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้งานจัดเก็บและประมวลผลในไทยตามกฎหมาย PDPA และมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรทุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้มันเจ็บปะเปล่าแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชูชาติ
1: ใหญ่
2: ก
1: ้
2: อยเตอร์
1: ม
2: าจัดการ
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่คงเป็นเนี่ยกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราสมไม่มีบางค่ากับเวลาเรามีทีมผ่าตัดแน่แน
3: ่มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
4: ามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ่
1: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่มาสั่งให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกช่วยดู
0: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่านขอบคุณ

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกากับ12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจส100ครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกรถติดนะครับช่วงเลยต่างระดับบางควายแถวๆกิโลเมตรที่42นะฮะมีอุบัติเหตุเห็นมีรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับมารอระหว่างดำเนินการนะครับรถเนี่ยเบี่ยงหลบเหมือนอุบัติเหตุจะอยู่ช่องทางด้านขวานะครับเบี่ยงหลบกันอยู่ก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันรถติดท้ายแถวสะสมประมาณเกือบ2กิโลเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานไม้อัดที่ชลบุรีนะครับที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้านี้บอกว่ายังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางพันตำรวจโทสามารถบุญยฤทธิ์นะครับสารวัตรสอบสวนสภ.พนัสนิคมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับสารวัตรครับล่าสุดดีตอนนี้ควบคุมเพลิงได้หรือยังครับสารวัตร
3: ตอนนี้โดยรอบแล้วเนี่ยเราควบคุมเพลิงได้แล้วฮะก็เหลือแต่ภายในอาคารที่มีกองไม้อัดและเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายกำลังลุกอยู่ยังไม่สามารถเข้าไปในตัวอาคารเพื่อดับเพลิงได้เนื่องจากว่ากลัวโครงสร้างจะถล่มลงมา
2: ครับเป็นลักษณะโกดังใช่ไหมครับ
3: เป็นโรงงาน
2: เป็นโรงงาน
3: ผลิตภัณฑ์ไม้อัดไม้แปรรูปครับ
2: มีกี่โรงยังไงครับที่เกิดเพลิงลุกไหม้
3: ตรงนั้นมีโรงเดียวฮะแต่การปลูกสร้างก็ลุกลามไปประมาณ2อาคารครับผมสองอาคารนี้คืออาคารผลิต1อาคารอีกอาคารนึงเป็นอาคารที่เก็บผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วซึ่งเป็นไม้อัดแผ่นซึ่งจะส่งออกจำหน่าย
2: ครับเสียหายทั้งหมดเลยไหมครับทั้งสองโรงนี
3: ้ฮะเสียหาย 100% ครับ
2: 100% เลยนะครับตอนนี้แสงเพลิงยังลุกไหม้อยู่ภายในโรงงาน
3: ภายในฮะรอบนอกเราสกัดกั้นได้หมดแล้วฮะก็เหลือแต่ภายในอาคารที่มีเชื้อเพลิงซึ่งคาดว่ายังเข้าไปดับไม่ได้เน
2: ื่
3: องจากว่ามันอยู่ภายในเจ้าที่ดับเพลิงของเราไม่เสี่ยงเข้าไป
2: ครับผมเริ่มมีอาคารมีพังลงมาบ้างหรือยังครับเนี่ย
3: อาคารใหญ่ที่เป็นอาคารผลิตเนี่ยก็มียุบลงมาบ้างยุบลงมาเป็นละลอกเป็นชั้นๆไป
2: ครับเหตุเกิดสักกี่โมงได้ครับสวัสดิ
3: ์ช่วงที่ผมได้รับแจ้งเนี่ยช่วงประมาณ1:30แต่จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเริ่มประกายไฟเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืน20เที่ยงคืน30เนี่ยครับ
2: มีคนงานอยู่ข้างในไหมครับ
3: ขณะเกิดเหตุเนี่ยมีคนงานทำโอทีอยู่ประมาณ8คนเนี่ยซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวครับ
2: ออกมาได้ไหมครับ
3: ออกมาได้หมดฮะไม่มีผู้เสียชีวิตหรือไม่มีผู้บาดเจ็บครับ
2: ทุกคนปลอดภัยนะครับ
3: ครับครับ
2: โรงงานนี้เป็นของคนไทยไหมครับหรือว่า
3: เจ้าของเป็นคนจีน
2: ครับอ๋อแล้วก็เชื้อเพลิงนี่ก็เป็นไม้อัดก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะครับ
3: ไม้ฮะเขาผลิตไม้แต่รูปไม้อัดแผ่นส่งขายส่งออกคร
2: ับ ครับพอจะเบื้องต้นสาเหตุได้หรือยังครับสวัสดิ
3: ์ถ้าที่ผมสอบถามทางผู้จัดการที่เจอผมเมื่อคืนเนี้ยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรารอไฟสงบก็ต้องมีเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปดูอีกทีนะครับเพื่อความแน่ชัดครับ
2: ครับผมน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับแต่ว่าประเมินแล้ว
3: น่าจะหลังจากเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็น่าจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญไปประเมินถึงเรื่องโครงสร้างดูอีกทีนึงก่อนที่จะให้เจ้าที่พอถอเข้าไปตรวจพิสูจน์นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ยังเข้าไม่ได้มันไม่ปลอดภัยครับ
2: ครับดูจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยน่าจะควบคุมน่าจะเพลิงสงบได้ใช้เวลาอีกนาน
3: คือตอนนี้เราควบคุมเพลิงรอบนอกไม่ให้ลุกลามไปอาคารอื่นไปที่อื่นเนี่ยได้หมดแล้วแต่จะเหลือภายในที่ยังควบคุมไม่ได้เนื่องจากว่าเจ้าที่เราอะไม่เสี่ยงเข้าไปไม่เสี่ยงเข้าไปฉีดน้ำจะปล่อยให้เพลิงเนี่ยเขาลุกเชื้อเพลิงจนป่ามันจะมอดไปเองครับถ้าที่คุยดูนะฮะครับ
2: ครับแล้วตอนนี้ยังมีการฉีดน้ำอยู่ใช่ไหมครับเลี้ยง
3: ยังมีการฮะยังมีการฉีดน้ำอยู่รถดับเพลิงในเขตใกล้เคียงกับพนัสนิคมเนี่ยช่วยกันเข้าไป สกัดเพลิงไว้ครับ
2: ครับผมข้างๆเคียงนี่มีบ้านเรือนประชาชนด้วยไหมครับสารวัตรหรือว่าอยู่ห่างๆกัน
3: ไม่มีฮะไม่มีไม่มี
2: ครับ
3: บ้านเรือนประชาชนไม่ได้มีการปลูกสร้างอยู่ข้างๆโรงงานจะอยู่ในที่ดินเป็นส่วนตัวของเขาเลย
2: ครับผมทางเข้าออกมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับสำหรับรถน้ำที่จะเข้าไป
3: ไม่มีฮะตอนนี้เจ้าที่จะตำรวจจราจรเราเนี่ยแล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาช่วยกันเปิดทางให้รถน้ำเข้าออกทางด้านหลังได้สะดวกครับ
2: อันนี้พิกัดจุดอยู่ตรงช่วงไหนของตำบลหนองเปลือครับ
3: ตรงนั้นหมู่11ฮะหมู่11ของปือมันถนนสาย331หรือว่าถนนฉะเชิงเทราสัตหีบนะฮะแต่โรงงานเนี่ยจะอยู่ฝั่งขาเข้าสัตหีบนะครับ
2: อ๋อมุ่งหน้าสัตหีบนะครับ
3: ครับ
2: นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมกันก็ต้องรอให้มันดับไปเองอย่างนั้นนะสารวัตรก็ยังไม่รู้ว่า
3: ภายในครับภายในเหลือเชื้อเพลิงอีกไม่มากซึ่งถ้าหากว่าเขาประเมินแล้วว่าถ้าเข้าไปได้เนี่ยก็น่าจะจบวันนี้ครับ
2: ก็คือแสดงว่ายังมีสารเพลิงทั้งสองอาคารอย่างนั้นไหมทั้งสองโรงด้วยฮะตอนน
3: ี้อาคารด้านหลังเนี่ยเราสกัดเพลิงไว้ได้หมดแล้วก็จะเหลืออาคารผลิต
2: อาคารผลิต
3: นะที่มีวัตถุเยอะนิดนึงครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมาซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังประเมินกันอยู่ว่าจะให้เจ้าที่เนี่ยเข้าไปสามารถเข้าไปฉีดน้ำได้ไห
2: ม
3: ถ้าเกิดว่าประเมินแล้วเข้าไปฉีดน้ำได้ปลอดภัยเนี่ยวันนี้ก็คงจะควบคุมเพลิงทั้งหมดไว้ได้ครับผม
2: ครับสเต็ปต่อไปนี่อาจจะต้องใช้รถแบ็คโฮในการคุ้ยข้างล่างอะไรขึ้นมาด้วยไหม
3: ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีเชื้อปะทุอยู่เพราะว่าเชื้อเพลิงมันจะเป็นขี้เลื่อยเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับนะฮะก็ตอนนี้อาคารที่เก็บผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือตอนนี้ดับได้แล้วเหลือแค่อาคารผลิตนะครับ
3: ใช่ครับ
2: ครับผมได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกันนะครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตร
3: ครับผมครับ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทางด้านของพันตำรวจโทสามารถบุญยฤทธิ์สารวัตรสอบสวนสภ.พนัสนิคมด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันตอนนี้ก็เหลือแค่อาคารผลิตนะครับที่ยังมีเพลิงลุกไหม้อยู่ในอาคารนะครับควบคุมไว้ได้แค่ในอาคารนะครับให้เขาไหม้ให้มอดให้หมดก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเกรงเรื่องของโครงสร้างที่จะพังถล่มความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
4: รอบองค์พระพุทธดีครับผู้ก็ไปหาที่จอดรถว่าจะเข้าไปในตลาดนิดนึงหายากมาก
2: ที่จอดใช่ไหมฮะไม่มี
4: ที่จอดรอบตลาดเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปในองค์พระพุทธดี
2: ครับ
4: แถวๆคนก็จะมาหาซื้อเสบียงกันนะก็เลยจอดกันเต็มไปหมดนะถนนเรียกว่าสายพระก็จะจอดตอบๆในพระบรมศาลี
2: ครับ
4: ไม่อยู่ไปถนนพยาบาลก็เต็มหมดเหมือนกันนะครับถนนพยาบาลยิ่งเหลือช่องเดียวเพราะว่าก็สายก็มีจอดแล้วป่าก็จอดเปียกจริงๆมันก็มีได้สองช่องใหญ่ๆนะ
2: ครับ
4: ทีนี้ก็เป็นที่จอดรถด้วยอะไรด้วยก็เลยเป็นพิเศษหน่อย
2: จอดจำนวนมันไม่เพียงพอนะที่จอด
4: คือเขามาตลาดกันเยอะนะแล้วมาไม่ใช่แป๊บเดียวมันต้องเดินเข้าไปในตลาดตรงนั้นมีสามตลาด
2: ครับ
4: ตลาดล่างตลาดบนตลาดกลางตลาดทับทิมนะก็เลยฝากจะเดินไปซื้อของฝากจะกลับมาแล้วฝากจะขับรถออกมามันก็คงจ้าล่ะไม่ใช่ซื้อแล้วแป๊บเดียวไปก
2: ็
4: เลยทำให้ที่จะไม่เพียงพอไหนจะรถแม่ค้าอีกอะไรอีกอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยไอ้เส้นพยาพงเขาเรียกถนนพยาพงที่ติดตลาดประกอบเจ็ดไอ้คลองเจดีย์ดีตาแบบนั้นถ้าเราม้วนเราหลุดออกมาแล้วม้วนมาทางถนนพยาพานไม่เป็นปัญหาเราพยาพานนี่มันอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟที่มุ่งหน้ามาทางถนนน้ำก
2: ระ
4: ก็ไม่ได้แล้วนะครับเข้าออกก็ถ้าไม่เข้าไปตรงที่เขาตลาดนะก็ถือว่าไปได้แต่ตอนในการจะดีออกมาถามบอกว่าลงๆมันเป็นปัญหาวันเขาส่วนใหญ่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมาเติมเสบียงกันว่างั้น
2: ใช่วันหยุดนะเนาะ
4: วันหยุดครับจะไปหาเสบียงมาเหมือนกันนะ
2: มีฝนมาบ้างไหมครับทางนู้น
4: เป็นละออง
2: โอ้มาเป็นละอองเหมือนกัน
4: คลุ้มคลุ้มแล้วก็เป็นละอองก็ไม่มีฝนที่ตกเปียกมาตั้งแต่เมื่อวานละนะครับผมนะ
2: ครับ
4: ก็ มีเมฆมืดครึ้มทั่วไปอากาศค่อนข้างจะเย็นสบายดีครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณ
2: ขอบคุณมากครับพี่หัวโต99ขอบคุณนะครับนะฮะคุณฟังมีอีกเหตุหนึ่งเป็นเดี๋ยวดูนิดนึงนะเป็นเหตุเพลิงไหม้อยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นสีลมซอย6เมื่อช่วงประมาณ 04:00 รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเป็นเหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วนะครับมีกลุ่มควันบริเวณชั้น1ภายในห้องครัวซึ่งเบื้องต้นเนี่ยบอกว่ามีผู้ติดค้างอยู่บริเวณชั้น6แต่ว่าก็สามารถที่จะช่วยเหลือลงมาได้สู่พื้นล่างด้วยความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะครับลงมาได้นะก็คือ5คนนะที่ติดค้างนะครับซึ่งตรวจสอบต่อมาเนี่ยนะครับอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นตึกแถว6ชั้นชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเป็นส่วนของร้านอาหารส่วนชั้น4 5 6เนี่ยเป็นส่วนของที่พักอาศัยปลูกติดกัน5คูหาต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้น1บริเวณห้องครัวของร้านเพลิงลุกไหม้ปลั๊กไฟติดผนังลุกลามเครื่องระบายควันและอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับก็พื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยเสียหายประมาณ2ตารางเมตรนะมีรถดับเพลิงใช้น้ำควบคุมเพลิงสงบนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณปลั๊กไฟที่ติดผนังที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับนี่นะฮะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 04:00 นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นที่ซอยสีลมซอย6ถนนสีรงถนนสีลมแขวงสุริยวงศ์เขตบางรักนะครับก็สองเหตุนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ส่วนที่โรงงานไม้อัดอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แต่แสงเพลิงยังอยู่ภายในอาคารผลิตไม้อัดมีสองโรงนะมีโรงผลิตกับโรงที่เขาใช้เก็บผลิตภัณฑ์ตอนนี้โรงที่เก็บผลิตภัณฑ์เนี่ยควบคุมได้แล้วเพลิงสงบแล้วแต่ว่าเหลือโรงผลิตนะฮะไม่มีใครติดค้างไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ตั้งแต่ช่วงโอ้เที่ยงคืนกว่าก่อนตีหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะนะจนถึงณเวลานี้นะครับก็อยู่ระหว่างการดับเพลิงนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อคุณฟังมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามานะครับถนนศรีนครินทร์ด้านขาเข้าช่วงระหว่างแยกศรีเอี่ยมนะมุ่งหน้ามาทางด้านของศรีอุดมบริเวณก่อนถึงแยกศรีอุดมเล็กน้อยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับการฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้รับแจ้งทาง LINE @js100 นะครับมีอุบัติเหตุรัชดาจากทางด้านของแยกอุดมสุขแยกขออภัยแยกอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้าม5แยกนรนองบริเวณตรงข้ามกับศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์เสียหลักล้มนะครับขวางช่องทางขวามีคนเจ็บด้วยนี่เหตุตั้งแต่ช่วง 7:05 น.เจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินนะครับพื้นที่สน.ทองหล่อครับส่วนคุณการุณแจ้งว่ามีอุบัติเหตุการจนาพิเศษขาเข้านะครับช่วงระหว่างแยกสวนผักมุ่งหน้าต่างระดับฉิมพลีจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับฉิมพลีนะครับมีรถตู้ชนกับรถเก๋งขวางอยู่คู่ขนานเลนขวานะครับพื้นที่ของสน.ตลิ่งชันนะการจนาพิเศษนะครับด้านขาเข้าอันนี้เพิ่งแจ้งมาเมื่อครู่นี้เองเชิงทางขึ้นต่างระดับฉิมพลีนะครับรถตู้ชนกับรถเก๋งช่องทางคู่ขนานเลนขวานะครับประสานตลิ่งชันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุเมื่อช่วงประมาณ 4:00 น.เดี๋ยวก่อนนะเป็นกรณีของอุบัติเหตุเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งการจนาพิเศษนะครับการจนาพิเศษเลยสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมาเล็กน้อยด้านขาเข้านะครับที่มีรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิต1รายเพิ่มเติมมานะครับทางพื้นที่เนี่ยเพิ่มเติมมาให้นะครับบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทางด้านของร้อยตำรวจโทเชษฐาทรัพยะประภานะครับรองสารวัตรสอบสวนสน.เพชรเกษมบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น นักสนุกเกอร์นะว่าอย่างนั้นอายุ60ปีนะครับก็1รายนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับสอบสวนสนเพชรเกษมบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักสนุกเกอร์นะว่าอย่างนั้นอายุ60ปีนะครับก็

0: ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีที่รถบรรทุกทำล้อหลุดแล้วไปชนคนงานที่เขารอขึ้นรถตอนเช้านะฮะบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวคุยกับทางร้อยตำรวจโทสันติวุฒพันธ์นะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางประกงสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับมีคนเจ็บกี่รายอะครับรองสารวัตร
1: กี่รายครับผม
0: โอ้อาการสาหัสไหมครับ
1: อาการก็เจ็บเยอะอยู่นะฮะ
0: สี่รายนะทั้ง
1: ครับผม
0: เจ็บทั้งสี่รายเป็นชายเป็นหญิงยังไงครับกี่ราย
1: สักครู่นะฮะเพราะว่าผมมีเหตุซ้อนกันไง
0: อ๋อซึ่งตรงเนี้ยเขามายังไงครับรองสารวัตรเพิ่มเติมให้หน่อยได้ไหมครับ
1: เขาขับมาช่องทางปกติฮะขับมาช่องทางปกติแล้วก็อยู่ดีๆพื้นผิวมันขรุขระนิดนึงอยู่ดีๆก็ล้อก็หลุด
0: ครับ
1: หลุดแล้วก็กระเด็นไปชนคนเดินเท้าสองล้อหลุดสองล้อแต่มีล้อเดียวที่กระเด็นไปชน
0: ครับแล้วมีรถที่ประสบเหตุด้วยไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับมีแต่คนที่ยืนรอรถอยู่
0: อ๋อครับรถที่ว่านี่เป็นรถพ่วงหรือยังไงครับ
1: เป็นรถตู้ทึบว่ารถบรรทุก10ล้อครับ
0: 10ล้อตู้ทึบนะ
1: ตู้ทึบสีขาวครับ
0: เขาบรรทุกอะไรมาไหมครับ
1: บรรทุกเขาบอกว่าข้างในเป็นเหล็กเป็นอะไรนี่แหละเพราะว่าเขาบอกว่าหนักมัน25ตัน
0: โอ้แต่ไม่ได้หลุดร่วงมาใช่ไหมเหล็กที่บรรทุกมาเนี่ย
1: ไม่ครับเพราะว่ามันเป็นตู้ทึบเป็นกล่องเป็นตู้ทึบบล็อกครับ
0: คือคนงานเขายืนรอรถจะไปทำงานใช่ไหมตรงจุดดังกล่าว
1: ไปทำงานครับ
0: ห่างจากจุดที่เขายืนรอในห่างจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุไกลไหมครับ
1: ไกลนะครับเกือบ500เมตรนะฮะเพราะว่าหลุดแล้วคือล้อแบบกระเด็นแบบวิ่งล้อวิ่งมาแล้วก็ชน
0: โอ้โหเป็นล้อด้านไหนด้านหน้าด้านหลังครับรองสวัสดิ
1: ์ด้านหลังครับผม
0: ล้อหลังทั้งคู่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็แสดงว่าซ้ายขวาไหมฮะหรือว่าคู่ด้านไหน
1: ฝั่งเดียวกันฮะ
0: ฝั่งเดียวกันอ๋อสองล้อนะ
1: ครับผม
0: ครับแล้วตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังครับสำหรับรถคันดังกล่าว
1: ตอนนี้เคลื่อนย้ายกำลังเคลื่อนย้ายครับเพราะว่าลากหรือยกไม่ได้เพราะว่ามันรถหนักครับต้องเปลี่ยนล้อครับผม
0: อยู่ระหว่างดำเนินการใช่ไหมครับตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: ครับมีผลกระทบไหมครับการจราจร
1: การจราจรไม่มีครับ
0: อยู่ช่องทางไหนครับตอนนี
1: ้ช่องทางซ้ายครับ
0: ซ้ายสุดของคู่ขนานไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คู่ขนานซ้ายสุดนะครับตรงนั้นเห็นบอกว่าอยู่กิโลเมตรที่52ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับกิโลเมตร52ครับ
0: ด้านขาเข้านะ
1: ครับผม
0: อันตรายอีกล้อหนึ่งที่กระเด็นไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนครับ
1: ล้อที่กระเด็นใช่ไหมฮะ
0: ใช่อีกล้อหนึ่งที่ไม่ได้ชนคนน่ะ
1: ล้อหนึ่งที่ล้อหนึ่งเนี่ยอยู่ฝั่งขวา
0: อ๋อเลนขวา
1: ช่องทางขวา
0: ครับมันไปคนละทิศคนละทางไหมครับหรือว่ามันไป
1: ใช่ครับใช่ใช่ครับไปคนละไอ้ล้อที่ชนเนี่ยก็คือไปวิ่งกระเด็นซ้ายไปเลย
0: ไม่แน่ใจว่าเขามาด้วยความเร็วสูงไหมครับรองสวัสดิ
1: ์ไม่ผมถามเขาว่าเขาวิ่งมาตามไม่ได้ความเร็วสูงนะเพราะว่าแต่ว่ารถเขามันรถหนัก
0: ครับ
1: รถหนักแล้วก็เหมือนกับมันหลุดขาดออกไปเลยล้อไอ้น็อต
0: ไม่แน่ใจว่าเรื่องของสภาพล้อสภาพยางอะไรด้วยได้ตรวจสอบหรือเปล่าเนี่ยนะครับโอ้โหแล้วตรงนั้นนี่เป็นจุดที่เขารอแล้วเห็นบอกว่าเป็นป้ายเป็นอะไรนั้นตรงสะพานลอยใช่ไหมก็จะมีคนมารอยืนรอรถกันเนี่ย
1: แต่ว่ามันกระเด็นไปไกลมันกระเด็นไปไกลกระเด็นมาไกลหลุดตั้งหลุดไกลแล้วก็กระเด็นมาไกล
0: ครับครับนำส่งโรงพยาบาลทั้ง4รายนะครับตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับของมันจุฬาลัทธ์11อินเตอร์ครับ
0: เดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับในการเคลื่อนย้ายรถอะครับ
1: น่าจะสักพักใหญ่เลยครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนล้อเอาล้อใหม่มาเปลี่ยนให้ก่อนนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: เพราะว่า
0: ต่อได
1: ้ไม่สับไม่รถยกกับรถลากไม่สามารถลาก

0: แปดเพราะว่าเป็นล้อหลังครับ
1: ครับไอ้ตัวดุมล้อมันมีปัญหาไหมครับตอนเนี้ยมันสามารถเอาล้อใหม่มาใส่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเอาล้อใหม่มาใส่ได
1: ้ก็อีกเคสหนึ่งนี่เป็นยังไงบ้างครับลองสวัสดิ์เพิ่มเติมให้หน่อย
0: อีกเคสหนึ่งเป็นรถจักรยานยนต
1: ์
0: รถจักรยานยนต์ในที่เกิดเหตุบอกว่าล้มเองครับ
1: อ๋อตรงไหนครับ
0: ล้มเองแต่ตรงกม35ครับ
1: กม35ด้านขาเข้า
0: ไหมครับปากทางเข้าพิมพาครับ
1: ปากทางเข้าอะไรนะครับ
0: ตำบลพิมพาครับ
1: ตำบลพิมพาอันนี้เป็นด้านฝั่งไหนฮะขาออกหรือขาเข้า
0: ขาเข้ามาจากชลบุรีเข้าบางประกงครับ
1: อ๋อก็คือขาเข้านะครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นคือมีคู่กรณีไหมครับเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี
0: ้เบื้องต้นในผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าไม่มีคู่กรณีนะครับล้มเองแต่คือเจ็บเยอะอยู
1: ่โอ้มากันกี่คนนะครับ
0: มากันคนขับกับคนสองคนผู้โดยสารครับสองคน
1: เจ็บทั้งสองรายใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับตอนนี้เคลื่อนย้ายยังครับจักรยานยนต
0: ์เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับผม
1: ครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะสำหรับการเดินทาง
0: ครับผมใช่ครับ
1: รองสารวัตรครับกรณีของรถบรรทุกเหล็กที่ทำล้อหลุดนี่ตอนนี้เก็บล้อยังครับหรือว่ายังอยู
0: ่เก็บแล้วครับผม
1: ตรงเลนขวาที่หลุดไปก็เก็บแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะครับรองสารวัตร
0: ครับผมครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับผมครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ขอบคุณครับนะฮะก็หลุดมา2ล้อคือเป็นล้อคู่อ่ะนะเนี่ยในภาพเนี่ยฮะคือเป็นล้อคู่ที่อยู่ด้านหลังหลุดมาทั้งคู่นะครับล้อหนึ่งวิ่งเข้าเลนซ้ายกระเด็นไปชนคนที่เขากำลังรอรถกำลังจะไปทำงาน4รายบาดเจ็บอีกล้อหนึ่งวิ่งมานะทางด้านของเลนขวานะครับแต่ก็ดำเนินการเก็บไปแล้วนะโอ้โหนี่คนที่เขายืนรอรถข้างทางเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรล้อเนี่ยวิ่งไปกระเด็นไปโดนเขาอะโอ้โห500เมตรเลยนะคุณผู้ฟังโอ้ยอันตรายจังเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดำเนินการเคลื่อนย้ายก่อนนะครับจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณเทพรัตน์นะครับในด้านฝั่งขาเข้านะครับคุณผู้ฟังกิโลเมตรที่52นะก็เดี๋ยวรอดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกตู้ทึบคันนี้นะครับส่วนมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยที่รถเคลื่อนตัวช้าคือมีอุบัติเหตุนะครับกิโลเมตรที่41บวก900ครับมีรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิตนะครับอยู่ช่องทางด้านขวาครับนะที่ผมเข้าไปดูกล้อง CCTV ช่วงก่อนหน้านี้รถเนี่ยชะลอตัวนะฮะมีผู้เสียชีวิตครับจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยตอนนี้ก็ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่41บวก900นะก่อนถึงด่านเก็บเงินบางประกงรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิตขวางช่องทางขวามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับกลับกันด้านขาเข้าคล่องตัวนะครับสุขสวัสดิ์นี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับบริเวณช่วงซอยสุขสวัสดิ์50ใต้ทางด่วนกม9นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุไม่ทราบคู่กรณีนะครับผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในการเคลื่อนตัวช้านะครับเกิดเหตุช่วงก่อน8นาฬิกาส่วนทางด้านของเมื่อสักครู่ที่รองสารวัตรเพิ่มเติมมานะครับมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงคือกิโลเมตรที่35ของเทพรัตน์จักรยานยนต์ล้มเองนะมีคนเจ็บทั้งคู่เลยนะครับคนขับแล้วก็คนซ้อนพื้นที่สพบางประกงเคลื่อนย้ายแล้วนะครับตรงนั้นระมัดระวังหน่อยโอ้โหอุบัติเหตุนี่มาถี่ๆเลยนะครับเนี่ยยังไม่9โมงนี่16รายแล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังฝากไว้นะครับอยากชวนทุกคนเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับการทำประกันภาคสมัครใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ ทำประกันแล้วได้เงินคืนต้องโครงการคนรักรถนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมนะครับการทำประกันประเภทที่1ถ้าคุณขับรถดีคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนเขาจะเฉลี่ยเงินคืนให้นะครับสมาชิกที่ใช้สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้นะครับแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีต่อไปด้วยส่วนกรณีถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดถ้าเราไปประสบเหตุแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่เขาร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนะครับนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้นะครับ 0% นาน6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับก็ย้ายมาทำประกันประเภทที่3รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ได้หรือว่ารถที่อายุเกิน7ปีเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่3ก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70%มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่1จะมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับใครสนใจเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามได้นะครับค่าเบี้ยที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับ02-150-0888นะครับเพิ่มเติมกันได้เลยกับประกันคนรักรถขับรถดีมีเงินคืนขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านทาง YouTube ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณธีรนนท์ทักทายเช้าวันเสาร์บกฟ้าครึ้มๆครับผมแสงแดดยังไม่ทำงานเลยนะฮะคุณรพีนะครับบอกสภาพอากาศแถวๆบางขุนนนท์เช้าวันนี้ครึ้มไม่สดใสนะฮะแสงแดดก็ยังไม่ทำงานเต็มที่เท่าไหร่ทักทายคุณอภิชาติคุณวิรัตนะครับพี่หนูพินพี่จุกระเบียบด้วยนะฮะเดี๋ยวคุยกับทางคุณโจครับคุณโจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัช
1: คุณโจมีรถจอดเสียหรอ
2: ใช่รถจอดเสียถนนวิภาวดีขาออกก่อนถึงเกือกม้าเข้าสนามบินดอนเมืองสัก200เมตรเป็นซ้ายคุณพั
1: ชยังเป็นรถอะไรฮะ
2: แคมรี่สีดำหน้าเขายับอ่ะเหมือนเป็นอุบัติเหตุมาแหละแต่มีกลัวยางตั้งอยู่ไม่มีคนขับแล้ว
1: อินน่าจะตั้งแต่เช้าเลยนะคันเนี้ยเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกก็แจ้งมาก่อนหน้านี้
2: เพราะว่าผมเห็นรถมันชะลอตัวตั้งแต่หลักสี่คุณพัชผมก็คิดว่ารถเข้าสนามบินเยอะพอขับมาเรื่อยๆก็มาเจอรถคันนี้แหละคุณพัช
1: ตรงไหนนะตรงทางกลับรถที่เข้า
2: ซ้ายน่ะก่อนถึงเกือกม้าที่เราจะเข้าสนามบินดอนเมืองนะคุณพัชต
1: ั
2: ้ง200เมตรก่อนถึง
1: อ๋อเมื่อเช้านี้เป็นรถแท็กซี่อันนี้เป็นรถกระบะนะ
2: เป็นรถเก๋งแคมรี่สีดำ
1: อ๋อรถเก๋งขออภัยรถเก๋งแคมรี่นะครับ
2: รถก็ชนมาอะไรสักอย่างนะคุณพัชเพราะว่าหน้ารถเขายับเลยว่าไปต่อไม่ได
1: ้อยู่เลนซ้ายใช่ไหม
2: ใช่ครับผมรถชะลอตัวผมว่านึกว่าคนเข้าสนามบินเยอะก็เลยตกใจฮะก็เลยมาเจอสายแคมรี่คันนี้พอผ่านแคมรี่คันนี้มาเกือกมาเข้าสนามบินดอนเมืองสบายเลยคุณพัช
1: อ๋อครับเบี่ยงก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะเนาะใช่ไหม
2: ใช่พอมาซ้ายแต่เพราะว่ารถเข้าสนามบินก็ตีเลนซ้ายไว้สองเลนซ้ายคราวนี้พอมาเจอแคมรี่คันนี้ก็ต้องเบี่ยงขวาออกครับผม
1: ครับอ๋อ
2: จราจรผ่านแคมรี่มาแล้วเข้าสนามบินไม่มีปัญหาคุณพัช
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมส่งลูกค้าดอนเมืองเสร็จแล้วใช้วิภาขาเข้ามุ่งหน้าหลักสี
1: ่ดีไหมครับ
2: รถปานกลางทั้งไปทั้งกลับบริการได้ดีแดดออกจ้าเลยคุณพัช
1: แดดมาแล้วทั้งนั้น
2: ใช่เดี๋ยวทำงานไวมากเลยเช้าเนี่ยคร
1: ับ
2: ผม
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ก็ฝากข้อมูลตรงวิภาวดีเลยนะครับคุณพัช
1: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณโจ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะเมื่อเช้านี้เป็นรถแท็กซี่นะที่ได้คุยกับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าจอดอยู่ตรงทางเบี่ยงที่จะขึ้นไปสนามบินดอนเมืองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถเก๋ง Toyota Camry นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลการขอบคุณคุณโจด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง สืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
8: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: คุณฟังครับกรณีของอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกกิโลเมตรที่41บวก900ที่มีรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิตนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมจากทางตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับเข้าไปดูการเคลื่อนตัวไม่ติดแล้วนะครับการจราจรบริเวณนั้นคล่องตัวแล้วนะครับขาเข้าก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับณเวลานี้เนี่ยรถเริ่มเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในด้านขาเข้าปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ามีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับท้ายสะสมอยู่บริเวณหน้าอาคารสินทรทาวเวอร์ลงสาทรเหนือสาทรใต้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับพระราม4นะด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับมีปริมาณรถมากในฝั่งขาเข้าจากทางด้านของเหนือแยกสารแดงนะครับมาทางด้านหงสามย่านส่วนกลับกันขาออกไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็เส้นทางราชวิถีนะครับปริมาณรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับรู้ฝั่งราชวิถีขาเข้าแยกพิชัยต่อเนื่องมาทางด้านของแยกการเรือนนครราชสีมานะครับแต่ท้ายสะสมยังไม่ยาวนะครับทั้งสองด้านด้านที่มาจากทางด้านของอู่ทองนอกนะครับสะสมเข้าแยกการเรือนนะครับลงจากสะพานสังฮียังไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับวันนี้อย่างที่เราเพิ่มเติมกันไปนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์นะครับมีการซ้อมย่อยนะครับในส่วนของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งก็มีการซ้อมย่อยตั้งแต่วันนี้จนถึง26สิงหาคมนะซ้อมใหญ่28 29และ30นะครับส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเนี่ยมีกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่30เป็นการซ้อมย่อยนะ30สิงหาคมนะครับแล้วก็31สิงหาคมเป็นการซ้อมใหญ่นะครับส่วนการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบนี่คือ1กันยายนแล้วก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะก็จะไปจัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในวันที่4กันยายนนะครับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอันนี้ย้ำให้นะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่นะครับในวันนี้นะ22สิงหาคมนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงการจราจรโดยรอบนะครับส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงนะก็แนะนำให้บัณฑิตหรือว่าผู้ที่เข้าร่วมนะครับแนะนำให้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะให้วางแผนการเดินทางเพราะว่าที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับส่วนการจราจรณเวลานี้โดยรอบของถนนรัชดานะครับถนนของราชภัฏจันทร์เกษมก็ยังไม่มีปัญหานะนะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาส่วนกรณีของอุบัติเหตุสุขสวัสดิ์มีเพิ่มเติมนะครับใต้ทางด่วนสุขสวัสดิ์50รถเก๋งรถซูบารุนะครับชนกันและมีคนเจ็บ3รายนะครับโอ้เป็นผู้โดยสารเนี่ยนะฮะมีเจ็บ3รายเลยนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลราชบุรณะนะครับพื้นที่ของสน.ราชบุรณะนะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณทิติพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณทิติพัฒน์
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีอุบัติเหตุนะ
1: ครับครับผมออกมาจากแคไลนะครับ
0: ครับ
1: มาแคไลมุ่งหน้าสะพานพระราม5มาติดตรงพอสะพานพระราม5แล้วพอดีก็จะนี้ผ่านมาแล้วผลปรากฏว่ามีอุบัติเหตุบนสะพานพระราม5ครับ
0: อ๋อรถอะไรชนกันนะครับ
1: รถเก๋ง2คันและรถกระบะคันหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วอยู่เลนฟางอยู่เลนอยู่เลนซ้ายนะครับ
0: ครับ
1: เลนซ้ายก็ผ่านสะพานพระราม5มาก็โอเคคล่องตัวครับ
0: อ๋อโอ้รถติดนะฮะตรงนี้
1: ติดครับติดพอสมควรครับ
0: วิ่งได้กี่ช่องนะครับ
1: วิ่งได้2ช่องขวาครับ
0: 2ช่องขวา
1: ครับ
0: เห็นมีเจ้าหน้าที
1: ่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับเห็นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของประกันหรือเปล่าเห็นรถเห็นยืนคุยกันอยู่ประมาณ3คนน่ะ
0: ครับเสียหายหนักไหมครับรถ
1: ก็ไม่หนักครับคงจะประมาณเปียกๆกันอะไรลักษณะนั้นน่ะ
0: ครับรถก็ชะลอตัวเลยนะครับนะ
1: โอ้ชะลอตัวเยอะเลยครับ
0: เห็นท้ายเริ่มมาแล้วตรงเชิงทางขึ้นเนี่ยสะพาน
1: ใช่ครับ
0: ด้าน
1: เป็นประลามากครับ
0: ถ้าเลยไปแล้วคล่องตัวใช่ไหมครับ
1: ครับคล่องตัวครับเลยไปแล้วคล่องตัวคร
0: ับ ได้ครับรถเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะขอบคุณมากเลยครับคุณทิติพัฒน
1: ์ครับครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ผมสวัสดีครับนะก็นครอินนะครับคุณผู้ฟังด้านฝั่งขาเข้านี่แหละนะฮะมีอุบัติเหตุนะครับรถอะไรบ้างก็มีเพิ่มเติมจากคุณทิติพัฒน์นะบอกเก๋ง2คันกระบะ1คันนะครับก็การเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับวิ่งได้2ช่องทางด้านขวาโอ้เช้าวันนี้นี่ถนนโล่งจริงแต่ว่าโล่งแล้วมีอุบัติเหตุไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะผู้ฟังอุบัติเหตุนี่แจ้งเข้ามานี่17รายแล้วนะครับเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับนะอยากให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยคุณผู้ฟังมีเหตุเพลิงไหม้นะครับซอยแซมมี่ถนนบรมราชชนนีรับแจ้งจากสายด่วน199เป็นเหตุเพลิงไหม้ร้านค้าซึ่งรับแจ้งเมื่อช่วงเวลา 8:24 น.เพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคลถึงที่เกิดเหตุบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นตึก3ชั้นครึ่งปลูกติดกัน3คูหานะครับล่าสุดเนี่ยเพลิงสงบแล้วนะครับเบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดค้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ3เหตุแล้วนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเวลานี้นะครับ8นาฬิกากับ55นาทีนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทางวิทยุ FM 100ที่ติดตามกันอยู่รวมไปถึงทาง YouTube ด้วยนะครับ JS 100 Radio Official พิมพ์ทักทายเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงสาธารณสุขเร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยดินสไลด์เฝ้าระวัง7จังหวัดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงสาธารณสุขเร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยดินสไลด์เฝ้าระวัง7จังหวัดพร้อมระดมทีมแพทย์ดูแลประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายแพทย์สมฤทธิ์จริงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยรวมถึงดินโคลนถล่มเพื่อประเมินความเสียหายและวางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยรายงานสถานการณ์ล่าสุดเวลา 7:00 นของวันที่21สิงหาคมพบว่าภาพรวมใน7จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านเพชรบูรณ์และแพร่มีแนวโน้มดีขึ้นและเริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้เสียชีวิตสะสม3รายในจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนและมีผู้บาดเจ็บอีก4รายในอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ในภาคเหนือตอนบนรวมถึงอำเภอเวียงสาและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อหลังน้ำลดและการศึกษาข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตสุขภาพที่1ได้เตรียมศูนย์พักพิงรอรับประชาชนไว้แล้วกว่า 1,500 แห่งโดยเปิดใช้งานแล้ว31แห่งในจังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอนซึ่งมีผู้เข้าพักรวมแล้วกว่า189คนพร้อมทั้งเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางอีกกว่า 4,600 คนจากนี้ได้ส่งทีมมินิเมิร์ดและทีม MCAT ลงพื้นที่เยียวยาสุขภาพจิตใจประชาชนไปแล้วกว่า 1,200 คนขณะเดียวกันในพื้นที่เขตสุขภาพที่2มีประชาชนได้รับผลกระทบราวกว่า 3,700 คนและได้มีการเปิดศูนย์พักพิง2แห่งในจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกพร้อมสำรองยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและยาน้ำกัดเท้าอย่างละกว่า 5,000 ชุดนอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของทีมเมิร์ดหน่วยควบคุมโรคและทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างทันท่วงทีวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
5: เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า130คนจากเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งโดนโจมตี2ระลอกที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวิริทางตอนกลางของยูเครนส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐที่ดำเนินมานานเกือบครึ่งปีโดยระบุว่าขณะนี้อิหร่านอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบและมีอำนาจต่อรองเหนือสหรัฐด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่รอบใหม่ต่ออิหร่านว่าจะต้องล้มเหลวและว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ทำเสนอกำลังคุกคามระบบเศรษฐกิจโลกส่วนทรัมป์กล่าวว่าเขามองว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของสหรัฐและว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงอย่างมากแต่ในความคิดของเขาอิหร่านยังไม่พร้อมที่จะทำข้อตกลงตามเงื่อนไขที่เหมาะสมปิดท้ายที่ทางการจีนได้ออกมาปฏิเสธข่าวที่สหรัฐอ้างว่าจีนควบคุมตัวนายมินซินนักวิชาการที่เป็นพลเรือนอเมริกันโดยมิชอบโดยแย้งว่าเป็นการควบคุมตัวที่เป็นไปอย่างชอบธรรมอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ.5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370 061-026-0374 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ
9: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้พาทุกท่านนะครับไปติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ครับวันนี้เสนอตอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนติดตามรายการครับ
3: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีต
4: โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำดอนตาเพชร2อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำดอนตาเพชรไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ตามที่ราษฎรบ้านหนองระหงตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนานระบบประปาหมู่บ้านก็มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่งผลให้ราษฎรบ้านหนองระหงและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบเรื่อยมาซึ่งหลังจากที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานได้ร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการโดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า1แห่งพร้อมระบบส่งน้ำ8กิโลเมตรและจัดสร้างถังพักน้ำขนาด500ลูกบาศก์เมตรจำนวน1แห่งเพื่อสูบน้ำจากคลองท่าล้ออู่ทองมาเก็บในถังพักน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนก่อนที่จะกระจายน้ำไปสู่พื้นที่รับประโยชน์ของราษฎรหมู่ที่8บ้านหนองโพและราษฎรหมู่ที่10บ้านหนองระหงตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนโดยในปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ50และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570ซึ่งจะสามารถเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนแก่ราษฎรบ้านหนองระหงและบ้านหนองโพจำนวน80ครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร700ไร่ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม2569องคมนตรีได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินโครงการตลอดจนขยายผลการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งดินน้ำเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และขอให้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพัฒนาต่อยอดเป็นสหกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
3: กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
2: ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนั่นเองนะครับคุณฟามีแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณชินฐานนั่นนะครับแจ้งมาบอกว่ารังสิตนครนายกด้านขาเข้านะครับเยื้องกับโรงพยาบาลธัญบุรีมีกระบะชนกับรถจักรยานยนต์นะฮะซึ่งมีผู้ได้รับผู้เสียชีวิตด้วยนะ1รายนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเดี๋ยวขอไปติดตามอุบัติเหตุที่สุขสวัสดิ์50นะครับบุรณะ27อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับบุรณะ27ครับ
5: เป็นได้เป็นฮัลโหลครับ
2: ครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นเหตุยังไงครับตรงนี
5: ้ครับผม
2: ครับผมเป็นอุบัติเหตุรถชนกันรถเก๋งกับรถซูบารุใช่ไหมตรงนั้นนะฮะที่เกิดเหตุ
6: ใช่ค่ะ
2: ครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับตรงนี้มีคนเจ็บหลายรายเลย
6: เจ็บ3รายค่ะเป็นผู้โดยสาร2คนขับซูบารุ1
2: อ๋อครับเหตุนี้มายังไงครับมีใครเห็นเหตุการณ์ไหมครับ
6: คือแต่ที่คนเห็นเหตุการณ์ฟังรับฟังเขามาค่ะคือรถซูบารุเนี่ยจอดรับคนส่งผู้โดยสารตรงใต้ทางด่วน
2: ครับ
6: ค่ะแล้วก็รถเก๋งเนี่ยมาชนซูบารุแล้วผู้โดยสารข้างหลังอะค่ะกระเด็นลงมาชนแล้วก็กระเด็นลงมาแล้วเก๋งก็เหยียบทับไปอีก
2: ครับ ถ้าเหยียบทับกี่รายอะครับ
6: เหยียบรายเดียวค่ะ
2: เป็น
6: คนขับซูบารุก็มีหน้าอกกระแทกมีอาการเจ็บเหมือนกันตอนนี้ก็ไปหาหมอเหมือนกัน
2: คนที่ถูกเหยียบนี่อายุเท่าไหร่อะครับประมาณ
6: 24ปีค่ะ
2: โอ้เป็นผู้โดยสารนะ
6: ใช่ค่ะหญิง24ปีค่ะตอนนี้ปลอดภัยอาชามรู้สึกตัวดีคำตอบรู้สึกตัวดี
2: ถูกเหยียบ
6: คือเขาได้ยินทางคนขับรถเก๋งค่ะเขาบอกว่าเบรกเขามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าเมาหรือเปล่าก็อันนี้ไม่แน่ใจเลย
2: เป็นผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ยคนขับรถเก๋ง
6: คนขับเป็นผู้ชายค่ะ
2: อ๋อครับแล้วผู้คนที่ถูกเหยียบนี่เขาถูกเหยียบบริเวณไหนของร่างกายครับ
6: ถูกเหยียบตรงขาค่ะขาพาดขึ้นไปเลยค่ะถ้าพาดขึ้นไปบนแบบข้างหน้าอะขาข้างหนึ่งขาขวา
2: ครับ
6: แต่ก็ไม่ได้หักอะไรนะคะเหมือนกับว่ามันเหยียบไม่เต็มแบบเต็มอยู่ในร่องของกลางรถเก๋งอะค่ะ
2: ครับ
6: แต่ศีรษะบวมโนอยู่ค่ะด้านซ้าย
2: อีกรายหนึ่งผู้บาดเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างครับที่เป็นผู้โดยสารนะ
6: ผู้โดยสารอีกรายหนึ่งก็มีกระแทกแขนหลังกระแทกเล็กน้อยอะค่ะ
2: คนขับนี่เป็นผู้หญิงไหมครับรถซูบารุ
6: คนขับซูบารุเป็นผู้หญิงค่ะ อันนี้หน้าอกกระแทกก็เลยไปโรงพยาบาลได้เลย
2: สามรายนะครับนะนำส่งโรงพยาบาลราชบุรณะไปแล้วเนาะ
6: ใช่ค่ะ
2: ครับตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังครับ
6: เพื่อส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: หมายถึง
6: ตามสิทธิ์ประกันสังคมเขาด้วยรถเคลื่อนย้ายหมดแล้วค่ะจอรอมาหมดแล้ว
2: ครับผมเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บถึง3รายนะครับ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับบุรณะ27
6: ค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมบริเวณช่วงซอยสุขสวัสดิ์50นะฮะหรือว่าใต้ทางด่วนกม9นะครับสุขสวัสดิ์มีอุบัติเหตุนะฮะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3รายนะครับนะคุณฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์เรามีรายการ JS Roy Next นะครับก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะที่ทันสมัยวันนี้นะครับคุณสัสยมนพูดคุยกับทางคุณภากรกัจฉลีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของเพจไอ้จงนะฮะกับประเด็นฉงชิ่งพัฒนาเมืองสีเขียวด้วยพลังงานสะอาดตอนที่2นะครับนะตอนแรกเราติดตามกันไปแล้วเดี๋ยวติดตามรายการ JS Roy Next ส่งหน้าที่ให้กับทางคุณสัสยมนครับ
7: ซึ่งในปัจจุบันนะครับฉงชิ่งเนี่ยมีจำนวนรถยนต์ EV เนี่ยนะครับแบบส่วนบุคคลเนี่ยนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วทำไมถึงมีจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะ 20% เนี่ยครับผมภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในคีย์นั้นคือเขาสร้างอินฟราสตรัคเจอร์นะครับสำหรับในส่วนของการใช้รถ EV ควบคู่ไปกับการให้เงินนะครับ subsidize ในการนะครับซื้อแล้วก็อุดหนุนให้ EV มีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกลงนะครับ

0: สวัสดีค่ะดิฉันฝนศัสยมนเทพกุญชรและนี่คือรายการ JS Ronix ค่ะเอพิโซดในวันนี้นะคะเรามาตามกันต่อเรื่องของเมืองฉงชิ่งในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนโยบายที่น่าสนใจแล้วรัฐบาลเขาเนี่ยมีวิธีการยังไงให้ชักชวนชาวฉงชิ่งให้ความร่วมมือกับนโยบายเหล่านี้นะคะวันนี้เราก็มาติดตามกันนะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของเพจไอจงนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องของรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เราอยู่ที่จสร้อยด้วยเนาะอาจจะมีบางคนสนใจเรื่องนี้ด้วยนะคะพลังงานสะอาดต่างๆที่นี่เขามีวิธีจัดการยังไงคะ
1: ครับจริงๆฉงชิ่งเนี่ยก็เป็นมหานครหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เริ่มมุ่งเน้นในส่วนของการใช้พลังงานเพื่อสะอาดเพิ่มมากขึ้นอย่างในส่วนของพวกขนส่งมวลชนต่างๆอันแน่นอนว่ามีรถไฟฟ้านะครับที่เข้าถึงได้ง่ายในทุกพื้นที่เลยนะครับผมเดินทางสะดวกมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คนหันมาใช้ขนส่งมวลชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการลดทั้งความหนาแน่นของการจราจรแล้วก็ลดการนะครับปล่อยนะครับมลพิษนะครับที่เราใช้พลังงานนะครับแบบเก่านะครับแบบฟอสซิลแบบเก่าใช่ไหมนะครับแต่อันนึงที่น่าสนใจมากเลยคือเขามีการนะครับเพื่อเปลี่ยนในส่วนของนะครับทั้งนะครับเผื่อแท็กซี่แล้วก็รถเมล์ในเมืองนะครับให้มาใช้ EV เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการนะครับเปลี่ยนในส่วนของตัวขนส่งมวลชนแบบเก่านะครับอย่างในช่วงปี2022นะครับก็จะมีการคือเขาก็มีการปรับรถเมล์นะครับผมเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแบบเพียว EV นะครับเพียวไฟฟ้าเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลักประมาณ500กว่าคันนะครับผมนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราได้เห็นเลยรวมถึงนะครับการใช้รถส่วนบุคคลนะครับเขาก็มีในส่วนของนโยบายกระตุ้นให้นะครับประชาชนเนี่ยใช้รถยนต์นะครับส่วนบุคคลแบบ EV เพิ่มมากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่นโยบายเฉพาะของทางฝั่งฉงชิ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นนโยบายกลางของจีนเลยอย่างถ้าเราย้อนกลับไปช่วงก่อนโควิดนะครับอันนี้ผมจะย้อนในช่วงก่อนโควิดค่อนข้างบ่อยนะเพราะอะไรเพราะจริงๆต้องบอกว่าพอพูดถึงนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมของจีนอ่ะเขาทำมาค่อนข้างนานแล้วและในช่วงก่อนโควิดถือว่าเป็นนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยในตอนนั้นที่มีเรื่องตัวนะครับสงครามการค้าจีนอเมริกาทำให้จีนพยายามที่จะพัฒนาในส่วนของนะครับเผื่อโปรดักต์ของตนเองเพิ่มมากขึ้นและหนึ่งในนะครับเผื่อโปรดักต์ที่เขาพัฒนาด้วยตนเองนะครับแล้วก็มุ่งเน้นมากก็คือ EV ในส่วนของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเขามีการออกนโยบายในส่วนของเงินอุดหนุนนะครับจากส่วนกลางนะครับรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆก็รวมถึงนะฉงชิ่งด้วยในการให้เงินอุดหนุนประชาชนเนี่ยในการนะครับเปลี่ยนจากรถยนต์คันเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันนะครับฟอสซิลแบบเดิมมาเปลี่ยนเป็นในส่วนของ EVดังนั้นราคา EV ในจีนเนี่ยค่อนข้างถูกมากเพราะว่ามีเงินนะครับซับซิไดซ์นะครับเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับจากทางรัฐบาลด้วยนะครับทั้งทางรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับและถ้าใครเคยไปในเมืองจีนเนี่ยเราสังเกตง่ายเลยว่านะครับป้ายทะเบียนรถยนต์ในเมืองจีนมีความแตกต่างกันเรื่องสีนะนะครับถ้าสมมติว่านะครับเป็นแบบป้ายที่เป็นสีเขียวเนี่ยอันนี้คือรู้ได้ชัดเลยว่านะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งในปัจจุบันนะครับฉงชิ่งเนี่ยมีจำนวนรถยนต์ EV เนี่ยนะครับแบบส่วนบุคคลเนี่ยนะครับประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วทำไมถึงมีจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะ 20% เนี่ยนะครับผมนะภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในคีย์นั้นคือเขาสร้างอินฟราสตรัคเจอร์นะครับสำหรับในส่วนของการใช้รถ EV ควบคู่ไปกับการให้เงินนะครับซับซิไดซ์ในการนะครับซื้อแล้วก็อุดหนุนให้ EV มีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกลงนะครับแล้วสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าสมมติว่านะครับรัฐบาลเนี่ยเอาเงินนะครับผมมาซับซิไดซ์อย่างเดียวเลยให้คนมาซื้อ EV อย่างเดียวเลยนะครับแต่ปัญหาของคนที่ไม่กล้าใช้ EV คืออะไรก็กลัวว่าไม่มีสถานีชาร์จ
0: ไม่มีที่ชาร์จใช่ที่ชาร์จ
1: เวลาวิ่งไปทางไกลจะชาร์จยังไงอ่ะถ้าสมมติไฟมันหมดนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนคนไทยเราก
0: ลัวใช่ไ
1: หมเรายังไม่ค่อยกล้าใช้รถยนต์ EV เพราะเรากลัวว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ไปแล้วทำยังไงดีล่ะถ้าสมมติมันในหมดการทางเพราะตอนนี้ เราก็ยังเคยเจอปัญหาอะไรว่าสถานีชาร์จยังไม่ค่อยเยอะต้องต่อคิวต้องจองกันนะครับผมบางคนมองว่ายังไม่ค่อยสะดวกแต่ในเมืองจีนถ้าเราใช้ไปแล้วทำยังไงดีล่ะถ้าสมมติมันในหมดกลางทางเพราะตอนนี้เราก็ยังเคยเจอปัญหาอะไรว่าสถานีชาร์จยังไม่ค่อยเยอะต้องต่อคิวต้องจองกัน

0: ็มีนะครับจุดชาร์จแบบลายทางโดยเฉพาะนะครับตามที่เป็นจุดนะครับเพื่อพักนะครับทางด่วนทางหลวงของจีนเนี่ย
1: ค่ะก็คือมีคือนอกจากจะมาโน้มน้าวให้ยูเปลี่ยนมาเป็นใช้รถ EV ไม่พอแต่ว่าเขามีการช่วยซัพพอร์ตด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนก็ดีแล้วก็รวมถึงการสร้างสถานีชาร์จแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยรับรองด้วยรองรับด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จริงๆจีนเนี่ยเขามีนะครับเครือกองทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาลกลางรวมถึงรัฐบาลท้องถิ่นอย่างเช่นนะครับฉงชิ่งนะเป็นตัวกองทุนที่พัฒนาในส่วนของพวกสตาร์ทอัพนะครับและในส่วนของตัวพลังงานใหม่นะก็ถือว่าเป็นนะครับสตาร์ทอัพที่จีนให้การสนับสนุนอย่างมากเลยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีนะครับทั้งในส่วนของนะครับตัวยานยนต์ EV นะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Clean Energy นะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยนะครับผมมีการพัฒนาอย่างค่อนข้างไวสตาร์ทอัพในจีนเนี่ยนะครับมีในนะครับสายพวกนี้ค่อนข้างเยอะมากที่พัฒนาในแต่ละปีขึ้นมาทำให้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการนะครับชาร์จนะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวแบตเตอรี่ในจีนมันมีการพัฒนาแล้วมีการนำมาใช้อย่างหลากหลายมากขึ้นอย่างในตอนนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องไปต่อคิวในส่วนของการเข้าไปชาร์จที่สถานีนะครับชาร์จแบบเดิมแล้วแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการสลับแบตเตอรี่เลยครับโดยตอนนี้เริ่มใช้จริงแล้วนะครับในเขตทางด่วนอะไรต่างๆในจีนคือพูดง่ายๆว่าเราสามารถเข้าไปสลับแบตเตอรี่ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำซึ่งตัวผมเองเมื่อปีที่แล้วนะผมมีโอกาสได้ไปเห็นของจริงมาแล้วในส่วนของนะครับคือเรานั่งอยู่บนรถเนี่ยนะครับเราขับรถ EV เนี่ยแล้วเราเข้าไปนะครับผมในคือมันจะเป็นลักษณะเป็นถ้าใครเคยใช้งานในส่วนของเครื่องล้างรถอัตโนมัตินะครับในบ้านเราคือจะเป็นแบบนั้นนะครับเราขับรถเข้าไปปุ๊บนะครับผมทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติหมดคือมันจะมีเซ็นเซอร์ในข้างใต้รถเรานะครับผมคือมันก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของนะครับใช้แขนกลนับเอานะแบตเตอรี่นะครับในด้านล่างรถของเราเนี่ยนะครับผมลงไปเปลี่ยนนะครับใช้เวลาประมาณสัก3นาทีนะครับแล้วก็เอากลับมาใส่ใหม่แล้วเราก็สามารถวิ่งออกไปได้เลยครับ
1: แล่นออกได้เลยตอนนี้ค่ะ
0: คือมันเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาเลย
1: กำลังนึกภาพเหมือนไปรถแข่งเลยอะถ้าจะรถแข่งอยู่แล้วที่เขาจะต้องไปหยุดแล้วก็เปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบทำความเร็วอันนี้เหมือนกันเลย3นาทีเอง
0: ใช่ครับถูกต้องครับผมปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้มาสำหรับในส่วนของรถยนต์โดยทั่วไปนะครับที่แบบส่วนบุคคลด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเผื่อใช้รถอยู่เนาะนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่พัฒนาพวกนี้ขึ้นมาคนก็จะรู้สึกว่าก็ยังยึดติดอยู่กับในส่วนของที่เป็นเชื้อเพลิงแบบเก่าเขารู้สึกว่าสะดวกดีนะครับการเมนเทนแนนซ์นะครับการใช้งานมันไม่ยุ่งยากแต่พอตอนเนี้ยพอเขาทำให้ตัว EV เองก็มีความไม่ยุ่งยากนะผมคนก็กล้าที่จะใช้เพิ่มมากขึ้นไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ฝนถามเพิ่มเติมอันนี้อยากรู้เองว่าที่เขามีการแยกสีป้ายทะเบียนเนี่ยอาจารย์คิดว่าจุดประสงค์แบบเขาแยกไปเพื่ออะไรอะคะอันนี้นอกจากแค่เป็นการอินฟอร์มว่าอันนี้คันนี้ EV นะคันนี้สันดาปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับคือทำไมเขาถึงต้องทำใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสิทธิพิเศษในเรื่องของตัวภาษีด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับที่เขาต้องทำเพราะว่ามันจะได้เป็นในส่วนของนะครับการส่งเสริมไปโดยปริยายเลยว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีนะรถ EV ออกมาวิ่งกันค่อนข้างเยอะแล้วนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็เป็นการช่วยดึงดูดไปด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับครับว่ามันก็เป็นกุศโลบายอย่างที่น่าสนใจนะคร
1: ับ ค่ะเหมือนเราเห็นคนอื่นเริ่มใช้เยอะแล้วเราก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแล้วเอ้ยใช้ตามดีกว่าแล้วก็รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ ได้เลยงั้นมาถึงแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วว่าเขาทำอะไรบ้างทีนี้มาที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะอาจารย์อันนี้คืออยากรู้เลยว่าจากเรื่องเล่าทั้งหมดที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนำมาเป็นแนวทางในด้านไหนได้บ้างอะคะมี key takeaway อะไรที่อยากจะให้เนี่ยประเทศไทยทำเป็น next step ของเรา
0: ครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเมืองไทยของเราเนี่ยหนึ่งคือในการที่เราจะพยายาม

0: ทําในเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราควรทําตั้งแต่ที่เรียกว่าต้นน้ําก็คือสาเหต
1: ค
0: ุ
1: ่ะ
0: ว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมเมืองไทยหรือปัญหาสภาพอากาศมันมาจากอะไรอย่างตอนนี้เรายังคุยกันทุกวันนี้เลยว่ามันมีการเผานะครับในถนนหนทางต่างๆนะครับผมนู่นนี่นั่นนะครับเผานะครับในพื้นที่นะครับการเกษตรตรงเนี้ยมันยังแก้ไม่ได้เลยถูกไหมควรที่จะมีการแก้ตรงนี้และสองเราควรจะมีการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ให้รองรับนะครับเราพูดถึงว่าเราอยากจะกระตุ้นให้คนมาใช้ EV นะครับหรือนะครับตัวพลังงานใหม่นะครับแต่ถามว่าอินฟราสตรักเจอร์รองรับมากน้อยแค่ไหนแล้วคนกล้าใช้หรือไม่ข้อ3เราได้เห็นในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเมื่อไม่นานมานี้ในส่วนของแก้ปัญหานะครับฝุ่นในกรุงเทพมหานครด้วยอะไรครับด้วยในส่วนของการให้คนไปใช้รถไฟฟ้าฟรี
1: ฟรีค่ะ
0: แล้วนี่คืออะไรนี่ได้เห็นพอยต์อะไรครับว่าจริงๆแล้วขนส่งมวลชนก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ลดความหนาแน่นของการจราจรแล้วก็ลดปัญหาของนะครับคือมลพิษทางอากาศได้ถึงแม้อาจจะไม่ได้ 100% เพราะสาเหตุของมลพิษทางอากาศก็อาจจะไม่ได้มาจากแค่ในเรื่องของการจราจรอย่างเดียวนะครับแต่มันก็อาจจะช่วยได้ดังนั้นบ้านเราควรที่จะแก้ไขในเรื่องของอะไรครับเกี่ยวกับต้นทุนในการใช้บริการขนส่งมวลชนได้แล้วหรืออย่างโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครข้อ4นะปัญหาสภาพอากาศบ้านเราไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพนะผมบอกเลยไม่ได้มีแค่ในกรุงเทพแต่ในเมืองจังหวัดอื่นๆก็มีอย่างเช่นนะจังหวัดเชียงใหม
1: ่เชียงใหม่
0: นี้นะผมอยู่เชียงใหม่ด้วยตนเองดังนั้นผมรู้เลยครับว่าปัญหาสภาพอากาศที่เชียงใหม่ยังคงมีปัญหาในทุกปีและผู้คนในที่นี่บอกว่ามันก็ดูเป็นเรื่องปกติถูกไหมในทุกปีนะครับผมเราจะเจอปัญหาเรื่อง PM 2.5 ในช่วงมีนาคมในช่วงเมษายนของทุกปีแล้วกลายเป็นว่ามันมีคำว่าฤดูฝุ่นในเชียงใหม่แล้วไม่ใช่แค่คนไทยรู้เรื่องนี้นะแต่ถ้าเราไปดูในโลกโซเชียลมีเดียของจีนแล้วคนจีนก็นิยมมาเที่ยวนะครับที่เชียงใหม่นะแล้วคนจีนมีคิวบอกเลยว่าฤดูฝุ่นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะคนจีนมีการหาคิวบอกเลยว่าฤดูฝุ่นในเชียงใหม่จะหมดเมื่อไหร่เราเห็นนี่ว่ามันเริ่มกระทบแล้วไหมและเมื่อมีการรู้ถึงขั้นที่ว่ามันเป็นฤดูกาลดังนั้นมันก็รู้ดิว่ามันต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่
1: เมื่อไหร่อ่ะถูกค่ะ
0: ช่องดังนั้นเราก็ทำไมเราแก้ไขไม่ได้ล่ะอันนี้คือพอยต์แล้วเกี่ยวเนื่องนะครับกับเรื่องนี้ก็คือข้อที่5นอกเหนือจากกรุงเทพคิดว่าขนส่งมวลชนจังหวัดอื่นมีความสะดวกสบายไหมไม่ค่อยนะถ้าสมมติว่าเรามาเที่ยวเชียงใหม่ในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับแล้วถ้าเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือเราไม่เช่ารถหรือเราไม่เช่ามอเตอร์ไซค์ต่างๆเราเดินทางยังไงล่ะในเมืองเชียงใหม่อาจจะมี
1: รถแก๊ปอาบ้านรถแดง
0: นะครับรถอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วแต่รอบนอกล่ะขนส่งมวลชนยังไม่ค่อยที่จะครอบคลุมแต่ในขนาดเดียวกันของเมืองจีนรถไฟฟ้ามีนะครับแทบจะทุกเมืองเอกของแต่ละมณฑลนะนะครับแม้แต่นะครับฉงชิ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองเขตภูเขาซึ่งเขาต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่าพื้นที่ราบถูกไหมครับนะแต่ยังทำได้เพราะเขาเห็นความสำคัญของขนส่งมวลชนถูกไห
1: ม
0: เพราะว่าถ้าขนส่งมวลชนไม่ดีอ่ะมันก็ทำให้เกิดในส่วนของประเด็นอื่นตามมาเช่นอ่ะถ้าสมมติไม่มีขนส่งมวลชนคนต้องทำไงคนก็ยังต้องจำเป็นต้องมีรถยนต
1: ์
0: ส่วนตัวหรือมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถูกไหมเขาแล้วประชาชนก็ต้องเลือกอะไรก็ต้องเลือกทางที่เขาคิดว่าก็มันง่ายต่อเขาอะแล้วมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับอันนี้ผมเลยขอฝากเอาไว้ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วเราอย่าไปมองแค่เรื่องของนะครับปลายน้ำว่าเนี่ยมีรถยนต์ EV เข้ามาแล้วก็ใช้รถยนต์ EV สิมันไม่ใช่ว่าเราไม่อยากใช้รถยนต์ EV คือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยากใช้พลังงานสะอาดนะแต่บางทีมันไม่มีทางเลือกเพราะว่าถ้าเราใช้รถ EV แต่มันชาร์จไม่ได้อ่ะมันมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นใครจะใช้ล่ะอินฟราสตรัคเจอร์มันยังไม่เพียงพอและถามว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น EV มันจะช่วยได้ทั้งหมดเนาะก็ไม่ได้เพราะปัญหาสภาพอากาศบ้านเรามันยังมาจากเรื่องของอะไรครับการเกษตรมันอยากนะครับคือมันยังมาในเรื่องของอะไรครับการเผาซึ่งเนี่ยแหละเราก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของการสร้างความเข้าใจระดับบุคคลนะผมถึงยกตัวอย่างในเรื่องของที่ว่าที่ฉงชิ่งเนี่ยเขามีการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแบบท่องเที่ยวเชิงวิเวกนะเขามีการในส่วนของการสร้างนะครับสวนหย่อมสวนสาธารณะอะไรต่างๆที่นะในแต่ละชุมชนเนี่ยมีสวนร่วมมีการนะครับปลูกฝังต่างๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่เป็นระดับเมืองหรือมณฑลนะครับแต่มีความสอดคล้องนะครับกันทั้งทั่วประเทศพอผมพูดถึงประเด็นในเรื่องของนะครับการมีต้นไม้นะครับในเมืองเยอะๆผมต้องบอกว่าหนึ่งในนโยบายหลักของจีนนะครับเป็นนับที่เป็นทั้งประเทศเลยนะก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าการปลูกป่ารู้ไหมครับปัจจุบันนี้จีนมีการเพิ่มพื้นที่ป่าที่เยอะมากและเผื่อไม่ใช่แค่ทำออฟไลน์นะครับแต่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้เกิดการกระตุ้นด้วยอย่างเช่นนะครับบนอาลีเพย์นะที่อยู่ในเครือของอาลีบาบานะครับก็มีการทำในส่วนของการเป็นมินิแอปนะครับที่อยู่บนแอปพลิเคชันนะเป็นนะเป็นเหมือนเกมนะครับเป็นเกมที่มีการนะครับปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้นะครับลดคาร์บอนนะครับในออนไลน์นะครับแล้วก็มีการไปปลูกป่าให้จริงๆในออฟไลน์เนี่ยมันมีการทำให้เกิดการนะครับปลูกฝังซึ่งจริงบ้านเราคนใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากถูกไหมนะถ้าเรามีการปลูกฝังผ่านโซเชียลมีเดียนะครับมีการทำให้นะประชาชนเนี่ยนะครับผมได้เรียนรู้และเข้าใจว่าทางภาครัฐมีนโยบายอะไรที่ออกมาแล้วทำได้จริงประชาชนก็พร้อมที่จะทำตามนะผมว่านะนะแต่ในตอนนี้ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าแล้วสรุปแล้วมันมีนโยบายอะไรบ้างที่เราสามารถจะช่วยได้ในตอนนี้มันกลายเป็นว่ามันจะเน้นนโยบายแบบมหาภาคนะครับในวงกว้างนะเป็นนโยบายแบบระดับจังหวัดให้งบประมาณลงไปนะครับจังหวัดให้อำเภอให้เทศบาลต่างๆเอาไปใช้นะขออนุญาตนะครับเน้นใช้งบนะครับแต่ถามว่าแล้วมันยั่งยืนไหมแล้วภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนซึ่งในเมืองจีนเนี่ยมันมีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าอาลีบาบาเองนะครับก็มีการส่วนร่วมตรงนี้นะครับมีการทำแอปต่างๆที่นะครับทำให้นะครับประชาชนสามารถมาร่วมได้หรือองค์กรนะครับเพื่อสังคมนะ NGO ต่างๆนะครับผมก็มีความเกี่ยวข้องกันในตรงแล้วแต่ในบ้านเราผมมองว่าบางทีมันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกันคือมันจะมีเฉพาะที่เป็นกระแสนะครับอย่างเช่นอาจสมมติตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของนะครับเขื่อฝุ่นนะครับเผื่อมากๆเลยอ่ะนะครับก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีจะถามว่าแล้วในอนาคตล่ะมันจะเกิดขึ้นอีกไหมมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแล้วควรแก้ยังไงดีล่ะ
1: ค่ะมันก็คือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมีสิ่งที่มารองรับด้วยควบคู่ไปกับการเชิญชวนชักชวนโน้มน้าวแล้วก็เป็นการสนับสนุนกันและการความร่วมมือของทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนอันนี้สำคัญเลยคือประชาชนต้องรู้เรื่องด้วยว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้แล้วอย่างที่ฉงชิ่งเองชาวจีนเขามีความตระหนักรู้ในเรื่องของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะอาจารย
0: ์ครับโดยส่วนตัวผมนะครับผมก็เคยมีการพูดคุยกับเพื่อนคนจีนนะครับทั้งที่อยู่ในฉงชิ่งนะครับแล้วก็นอกฉงชิ่งเนี่ยจริงต้องยอมรับว่าเขามีความตระหนักในส่วนของนะครับสิ่งแวดล้อมกันอย่างมากเลยคือไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยโอเคผมเคยคุยกับเพื่อนคนจีนเพื่อนจีนบอกว่าตอนนี้ดีใจมากเลยที่อากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะเพื่อนที่ปักกิ่งเองเนี่ยนะครับก็บอกเนี่ยตอนนี้ที่ปักกิ่งถึงแม้ว่าจะยังมีเรื่องมลพิษอยู่บ้างนะแต่ก็มีสภาพอากาศที่เป็นแบบฟ้าสีครามฟ้าใสเพิ่มมากขึ้นที่ฉงชิ่งเองก็เหมือนกันเราเห็นได้เลยว่า เวลาถ้าเราค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฉงชิ่งเราเห็นอะไรครับเราจะเห็นนะครับสีเขียวนะครับเผื่อแทรกอยู่ในแต่ละพื้นที่เลยเราจะเห็นได้เลยว่าการจัดภูมิทัศน์ของเขาเนี่ยน่าสนใจมากถึงแม้ว่าจะมีความเป็นเมืองแสงสีนะครับผมที่นะครับมีเป็นนะครับตึกรามบ้านช่องที่อยู่ตามนะครับเขื่อนหน้าผาต่างๆเพราะเขาเป็น
1: ที่เป็นสีสวย
0: แทรกอยู่นะครับแต่เราก็จะได้เห็นว่ามีในส่วนของการนะครับจัดสวนหย่อมนะครับพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะด้วยซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็ทำให้ประชาชนเขาเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็นะครับได้ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวแบบเป็นเมืองโมเดิร์นแล้วก็เนเจอร์แบบธรรมชาติด้วยนะครับฉงชิ่งเนี่ยไม่ได้มีแค่ในเรื่องของเกือบตึกรามบ้านช่องอย่างเดียวนะครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ยังคงมีการอนุรักษ์นะครับเขตธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยประชาชนเองเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีทั้งนะครับแบบชีวิตสมัยใหม่แล้วก็นะครับชีวิตนะครับแบบที่นะครับยังคงอยู่กับธรรมชาติได้นะครับผมซึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นกระแสในวงกว้างเลยไม่ใช่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะนับแต่นะครับเป็นทั่วทั้งประเทศจีนเลยคือประชาชนเนี่ยนะครับผมเขานิยมที่เรียกว่าตั้งแคมป์เพิ่มมากขึ้นและเพราะอะไรเพราะในช่วงโควิดเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ทั่วจีนนะครับเขาต้องมีการล็อกดาวน์นะครับจะอยู่ในห้องนะครับอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่ในบ้านของตนเองเนี่ยนะครับก็เกิดการหวยหาธรรมชาติดังนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นเทรนด์ในการที่จะตั้งแคมป์ไปเมืองเพิ่มมากขึ้นแล้วในตอนนี้เราก็เลยได้เห็นว่าในส่วนของนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ของจีนนะก็พยายามที่จะจัดสรรในส่วนของตัวพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นด้วยเพราะมันก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแล้วก็เป็นเทรนด์ท่องเที่ยวแบบใหม่ด้วยเพื่อกระตุ้นโดเมสติกทัวริซึมไปในตัวครับ
1: เหมือนเขาก็ฟังด้วยว่าชาวจีนของเขาเนี่ยพลเมืองของเขาเนี่ยชอบเที่ยวแบบไหนอะไรยังไงด้วยคือบางคนมองฉงชิ่งแล้วก็จะนึกถึงเห็นแต่รีวิวไปเที่ยวที่เป็นเมืองแบบออกดิสโทเปียหน่อยๆมีความไซไฟมากเลยสีสันสวยๆแต่จริงๆเขาก็จะมีด้านในเรื่องของความเป็นสีเขียวพื้นที่สีเขียวต้นไม้ขนาบสองข้างเช่นเดียวกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือดีใจที่ได้ยินว่ามีเริ่มรู้สึกว่าชาวจีนชาวฉงชิ่งเองรู้สึกว่าอ่ะเราได้ท้องฟ้าสีครามฟ้าใสกลับมาแล้วก็หวังว่าอนาคตประเทศไทยจะเดินทางไปแนวทางแบบนี้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ชมรายการ JS Right Next อยู่ไหมคะเป็นประเด็นสุดท้ายนะคะ
0: โดยส่วนตัวในฐานะของคนไทยนะครับผมมองว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมนะครับกับการพัฒนาประเทศเราได้นะครับเราสามารถสะท้อนความคิดของเรานะครับผมเพื่อที่จะให้เกิดการร่วมมือกันได้และเราเริ่มจากตัวเราได้ก่อนนะครับอย่างเช่นเราอาจจะไม่ชอบที่นะครับมีนะครับสภาพอากาศไม่ดีมีฝุ่นควันต่างๆรวมถึงเราคงไม่ชอบหรอกถ้าภูมิทัศน์ของบ้านเราเนี่ยมีความนะครับเกิดสกปรกนะครับเต็มไปด้วยขยะต่างๆดังนั้นเริ่มจากตัวเราก่อนทำสิ่งเล็กๆนะครับก่อนเลยเช่นนะครับการแยกขยะนะครับหรือว่าเริ่มหาความรู้เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นต่างๆที่เริ่มจากตัวเราได้เลยคือไม่ใช่ต้องรอนะครับเกิดนักวิชาการนะครับหรือว่านักนโยบายต่างๆเราสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราครับซึ่งผมรู้สึกว่าสามารถที่จะทำได้เลยตั้งแต่วัน
1: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มาเล่าเรื่องให้ฟังด้วยนะคะสนุกมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: และนี่นะคะคือเรื่องราวของเมืองมหานครฉงชิ่งประเทศจีนเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญและก็พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยเราหวังว่าจะ JS Roy Next EP นี้นะคะจะเป็นการจุดประกายความคิดให้ทั้งประชาชนและก็หน่วยงานทุกๆหน่วยงานเนี่ยช่วยดูแลให้ประเทศไทยมีวันที่ฟ้าใสต่อไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นั่นก็เป็นเทปรายการ JS Right Next นะครับนะขอบคุณทางคุณศศิยมนต์ด้วยนะครับและได้รองนะฮะขอบคุณทางด้านของคุณภากรกัจฉลีนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าของเพจอ้ายจงด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

ุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

0: ม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออ
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: รถเริ่มเยอะนะครับในช่วงสายๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาด้วยนะครับเมื่อช่วง 9:00 น.มีแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับที่เชิงทางลงสะพานตากสินในฝั่งขาเข้ามีจักรยานยนต์ชนกับรถเก่งนะฮะขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับมีคนเจ็บเป็นชาย1รายนำส่งโรงพยาบาล IMH นะครับพื้นที่ของสน.ยานนาวาส่วนคุณเอกรัตน์ที่แจ้งอุบัติเหตุรัตนาธิเบศรนะครับด้านขาเข้าปากซอยรัตนาธิเบศร24ตรงนี้รถติดนะฮะมีรถเมย์ปอ63นะครับชนกับรถแวนกีดขวางช่องทางคู่ขนานเลนขวานะเพิ่มเติมแจ้งประสานไปทางสภ.รัตนาธิเบศรแล้วนะครับอีกด้านนึงมีอุบัติเหตุรังสิตนครนายกนะครับร้อยตำรวจตรีธานีวงศรีแก้วนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.ธัญบุรีสวัสดีครับรองสารวัตร
1: สวัสดีครับ
0: ครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุตรงช่วงไหนอะครับของรังสิตนครนายก
1: รังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะครับตรงข้ามกับวิทยาลัยการปกครองฝ
0: ั่
1: งขาเข้าครับช่วงคลอง5คลอง6
0: ครับเป็นเหตุยังไงครับรองสารวัตร
1: เป็นรถจยกับรถกระบะนะครับเหตุการณ์40มีผู้เสียชีวิตนะครับ
0: โอ้ครับ
1: ตรงนี้ปิดการจราจรเรียบร้อยครับร้อยเวรเลยดูที่เกิดเหตุแล้วก็ดำเนินการเปิดการจราจรเรียบร้อยครับ
0: โอ้ครับผู้เสียชีวิตนี่มากับรถคันไหนครับ
1: มากับรถจยครับ
0: ครับโอ้เป็นชายเป็นหญิงอายุเท่าไหร่ครับประมาณ
1: อ๋อตรงรายละเอียดผม
0: ไม่เป็นไรถนนมันมีฝนตกเหรอครับเห็นถนนเปียกลื่น
1: ใช่ครับช่วงเช้ามีฝนตกแล้วก็ถนนเปียกครับ
0: โอ้ครับเขามายังไงเขามีใครเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลบ้างครับ
1: คือต้องขอถามรายละเอียดที่ร้อยเรียนนะครับมาก็น่าจะเฉี่ยวชนกระจกคร
0: ับ ตั
1: วยอ
0: คร
1: ับ แล้วก็ล้มอาจจะเบรกไม่ทันแต่ว่าน่าจะ
0: ครับเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับตอนนี้ถนนยังเปียกลื่นไหมครับณเวลานี้
1: ช่วงนี้ถนนแห้งแล้วครับฝนหยุดเรียบร้อยเปิดการจราจรช่วงนี้คล่องตัวนะครับการจราจรไม่มีวันสามสิบเก้า
0: ครับผมเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณมากครับรองสาวัตร
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มีถนนเปียกลื่นด้วยนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ฝนตกคุณผู้ฟังอุบัติเหตุหลายจุดเลยนะช่วงนี้นะครับมีคุณพ่อน้องแพนนี่ก็รายงานเข้ามาวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมด้านขาเข้านะครับหน้าอาคาร MS สยามทาวเวอร์มีรถปิกอัพชนกับรถ SUV นะฮะขวางช่องทางขวานะไม่มีคนเจ็บแต่ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะฮะมีแจ้งเข้ามานะครับทางด้านของกิ่งแก้วที่ทางจากวัดกิ่งแก้วไปลาดกระบังบริเวณก่อนถึงแยกตัดซอยลาดกระบัง 34/1 มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครับเอ้าไปหมุนขวางทุกช่องทางเลยนะครับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หมุนแล้วก็ไปขวางทุกช่องทางโอ้โหไปไม่ได้เลยครับนะเนี่ยขวางหมดเลยครับขึ้นมาด้านบนต่างระดับเนี่ยคือมันขวางทุกช่องทางเลยนะครับอันนี้เป็นถนนกิ่งแก้วนะครับคุณผู้ฟังนะทิศทางก็คือบริเวณก่อนถึงแยกตัดกับซอยลาดกระบัง 34/1 จากวัดกิ่งแก้วมุ่งหน้าลาดกระบังนะครับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้ขวางทุกช่องทางการจราจรมีผลกระทบนะครับจุดดังกล่าวท่านใดไม่จำเป็นก็เลี่ยงก่อนนะเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับมีอุบัติเหตุเยอะมากนะเช้าวันนี้รถก็ติดหลายเส้นทางคุณวันชัยแจ้งมาบอกว่าเพชรบุรีขาออกนะครับรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับเลยแยกพร้อมพงมา400เมตรมีเศษปูนกระจายเกลื่อนเต็มถนนเลยระยะทางยาวประมาณ200เมตรขวางช่องทางซ้ายกับกลางเตือนให้เพื่อนสมาชิกระวังด้วยเพชรบุรีนะครับด้านขาออกเลยแยกพร้อมพงมา400เมตรเลนซ้ายกับเลนกลางนะครับมีเศษปูนเนี่ยหล่นเกลื่อนถนนเลยนะครับก็ฝากระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางรฟมมีการแจ้งเปลี่ยนการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับก็มีการเปลี่ยนการจราจรนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์43ถึงซอยสุขสวัสดิ์45ระยะทางประมาณ300เมตรดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสถานีครุในนะครับ1กรกฎาคมถึง30กันยายนเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4สลับฝั่งการทำงานนะครับอย่างวันขี้เนี่ย นะเขาก็จะให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรคือปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้านะครับมีผลให้ฝั่งขาเข้านะครับก็คือเรียกได้ว่าสัญจรได้3ช่องจราจรนะครับส่วนวันคู่เนี่ยนะก็มีการปิดเบี่ยงการจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรฝั่งขาออกก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรแต่ประชาชนยังเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับกับทางรฟม0800726522นะครับติดตามข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com นะครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ภาพรวมประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ภาพรวมประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งวันนี้มี21จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
9: 22-24 สิงหาคมประเทศไทยฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านที่เมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางจึงทำให้วันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักใน21จังหวัดอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเพชรบูรณ์ตราดหนองคายบึงกาฬนครพนมราชบุรีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดและระนองเป็นต้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียหากมีอาการป่วยหรือตรวจพบเชื้อควรรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วยการพักรักษาตัวอยู่บ้านและแยกตัวจากผู้อื่นให้ได้มากที่สุดไม่ควรฝืนไปเรียนหรือไปทำงานขณะป่วยความวิจิตรงดงามของวัดพระแก้ววังหน้าหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้เข้าชมอีกครั้งติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐครับ
10: ราชนครามัญชาแห่งรัตนโกสินทร์คืออีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในครั้งนี้นะครับกรมศิลปากรได้เปิดวัดบวรสถานสุทาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าให้ผู้ที่สนใจได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายน2569ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นซึ่งปกติวัดแห่งนี้นะครับจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเพียงแค่ด้านนอกเท่านั้นวัดบวรสถานสุทาวาสหรือวัดพระแก้ววังหน้าตั้งอยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้ใช้เป็นพระเมรุที่มาประดิษฐานพระบรมศพของเจ้านายหลายพระองค์เวลาทรงมาเป็นพระราชกุศลแทนพระเมรุใหญ่ที่ท้องสนามหลวงที่วัดพระแก้ววังหน้า เราจะได้ชมงานสถาปัตยกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วิจิตรสวยงามควบคู่ไปกับการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปกรรมอย่างใกล้ชิดจิตรไปเที่ยวขอแนะนำว่าเวลาเข้าชมภายในวัดพระแก้ววังหน้าห้ามสัมผัสแต่ต้องภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถอย่างเด็ดขาดนะครับรวมถึงงดการใช้แฟลชในขณะถ่ายภาพด้วยเพื่อช่วยการถนอมรักษางานศิลปกรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยต่อไปนานๆด้วยนะครับ
7: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีงาน
1: มีคือคือบ้านที่ไหนครับ
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยว
3: เถอะคะ
1: สบายสบายดี
3: โอ้สบาย
1: สบายมาก
3: บ้านวัดก็พูดถึงได
4: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
5: จองพยาบาลที่บ้านเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตและสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
5: คุณพระเจ้า

0: 10:11 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยคุณผู้ฟังครับถนนราชพฤกษ์มีการทำงานเจ้าหน้าที่มีการตัดหญ้านะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางผอ.เขตธนบุรีนะครับคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับผู้อำนวยการเขตธนบุรีนะครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับการทำงานตรงนี้ให้ผอ.นำเรียนหน่อยครับ
1: ครับก็เนื่องจากว่าเกาะกลางถนนราชพฤกษ์นะครับทั้งสองฝั่งเนื่องจากฝนตกแล้วก็หญ้าขึ้นค่อนข้างสูงค่อนจะดูแล้วไม่เรียบร้อยนะครับก
0: ็
1: เลยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่พัฒนา2วันแล้วต่อเนื่องกันเมื่อวานทำฝั่งขาออกตัดหญ้าไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ทำฝั่งขาเข้านะครับก็อาจจะมีเรื่องเป็นวันหยุดก็อาจจะมีผลกระทบบ้างวันนี้เราก็เริ่มงานเร็วหน่อยตั้งแต่ประมาณ9 โมงนะครับ9 นาฬิกาเป็นต้นไปตอนนี้ก็10 นาฬิกากว่าแล้วเราคิดว่าจะให้เสร็จภายในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาครับในฝั่งขาเข้านะคร
0: ับ
1: ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการจราจรบ้างก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับ
0: ครับนะฮะเดี๋ยวให้ผอ.ย้ำจุดอีกทีนึงชัดๆเลยครับตรงไหนนะ
1: ครับก็ถนนราชพฤกษ์นะครับตั้งแต่ช่วงที่เข้ามาเขตธนบุรีมาก็คือลงตั้งแต่ผ่านทางบางสถานีรถไฟอะไรบางว่าผ่านเข้ามาจนตอนนี้ทำจนถึงสถานีโพธินิมิตนะครับเส้นทางนะครับ
0: ครับ
1: ด้านบนเป็นรถไฟฟ้านะครับด้านล่างเป็นถนนราชพฤกษ์แล้วก็ตลอดแนวในพื้นที่เขตธนบุรีจนถึงสถานีรถไฟฟ้าโพธินิมิตครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็ในอนาคตก็จะอาจจะต้องปรับปรุงพัฒนาให้เป็นพื้นที่โล่งมากกว่านี้นะครับ
0: อืมครับผมมีจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักอะไรยังไงที่อาจจะเป็นจุดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอะไรยังไงบ้างไหมครับ
1: ผมอ๋อไม่มีครับในพื้นที่เขตธนบุรีไม่มีนะครับครับผม
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องขออภัยบ้างในเรื่องของประชาชนด้วยแล้วก็ฝากทางจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเนื่องจากเจ้าที่ทำงานก็เนื่องจากรถใช้ความเร็วสูงก็อาจจะต้องมีก็รถประจำกิจการการจราจรเลนขวาสุด1 เลนนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อให้เจ้าที่สามารถทำงานได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยกับทั้งผู้ใช้รถว่าเราใช้เครื่องตัดหญ้าตัดก็อาจจะมีบางครั้งก็มีเศษหินเศษอะไรเนี้ยไปเจ้าที่พยายามเอาฟังไว้แล้วล่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีรถกิจท้ายนะครับ
0: ครับผม
1: เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัย
0: นะก็เดี๋ยวใช้เวลา
1: ต้องขออภัยประชาชนด้วยครับ
0: ก็น่าจะอีกไม่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้เนาะถ้าตามกำหนด
1: คร
0: ับ
1: อีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับ
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับผอ.ที่มาส่งข่าวกันด้วย
1: ครับขอบพระคุณครับต้องขอบประชาชนต่อร้อยช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ยินดีครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับผู้อำนวยการเขตธนบุรีด้วยนะครับนะฮะก็มีการตัดหญ้านะครับบริเวณเกาะกลางเพราะฉะนั้นเลนขวานะครับอาจจะมีการปิดกั้นทางแต่ก็ทำสัญญาณแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้เส้นทางแล้วนะครับนะถามว่ารถติดไหมก็เคลื่อนตัวได้นะครับเรียกว่าเคลื่อนตัวได้นะส่วนจุดที่มีปัญหาติดขัดนะครับดูเหมือนทางด้านของการจนาพิเศษตะวันตกเนี่ยรถจะเยอะกว่าด้านขาออกนะครับช่วงต่างระดับบางแคนะรถมากนะครับช่วงต่างระดับบางแคเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับไม่แน่ใจตรงนี้ก็น่าจะมีการทำงานด้วยหรือเปล่านะเพราะเห็นสัญลักษณ์มันขึ้นมาจุดอื่นไม่ติดนะครับนะทางด้านของวงแหวนตะวันตกเนี่ยก็จะมีด้านขาออกตรงนี้เท่านั้นเองรอบในรถเริ่มเยอะครับคุณผู้ฟังนะวันนี้วันเสาร์เนี่ยนะครับอาจจะเช้าๆไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยพอสัก9 โมง 10 โมงเนี่ยรถเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านของพญาไทออกจากอนุสาวรีย์เนี่ยรถเริ่มมากแล้วนะบริเวณช่วงแยกราชเทวีเพชรบุรีขาออกแนวเบี่ยงการก่อสร้างตั้งแต่แยกเพชรพระรามมาก็เริ่มติดนะครับสุขุมวิทโดยรอบแยกอโศกนะครับทางเข้าและออกรถเริ่มมากนะฮะด้านที่มาจากทางคลองเตยไปรอสัญญาณไฟก็เริ่มเห็นท้ายยาวนะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงต้องติดตามนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะฮะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับน้ำลดอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับก็เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบหนักมากสำหรับจังหวัดน่านแต่จะมีบางจุดนะครับอย่างเช่นการเดินทาง เส้นทางหลวงเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีกรมทางหลวงเขาเพิ่มเติมมาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางทางหลวงหมายเลข1256นะครับเส้นทางปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาบ่อเกลือนะครับคือโดนดินสไลด์แล้วก็มีต้นไม้เนี่ยล้มขวางทางอยู่ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการนะเคลียร์เส้นทางนี้กันอยู่ด้วยนะครับก็หลายๆหน่วยงานก็ลงพื้นที่กันไปนะครับสำหรับการไปให้ความช่วยเหลือนะฟื้นฟูเยียวยานะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากกรณีของอุทกภัยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับการหลีกเลี่ยงการซื้อขายการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคุณผู้ฟังครับอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือว่าเซลโฟนสิกนอลบูสเตอร์หรือที่เรียกกันว่าเครื่องทวนสัญญาณนะฮะเซลูล่ารีพีเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารนะครับถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498นะครับทีนี้การนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือไม่ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาติดตั้งหรือว่าใช้งานอาจก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เพื่อนบ้านหรือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือโทรเข้าโทรออกหรือไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อีกทั้งยังเข้าข่ายมีความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากมานะครับจากทางด้านของสำนักงานกสทช.ให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของการซื้อขายติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับนะครับไม่เกิน 100,000 หรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับขอบคุณสำนักงานกสทช.ด้วยนะครับช่วงนี้มาดูกันต่อที่เรื่องของข้อมูลการเดินทางกันนะครับหลายๆท่านก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะครับแหมอุบัติเหตุวันนี้เยอะจริงๆนะคุณผู้ฟังล่าสุดนี้มีรายงานอุบัติเหตุเข้ามานะครับอีกจุดหนึ่งถนน340บางบัวทองสุพรรณบุรีด้านขาออกกิโลเมตรที่62บวก100จุดกลับรถหน้าโรงเรียนบางปลาม้านะครับมีอุบัติเหตุนะบรรทุกชนกัน2คันเมื่อช่วง9โมงเช้าขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับและกลางมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายใน1รายนะครับเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคนเจ็บออกจากรถมาได้แล้วนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ส่วนกรณีของอุบัติเหตุกิ่งแก้วนะครับช่วงบริเวณก่อนถึงตัดกับซอยลาดกระบัง34/1นะที่มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หมุนขวางถนนทุกช่องทางล่าสุดเนี่ยการจราจรตรงนั้นรถยังติดนะรถยังติดนะครับก็น่าจะต้องเบี่ยงต้องเลี่ยงกันนะครับสำหรับใครที่จะใช้ต่างระดับตรงนี้นะฮะบริเวณลาดกระบัง34/1นะครับมีผลกระทบนะเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุ340นะฮะกับทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมผู้กองจุดนี้นี่โอ้มีคนเจ็บติดอยู่ภายในด้วยเหตุการณ์นี้เป็นไงฮะอุบัติเหตุจุดนี้
2: ก่อนจะเข้าเขตซ่อมสร้างประมาณ500เมตรไอ้ตรงนั้นมันซ่อมสร้างแหละแต่มันเสร็จแล้วเขาเปิดให้วิ่งแล้วเปิดให้วิ่ง3ช่องทางแล้ว
0: ครับ
2: ทีนี้อุบัติเหตุลักษณะเกิดจากรถบรรทุกคันที่โดนชนท้ายเนี่ยก็จะพยายามเบียดมาทางขวาเพื่อที่จะกลับรถตรงจุดตรงนั้นเป็นจุดกลับรถจุดกลับรถตรงหน้าโรงเรียนสุขุมวิทแล้วก็รถคันที่ชนก็มาอยู่ในช่องกลางพอคันนี้ออกมาก็เลยชนท้ายกันก็ได้จะแรงพอสมควรเพราะว่า ติดอยู่ภายใน
0: กี่รายครับที่ติด
2: อันนึงเป็นโชเฟอร์คนเดียวครับคนขับรถบรรทุกติดภายในแต่รถคันนี้โดนชนท้ายก็ไม่เป็นไรก็ปกติยืนให้การกับร้อยเวรอยู
0: ่
2: คร
0: ับครับผมแล้วบาดเจ็บสาหัสไหมครับ
2: ไม่สาหัสครับคือออกมาไม่ได้ไอคอนโซลตรงพวงมาลัยมันหนีบขามันโดนกระแทกมาแล้วมันก็มาเบียดที่ขาของคนขับ
0: ก็
2: ติดออกไม่ได้ก็ต้องใช้ไอเครื่องตัดทางมาคล้ายๆว่ามาไอดันไอคอนโซลพวงมาลัยออกแล้วก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บไม่มากครับ
0: ครับรถติด
2: น่าจะมีการจุกเสียดอ่ะเพราะว่าได้รับการกระแทกเพราะว่าพวงมาลัยมากระแทกอยู่ที่หน้าท้องครับผมครับ
0: ก็คือชนท้ายอย่างรุนแรงเนาะ
2: ใช่ครับประมาณนั้นแหละครับ
0: ครับรถติดไหมครับ
2: อะไรนะครับ
0: รถติดไหมครับผู้กอง
2: รถไม่ติดครับมันยังไปได้อีกเหลือ1ช่องทางเพราะตรงนั้นมันเป็น3ช่องทาง
0: อ๋อคร
2: ับ ก็เร่งระบายอยู่แล้วก็ตอนนี้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วล่ะครับก็เปิดการจราจรปกติเพราะว่าเลยไป500เมตรจะเป็นเดือดเหลือ1ช่องทาง
0: เป็นแนวซ่อมสร้างตรงนั้น
2: ใช่ครับแนวซ่อมสร้างครับผม
0: ครับวันเสาร์นี้คนเดินทางเยอะไหมครับผู้กอง
2: พอสมควรนะครับเนี่ยและตอนหลัง10โมงเนี่ยก็เริ่มมาแล้วครับเพราะว่าน่าจะเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนกันแล้วอะไรประมาณนี้ครับมันหยุดแล้ววันนี้อากาศดีครับท้องฟ้าก็คลึ้มๆแต่ยังไม่มีฝนตก
0: ไม่ร้อนเลยเน
2: า
0: ะ
2: ครับไม่ร้อนด้วยครับน่าจะคนเดินทางเที่ยวกัน
0: ได้เดี๋ยวสายน่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกไหมฮะปริมาณรถดูแนวโน้ม
2: น่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
0: อ๋อนะครับมีเพิ่มเติมอะไรดีครับสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางด้วยแนวซ่อมสร้าง
2: อยู่ที่ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าผมเป็นเขตซ่อมสร้างใช้ความระวังนิดนึงเพราะเหตุก็จะเป็นเฉี่ยวชนกันเนี่ยประมาณนี้ชนท้ายกันนะครับใช้ความระมัดระวังอย่าไปเบรกกระชั้นชิดหรือว่าอย่าไปเล่นโทรศัพท์หรือว่าเมื่อยลอยอะไรเงี้ยนะครับมันจะครับตอนไม่เกิดประเทศนะครับ
0: เขวนิดนึงไม่ได้เลยนะสมาธิสำคัญมาก
2: ใช่ครับ
0: นะคร
2: ับสมาธิในการขับนิดนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวระหว่างวันถ้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับผู้กอง
2: ได้ครับผมครับผม
0: ขอบพระคุณครับ
2: ผมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีด้วยนะครับก็รถชะลอตัวนะตรงจุดดังกล่าวเนี่ยนะฮะบริเวณดุงเรียนบางประม้าสูงสุมานพดุงวิทย์นะฮะที่เกิดเหตุเป็นฝั่งขาออกกิโลเมตรที่62บวก100ตรงนั้นจะเป็นจุดกลับรถนะครับก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะฮะสำหรับผู้บาดเจ็บเป็นคนขับคันด้านหลังที่ชนเข้าด้านท้ายนะฮะการจราจรชะลอตัวนะครับผ่านจุดที่เกิดเหตุก่อนถึงแนวซ่อมสร้างนะครับรถจะเยอะหน่อยแต่ก็ตามกันได้นะครับตามกันได้ไม่ได้ติดหยุดนิ่งเห็นมีปริมาณรถออกเยอะเหมือนกันนะสำหรับทางด้านของ340บางบัวทองสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนี่ก็เริ่มเยอะแล้วนะช่วงต่างระดับทับช้างนะครับมีเริ่มชะลอตัวตรงใต้ต่างระดับทับช้างนะครับวงแหวนตะวันออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ติดนะแล้วก็เส้นทางสุขุมวิทเดี๋ยวดูนิดนึงนะด้านขาเข้าเนี่ยเห็นมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับอ๋อก่อนหน้านี้มีปริมาณรถช่วงอุดมสุขแต่ว่าตอนนี้ดีแล้วนะครับคล่องตัวบางนาเข้าไปทางด้านของ62เนี่ยไม่ติดแล้วนะครับแต่ศรีนครินทร์เนี่ยรถเยอะนะครับช่วงจากแยกศรีเทพามาทางด้านของท้ายซอยวัดด่านสำโรงเนี่ยรถจะเริ่มเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่ท้ายซอยวัดด่านสำโรงมาทางแบริ่งนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจุดกับรถบริเวณโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ไปนี่ก็จะเคลื่อนตัวได้นะไปลาซานสีเอี่ยมไม่ติดนะครับชะลอตัวเข้าแยกอ่อนนุชนะครับมีปริมาณรถมากแล้วก็แยกพัฒนาการเคลื่อนตัวได้นะครับลำสาลีก็มีท้ายสะสมเข้าแยกประมาณ 2-300 เมตรนะจุดไหนอีกที่รถเยอะเดี๋ยวดูทางด้านของเพชรบุรีขาเข้าจะมีชะลอตัวด้านเชิงทางลงสะพานข้ามแยกคลองตันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับขาเข้านี่ค่อนข้างดีเลยนะครับเอกมัยทองหล่อพร้อมพงอโศกเพชรดีนะครับตอนนี้เพชรบุรีขาเข้าใต้ทางด่วนเข้าไปทางด้านของประตูน้ำนี่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับราชปรบก็ยังดีนะตอนนี้นะแต่ว่าจะมีจอแจหน่อยช่วงแยกมักกะสันนะครับ ลงจากจตุรทิศก็เคลื่อนตัวได้นะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังหมุนรถได้ด้านที่มาจากทางราชวิถีดูรถจะเยอะหน่อยนะครับส่วนดินแดงเข้ามาทางอนุสาวรีย์ไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยคุณชาตรีแจ้งการทำงานนะครับถนนทางด่วนรามินทราเหรอทางด่วนรามินทรานะครับชะลอตัวบริเวณแยกตัววายที่จะเบี่ยงเข้ามอเตอร์เวย์สาย9มุ่งหน้าบางประอินมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ช่องทางด้านขวานะครับมีท้ายแถวสะสมประมาณ1กิโลเมตรนะฮะขอบคุณทางคุณชาตรีด้วยนะครับเพิ่มเติมกันมาให้นะครับวันเสาร์นี้อาจจะมีบางจุดนะที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานอย่างเช่นที่ราชพฤกษ์ที่เราได้คุยกับทางผอ.เขตธนบุรีก็มีการไปตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางนะครับตรงนั้นก็เดี๋ยวขอเวลาประมาณนี้ถึง 11:00 น.นะครับคู่ขนานมอเตอร์เวย์ครับมีอุบัติเหตุบริเวณต่างระดับหนองขามมีรถชนกันขวางช่องทางกลางนะครับการเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันฝั่งตรงข้ามเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะครับบริเวณต่างระดับหนองขามทิศทางจากแยกห้วยเฝ้ามุ่งหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1มีอุบัติเหตุนะครับสวัสดีทักทายคุณเอกด้วยนะครับคุณเอกแจ้งอุบัติเหตุทาง YouTube นะบอกว่ารัชดารามินทรามุ่งหน้ามีนบุรีก่อนจะขึ้นทางต่างระดับข้ามมอเตอร์เวย์นะมีรถชนกัน3คันทำให้การจราจรมุ่งหน้ามีนบุรีติดขัดยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับขอบคุณทางคุณเอกด้วยนะครับระดับข้ามมอเตอร์เวย์เนี่ยมีรถชนกัน3คันทำให้การจราจรมุ่งหน้ามีนบุรีติดขัดยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับ

ฟ้าฝนนี่วันนี้ยังไม่มีมานะในกรุงเทพแต่ว่าเมฆเยอะมากนะครับดูแบบเนี่ยหนาๆเลยนะครับครึ้มๆเหมือนกันมองไปท้องฟ้าเหนือช่วงสวนลุมเนี่ยแถวปทุมวันเนี่ยเริ่มมีครึ้มๆเหมือนกันนะครับกรุงเทพยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำเนี่ย31องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์72%นะครับชลบุรีมีฝนตกนะครับแถวๆพนัสนิคมเนี่ยแถวๆฉะเชิงเทราแปลงยาวตรงเนี้ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับใครเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยฉะเชิงเทราบางปะกงนี่ก็ฝนตกนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวดูทางด้านของสายตะวันออกนิดนึงนะมอเตอร์เวย์เนี่ยมีฝนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้านี่ก็มีตกลงมาพรำๆเหมือนกันแต่ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะครับเดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฮะดูเหมือนถนนจะชื้นๆนะแถวๆมอเตอร์เวย์เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีตกหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าการจราจรยังไม่ติดนะคล่องตัวก็จะมีด้านขาออกช่วงต่างระดับทับช้างนะครับที่ปริมาณรถชะลอตัวนะครับละดูอื่นๆนิดนึงนะฮะคุณฟังวันนี้เน้นย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับที่มีเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็เป็นการซ้อมย่อยนะครับจนถึงวันที่26สิงหาคมเมื่อวานนี้คุยกับทางในพื้นที่นะฮะก็บอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่นะครับวันนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของผลกระทบการจราจรคือเขาจะซ้อมใหญ่วันที่28 29แล้วก็30นะครับก็ฝากหลีกเลี่ยงนะเส้นทางโดยรอบนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะแถบเนี้ยนะครับอาจจะมีผลกระทบด้านการจราจรณเวลานี้นะครับไม่ติดนะเท่าที่ดูเนี่ยก็แค่แยกชนแยกเท่านั้นเองแต่ว่าก็ได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแยกกันเรือนปริมาณรถมากช่วงราชวิถีด้านขาออกนะครับแต่เคลื่อนตัวได้นะครับนะยังไม่มีท้ายสะสมยาวเท่าไหร่นะครับด้านบนของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้ารถมากนะครับช่วงเหนือแยกอรุณอมรินต่อเนื่องลงสะพานนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพระแปดยังเคลื่อนตัวได้นะครับคล่องตัวกว่านะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในด้านขาเข้านะครับยังมีปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวตามได้เหมือนกันนะครับท้ายแถวสั้นลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่บริเวณสินทรทาวเวอร์ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็มีสะสมด้านบนสะพานลงสะท้อนเหนือยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าช่วงแยกวิทยุเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาสะสมนะครับตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสีลมเข้าออกยังดีนะครับมเหสักสุรศักดิ์รถเยอะแล้วนะเมื่อวานนี้ผมไปประจนภัยแถวมเหสักมาโอ้โหต้องบอกเลยว่าหนักมากช่วงที่ฝนตกช่วงเย็นหนักจริงหนักจริงหนักจังเลยแหละตรงเนี้ยมาจากทางสุรวงศ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามเหสักกว่าจะคือกว่าจะออกสีลมกว่าจะมาถึงสุรศักดิ์ได้เนี่ยเป็นชั่วโมงเหมือนกันติดแบบนิ่งๆเลยนะครับตอนนี้รถก็เริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วนะครับส่วนทางด้านของพระราม2วันนี้พระราม2ขาเข้าเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องของรถติดเลยนะครับแต่ขาออกดูจะมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะตรงข้ามกับเซ็นทรัลมหาชัยนะครับตรงเนี้ยรถจะเยอะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตรงข้ามกับดูโฮมนะฮะมหาชัยตรงเนี้ยนะครับมีปริมาณรถมากในช่องทางหลักนะครับเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ส่วนขาเข้าคล่องตัวนะครับ10นาฬิกากับ32นาทีนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของสภาพการจราจรก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามกรณีอุทกภัยโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนะครับเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยานะครับ

ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงขั้นตอนของการช่วยเหลือนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราน่าจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับยังไงก็ให้กำลังใจกับทางชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วยส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังครับมีรายงานนะครับเมื่อช่วง 8:30 นเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่นะล้มขวางถนนเส้นทางอินทนนท์แม่แจ่มช่วงกิโลเมตรที่2ต่อเนื่องกิโลเมตรที่3คือต้นไม้เนี่ยล้มทับสายไฟแล้วทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลบริเวณดังกล่าวด้วยขณะนี้บอกว่ายังไม่สามารถใช้เส้นทางได้นะครับก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไปก่อนและอย่าเข้าใกล้บริเวณสายไฟที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการตัดต้นไม้แล้วก็แก้ไขระบบไฟฟ้าเพื่อเปิดเส้นทางให้สามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ปิดทางทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเส้นทางอินทนนท์แม่แจ่มกิโลเมตรที่2ต่อเนื่องกิโลเมตรที่3ทั้งต้นไม้แล้วก็สายไฟนะครับก็ถูกต้นไม้เนี่ยเกี่ยวสายไฟก็พาดลงมาตัวต้นไม้นี่ก็ขวางถนนทุกช่องทางคือมีแค่2ช่องทางนะขวางหมดเลยนะก็เดี๋ยวติดตามการกำลังเร่งดำเนินการให้นะครับนะฝนลดลงนะครับเมื่อเช้าได้คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลดลงอย่างภาคเหนือเองเนี่ยอยู่ที่160ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย140นะครับแล้วก็ทางด้านของภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนี่เขาก็น้อยอยู่แล้วนะ30%เท่านั้นเองกรุงเทพวันนี้ฝน60%นะครับอาจจะมีก่อตัวนี่แหละช่วงบ่ายๆนะก็เมื่อวานนี้ก็ตกมาช่วงเย็นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นวันศุกร์แล้วฝนตกแล้วการจราจรก็ไม่ต้องพูดถึงนะติดมากนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับสวัสดีทักทายพี่หนุ่มพินด้วยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะทาง YouTube JS100 พี่จุกระเบียบนะครับคุณรับพีนะคุณปลั๊กนะครับคุณวิรัตนะครับคุณธีรนนท์นะหลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างเรื่องของท้องฟ้านี่ครึ้มๆเหมือนกันเนาะวันนี้นะครับเดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้ที่จอสอร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับ10:37 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ

68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจากทางคุณมงคลสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้านะครับเชิงทางขึ้นนะครับมีรถตู้ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรชะลอตัวนะครับรถเยอะนะครับช่วงด้านขาเข้าเนี่ยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเข้ามาด้วยก็เลยทำให้การจราจรมีผลกระทบนะครับวงสว่างประชานุกูลนะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับนะก็มีสะสมอยู่นะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่กิ่งแก้วนะครับนะที่มีรถบรรทุกหมุนขวางนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางพันตำรวจโทวุฒิพันธ์บุญทองสารวัตรจราจรสน.ลาดกระบังสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนอกเหนือจากรถที่ขวางเห็นบอกมีแก๊สรั่วด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ครับมีแก๊สของรถตัวรถนั่นแหละครับที่มันมีหลายถังอ่ะแต่ว่ามันเกิดการรั่ว1ถังครับ
0: แล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงครับ
1: เรื่องแก๊สไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าดับเพลิงทางกู้ภัยเข้าพื้นที่แล้วน่าจะปิดได้แล้วครับ
0: คร
1: ับส่วนรถเนี่ยมันยังแก้ไขยังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องดูว่าขยับได้ไหมครับเพราะหัวมันหักเลยอะครับ
0: อ๋อตัวหัวพ่วงแหละครับ
1: ใช่ครับหัวมันเป็นรถ10ล้อหัวลากครับแล้วหัวมันหักเข้าชนขอบสะพานเลย
0: ครับแล้วต้องเลี่ยงยังไงดีครับการจราจรตรงนี
1: ้เบื้องต้นนะครับถ้ามาจากกิ่งแก้วมาจากแยกกิ่งแก้วเนี่ยจะมุ่งหน้าไปมิตรบุรีเนี่ยยังใช้การไม่ได้เพราะว่าเช่นนั้นปิดการจราจรเด็ดขาดครับเรามีเจ้าหน้าที่ปัดรถออกเพื่อให้ยูเทิร์นกลับนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปให้ใช้ทางแอร์พอร์ตลิงค์ครับให้ไปทางแอร์พอร์ตลิงค์แล้วก็มุ่งหน้ามินบุรีครับเช่นนั้นครับ
0: ให้ใช้แอร์พอร์ตลิงค์นะครับมุ่งหน้ามินบุรีแทน
1: ใช่ครับ
0: รถเยอะไหมครับที่จะผ่านตรงจุดนี
1: ้ไม่เยอะครับไม่เยอะครับกระทบแค่เส้นเดียวครับเส้นสนามของสนามบินไม่กระทบครับ
0: อ๋อครับผมอันนี้คือช่วงมันเป็นต่างระดับตรงนั้นใช่ไหมครับที่เป็นซอยลาดกระบัง34/1ใช่ไหมตรงนี
1: ้ครับเป็นยกระดับมาจากถนนกิ่งแก้วนะครับมันจะมียกระดับเลี้ยวซ้ายครับมุ่งหน้ามินบุรีเช่นนั้นนะครับ
0: นะครับน่าดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับ
1: น่าจะมีอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงอะครับนับจากนี้นะครับ
0: ครับคนขับเขาว่ายังไงเขามายังไงก็ถึงได้มาติดได้ครับตรงนี
1: ้เบื้องต้นเนี่ยไม่มีคู่กรณีนะครับคนขับเสียหลักได้ตัวเองบอกว่ามันคือจริงๆมันโค้งครับแล้วก็เขาว่าเขาลื่นมีสาเหตุเดียวครับก็โชคดีที่รถไม่พลิกคว่ำครับถ้าพลิกคว่ำน่าจะนาน
0: โอ้ครับ
1: ครับ
0: บรรทุกอะไรมาไหมครับ
1: ไม่แน่ใจนะครับยังไม่สอบถามว่าบรรทุกอะไรมาครับ
0: ครับผมก็ให้เลี่ยงเลยนะครับใครมาจากกิ่งแก้วจะมุ่งหน้าไปมีนบุรีเลี่ยงไปใช้ Airport Link นะครับมุ่งหน้ามีนบุรีแทนนะฮะตรงนี
1: ้
0: จะมีเจ้าหน้าที่ปัดรถให้อยู่นะครับก็คือต้องกลับรถนะถ้าใครมาแล้วเนี่ยครับผมนะฮะก็น่าจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งการย้ายนี่เดี๋ยวน่าจะต้องมีรถมาดำเนินการด้วยใช่ไหมครับสวัสด
1: เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเขาเคลื่อนได้ตัวเองได้ไหมครับถ้าเกิดเคลื่อนได้ตัวเองไม่ได้จะต้องใช้รถขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ครับ
0: คือต้องประเมินก่อนเบื้องต้นนะฮะเรื่องเครื่องยนต์ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมฮะเครื่องยนต์
1: ไม่น่ามีปัญหาครับครับ
0: แต่ตัวแก๊สนี่เขาใช้เป็น LPG ไหมหรือว่า NGV ที่มันรั่ว
1: ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจ
0: แต่ปิดวาล์วเรียบร้อยเนาะไม่มีปัญหาตรงนี้
1: ครับไม่ม
0: ีประเมินหน้างานก่อนว่าจะดำเนินการยังไงในการเคลื่อนย้ายนะครับได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับสารวัตรขอบคุณนะครับ
1: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทวุฒิพันธ์บุญทองสารวัตรจราจรสน.ลาดกระบังด้วยนะครับเน้นย้ำเลยนะครับคุณผู้ฟังใครที่มาจากแยกกิ่งแก้วนะมาจากกิ่งแก้วนั่นแหละนะครับจะไปมีนบุรีผู้ฟังเลี่ยงไปใช้ Airport Link นะครับเส้น Airport Link ที่จะมุ่งหน้าไปมีนบุรีแทนเพราะถ้าคุณเข้ามาตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็จะปัดรถให้กลับรถเพราะว่ามันยังผ่านไม่ได้นะครับมีอุบัติเหตุรถนะรถใหญ่เลยนะครับเป็นรถบรรทุกพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับไปเสียหลักแล้วก็ขวางทุกช่องทางนะครับเจ้าหน้าที่จะปัดรถนะฮะก่อนถึงสะพานยกระดับตรงเนี้ยบริเวณช่วงแยกตัดกับซอยกิ่งแก้ว34/1นะครับให้ไปใช้ Airport Link มุ่งหน้าไปลาดกระบังทดแทนนะครับส่วนทางด้านของถนนเอกชัยบางบอนนี่ก็มีอุบัติเหตุนะครับ ปากซอยเอกชัย 80/1 เกิดเหตุเมื่อช่วง 8:10 นมีรถปิกอัพนะครับชนเกาะกลางถนนขวางช่องทางขวาที่เกิดเหตุมีคนเจ็บเป็นชาย1รายหญิง2รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8พื้นที่ของสน.บางขุนเทียนเอกชัยบางบอนนะครับปากซอยเอกชัย 80/1 มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยปิกอัพชนเกาะกลางนะครับ3รายนะบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วโอ้โหวันนี้อุบัติเหตุนี่เยอะนะ26รายแล้วนะครับคุณผู้ฟัง26รายแล้วนะครับนี่ยังไม่ถึงเที่ยงเลยนะแจ้งอุบัติเหตุกันมาเยอะเลยนะครับวันเสาร์เป็นวันเสาร์ที่หลายคนเดินทางนะครับระมัดระวังด้วยนะครับเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะฮะคุณฟังมาดูเรื่องของราคาทองกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณคณิษฐาคุณคณิษฐาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณคณิษฐาตามหาคุณพ่อเนาะคุณพ่อหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: ไม่มั่นใจว่าออกไปเวลาอะไรเพราะว่าเมื่อคืนก็คือเข้าห้องตามปกติก็คิดว่าท่านหลับแล้วแต่คราวนี้เมื่อเช้าผิดสังเกตที่ว่าคุณแม่เอาข้าวกับยาไปให้ท่านแล้วก็คือเพาะเรียกท่านแล้วท่านแบบว่าไม่ออกมาก็ตอนแรกเข้าใจว่าท่านอาจจะนอนหรือเปล่าด้วยฤทธิ์ยาหรืออะไรอย่างนี
0: ้
2: แต่พอดีว่าสักประมาณ10โมงกว่าก็รู้สึกว่าแปลกผิดปกติไปเพราะทุกทีท่านจะตื่นแต่เช้าอะค่ะก็เลยลองงัดห้องดูสรุปคือท่านไม่ได้อยู่ในห้องละน่าสันนิษฐานว่าน่าจะหนีออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าเวลาไหนอะค่ะค่ะได้ออกจากบ้านไปแล้ว
0: ค่ะโอ้ก็มีกล้องวงจรปิดไหมที่บ้าน
2: มีค่ะแต่ไม่สามารถเข้ารหัสดูได้เพราะว่าท่านน่ะติดกล้องวงจรปิดไว้ที่ท่านเปิดดูได้คนเดียวอะค่ะที่บ้านอะเพราะว่าด้วยความที่ว่าท่านเป็นอาการดีเมนเทียแล้วก็อาการความจำเสื่อมอะค่ะเลยไม่สามารถตัวท่านเองก็ไม่สามารถจำรหัสที่จะเข้ากล้องได้อะค่ะค่ะ
0: คุณพ่อนี่มีพูดคุยกับเราว่าจะอยากไปไหนอะไรยังไงไหมก่อนหน้านี้
2: ก็มีในเรื่องของว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะด้วยความที่พฤติกรรมท่านก่อนหน้านี้ดีกว่าค่ะพี่ท่านเป็นตำรวจเนาะท่านก็คือออกจากบ้านวันท่านอยู่ไม่ติดบ้านอยู่แล้วแต่พอด้วยเมื่อสัก2เดือนล่าสุดเนี่ยคือมีการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วตัวท่านเองอ่ะเหมือนเอาคำเขาเรียกอะไรอ่ะท่านจะจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าเวลาพูดคุยจำหน้าลูกหลานทุกคนหรือคนใกล้ชิดหรือว่าบุคคลเพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านจะจำได้แต่ท่านก็คือแบบว่าถ้าถามลึกกว่านั้นท่านจะไม่รู้เรื่องละไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรประมาณนี้
0: มีสอบถามญาติญาติเพื่อนๆคุณพ่อยังไงบ้างไหมครับ
2: ยังค่ะพยายามเพราะว่านี่เพิ่งเกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยยังพยายามตั้งสติอยู่แล้วก็กำลังไล่โทรอยู่ค่ะ
0: ครับคุณพ่อชื่อว่าคุณชวลิตเนาะคุณชวลิตนะครับชื่อเล่นมีไหมครับ
2: ชื่อตึงค่ะ
0: คุณตึงแกจำชื่อตัวเองได้ไหม
2: จำได้ค่ะ
0: ได้นะ
2: แล้วท่านก็รู้ตัวว่าท่านเคยเป็นตำรวจด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าในสิ่งโจทย์ที่ยากคือท่านแบบเวลาพูดอ่ะเหมือนคนรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะพี่แต่จริงๆท่านจำอะไรไม่ได้นะ
0: อ๋อ
2: ไอการสิ่งที่ว่าท่านไปในสถานที่ต่างๆหรือว่าท่านพูดมาเนี่ยมันเหมือนแบบความทรงจำในอดีตอ่ะมันแวบขึ้นมาแล้วแบบว่าท่านจะไปตรงนี้สถานที่นี้แต่ว่าท่านถามว่ารู้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไรพศ อะไรเดือนอะไรท่านไม่ทราบ
0: คือจำในเรื่องราวในอดีตได
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็สิ่งที่พูดเนี่ยจะพูดในเรื่องในอดีต
2: ซ้ำๆใช่ค่ะ
0: อะไรแบบนั้น
2: จะซ้ำๆวนลูปซ้ำๆค่ะ
0: คุณพ่ออายุ65นะครับใช่ไหมฮะ
2: ค่ะค่ะ
0: รูปพรรณสันฐานเดี๋ยวให้ทางคุณคณิษฐาแจ้งนิดนึง
2: ก็ตอนนี้
0: สูงเท่าไหร่
2: ท่านก็สูงค่ะสูงค่ะ170กว่าๆแต่ไม่แม่นว่าสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็ลักษณะก็คือรูปทรงสันทัดอะค่ะไม่อ้วนนะคะเป็นทรงแบบผอมๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็เครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ถ้าท่านใส่ชุดไปเวทอะไรอะมันก็ใส่กางเกงยีนมีเสื้ออาจจะมีเสื้อเขาเรียกอะไรเสื้อขาวข้างในใช่ไหมคะเสื้อยืดแล้วก็ใส่อาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตอะค่ะปุ่มไว้แล้วก็มีใส่นาฬิกาเหล็กของท่านที่ท่านจะพกติดตัวตลอดแล้วก็จะมีสิ่งที่หายไปก็คือกระเป๋า2ใบซึ่งเป็นกระเป๋าหนังอะค่ะท่านจะถือกระเป๋าไว้2ใบ
0: เป็นกระเป๋าสะพายกระเป๋าถืออะไรยังไง
2: กระเป๋าสะพายใบนึงกระเป๋าถือใบนึงแต่ถามว่ามีของสำคัญอะไรมั้ยไม่มีหรอกค่ะพี่แต่อาจจะมีบัตรประชาชนติดตัวท่านไปอะค่ะค่ะแต่ว่าเงินน่าจะสันนิษฐานว่าเงินสดอาจจะมีไม่เยอะมากนักแล้วก็รถอะอาจารย์หมอเขาไม่ให้ขับแล้วท่านก็อาจจะสันนิษฐานอย่างเดียวเลยคืออาจจะต้องโบกแท็กซี่แล้วไปที่ใดที่1นี่แหละค่ะ
0: มีเงินติดตัวไปมั้ยครับ
2: คิดว่ามีค่ะคิดว่ามีแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะค่ะ
0: กระเป๋าลักษณะกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าหนังไหมสองใบที่
2: เป็นกระเป๋าหนังใช่ค่ะ
0: กระเป๋าถือใบหนึ่งกระเป๋าสะพายใบหนึ่งอย่างเง
2: ี้
0: ยเหรออ
2: ะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะ
0: นะครับจะได้สังเกตง่ายๆการแต่งกายพอทราบไหม
2: วันสองวันนี้ท่านจะพูดซ้ำๆว่า ท่านจะไปบางบัวทองท่านจะไปบางบัวทอง
0: เออ
2: แต่เท่าที่รู้ว่าบางบัวทองเวลาก็จะไปอ่ะมันคือแถวหมู่บ้านพฤกษาวัลลัสดุค่ะ
0: คร
2: ับวัลลัสดุก็คิดว่าน่าจะเนี่ยกำลังคิดเลยว่าน่าจะไปตรงนั้นล่ะค่ะ
0: ตรงนั้นเป็นบ้านใครฮะ
2: เป็นบ้านนะคะก็คือเป็นบ้านเพื่อนของแกอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่เขาขายบ้านไปละแต่มันเป็นภาพในอดีตซ้ำๆไงคะพี่ว่าจะไปที่นั่นค่ะแต่ซอยอะไรนี่หนูไม่รู้นะ
0: การแต่งกายที่คุณคณิษฐาบอกสวมเสื้อยืดอะไรเป็นการแต่งกายที่เราเห็นคุณพ่อแต่งกายอย่างนั้นไหมคิดว่าหรือว่าประมาณ
2: วิดีโอคอลแกใส่ชุดนั้นนะที่คุยกัน
0: ล่าสุดนะ
2: ใช่ค่ะที่วิดีโอคอลคุยกับท่านนะคะค่ะ
0: ครับ
2: เมื่อประมาณสองทุ่มอะค่ะแต่สองทุ่มก็ยังอยู่นะเพราะยังคุยกันอยู่เลย
0: เป็นเสื้อยืดมีเสื้อข้างในข้างนอก
2: เหมือนกันใช่เสื้อเขาเรียกอะไรนะเสื้อยืดสีขาวข้างในแล้วก็เสื้อเชิ้ตคลุมทับอีกทีหนึ่ง
0: เชิ้ตนี่เป็นเชิ้ตสีอะไรพอจำได้ไหมครับ
2: สีฟ้าอ่อนๆหรือสีเทานี่แหละค่ะถ้าจำไม่ผิด
0: สีฟ้าคลุมด้านนอกเนาะสีฟ้า
2: เป็นลายสก็อตนะคะเป็นลายตารางค
0: ่
2: ะ
0: ครับครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพของคุณชวลิตให้ดูนะครับนะหรือว่าคุณตึงคุณพ่อตึงนะ
2: ใครพบเห็นท่านนะแจ้งทีนะคะเพราะว่าท่านอยู่ในสภาวะที่ตอนนี้คือก็เป็นห่วงอะค่ะ
0: นะครับ
2: เพราะว่าท่านไม่เคยเป็นแบบนี้ถ้าท่านไม่ป่วย
0: หรือว่าไปนั่งรถแท็กซี่นะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรียกไปที่ไหนยังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อยพี่โชเฟอร์นะครับเนาะ
2: ค่ะช่วยแจ้งกลับมาทีค่ะ
0: คุณพ่อเคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับเนี่ย
2: ไม่ค่ะนี่ครั้งแรกเลย
0: โอ้ครั้งแรกเลยนี่ข้ามไม่แน่ใจว่าตั้งแต่กี่โมงด้วยนะ
2: แล้วท่านไม่
0: ยังคุย
2: ก
0: ันอยู่
2: เราก็ไม่รู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองกำลังป่วยอยู่เพราะตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู
0: ่ครับครับ
2: แต่เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาได้ประมาณเดือนกว่า
0: โอ้ครับอ่ะยังไงเอาใจช่วยเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้คุณผู้ฟังฝากสังเกตด้วยนะครับส่วนทางนั้นคุณคณิษฐาถ้ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมยังไงเพิ่มเติมข้อมูลให้กับจสร้อยได้
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากๆจสร้อยมากๆค่ะ
0: ยินดีเลยยินดีเลยครับยังไงเอาใจช่วยนะครับขอให้คุณพ่อกลับมาไวๆนะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมโชคดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังคุณชวลิตนะหรือว่าพ่อตึงอายุ65ปีนะครับรูปร่างก็สันทัดนะครับสูงประมาณ170กว่านะผมสั้นขาวนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยมีอาการหลงลืมด้วยนะครับเห็นบอกว่าจะไปแถววัดลาดประดุกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแกไปเปลยไว้บ้านเพื่อนอยู่ที่นั่นแต่ว่าไม่มีคนอยู่แล้วนะครับก็การแต่งกายเนี่ยสวมเป็นเสื้อยืดข้างในสีขาวข้างนอกเนี่ยเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนๆคลุมอยู่กางเกงยีนนะครับใครที่พบเห็นนะคุณพ่อเนี่ยจะถือกระเป๋ามีกระเป๋าถือ1ใบกระเป๋าสะพาย1ใบเป็นลักษณะกระเป๋าหนังนะครับอาจจะไปเรียกรถแท็กซี่ไปที่ไหนหรือเปล่านะครับยังไงช่วยแจ้งกันเพิ่มเติมกันที่จอสร้อยดอกจัน1808บ้านเนี่ยอยู่ที่ซอยบางบอน5นะครับก็ยังไงฝากกันหน่อยนะครับช่วยสังเกตให้ด้วยขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ10 นาฬิกากับ 57 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังอุทกภัยลุ่มน้ำน่านซ้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังอุทกภัยลุ่มน้ำน่านซ้ำระลอก2หลังคาดการณ์ว่าช่วง23ถึง24สิงหาคมนี้จะเกิดฝนตกหนักคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
2: นายไพฑูรย์เกตการสร้างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสนช.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพรวมเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักลดลงต่ำจนเข้าสู่ตลิ่งแล้วและขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามยังมีการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมจะมีกลุ่มฝนระลอกใหม่ตกซ้ำในพื้นที่เดิมของลุ่มน้ำน่านตองบนโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอเวียงสาอำเภอแม่ตริมและอำเภอสันติสุขอำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณฝนที่ตกสะสมและฝนตกหนักซ้ำเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งสสนช.ได้มีการประสานให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและประกอบด้วยทั้งคนรายงานค่ะ
1: มณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป่าไม้และประชาชนซ่อมแซมและเทปูนทางเข้าหมู่บ้านแม่ตาช้างระยะทางกว่า4กิโลเมตรได้สำเร็จเรียบร้อยติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: ความเดือดร้อนในการเดินทางของชาวบ้านแม่ตาช้างอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้ขี้คายลงแล้วหลังมณฑลทหารบกที่37ได้ระดมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงประชาชนในพื้นที่รวมกว่า30คนร่วมใจกันซ่อมแซมและเทปูนถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านบริวารระยะทางรวม4กิโลเมตรโดยร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์ถนนเส้นนี้คือเส้นทางคมนาคมหลักที่ประชาชนใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและใช้ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแล้วยังสร้างรอยยิ้มความผูกพันอันดีและตอกย้ำว่าทหารพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11นาฬิกา15นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ประเทศไทยเรากำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับคุณผู้ฟังครับเรียกได้ว่านับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนนะครับประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะครับการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณฟังแต่คือเครื่องยืนยันนะครับถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นนะครับที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือนะครับเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรานะครับในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพนะครับการจัดประชุมครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการเตรียมความพร้อมนะวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือที่ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมระดับโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังที่จะมีเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องของการเดินทางนะครับมีแจ้งอุบัติเหตุคุณโอนะฮะแจ้งมาบอกว่าทางด่วนเฉลยทางด่วนศรีรัตน์นะครับด่วนขั้นที่2ที่ทางจากยมราชนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของด่านสะพานสว่างก่อนถึงทางลงพระราม4ประมาณ500เมตรนะครับมีรถชนกัน3คันแท็กซี่กระบะตู้ทึบแล้วก็รถแวนขวางช่องทางกลางกับขวานะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับนะเป็นอุบัติเหตุรายที่27ที่แจ้งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ฟังถนนอ่อนนุชด้านขาเข้าบริเวณแยกศรีนุชมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทำงานนะครับซ่อมสายไฟแล้วหม้อแปลงคาดว่าจะใช้เวลาถึงว่าประมาณ15นาฬิกาการจราจรติดขัดนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่รัตนาธิเบศรนะครับกับทางด้านของร้อยตำรวจตรีนพรัตน์บุญศรีสารวัตรสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ครับผมจุดที่เกิดเหตุนี่ตรงปากซอยรัตนาธิเบศร24ใช่ไหมครับตรงนี้
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับลักษณะเหตุนี่เป็นยังไงเห็นบอกมีรถเมย์กับรถแวนใช่ไหมครับชนกันลักษณะเหตุนี่เป็นยังไงครับ
2: ก็ทางรถเมล์นะครับขับมาในช่องทางปกติเลยครับแล้วก็ไอตัวรถยนต์ครับแล้วก็เปลี่ยนช่องทางกระทันหันแล้วก็ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้รถยนต์ข้ามไปตรงเกาะกลางแล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดนะครับ
1: ครับโอ้แล้วมีคนเจ็บไหมครับตรงนี
2: ้คนเจ็บไม่มีครับแล้วก็ทราบตอนที่จอดที่เกิดเหตุก็คือบนรถเมล์ก็ไม่มีผู้โดยสารเลยคร
1: ับ คร
2: ับ ครับผม
1: นะฮะตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วครับเคลื่อนย้ายหรือยังครับ
2: ตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็การจราจรเดินได้ปกติแล้วครับ
1: ปกติแล้วนะครับ
2: ครับใช่ครับ
1: ไอ้จุดนั้นมันเป็นทางที่จะเลี้ยวจะยูเทิร์นอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเนี่ยที่เขาเปลี่ยนเลนมันเป็นเหมือนจุดกลับรถ
2: ทางรถยนต์ตามที่สอบถามเบื้องต้นนะครับทางรถยนต์เขาได้ออกมาจากทางที่พักอะครับแล้วก็เหมือนแบบตัดช่องทางกระทันหันมาเลยแล้วก็ทำให้เกิดการเฉียวชนกันนะครับ
1: อีกข้างหน้านี่จะเป็นเหมือนเป็นจุดกลับรถไหมครับด้านหน้าเลยไป
2: เลยไปมันจะเป็นทางเข้าคู่ขนานนะครับ
1: อ๋อเป็นทางเบี่ยงออกคู่ขนานได้
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: นะครับก็เคลื่อนย้ายแล้วไม่มีผลกระทบแล้วนะครับได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณร้อยตำรวจตรีนพรัตน์บุญศรีสารวัตรสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรด้วยนะครับคุยกับคุณโอครับคุณโอสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ อ๋อคุณโอที่แจ้งอุบัติเหตุตรงทางด่วนศรีรัตน์นะเนาะ
3: คร
1: ับ เป็น3คันเลยเหรอคุณโอที่ชนกันอ่ะ
3: 3คันครับน่าจะเพิ่งเกิดตอนผมตามหลังมาพอดีครับ
1: โอ้ครับชนกันหนักมั้ยครับ
3: เพราะว่าโอ้หนักครับเพราะว่ามันจะเป็นทั้งหมดมีรถแท็กซี
1: ่ครับ
3: กระบะตู้ทึบแล้วก็รถนั่งสมคนเป็นรถอเนกประสงค์ครับรถแวน
1: ครับ
3: รถกระบะตู้ทึบนี่เกยขึ้นไปบนบริเวณกลางด้านขวาสุดนะครับเกยขึ้นไปเลย
1: โอ้ครับอีก2คันอยู่ช่องไหนฮะ
3: แท็กซี่เบียดคู่ไปกับรถกระบะตู้ทึบครับแล้วก็รถอเนกประสงค์นี่เขาอยู่คันหลังน่าจะชนท้ายซ้ำเข้าไปอีกที
1: อืมขวางไปเห็นบอกเสียช่องกลางกับช่องขวาใช่ไหมครับที่เสียไป
3: ใช่ครับเพราะว่ามันใกล้จะตรงทางด่วนภาคสี่แยกมหานคร
1: ก่อนถึงทางลงเนาะก่อนถึงทางลงพระรามสี่
3: ก่อนถึงทางลงประมาณ500เมตรครับ
1: 500เมตร
3: ใช่คร
1: ับ ทิศทางคือด้านที่มาจากเยาวราชยมราชใช่ไหม
3: ยมราชใช่ครับ
1: ด้านมาจากยมราชเนาะ
3: ใช่ครับทีนี้ลักษณะการชนผมกลัวจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าชนค่อนข้างแรงค่อนข้างหนักเพราะว
1: ่
3: าเศษชิ้นส่วนนี้กระจายเต็มทุกเลนเลย
1: เหรอโอ
3: ้
1: เจ้าหน้าที่มาหรือยังครับ
3: ยังครับตอนผมมานี่น่าจะเพิ่งเกิดเลยครับเพราะว่ามีรถพลเมืองดีเขาจอดช่วยอยู่ประมาณ 2-3 ค
1: ันโอ้อันตรายเหมือนกันนะไปจอดบนทางด่วนด้วยไงอืมครับก็แสดงว่ามีคนอยู่บนทางด่วนด้วยนะลงมาจากรถ
3: ครับอืมใช่ครับแต่ว่าคนที่เกิดเหตุทั้ง3คันยังไม่พวกหนีเข้ามาด้านล่างจะมีแต่คนที่อยู่ด้านล่างจะมีแต่รถพลเมืองดีเขาจอด
1: ครับรถติดรถชะลอตัวไหมตรงนั้น
3: ชะลอตัวทั้งสองด้านครับเพราะว่าด้านขาฝั่งกลับกันนี่ก็คือชะลอตัวดูเพราะว่ารถเนี่ยเกยขึ้นไปเลยครับรถกระบะตู้ทึบเกยขึ้นไปเลย
1: คือแล้วมันมีส่วนไหนของรถที่ไปขวางอีกด้านหนึ่งไหมครับมันเกยขึ้นไปอ่ะแล้วมันไป
3: ไม่มีครับจะเกยขึ้นไปแต่ว่าทางจังหวะเอียงมาด้าน
1: ตัวเองด้านตัวเขาเอง
3: ใช่ด้านตัวเองใช่เพราะว่าจะลักษณะขึ้นไปนะครับคือตะแคงไป
1: Okay.
3: ไม่ได้มีลักษณะที่ไปฝั่งตรงข้าม
1: ได้ฮะเดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้ละตรงเนี้ยนะ
3: ครับเพราะว่าผมกลัวจะมีซ้ำซ้อนครับ
1: นั่นน่ะสิคือไม่แน่ใจว่าคันหลังเนี่ยคืออาจจะมาทีหลังแล้วซ้ำซ้อนด้วยหรือเปล่านะ
3: ใช่ผมว่าน่าจะซ้ำครับน่าจะซ้ำเพราะว่าลักษณะการชนชนแรงมากข้างด้านหน้ารถนี่หายเลย
1: ยุบเข้าไปเลย
3: ครับเป็นมิตซูบิชิสเปซวาก้อนครับรถอะไร
1: ก็ต้องด้านหลังสุดใช่ไหมตัวเนี้ย
3: ใช่ครับครับ
1: อ๋อที่เป็นรถแวน
3: ใช่ครับน่าจะชนท้ายรถกระบะตู้ทึบอะครับเพราะว่าท้ายรถกระบะตู้ทึบก็แหว่งหายเข้าไปในตา
1: คือด้วยความที่ว่ามันอยู่เลนขวาแล้วเป็นเลนที่รถวิ่งเร็วด้วยไง
3: ใช่ครับผมว่าน่าจะช่วงจังหวะน่าจะเปลี่ยนเลนแล้วก็ลักษณะน่าจะเปลี่ยนกันหรือเปล่าเพราะว่าตีกับรถกระบะตู้ทึบกับข้างหลังกับมาเป็นคนตามคนวิ่ง
1: ครับครับตอนที่คุณโอผ่านเนี่ยติดแค่ไหนอะตอนนั้นเนี่ย
3: ยังเพิ่งจะเกิดเลยครับยังไม่ติดเลยครับยังติดแค่จุดเกิดเหตุแค่นั้นเองเพิ่งจะเกิดเลย
1: คือผมว่าถ้าติดอะดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ติดอะมันรถวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยอันตรายเดี๋ยวซ้ำซ้อนได้อีกอะ
3: ใช่ครับเพราะว่าตอนที่ผมผ่านนี่คือเพิ่งเกิดเลยแต่ตอนนี้น่าจะติดแล้วครับน่าจะช่วงประมาณสักเนี่ยครับช่วงนี้น่าจะติดตลอด
1: ได้ยังไงก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันทางข้อมูลขอบคุณคุณโอมากๆเลยที่ช่วยกันแจ้ง
3: ได้ครับแจ้งเป็นข้อมูลนะครับผมห่วงคนจะมีผู้บาดเจ็บมากกว่าเพราะว่าไม่ได้จอดเพราะว่าชนค่อนข้างเล
1: ็กได้ขอบคุณครับคุณโอ
3: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังด้านบนทางด่วนศรีรัตน์นะครับนะฮะยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังวันนี้อุบัติเหตุเยอะจริงๆนะครับเยอะมากคุณผู้ฟังครับในส่วนของคุณพ่อตึงเราย้ำให้ กับทางคุณคณิษฐาหน่อยนะครับลูกสาวที่ตามหาคุณพ่อชวลิตรุ่นสิริหรือว่าคุณพ่อตึงอายุ65ปีคุณพ่อเนี่ยหายออกไปจากบ้านที่ซอยบางบอน5น่าจะออกไปช่วงกลางดึกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยทางคุณคณิษฐาบอกเห็นคุณพ่อนอนแล้วนะกินยาเข้านอนช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มทีนี้พอเช้าวันนี้พอ10โมงเช้าคุณแม่ไปปลุกเพื่อให้มาทานยาเคาะเรียกก็ไม่ตอบก็เลยงัดประตูเข้าไปอ้าวคุณพ่อหายไปไม่พบตัวคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีความจำเสื่อมนะครับคุณพ่อผิวขาวเหลืองนะสูง175เซนรูปร่างสันทัดนะครับสวมเสื้อสีขาวเสื้อยืดเข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดเดิมนะเพราะว่าคุณคณิษฐาบอกว่าตอนที่โทรวิดีโอคอลคุณพ่อตอน2ทุ่มมาใส่ชุดนี้เลยเป็นเสื้อยืดสีขาวและด้านนอกเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนกางเกงยีนส์นะครับอาจจะขึ้นรถแท็กซี่คันไหนไปหรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยพูดบอกว่าอยากจะไปหาเพื่อนเก่าจะแถววัดลาดประดูกบางบัวทองแต่บ้านนั้นน่ะไม่มีคนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราเนี่ยขึ้นภาพของคุณพ่อตึงให้ดูนะใครที่พบเจอหรือว่าคุณพ่ออาจจะเรียกแท็กซี่ไปส่งที่ไหนยังไงช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะครับตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงคุณพ่อมากๆเลยคุณพ่อมีอาการเรื่องของความจำเสื่อมด้วยนะครับแกจะพูดไปเรื่อยแต่ว่าสิ่งที่พูดคือเป็นเรื่องในอดีตนะครับยังไงฝากเพิ่มเติมกันหน่อยที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137โทรเข้ามาได้เลยนะครับคุณฟังผมฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจอสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับภายในงานผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้มากมายเลยครับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่เป็นไรคุณสามารถติดตามรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือที่เพจศิริราช PRตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ได้เช่นกันนะครับก็สามารถติดตามไลฟ์สดกันได้ในวันที่2กันยายนนั่นเองวันพุธนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศสุวรรณภูมิAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกขฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศสุวรรณภูมิ

0: นี้คุณฟังเรื่องของราคาทองแหมก่อนหน้าที่จะอัปเดตให้ไปแล้วแต่ว่าไม่ทันเวลาราคาทองวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นไปอีก250บาทนะครับแหมขาขึ้นมา3วันแล้วนะเมื่อวันพฤหัสนี้ขึ้นไป 1,450 เมื่อวานนี้ประกาศ50ครั้งขึ้นมาอีก 1,150 วันนี้นะฮะประกาศครั้งแรกปรับเพิ่มมาอีกบวก250บาททำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาททองคำละ 70,950 ขายออก 71,150 รูปพรรณรับซื้อบาททองคำละ 69,523.76 ขายออกบาททองคำละ 71,950 บาทนะครับส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับหลังจากที่ผู้นำสหรัฐขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ยังทำการค้ากับอิหร่านซึ่งกลายเป็นการเพิ่มความกังวลต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกที่อาจจะตึงตัวมากขึ้นนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสนะฮะรอบส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นอีก23เซนต์หรือ 0.26% ปิดที่87เหรียญ6เซนต์ 87.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือรอบส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น61เซนต์ปิดที่ 91.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเบรนท์นี่เกือบจะ95เหรียญแล้วนะเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ครับส่งผลถึงราคาน้ำมันแล้วก็แน่นอนเรื่องของราคาทองด้วยนะครับมาดูเรื่องของข้อมูลกันกรณีอุบัติเหตุทางด่วนขั้นที่2ศรีรัฐที่คุณโอแจ้งนะครับก่อนถึงทางลงพระราม4ที่ทางที่มาจากยมราชนะฮะชนกัน3คันน่ะแล้วมีคันนึงที่ขึ้นไปเกยอยู่บนแบเรียร์ด้านขวากู้ภัยถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับการจราจรติดขัดเหมือนกันนะตรงนี้คุณแม่น้องแชมป์นะครับรายงานเข้ามาว่ารามินทราก็รถติดด้านขาเข้าจากแยกลาดประเขาต่อเนื่องไปทางเซ็นทรัลรามินทรานะครับเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาเข้าฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดเคลื่อนตัวได้พหลโยธินขาออกจากแยกกำแพงเพชรไป5แยกลาดพร้าวคุณวิชัยแจ้งมาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับรถติดรถเยอะหลายเส้นทางเลยคุณพันแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับราชพฤกษ์ขาออกจากแยกรัชดาท่าพระมุ่งหน้าแยกสวนเรียบตัดกระบะพฤกษ์เนี่ยนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเหมือนกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้คุณก๊อฟเยาวราชนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณก๊อฟมีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
1: วันนี้อยู่บนสะพานสาทรนะครับพอดีว่าไปเจออุบัติเหตุบริเวณเชิงสะพานสาทรนะครับเหนือเป็นเหนือน้ำอะครับคุณพั
0: ฒน์อ๋อเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด
1: ้
0: านขาเข้าไหมตรงนี
1: ้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกสวนสังกัดครับฝ
0: ั
1: ่งขาเข้า
0: ครับโอ้รถก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะปกติ
1: ใช่เป็นรถเก๋งมาด้านสองชนท้ายรถเก๋งไฟฟ้าป้ายแดงขวาอยู่ช่องเลนขวา
0: เลนขวาสุด
1: ใช่แต่ถ้าพ้นถ้าพ้นอุบัติเหตุมาแล้วก็ไปได้เรื่อยๆครับ
0: คุณก๊อฟกว่าจะผ่านนี่ใช้เวลานานไหมเพราะว่ามันรถเยอะอยู่แล้วด้วยอะสะพาน
1: ประมาณถ้าตรงนี้ก็ประมาณ20นาทีได
0: ้หรอมีสลับหยุดนิ่งบ้างไหมครับ
1: ก็มันจะมาชะลอตัวตรงอุบัติเหตุพอดีครับรถที่วิ่งจากราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาที่ใช้ความเร็วมา
0: ครับ
1: ก็จะมาเจอตรงนี้ก็มีเบรกกับตัวโกงเหมือนกัน
0: ตรงระวังเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ได้เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังคุณก๊อฟ
1: ยัง
0: นะโอเคได้ครับเดี๋ยว
1: แต่
0: ประสานให
1: ้คนขับขี่สองคนเขาน่าจะลงมาดูกันอะไรกันแล้วก็น่าจะรอประกันกันอยู่บนเชิงสะพานแต่ผมว่ามันไม่ควรอ่ะเพราะต้องให้เจ้าหน้าที่มาดีกว่า
0: ครับได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณก๊อฟ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณก๊อฟเยาวราชด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสรุปตัวเลขของอุบัติเหตุนะครับในรอบวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณครับครับแต่ต้องเป็นรอทุกท่านครับ
0: ครับ
2: เมื่อวานเป็นรายงานของวันที่21เป็นห่างนะครับ37ชีวิตเลยนะ
0: โอ้สูงเลย
2: ครับออกจากบ้านแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านเลย37ชีวิต
0: ครับ
2: นะครับเสียไปทั่วประเทศทำให้21วันของเดือนสิงหาคม

0: ขึ้นเจ็ดร้อยกว่าแล้วเป็นครับเดือนนี
1: ้
0: นะจริงๆครับเจ็ดร้อยสองร้อยสิบสองชีวิตเนี่ยที่เป็นชีวิตคนในประเทศที่ตีตัวตายโดยไม่สมควรจะเสียหรอกไม่ได้ป่วยเจ็บเลยไม่ได้ป่วยอะไรเลยนะครับบางคนก็โดนรถชนหรือชนกันแล้วก็เสียชีวิต
1: บาง
0: ครั้งด้วยสุขภาพเองเองก็ยังดีนะครับแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตภายในก่อนวัยมีชีวิตเพราะส่วนใหญ่ถูกต้องสุขภาพอยู่ในวัยทำไหนนะ
1: ครับ
0: เราดูภาพรวมนี้ถึงปีนี้มันก็จะต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี่ยยังไม่แปดเดือนต่อขึ้นจากพันกระล้อครับ8,174ชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: 8,174ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว7,177ชีวิตที่แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วถึง357ชีวิตแล้วนะครับ
1: คร
0: ับ อันนี้ไม่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเลยมันจะไปสื่อเราไม่ได้เลยเรื่องคิดแน่จะขึ้นไปเป็นสื่ออย่างไรเนี่ยนะครับ
1: นั่นน่ะสิ
0: ก็มันคือเมื่อวานเนี่ยนี่ถือว่าน่าคิดเลยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหน่าคนเจ็บที่เป็นเพราะคนในจังหวัดสุโขทัยจังหวัดยอดขึ้นไปถึง510แล้วนะครับจะเพียงกว่าก่อนนะครับโอ้โหค่อยๆเนี่ยที่ไหนที่ไหนก็หนักนะในประเทศไทยในเรื่องความถึงตัวมันพร้อมแบบนี้เพราะนโยบายเรื่องนี้มันน่าจะออกมาได้นานแล้วนะครับฉันก็เลยเข้าใจว่าอย่างน
1: ี้
0: นะคร
1: ับ
0: เพราะว่าอย่าปล่อยให้คนประมาณ35คนหนักจะได้ไปแล้วไม่ได้กลับบ้านเลยนะไม่เป็นระวังผลิตร้านมันจะเรื่องหนักนะ
1: เป็นตัวเลขต่อวันนะ
0: ยังต่อวันอยู่35คนต่อวัน
1: ม
0: ันถึงตอนนี้ก็เกือบ8,000คนแล้วมันต้องการนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็เข้มข้นแต่ก็ต้องดูเบียดมากกว่านี
1: ้
0: เพื่อทำให้ทุกคนมีระเบียบวินัยบนท้องถนน
1: นี่แหละสำคัญตรงนี้แหละระเบียบวินัยนะ
0: บางทีเราคิดว่าเราออกไปเรามีวินัยเราลอดไม่จริงนะครับ
1: ไม่จริง
0: มันไม่ใช่
1: 50% ครับ
0: คือ 50% ขึ้นเหนือคนอื่น
1: นะไปพึ่งคนอื่นด้วยอ่ะ
0: เราขับรถ
1: ไอ้การพึ่งคนอื่นเนี่ยไม่ง่าย
0: เลยแต่อีกคนต่อไฟแดงไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ยาวก็เหตุอะไรเป็นไป
1: ครับ
0: ต้องฝากท่านรับไปด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วเมื่อวานนี้ที่คุณหมอรายงานของวันที่20ตัวเลขนี่35แต่อันนี้เป็นตัวเลขของเมื่อวานก็คือวันที่21 37รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนด้วยวันนี้เดี๋ยวต้องติดตามพรุ่งนี้คุณหมอจะรายงานตัวเลขของวันนี้นี่เท่าโดยเฉพาะที่จอสร้อยของเราเนี่ยได้รับแจ้งมาหลายเหตุมา28รายแล้วนะวันนี้อุบัติเหตุเยอะจริงๆคุณผู้ฟังนะครับโอ้เนี่ยเดินทางอยากให้ทุกคนปลอดภัยครับวันนี้การเดินทางเยอะนะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะปริมาณรถก็เพิ่มขึ้นนะครับในหลายๆเส้นทางแล้วนะพระราม1เจริญผลปทุมวันราชประสงค์รถติดแล้วนะครับราชดำรินะชิดลมนะครับแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีนะครับขาเข้าทองหล่อต่อเนื่องมาจากสะพานข้ามแยกคลองตันรถเติมมากนะครับเข้าแยกพร้อมพงมีท้ายสะสมนะครับประมาณ 7-800 เมตรต่อเนื่องเพชรอุทัยไปอโศกเพชรเคลื่อนตัวได้นะครับมิตรสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนไปประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้ประตูน้ำไปราชเทวีนะเพชรพระรามเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าด้านกลับกันที่มาจากทางยมราชรถติดนะครับแนวเบี่ยงก่อสร้างบริเวณช่วงแยกราชเทวีนะพญาไทออกจากอนุสาวรีย์มีท้ายนะครับอยู่ที่วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อเนื่องพญาไทก็ติดมาทางด้านราชเทวีก็รถเยอะนะครับหลายเส้นทางเลยนะตอนนี้นี่ปริมาณรถเพิ่มขึ้นชัดเจนเลยนะครับแต่ฝนก็ยังไม่ตกนะตอนนี้นะครับแดดนี่เริ่มออกเริ่มแรงขึ้นนะครับล่าสุดนี่อุณหภูมิ31องศาเซลเซียสนะครับมีความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 69% นะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะ ไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะแม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือหน้าที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะครับแจ้งมาจากทางคุณเล็กมหาชัยนะครับบอกว่าถนนพระราม2ครับด้านขาออกเลยโรงพยาบาลมหาชัยมา200เมตรพระราม2ด้านขาออกมีรถเก๋งกับรถกระบะชนกันอู้4ถึง5คันเลยเหรอครับเคลื่อนย้ายเข้าช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับนะอุบัติเหตุนะครับจุดดังกล่าวเลยโรงพยาบาลมหาชัยมาประมาณ200เมตรพระราม2นะครับด้านฝั่งขาออกนะครับก็มีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่เดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับนี่เป็นอุบัติเหตุรายที่29แล้วนะครับที่จสร้อยเราได้รับแจ้งฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับช่วยกันครับพาคุณผู้ฟังนะเข้าสู่สังคมคนขับรถดีนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เขาจัดทำขึ้นมาสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับลดปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุการขับขี่ด้วยความปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในการใช้รถใช้ถนนนะครับขับขี่รถยนต์ด้วยความไม่ประมาทนะครับก็จะช่วยกันลดปัญหาผลกระทบด้านการจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมนะครับก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิพิเศษนั่นคือเงินกองทุนคืนกรณีที่เราขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% การทำประกันประเภทที่1นะครับก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสูงสุดยืมใช้ได้ไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนนะครับผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนการทำประกันประเภทที่3ก็ได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนใครสนใจโครงการนี้นะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้กับบริษัทวิริยะนะครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับคุณเล็กมหาชัยครับสวัสดีครับคุณเล็ก
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณเล็กที่มีอุบัติเหตุเนาะเลยโรงพยาบาลมหาชัยมาใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพอดีผมใช้คู่ขนานแต่ว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่ประกันมาแล้ว
0: ครับ
1: รถเนี่ยวันนี้ตั้งแต่เช้าผมสังเกตเนี่ยค่อนข้างมีปริมาณมากนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่มันจะมาบางทีก็จะมีแบบแตะเบรกกันเป็นช่วงๆอ่ะเลยตรงข้ามเซ็นทรัลมหาชัยเพราะถนนตรงนั้นบางทีขอบทางด้านซ้ายกับด้านขวากับตรงช่องทางด่วนเนี่ยบางทีเขายังเก็บอะไรไม่เรียบร้อยอ่ะมันจะบีบๆออกมาแบบชิดเลนอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
1: ขับขับปลาเพลินๆก็จะแตะเบรกอะไรกันนิดนึงครับบางทีข้างหลังก็ไม่ได้ระวังก็อะไรตรงช่วงนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ผ่านพ้นมานี่รถยังมีปริมาณมากแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณฟม36เนี่ยช่องทางด่วนเริ่มมีท้ายแถวไม่ทราบว่าข้างหน้ามีการทำถนนหรือเปล่า
0: แถวๆตรงข้ามดูโฮมป่ะตรงนั้นน่ะหรือเปล่า
1: ใช่เยื้องๆครับแต่ตรงข้ามสะพานไปอีกอ่ะน่าจะมีการทำถนนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจตอนนี้ผมเลี้ยวเข้าซอยมาแล้ว
0: คือตรงเนี้ยตั้งแต่สัก8โมงก็ติดแล้วนะเห็นเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะมีการทำงานใช่ครับตรงแถวๆเยื้องๆดูโฮมอ่ะตรงนั้น
1: น่าจะมีการใช่น่าจะมีการทำถนนท้ายแถวอยู่ประมาณกม36นะครับชะลอเริ่มจะชะลอตัวครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมาแน่นๆเลยก็ตรงหน้าดูโฮมครับผม
0: ครับ
1: นะครับวันนี้รถเยอะขับรถด้วยความระมัดระวังนิดนึงอากาศก็ครึ้มๆแต่มีแดดออกครับ
0: นะโอ้ใช่ครึ้มๆเหมือนกันแต่มีแดดออกในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้
1: ครับก็มืดก็ค่อนข้างมืดเหมือนกันแต่ว่ามืดมันไม่มากเท่าไหร่แต่แดดออกครับตอนนี
0: ้ครับได้เลยขอบคุณมาก
1: คร
0: ับ
1: วันนี้รถเยอะครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเล็กเดินทางปลอดภัย
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะครับทุกท่านเลยนะมองท้องฟ้าเนี่ยกลับมาครึ้มๆนะแต่มีแดดคุณผู้ฟังครึ้มแต่มีแดดแม่วันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขาก็ กำลังติดตามสถานการณ์เพราะว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยในช่วงวันที่23สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะทางรัฐบาลก็มีการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมนะครับเฝ้าระวังในพื้นที่4อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างนะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงได้ประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนคาดการเนี่ยไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงที่ฝนตกหนักที่ผ่านมาคือลดระดับลงมานะครับการประเมินของทางสทนช.นะครับบอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านที่ต้องติดตามในวันที่23สิงหาคมก็คือ4อำเภอดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะก็เรียกได้ว่าขอให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าต้องติดตามข้อมูลจากหน่วยงานเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอปูเพียงและอำเภอเวียงสาซึ่งยังต้องติดตามมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมทั้งด้านข้อมูลการแจ้งเตือนกำลังเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือไว้รองรับสถานการณ์แล้วนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยเมื่อสักประมาณชั่วโมงที่แล้วเนี่ยไหมฮะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็มีการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ยังคงให้กำลังใจสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เช้านะครับทั้งทางวิทยุ FM 100สวัสดีคุณพัคคีอินด้วยนะครับบอกว่าไหว้ศาสตร์จีนหรือเปล่าคะวันพุธที่26นะที่บ้านนี่ไหว้ครับไหว้อยู่แล้วนะฮะคุณพัคคีอินบอกว่าอย่าลืมลุ้นเชียร์บอลไทยใช่ครับวันนี้เป็นบอลอาเซียนครับนะรอบชิงชนะเลิศนะครับไทยกับเวียดนามเตะที่ราชมังคลานะครับคิกออฟเวลา20:00นะก็วันนี้เดี๋ยวต้องดูเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะครับพื้นที่หัวหมากคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัดครับ
0: เป็นไงบ้างครับพี่น้อย
2: ผมอยู่ถนนจันทร์คุณพัด
0: ครับ
2: จากจันทร์ที่ตัดกับเจริญราษฎร์นะ
0: อ๋อครับ
2: มุ่งหน้ามาทางเซนหลุยทางเนี้ย
0: ครับ
2: มุ่งหน้ามาจากจันทร์28เนี่ยมีรถของการไฟฟ้าเขาจอดทำงานอยู
0: ่ครับ
2: 28ยาวมาจนถึง26 24ถึง18ทับ8
0: ครับ
2: จำนวน11คันนะรถเทรนรถยุบอ่ะ
0: 11คันเลยนะ
2: นับได้11คัน
0: ครับ
2: ก็จอดอยู่เลนซ้ายนะก็ยกเครนยกทำงานอยู่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านะ
0: ครับ
2: ก็เลยชะลอตัวนิดนึง
0: แต่ไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหม
2: ไม่ถึงกับนิ่งเพราะวันนี้มันวันหยุดแต่ว่าเราก็วิ่งได้เลนขวาเลนเดียว
0: ครับ
2: นะครับฝากกับกันก็ใช้กันได้นะคุณพัดวันนี้ตรงนี้รถน้อยๆอยู
0: ่ครับ
2: นะ
0: คืมๆไหมครับทางนั้นท้องฟ้า
2: แสงแดดแจ๋เลยคุณพัด
0: เมฆเยอะแต่เมฆมันเยอะๆอยู่นะ
2: เมฆเยอะแต่ว่าผสมกับแสงแดดอาการนี้ครับอาการที่ฝนจะลงนะ
0: ครับ
2: ก็เป็นประจำทุกวันนะครับ
0: ครับ
2: ทุกวันนี้ตากผ้าก็ไม่ค่อยจะแห้ง
0: ได้เลยเดินทางปลอดภัยนะครับพี่น้อย
2: ขอบคุณครับคุณพัดครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะครับกัลปะพฤกษ์ขาเข้าท้ายยาวนะครับต่อเนื่องมาทางต่างระดับสนเรียบเนี่ยแล้วก็ทางด้านของกาญจนาภิเษกตะวันตกนะครับช่วงตัดกับกัลปะพฤกษ์เนี่ยเริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับด้านขาออกไปทางต่างระดับเพชรเกษมบางแคนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้ากลับการขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้านะครับช่วงก่อนถึงหน้าด่านบางครุนะครับข้ามกาญจนาเนี่ยรถติดนะรถมากนะครับเลยทางร่วมปู่เจ้าไปคล่องตัววงแหวนอุตสาหกรรมไม่ติดนะครับขาเข้าดีก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube JS Roy Radio ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆช่องทางของ JS Roy Radio นะครับ ทั้งวิทยุ FM 100ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวยังไม่ไปไหนเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้เช้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทันทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครโอ๊คแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์กลับประเทศไทยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้เวลาประมาณ 19:45 น.ณท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ก่อนเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมต่อทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยรับฟังปัญหาและเร่งประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนจังหวัดน่านเตรียมรับฝนระลอกใหม่พรุ่งนี้รัฐบาลสั่ง4อำเภอเตรียมพร้อมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
7: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องซึ่งเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนและมีการคาดการณ์ว่าฝนจะกลับมาตกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นย้ำให้ติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามจากการประเมินของสำนักงานสทนชในวันพรุ่งนี้อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างก็จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนคาดการณ์ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับที่เกิดฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาอยู่หน่วยงานก็ยังคงจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแม้ว่าฝนระลอกใหม่จะมาไม่สูงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยังคงต้องติดตามน้ำที่จะไหลลงสู่ลำน้ำอาจจะเป็นไปได้ช้าและอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ควรที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สรุปข่าวต่างประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
8: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์โลกยังคงจับตาไปที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยสหรัฐเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่ออิหร่านพร้อมเรียกร้องให้จีนและประเทศอื่นๆหยุดสนับสนุนการค้ากับเตหะรานด้านยูเครนรัสเซียยังคงเดินหน้าโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนขณะที่ความพยายามผลักดันการเจรจาสันติภาพยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณต้องการพบผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอุนอีกครั้งแต่เกาหลีเหนือยังคงมีท่าทีระมัดระวังและเรียกร้องให้สหรัฐเปลี่ยนนโยบายก่อนกลับเข้าสู่การเจรจาขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ระบุเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่พอใจที่เกาหลี ไม่ได้ร่วมรบกับสหรัฐในสงครามอิหร่านสัปดาห์นี้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง2แห่งคือขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรสของอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตกว่า50คนบาดเจ็บนับร้อยคนส่วนที่เปรูเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้มีผู้บาดเจ็บ2คนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายและที่แอฟริกากลางเกิดเหตุเหมืองทองคำถล่มในพื้นที่ทางตะวันตกมีผู้เสียชีวิตกว่า10คนสมรักษ์วัฒนศริรายงานค่ะ
9: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหมโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: แต่ข้าวเหนียว

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: สวัสดีสัตยมน JS100 Next นะฮะ
2: เมื่อเช้าเปิดไปอะค่ะดีเหรอ
1: เออนะเมื่อเช้านี่เป็นตอนที่2ของอะไรนะเดี๋ยวก่อนแหมลืมเลยนะครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมนี่ไงนี่ไง
2: จงชิงใช่ไหม
1: จงชิง2ไอจงเผ็ดไอจงเนาะนะครับ
2: อุ้ยเขาเก่งนะถ้ามันจะไม่ผิดเทปนี้อาจสักพักนึงละ
1: เมืองเขาพัฒนาดีมากเลยนะจงชิงเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรเงี้ยดีมากนะครับก็ติดตามได้กับ JS Roy ในคุณสัตยมนต์นะครับทาง YouTube ด้วย
2: ค่ะเดี๋ยวจะมีรายการใหม่แล้วด้วยนะ
1: เหรอ
2: เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสมมติว่าใครที่สนใจอันนี้ไทยอินไปได้เลยนะคะเพราะรู้สึกว่าใกล้จะลงละน่าจะวันนี้ทุกคนจำไม่ผิด
1: ติดตามที่ YouTube ใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะ
1: Next Case นะครับ
2: ค่ะเรื่องสุขภาพโรคอะไรเงี้ยต่างๆคุยกับคุณหมอนะคะ
1: เกี่ยวโรคคอป่ะ Next
2: ไม
1: ่อ๋อ NEXT นะ
2: Next ค่ะ Next
1: ถัดไปโอเคเดี๋ยวติดตามเป็นทาง YouTube JS100 นะฮะวันนี้มีกิจกรรมซ้อมรับปริญญานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับก็เป็นการซ้อมย่อยแล้วก็ฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยวันที่จะเป็นซ้อมเสมือนจริงวันพรุ่งนี้23นะครับแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันนี้ก็ยังซ้อมย่อยนะครับถึงวันที่26สิงหาคมแล้วก็ฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยศุกร์ที่28ถึงอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับเย็นนี้ที่ราชมังคลามีการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ AFF นะฮะเล็กแรกระหว่างไทยกับเวียดนามเราเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของเวียดนามสนามแตกแน่นอนวันนี้20นาฬิกาคิกออฟนะครับก็ให้เผื่อเวลาการเดินทางโดยรอบของรามคำแหงถนนหัวหมากรถน่าจะติดนะครับมีเรื่องของอุบัติเหตุรถตู้คอนเทนเนอร์ไปหมุนแล้วขวางทุกช่องทางคนขับเขาบอกว่าเหมือนลงมาแล้วมันลื่นตรงนั้นมันจะเป็นต่างระดับเหนือร้านอาหารเกาะลันตาสุวรรณภูมิแถวๆซอยลาดกระบัง34/1ยังรอการเคลื่อนย้ายนะครับขวางทุกช่องทางมีเจ้าหน้าที่สน.ลาดกระบังดำเนินการปัดรถใครที่เข้ามาตรงนี้ต้องกลับต้องยูเทิร์นกลับแล้วให้ไปใช้ทางด้านของแอร์พอร์ตลิงก์แทนมุ่งหน้าไปมินบุรีนะครับถ้าจะใช้สะพานต่างระดับตัวนี้ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอความคืบหน้านะครับมีเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนนะช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเป็นเพลิงไหม้โรงงานไม้อัดที่พื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับคือคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็บอกว่าไหม้มาตั้งแต่ก่อนตีหนึ่งถึงตอนเช้านี่ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับได้คุยกับทางด้านของสภ.พนัสนิคมเมื่อช่วง8นาฬิกาบอกว่ามีคนงานเนี่ยทำ OT ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วย8คนแต่ทุกคนออกมาได้ครบปลอดภัยเป็นชาวต่างด้าวเป็นแรงงานต่างด้าวเสียหายไป2โรงนะครับก็จะมีโรงผลิตที่ยังลุกไหม้อยู่เมื่อเช้านี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะแต่ว่าเขาล้อมเพลิงไว้ให้อยู่ภายในโกดังทีเนี้ยพนักงานดับเพลิงเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวอาคารมันจะถล่มก็เลยต้องปล่อยให้เพลิงมันลุกไหม้ข้างในก็จะเป็นพวกไม้อัดนะครับคือลุกไหม้จนหมดก่อนนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีลุกลามไปด้านนอกแล้วก็อีกที่นึงก็เป็นโรงเก็บผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ใกล้กันอันนั้นดับแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับก็เป็นเหตุที่เรียกได้ว่าเพลิงไหม้มาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้เลยนะครับคุยกับทางคุณเดชาธรแสงอำนาจนะครับผู้อำนวยการเขตธนบุรีทางผอ.มาส่งข่าวนะครับว่าเมื่อเช้านี้ราชพฤกษ์มีการตัดหญ้าเกาะกลางแล้วก็เลนขวามีเจ้าหน้าที่เขานำเอากลวยยางมาวางกั้นมีเจ้าหน้าที่นะครับมาทำงานเลนขวาแต่การจราจรไม่ค่อยติดเท่าไหร่ผอ.ก็เลยบอกขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้เส้นทางด้วยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงบอกว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณ11นาฬิกาณตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับคุณคณิษฐาตามหาคุณพ่อชาวลิตนะครับหรือว่าคุณพ่อตึงอายุ65ปีเป็นอดีตตำรวจหายออกไปจากบ้านที่ซอยบางบอน5นะครับ
2: หรอคะ
1: ใ
2: ช่บ้าน
1: แถวบ้านเลยเหรอ
2: ใช่
1: คุณเจอไหมอ่ะ
2: เดี๋ยวนะขออ่าน
1: คุณพ่อเนี่ยก็
2: มี
1: อาการความจำเสื่อม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีอาการทางจิตเวชด้วยนะครับคือแกเปรยกับที่บ้านบอกว่าอยากจะไปหาเพื่อนเก่าแถววัดลาดประดุกซึ่งบ้านเนี้ยไม่มีคนอยู่แล้วนะแกจะคุยไปเรื่อยแต่ว่าคุยในเรื่องในอดีตที่แกจำได้แต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่ยังจำหน้าตาลูกได้ยังจำชื่อตัวเองได้คาดว่าน่าจะนั่งรถแท็กซี่จากบางบอนซอย5นี่แหละไปที่บางบัวทองหรือเปล่านะครับท่านใดที่รับไปเนี่ยยังไงช่วยแจ้งเบาะแสกันหน่อยนะครับคุณพ่อเนี่ยผิวขาวเหลืองสูง175เซนรูปร่างสันทัด นะครับก็การแต่งกายเนี่ยคุณคณิษฐาบอกว่าตอน 20:00 น.มีการวิดีโอคอลกับคุณพ่อแล้วก็เห็นคุณพ่อเนี่ยสวมเสื้อยืดสีขาวข้างนอกจะเป็นเสื้อคลุมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนๆกางเกงยีนคือตอน 20:00 น. 20:00 น.เนี่ยคุณพ่อทานยาแล้วก็เข้านอนไปแล้วนะฮะทีนี้คุณแม่มาปลุกตอนเช้าประมาณ 10:00 น.เพื่อจะให้กินยาแต่เคาะเท่าไหร่ก็ไม่เปิดก็เลยงัดประตูเข้าไปเอ้าคุณพ่อไม่อยู่ในห้องละหายไปนะครับสะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าหนัง1ใบกระเป๋าถือเป็นแบบหนัง1ใบนะครับยังไงท่านใดเห็นช่วยเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าที่บ้านตอนนี้เป็นห่วงมากๆคุณพ่อไม่เคยหายไปเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
2: ชาวลิตเน
1: า
2: ะ
1: ใช่คุณพ่อชาวลิตรุ่นสิริหรือว่าคุณพ่อตึงเป็นอดีตตำรวจน
2: ะ
1: ก็ยังไงช่วยกันเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้มีกิจกรรมเยอะนะที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์นี่เขาก็มีงานด้วย
2: ค่ะใช่ไหมงานไทยเที่ยวไทยใครที่แบบอยากไปเที่ยวแล้วช่วงนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นกันเยอะมากนะคะโรงแรมอะไรต่างๆวันก่อนก็ไปเดินมาคนแน่นเหมือนกันแต่ก็เดินได้ชิวๆค่ะมีบูธมาตั้งไว้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเรื่องของการเดินทางนิดนึงเพราะว่าช่วงเย็นอ่ะเย็นวันศุกร์พฤหัสที่ผ่านมาร ถติดมาก
1: แล้วเมื่อวานฝนตกด้วย
2: รามสี่อะค่ะ
1: แล้วก็ที่ไบเทคนี่ก็มีงานมอเตอร์โชว์นะครับก็วางแผนการเดินทางด้วยใช
2: ่
1: ใช่ใช่ครับก็วางแผนการเดินทางนิดนึงนะแล้วก็ย้ำนะครับราชมังคลาเย็นนี้ฟุตบอล20:00 น.นะ20:00 น.รถอาจจะติดนะให้เผื่อเวลาด้วย
2: ใช่ใช่
1: เป็นรอบชิงนัดแรกเขาจะเตะ2นัดเดี๋ยวเราเย่าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเยือน
2: พูดคุณพูดภาษาเวียดนามได้ไหมคะ
1: อะไรนะเดี๋ยวก่อน
2: ซินเจ้า
1: ซินเจ้าซินเจ้าแหมกำลังจะไปหนีห่าวแล้วผม
2: ผมได้คำว่ากำเอิญกับแปลว่าขอบคุณ
1: นะครับเดี๋ยวอยู่กับสาวเวียดนามนะฮะ
2: ได้เลยเขาสวยด้วยนะคนเวียดนามอ่ะ
1: นี่นะครับได้เลยครับเดี๋ยวฝากส่งหน้าที่ต่อเลยนะฮะกับทางคุณเสรษฐยมนต์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ 12:25 นะคะกลับมาเดินทางกับทางจอส100ค่ะช่วงนี้นะคะดำเนินรายการโดยดีเจศักดิ์สยามมนเทพกุญชรนะคะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะมีเข้ามาเช็คชื่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทางคุณปรมินทร์ด้วยนะคะคุณระพีแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยคุณหนูพินด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณระพีมาบอกว่าเห็นรายการใหม่แล้วใช่ไหมคะNext Case นี่คนไทยคนแรกนะคะเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเข้าไปดูจริงๆแล้วตัวรายการเนี่ยเพิ่งโพสต์ไป1ชั่วโมงที่แล้วเองนะคะใครที่สนใจเรื่องของสุขภาพเนาะดูแลสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นเทรนด์นะจริงๆแล้วควรจะเป็นอะไรที่เราเนี่ยทำกันทุกวันให้เป็นนิสัยไปเลยนะคะ EP แรกเนี่ยมาคุยกันเรื่องของภัยที่มากับอากาศร้อนนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้โอเคอาจจะเป็นในเรื่องของฝนตกใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าอะไรคะประเทศไทยร้อนอยู่แล้วตลอดทั้งปีเนาะก็ไปดูกันได้นะคะในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองรวมถึงกิจกรรมบางอย่างถามคุณหมอเลยค่ะในรายการนะคะว่ามันยังทำได้อยู่ไหมเวลาที่อากาศร้อนจัดๆเนี่ยแล้วเราจะไปทำกิจกรรมที่อาจจะเกิดคอนทราสต์ของอุณหภูมิมากเกินไปเช่นไอซ์บาร์ที่ช่วงนี้คนทำเยอะใช่ไหมคะมีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าใครที่อยากได้คำตอบก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube ของเราเลยนะคะที่ JS100 Radio Official นั่นเองค่ะเสิร์ชว่ารายการ Next Case ได้เลยนั่นเองอ่ะแต่ทีนี้นะคะเรากลับมาที่รายการนี้ของเรากันก่อนนะคะก็คือจอส100นะคะเรื่องการเดินทางของเราเนี่ยนะคะภาพรวมกรุงเทพวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะอุ้ยแต่แล้วคอมเมนต์ YouTubeขึ้นดันขึ้นไวมากฝนตามอ่านไม่ทันเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูการจราจรกันให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะมีในวันนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวช่วงใกล้ๆถึงเวลาฝนกลับมาย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะเพราะส่วนมากเนี่ยจะเป็นในตอนเย็นๆหน่อยเนาะเย็นนี้ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลกันไปใช่ไหมคะที่บอกว่ารอบชิงของไทยเจอกับประเทศเวียดนามนะคะซินเจาวมาเลยนะคะจัดการแข่งขันในที่ราชมังคลาก็เวลา20:00 น.นะคะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะคนน่าจะร่วมเดินทางค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครมีธุระอะไรที่จะต้องไปทำแถวๆนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ไปก่อนได้เลยเพราะว่าพอใกล้ถึงเวลาจริงสักประมาณ18:00 น.เป็นต้นไปแถวนั้นน่าจะคนมากแล้วก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกหนึ่งที่วันนี้ก็มีงานเหมือนกันนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมรับปริญญาเผลอแป๊บเดียวนะทุกคนเราเดินทางมาถึงช่วงรับปริญญากันอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมไปปลายก็จะมีบางที่ที่เป็นการรับเป็นการซ้อมกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ากันยาตุลาเนี่ยอันนี้เริ่มมาแล้วมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นของทากันอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมไปปลายก็จะมีบางที่ที่เป็นการรับเป็นการซ้อมกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้ากันยาตุลาเนี่ยอันนี้เริ่มมาแล้วมากยิ่ง

0: เป็นการซ้อมย่อยตั้งแต่วันที่21ถึง26สิงหาคมค่ะแล้วก็28ถึง30สิงหาคมอันนี้จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่นะคะแปลว่าอะไรซ้อมใหญ่ซ้อมย่อยต่างๆเนี่ยก็คือเวลาที่มีนักศึกษานิสิตไปซ้อมรับปริญญากันก็จะมาพร้อมกับบรรดาญาติครอบครัวแล้วก็เพื่อนด้วยที่จะไปร่วมแสดงความยินดีไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ทำให้คนน่ะในบริเวณใกล้เคียงถนนต่างๆอาจจะมีปริมาณเยอะกว่าปกตินิดนึงอันนี้ก็เราก็เลยมาแจ้งเอาไว้จะได้เป็นการเต็มตัวด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางนั่นเองค่ะส่วนในวันนี้นะคะที่บอกว่าแถวศูนย์ประชุมเนาะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเกิดขึ้นเนี่ยก็ณตอนนี้การจราจรยังใช้การได้นะคะยังไม่ได้ติดอะไรมากนะคะทุกคนใครที่จะเข้ามาเดินเล่นเดินอะไรกันภายในงานนี่ก็มากันได้เลยสำหรับเส้นรัชดาภิเษกเนี่ยจริงๆก็จะมีรถชะลอตัวช่วงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าคนก็คือต่อแถวเลี้ยวเข้ากันไปแล้วก็พอเลยไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วรัชดาก็ใช้การได้โอเคนะคะจะมีติดตรงสี่แยกไฟแดงเล็กน้อยค่ะไม่ได้มีท้ายแถวยาวมากนะคะประมาณ500เมตรแค่นี้เองนะคะใครที่จะเดินทางมาก็ยังมากันได้อยู่นะคะทีนี้มาดูในพื้นที่อื่นๆกันบ้างมีทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราที่แจ้งกันเข้ามานะคะเดี๋ยวมาอ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวน้อยใจนะคะมีคุณนอยมิเตอร์ที่แจ้งในเรื่องของการทำงานเจ้าหน้าที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนประมาณปลายชั่วโมงที่แล้วและแต่เราย้ำกันอีกทีนึงนะคะคือตั้งแต่ปากซอยจันทร์28ถึงซอย18ทับ8จะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้าค่ะเขาจะทำกันอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะดังนั้นในเรื่องการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีรถมากนิดนึงนะคะแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะที่ทางคุณนอยมิเตอร์แจ้งกันเข้ามาสำหรับเส้นถนนจันทร์นะคะถนนเจริญกรุงมุ่งหน้า3แยกถนนจันทร์นั่นเองจะเป็นช่วงแยกเจริญกรุงเหนือใต้จนถึงแยกเซนต์หลุยส์นะคะต่อไปอีกหนึ่งการจราจรที่รถค่อนข้างติดในวันนี้นะคะเราไปดูแถวราชพฤกษ์กันหน่อยราชพฤกษ์เนี่ยในทิศทางฝั่งขาออกตรงบริเวณแยกสวนผักนะคะมุ่งหน้าไปแยกบางขุนกองอันนี้เนี่ยการจราจรก็มีเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ทีนี้ที่บอกว่ารถติดเนี่ยมันเกิดมาจากว่าตรงแยกบางขุนกองอะค่ะก็จะมีไฟแดงใช่ไหมคะแต่เผอิญว่าวันนี้คุณสมพงศ์บอกว่าสัญญาณไฟเนี่ยเปิดให้ผ่านไปได้เนี่ยค่อนข้างน้อยเปิดไฟเขียวค่อนข้างน้อยนะคะทำให้ท้ายแถวที่ติดตรงไฟแดงตรงนี้ค่ะมีปริมาณสะสมค่อนข้างมากแล้วก็มีท้ายแถวค่อนข้างยาวก็เลยนำมาแจ้งกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปพูดคุยสายแรกของเราในช่วงนี้กันหน่อยกับทางคุณพันธ์ค่ะรายงานมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผลผมขึ้นทางด่วนมาจากอตกครับผม
0: ค่ะ
1: ลงด่านพระลงด่วนพระราม4ครับผมทางแถวนี่อยู่แยกอยู่ทางขึ้นอุรุพงษ์นะครับ
0: ค่ะ
1: มันมีปัญหาลงพระราม4ครับผม
0: รถติดเหรอคะ
1: รถติดมากเลยครับผมสัญญาณไฟแดง
0: อ๋อติดตรงไฟแดงเหรอคะ
1: ครับไม่ลงจากทางด่วนมาไม่ได้เพราะมันติดสัญญาณไฟแดงตรงแยกมหานครนี่คร
0: ับ
1: อ
0: ืมค่ะ
1: เขาปล่อย5คันเองครับแดง
0: อะไรนะคะเมื่อกี้เสียงขาดหายนิดนึง
1: เขาปล่อย5คันเดียว
0: ปล่อยแป๊บเดียวใช่ไหมคะนิดนึงก็ไฟแดงอีกแล้วอืม
1: ใช่ครับตอนนี้รถก็ติดยาวอ่ะเดี๋ยวอยู่โน่นนะครับอยู่ตรงบ้านครัวครับผม
0: ค่ะ
1: บ้านครัวคือทางขึ้นตรงอุรุวงมาครับ
0: ค่ะโอเคก็คือเท่ากับว่าสัญญาณไฟจราจรเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่ะได้เลยค่ะ
1: เลยไปถ้าเพื่อนสมาชิกจะลงสีลมไอ้คิดขวานะครับผม
0: ค่ะ
1: คิดขวาไปเลยไปลงสีลมครับลงถนนจันทร์จะสะดวกกว่า
0: ค่ะ
1: ทางมาซ้ายนี่ติดยาวครับผม
0: ค่ะได้เลยใช่ไหม
1: ก
0: ็เห็นมีหลายคนบอกว่าเริ่มจะฝนตกกันบ้างแล้วด้วยครึ้มๆกันนะคะวันนี
1: ้ใช่ครับใช่
0: ค่ะโอเคเลยคุณพานค่ะขอบคุณมากนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณทางคุณพันด้วยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจราจรที่อาจจะมีท้ายแถวแล้วก็รถติดนิดนึงเนาะเพราะว่าไฟแดงนะคะสัญญาณไฟจราจรเนี่ย

0: ิดไฟเขียวให้ค่อนข้างน้อยนิดนึงอ่ะย้อนกลับไปดูที่ทางคอมเมนต์กันนิดนึงนะคะสวัสดีคุณวิชาญด้วยนะคะคุณพักให้อินสวัสดีค่ะคุณตู่ระยองนะคะคุณกระปุกแดงหนังอุ่นใจด้วยแล้วก็คุณปรมินนะคะเพื่อนสมาชิกของเรานะคะมีการแจ้งมาเนาะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพอากาศนะคะในบางพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่แล้วนะคะพระราม3ก็มีฝนตกแล้วเหมือนกันคุณวิชาญแจ้งมาว่าให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณพักที่อินรายงานมาจากแถวบริเวณยังรังสิตนะคะย่านรังสิตแดดแทบไม่มีเลยวันนี้ครึ้มพระราม4ก็ครึ้มเหมือนกันนะคะคลองเตยเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงสอบถามกันเข้ามานะคะย้อนข้อความแป๊บหนึ่งนะคะเห็นมีคนสอบถามกันเข้ามาในช่องทาง YouTube ของเราคุณตู่ระยองถามในเรื่องของ M6 ใช่ไหมคะว่าจำกัดความสูงในการขึ้นไปวิ่งหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีป้ายเขียนเอาไว้อยู่ที่2.80 เมตรเนี่ยนะคะใช่นะคะก็คือมีการบังคับห้ามเนาะว่ารถที่สูงเกินกว่านี้ห้ามวิ่งเข้าไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของรถที่ห้ามขึ้น M6 นะคะจะมีรถบรรทุก6ล้อ10ล้อ22ล้ออันนี้ห้ามวิ่งบน M6 นั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยในช่วงทดลองวิ่งตอนนี้เนี่ยคือวิ่งได้ฟรีนะคะทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะคะแปลว่าคุณตู่ระยองคือใช้อยู่พอดีเหรอคะแล้วก็เห็นใช่ไหมคะอันนี้เราก็ตอบคำถามกันให้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนใน YouTube นะคะหรือว่าจะโทรกันเข้ามาก็ได้อ่ะแล้วแต่เลย1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยอันนี้จะเป็นเบอร์ติดต่อของเรานะคะโทรมารายงานก็ได้หรือว่าโทรมาแจ้งการจราจรหรือว่าอุบัติเหตุก็ได้เช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2จุดเดี๋ยวไล่ให้ดูนะคะจะมีที่พระราม2จุดนึงค่ะจะเป็นช่วงของมหาชัยเมืองใหม่มุ่งหน้ามหาชัยเมืองเก่าท่าฉลอมนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเลยโรงพยาบาลมหาชัยไปเล็กน้อยประมาณ200เมตรเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถกระบะชนกันนะคะ 4-5 คันซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการเคลื่อนย้ายเข้าชิดซ้ายและของทางด่วนนะคะการจราจรนะจุดนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวช้านิดนึงเนื่องจากก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองเป็นรถเก๋งกับกระบะชนกันนะคะกับการที่เป็นขาเข้าใช้กันได้ไม่ได้เกิดเหตุอะไรค่ะต่อมานะคะมีอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณปทุมธานีนนทบุรีนั่นเองจะอยู่ที่บริเวณช่วงแยกปทุมวิไลไปจนถึงซอยวัดไพรฟ้าค่ะจุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีปทุมธานีนะคะเป็นเหตุเกิดในลักษณะที่ว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเสียหลักแล้วก็เกิดการพลิกคว่ำกันเกิดขึ้นในตัวของคนขับเนี่ยนะคะพอเสียหลักแล้วพลิกคว่ำเสร็จเนี่ยตัวคนขับได้เข้าไปกระแทกที่เสาป้ายรถประจำทางเลยทำให้เหตุที่เกิดขึ้นณจุดนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคนขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเลยเคสนี้ไม่ได้มีคู่กรณีนะคะคือขับมาแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำกันเกิดขึ้นเองนั่นเองค่ะอันนี้จะอยู่ที่แถวบริเวณตรงข้ามบิ๊กซีปทุมธานีนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะตรงนี้การจราจรอาจจะมีชะลอตัวบ้างนะคะเล็กน้อยไม่ได้มีรถติดอะไรเช่นเดียวกันกับฝั่งตรงกันข้ามสามารถเคลื่อนตัวได้นะคะตรงนี้ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเคสนี้อ่ะก็จะเป็นเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะใครที่มีเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณเอกชัยสวัสดีค่ะรายงานมาจากแถวหนองจอกใช่ไหมคะมีความมืดครึ้มเมฆมากเลยอีกไม่นานฝนน่าจะตกใช่ไหมตอนนี้คืออยู่ดีๆก็มาจากไหนไม่รู้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยประมาณก่อนเที่ยงนิดเดียวฝนนั่งรถจักรยานยนต์นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาแดดยังแรงอยู่เลยต้องพกแบบเสื้อกัน UV ทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือครึ้มอึมครึ้มกันไปแล้วนะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่อง UV จริงๆแล้วสมมติเห็นอากาศแบบนี้จริงๆแล้วค่า UV index อาจจะสูงก็ได้นะทุกคนเวลาถ้าเกิดว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะอย่าดูแต่แดดอย่างเดียวเนาะให้ดูเข้าไปที่แอปสภาพอากาศก็ได้ถ้าค่า UV สูงๆเนี่ยใส่เครื่องป้องกันได้เลยร่มหมวกแว่นกันแดดแล้วก็เสื้อกัน UV ก็ดีนะคะในช่วงนี้นั่นเองเดี๋ยวตอนนี้นะคะ12:39 นเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
1: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: กลับมาเดินทางต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยกันกับทางคุณแป๋วนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี
0: ่ค่ะรายงานจากที่ไหนคะ
1: พอดีหนูใช้พระรามสามนะคะคือจากคือสลับมาจะลงพระรามสาม
0: ค่ะ
1: มาเจอรถเก๋งแล้วมันใช้คันหนึ่งค่ะจะข้ามแบบทางนู้นนะแต่ว่าจอดอยู่เลนขวาจากที่ตกทางอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วช่วงนี้รถเยอะก็เลยจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีก
0: อ๋อเป็นรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะมากันกี่คนนะคะ
1: จักรยานยนต์คันใหญ่เลย
0: มากันกี่คนคะมีคนซ้อนด้วยไหม
1: ไม่มีเส้นสายแล้วค่ะมีแต่รถจอดอยู่เฉย
0: ๆค่ะ
1: เราจะคาดว่ารถชนมานานหลายชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายจะมีแต่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว
0: อ๋อไม่มีคนใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีแต่มอเตอร์ไซค์จอดทิ้งอยู่ยกตั้งขึ้นแต่ว่าทิ้งไว้อะค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารถมันคันใหญ่มันก็ต้องต่อรถมาแล้วก็ต้องเบี่ยงออกกันนิดนึงรถช่วงนี้รถเยอะค่ะ
0: เขาจะพิงอยู่ที่ขอบทางช่วงไหนอะคะ
1: ก็คือก่อนจะลงสะพานสักสามเสาไฟฟ้าค่ะก่อนจะลงพระรามสามนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเลยคือไม่ชนหนึ่งมาแล้วนั่นแหละค่ะ
0: อืมโอเค
1: แต่ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ว่ามันก็อันตรายอะแล้วตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วด้วยค่ะ
0: อ๋อค่ะรถในพื้นที่เยอะไหมคะ
1: อะไรนะคะ
0: รถในพื้นที่เยอะไหมคะรถเยอะไหม
1: ตอนนี้รถเยอะค่ะตอนนี้รถเยอะเลยตอนนี้กำลังแบบไหลๆไปเรื่อยๆแต่ว่าก็หนาแน่นตามปกติ
0: อ๋อโอเค
1: แล้วตอนนี้หนูลงมาข้างล่างแล้วค่ะก็เลยแจ้งแต่แล้วว่าห้องเขาเมาออกนิดทีอะไรแล้วช่วงเย็นเดี๋ยวพอรถเยอะๆแล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกค่ะ
0: ได้เลยค่ะยังไงขอบคุณมากๆนะคะที่แจ้งกันเข้ามานะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะอันนี้แจ้งกันเข้ามาทีเนี้ยทางรายการก็ได้รับเรื่องแล้วนะคะมีการประสานงานให้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้นี้เลยแจ้งกันไปทางกับทางกู้ภัยวงแหวนแล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่ตอน 7:30 นแล้วนะเกิดตั้งแต่เช้าแล้วชนกันกับรถบรรทุก6ล้อนะคะซึ่งที่บอกว่าไม่มีคนอยู่เนี่ยมีแต่รถจักรยานยนต์น่ะเพราะว่าตัวของคนขับอะค่ะเขาได้รับบาดเจ็บชนกับรถใหญ่เนาะก็เลยต้องมีการนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลอะไรกันเสร็จสับกันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะคะเดี๋ยวยังไงเรามีการประสานงานเข้าไปทางสน.บางพงพางแล้วเรียบร้อยให้เข้ามารับรถกันต่อไปนะคะอาจจะเป็นในเรื่องฝั่งญาติของตัวคนขับรถนะคะมารับรถกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใช้เส้นทางด้วยนะคะที่เจอแล้วก็รายงานมาให้เราเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับไปเนี่ยเราเห็นเฉยๆแล้วเราไม่ได้แจ้งกันเข้ามาอีกทีนึงใครจะรู้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายกันอีกทีกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากเลยต่อไปคุณวิจารณ์นะคะมาบอกว่าแถวบริเวณพระราม4นะจะเป็นช่วงนี้เลยนะคะแถวๆนี้แหละพระราม4ฝั่งขาเข้าเมืองนะคะตรงช่วงแยกรัชดาพระราม4ไปจนถึง3แยกคลองเตยการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในขณะที่ฝั่งกับการขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่ะจะติดแค่ฝั่งขาเข้าเลยขาออกใช้การได้ดีนะคะส่วนใหญ่ขาออกเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นวันธรรมดาช่วงกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่รถจะติดกันสักหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยตามห้างต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวฝนขอเช็คให้ดูนิดนึงคือเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นแถวบริเวณเส้นพระราม4เหมือนกันตรงเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะโอ้โหคนเยอะมากดูสิเซ็นทรัลพาร์ควันนี้ก็รถติดเหมือนกันนะคะโซนนี้ดูมาให้เนี่ยคือตัวของห้างเนี่ยจะอยู่ใกล้กับโรงแรมเลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่จะปักหมุดไปเนี่ยต้องปักไปที่เซ็นทรัลพาร์คเฉยๆนะคะไม่งั้นจะไปโผล่รีเซพชันโรงแรมได้นะคะตัวของการจราจรเนี่ยคนเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้รถปริมาณรถค่อนข้างมากทั้งสองฝั่งเลยเส้นพระราม4หน้าห้างเซ็นทรัลพาร์คนะคะก็จะใกล้ๆกับแถวถนนสีลมน้อย MRT สีลมนะคะคือตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยโอ้โหนึกว่าแบบเกิดอีเวนต์มีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นรถแน่นมากแต่จริงๆแล้วคือแค่คนเดินทางมาทานข้าวเย็นอะไรกันเลยมาแฮงเอาท์เมื่อวานเย็นวันศุกร์ด้วยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าห้างเฮิร์งอะไรต่างๆเสาร์อาทิตย์ก็คนเยอะอยู่แหละเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทำประกันรถกันนิดนึงนะคะรายงานอุบัติเหตุไปหลายจุดแล้ววันนี้มาดูเรื่องของความปลอดภัยที่เราสามารถสร้างได้ให้กับตัวเองแล้วก็รถของเรากันบ้างนิดนึงนะคะเป็นโครงการของทางวิริยะประกันภัยนั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ของวิริยะฝั่งเดียวนะเป็นการคอลแลบกันนะคะร่วมมือกันกับจสร้อยของเรานี่แหละทำโครงการนี้กันขึ้นมานะคะชื่อว่าคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันดีๆนะคะที่ใครที่กำลังมองหาในเรื่องของการทำประกันรถยนต์ให้กับรถตัวเองอยู่สามารถมามองทางนี้ได้เลยนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทำเป็นประเภทที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีถัดไปด้วยถ้าเกิดว่าประวัติเราดีเราไม่ได้ไปชนใครหรือว่าทำผิดกฎที่มีการตั้งไว้อะค่ะในปีถัดไปที่เราจะต่อประกันเนี่ยค่าเบี้ยเราก็จะถูกลงด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆเนาะคือชื่อเนี่ยมันบอกว่าคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าครั้งไหนที่เราเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการเนี่ยจะมีรถสำรองให้เอาไปใช้ได้เลยสมมติรถเราต้องเข้าอู่ซ่อมอะไรกันก็ว่าไปจะให้ไปหารถมาสำรองใช้แทนรถที่บ้านก็อาจจะมีไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวประกันอันเนี้ยมีรถให้ใช้ด้วยนะคะทุกคนสะดวกสบายมากๆแล้วก็คิดไปแล้วครอบคลุมด้วยนะคะสูงสุดเอาไปเลยค่ะ20วันไม่เกินนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่กำลังดีนะที่เราจะเอารถตัวเองไปซ่อมภายใน20วันมันก็น่าจะโอเคแล้วนะคะคุณสมบัติเนาะอันนี้ก็คือต้องเป็นอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะเป็นรถเก่งเท่านั้นถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้ไปทำประเภทที่3ได้เลยก็อาจจะมีดิฟความแตกต่างเรื่องของสิทธิต่างๆอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของเบี้ยประกันภัยเหมือนกันค่ะรายละเอียดอื่นๆเนาะอันนี้ฝนแนะนำให้โทรไปสอบถามกันกับทางวิทยาเลยนะคะขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อย02150888นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรากลับมาที่สายของเรานะคะเป็นทางคุณบอยนะคะคุณบอยสาย2สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะวันนี้ได้งานเรื่องอะไรดีคะ
2: มันเป็นแผ่นสะท้อนแสงครับที่อยู่ใต้อุโมงค์แยกเกษตรครับผม
0: ค่ะ
2: ในอุโมงค์แล้วครับตรงโค้งอ่ะขาเข้าอ่ะครับผมที่จะมาเดมองงามวงวานอ่ะมันล้มลงมาครับผมมันเอียงลงมาเลย
0: คือแผ่นที่ว่าเนี่ยเกิดการเอียงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเอียงประมาณ90องศาครับผม
0: โอ้ค่ะ
2: คนถ้าไม่มองนี่คือกระจกรถอ่ะชนแน่นอนครับผมก็เกือบว่าเมื่อกี
0: ้โอ้เพราะรถจุสูงด้วยเนาะอืมโอเคได้ค่ะตรงนี้คือใกล้ๆใกล้จะหล่นมาแล้วยังคะอันนี
2: ้อะไรนะครับผม
0: คือเขาแบบเอียงเยอะมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานต่อให
2: ้ได้ครับยังให้เพื่อนสมาชิกระวังเลยครับผมก็เกือบชนหลบไปสักคันนึงครับเมื่อกี้นี้ครับ
0: โอ้อันตรายเนาะแล้วรถเยอะไหมคะตอนที่วิ่งผ่านในอุโมงค์อะค่ะ
2: ก็มันก็เยอะอยู่ครับผม
0: โอเค
2: ใช้ความเร็วกันอยู่อะ
0: ค่ะไม่ได้รถชะลอเนาะยิ่งอันตรายครับใหญ่
2: ใช่ครับมันตอนนี้มาชะลอตัวตรงข้ามแยกพิพาวดีมาแล้วครับผม
0: ค่ะ
2: เดมองงาเดมองงาเมื่อวานตัวนี้ชะลอตัวครับผม
0: อ่ะค่ะได้ค่ะคุณบอยอันนี้สอบถามนิดนึงตัวของแผ่นที่ว่าในแผ่นเหล็กเนี่ยค่ะมันเขาจะอยู่ตรงช่วงไหนอะคะแบบเลนไหนเอ่ย
2: ช่วงกลางเลยครับผม
0: เป็นเลนช่วงกลางอุโมงค์แล้วเลนไหนอะคะ
2: เลนขวาครับผม
0: เลนขวาสุดนะคะ
2: ใช่ครับขวาสุดเลยครับแล้วมันจะมีแบบขอบกั้นกลางอะครับผมแล้วก็มีแผ่นสะท้อนแสงอะ
0: ค่ะ
2: น
0: ั
2: ่นแหละครับมันเอียงลงมาเลย
0: ได้ค่ะได้เดี๋ยวเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ตอนนี้ฝนก็กำลังจะตกแล้วครับตอนนี
0: ้อืมโอเคครึ้มๆใช่ไหมคะ
2: ได้ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: โอเคครับขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณบอยด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้อันนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆนะคะนี่ทุกคนฝากระมัดระวังกันด้วยจะเป็นในส่วนของภายในอุโมงค์เลยนะคะลอดใต้แยกเกษตรนะก็ตัวของแผ่นเหล็กสะท้อนแสงที่ว่าเนี่ยจำนวน1แผ่นนะคะที่เขาเอียงมา90องศาจะอยู่ช่วงประมาณกลางๆอุโมงค์แล้วก็จะอยู่ที่บริเวณเลนขวามือสุดนั่นเองค่ะใครที่ขับขี่ในณตอนนี้นะคะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันด้วยแล้วเดี๋ยวหลังบ้านเราประสานงานกันต่อให้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ 12:58 นเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรุงเทพมหานครตั้งเป้า PM 2.5 ปี 2570 เกินมาตรฐานไม่เกิน 20 วันคุมเข้มต้นต่อมลพิษรถดีเซลเก่าสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครตั้งเป้า PM 2.5 ปี 2570 เกินมาตรฐานไม่เกิน 20 วันคุมเข้มต้นต่อมลพิษรถดีเซลเก่าใช้ระบบเซลบอสแคสแจ้งเตือนประชาชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: นายพรพรมนสวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ประจำปี2570โดยกล่าวว่าการดำเนินการในช่วงฤดูฝุ่นที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้ง16หน่วยงานภาคเอกชนและ6หน่วยงานในสังกัดกทม.ส่งผลให้สถิติวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานลดลงจาก40วันเหลือเพียง28วันซึ่งถือเป็นทิศทางที่ดีและมีนัยยะสำคัญแต่ยังคงต้องสานต่อมาตรการให้ได้ผลและเร่งจุดที่ยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษหลักได้แก่ยานยนต์ไซต์ก่อสร้างและการเผาในที่โล่งพร้อมติดตามสถานการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสำหรับการรับมือในปี2570กรุงเทพมหานครเตรียมยกระดับมาตรฐานด้านการจราจรและขนส่งโดยมีไฮไลท์ที่สำคัญคือการเพิ่มยานพาหนะเข้าสู่บัญชีสีเขียวให้ครอบคลุมรถ4ล้อหรือรถดีเซลเก่ารวมถึงการพิจารณาพื้นที่ Low Emission Zone 2.2 เพื่อควบคุมพื้นที่ที่มีการปล่อยมลพิษสูงอย่างเข้มงวดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือและแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วมลุ่มน้ำน่านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
10: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษและสถานประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยในพื้นที่จังหวัดน่านพบสถานีบริการน้ำมัน8แห่งโรงแรม11แห่งและห้างสรรพสินค้า2แห่งจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบจัดเก็บน้ำมันและป้องกันการรั่วไหลขณะเดียวกันได้เตรียมแผนจัดการขยะหลังน้ำลดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งการเตรียมพื้นที่พักขยะชั่วคราวโดยคาดการว่าจะมีขยะจากน้ำท่วมอำเภอปัวประมาณ3,800 ตันจังหวัดอยู่ระหว่าง เตรียมพื้นที่25ไร่ไว้รองรับขยะขณะที่เทศบาลเมืองน่านคาดว่าปริมาณขยะน้ำท่วมประมาณ600ตันเนื่องจากประชาชนเตรียมรับมือและยกสิ่งของขึ้นที่สูงจึงสามารถใช้บ่อขยะของเทศบาลขนาดพื้นที่20ไร่สำหรับรองรับขยะได้โดยได้ตั้งเป้าเร่งจัดการขยะตกค้างภายใน10วันหลังน้ำลดพร้อมบูรณาการกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อฟื้นฟูพื้นที่และช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
11: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายโมงนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของการเดินทางกันค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตแจ้งในเรื่องของการซ้อมนิดนึงนะคะที่บริเวณโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการซ้อมหนีไฟกันเกิดขึ้นนะคะแจ้งไว้ก่อนเนาะโรงพยาบาลราชวิถีโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอัคคีภัยนะคะมีกำหนดค่ะฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยครั้งที่2ประจำปี2569นะคะจะเป็นที่บริเวณที่จอดรถชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีนั่นเองค่ะจะซ้อมกันนะคะเวลานี้เลยวันเสาร์ที่12สิงหาคมเวลา13นาฬิกาซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเสียงนะคะเป็นสัญญาณเตือนนั่นเองค่ะเป็นสัญญาณเตือนแล้วก็จะมีการอพยพทั้งอาคารใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเจอในเรื่องของการอพยพการซ้อมการหนีไฟนะคะยังไม่ต้องตกอกตกใจกันไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นการซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัยครั้งที่2ประจำปีนี้ของที่ทางโรงพยาบาลราชวิถีนั่นเองค่ะอันนี้เขาก็จะมีการซ้อมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะครั้งแรกกันไปเวลาเดิมเลยแล้วก็ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการอพยพทั้งอาคารนั่นเองนะคะแล้วจะมีการปล่อยสัญญาณแจ้งเตือนด้วยที่เป็นเสียงดังๆนะคะทางโรงพยาบาลต้องขออภัยนะความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะแจ้งไว้กันนะคะคุณจุใช่ไหมคะสวัสดีนะคะคุณสราวุธสวัสดีคุณพีรพลด้วยนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคุณพัคคีอินวันนี้มาเสื้อแขนกุดนะคะพระคุณค่ะคุณระพีบอกว่าทักทายทีมงานด้วยนะคะคุณพีรพลแจ้งมาว่าแถวบริเวณพระธรรมสองฝนตกแล้วนะคะหลายที่เลยนะทุกคนวันนี้อากาศแบบงงๆนิดหนึ่งตอนเช้าๆเนี่ยโอ้โหแดดแรงๆแล้วก็พอมาช่วงบ่ายโมงปุ๊บเที่ยงกว่าๆเนี่ยก็เริ่มมีฝนตกกันบ้างแล้วคลองเตยพระราม4ตกแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าตกหรือยังวะมองออกไปโอเคเห็นเป็นเม็ดฝนและเรียบร้อยนะคะจตุโชติก็ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ฝั่งทนนี่คือนอกเซิร์ฟเขาบอกว่าร้อนมากเลยฝนไม่ตกนะคะเดี๋ยวต้องดูแหละว่ามันเคลื่อนตัวอะไรยังไงกันนะคะทุกคนเข้าไปเล่นกันเองได้เลยนะในเรื่องของเรดาร์เนี่ยดูไปก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเวลาเห็นเป็นกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนาะก็มันก็จะวัดกันตามกลุ่มฝนนะคะตรงเนี้ยสามารถที่จะดูได้ในแอปพลิเคชันของเราก็จะมีฟีเจอร์เอาไว้ดูในเรื่องของเรดาร์ที่แจ้งนะคะว่าเขตไหนอะไรยังไงจังหวัดไหนเนี่ยพื้นที่ไหนฝนตกบ้างแล้วก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะกลับมาเดินทางกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงต้นชั่วโมงนี้นะคะเกิดเหตุอะไรกันขึ้นบ้างย้อนความนิดนึงก่อนหน้านี้ที่ทางคุณบอยเนี่ยมีแจ้งมาว่าภายในอุโมงค์ลอดใต้แยกเกษตรเนี่ยนะคะมันมีเคสเรื่องของแผ่นเหล็กที่มันสะท้อนแสงอะค่ะ1แผ่นแล้วมันเอียง90องศาก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่ารถคันเกาะหน้าคุณบอยเนี่ยมีต้องอะไรกันไปละคันหนึ่งนะคะตรงนี้เราประสานงานให้เราเรียบร้อยนะคะแจ้งไปที่สน.ที่ดูแลพื้นที่และเป็นสน.บางเขนเดี๋ยวรอทางเจ้าที่ประสานงานแล้วก็เข้าไปจัดการให้เรียบร้อยกันคุณแป้งหมี่นะคะรายงานมาเมื่อต้นชั่วโมงนี้คุณแป้งหมี่แจ้งว่าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าก็จะเป็นช่วงพุทธมณฑลสาย3ถึงพุทธมณฑลสาย2การจราจรขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในขณะที่ฝั่งกับกันที่เป็นขาออกเนี่ยอันนี้เคลื่อนตัวได้ซึ่งทางคุณแป้งหมี่ก็มีการเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยว่าช่วงทางที่จะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้านะคะเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าเพราะว่ารถเนี่ยคือไม่ขยับเลยนะคะติดแบบไม่ขยับเลยช่วงทางที่จะขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าในช่วงบ่ายโมงวันนี้ค่ะก็เลยมีการเบี่ยงไปใช้เส้นทางพื้นราบกันนะคะเพราะว่าทางที่มันจะขึ้นไปคู่ขนานเนี่ยรถไม่ขยับเขาก็เลยเหมือนกับต้องเลี่ยงมาใช้ทางราบกันพอทีเนี้ย นึกออกไหมคะมันเป็นการต่อแถวแล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเส้นทางกันเนาะมันก็เลยทำให้ตอนนี้รถในพื้นที่เนี่ยติดขัดกันไปหมดนะคะย้ำอีกทีที่ฝนพูดอยู่นะตอนนี้จะเป็นเส้นบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะคะช่วงพุทธมณฑลสาย3ถึงสาย2นั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณแป้งหมี่ด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกเรื่องราวนึงนะคะเป็นสายจากอีกท่านหนึ่งในเรื่องของการตามหาคนหายนั่นเองนะคะคุณนพมาศอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยคุณนพมาศสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณศศยมนสวัสดีผู้ฟังกสทุกท่านค่ะ
0: ค่ะพอดีว่าฝนได้ข้อมูลมาว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้มีการแจ้งตามหาชาวเนปาลไปตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมคะ
1: ชาวเนปาลที่เป็นคุณพ่อของเพื่อนที่ออฟฟิศชาวต่างชาติค่ะคือเมื่อตอนสักช่วงเที่ยงค่ะได้รับการรายงานว่าหลังจากหายไป3วันเขาบอกเขาเจอคุณพ่อแล้วก็เลยอยากจะขอขอบคุณจอสร้อยแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่ช่วยลงประกาศให้แล้วก็ให้เราได้ออกอากาศตามหาทางจอสร้อยอะค่ะ
0: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะอันนี้คุณนพมาศพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะคะว่าเจอแล้วเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงพอได้คุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3วันเนาะหายไปไหนมา
1: ใช่ยังไม่ได้รายละเอียดเบื้องต้นเพราะว่าแกน่าจะเจอเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าทางตำรวจอะค่ะก็มีการประสานงานเช็ค CCTV ก็คือมีทั้งสน.ลุมพินีแล้วก็พื้นที่น่าจะเป็นเขตพระโขนงค่ะช่วยกันก็ประสานงานเมื่อคืนน่าจะเช็คชุดเทป CCTV กันทั้งคืนนะคะก็เลยเพิ่งมาทราบเรื่องตอนเช้าเนี่ยตอนสายๆนะคะว่าเจอแล้วก็ขอบคุณกสร้อยมากที่เป็นแฟนเพจหรือทางวิทยุสายแรกที่ช่วยเราประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็สอบถามข้อมูลเราอย่างชัดเจนนะคะก็อยากให้ตาจอดร้อยอยู่กับพวกเราเป็นนานๆแบบมีความรู้สึกประทับใจมากแล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติก็ฝากขอบคุณมาด้วยก็คือเขาบอกว่าคนไทยใจดีเนาะช่วยเหลือกันดีค
0: ่ะค่ะยินดีมากเลยจริงๆเรื่องแบบนี้เราพร้อมอยู่แหละช่วยเหลือกันนะคะพอลงไปเนี่ยคนก็แชร์ช่วยกันแชร์อะไรเงี้ยเยอะอยู่แล้วด้วยอันนี้สรุปแล้วไปเจอคุณพ่อของเพื่อนที่แถวไหนนะคะ
1: ก็คือถ้าที่ทราบก่อนที่จะทราบข่าวว่าเจอแล้วคือพุทธเทศสุดท้ายค่ะก็คืออยู่ในสวนลุม
0: อ๋อไปอยู่สวนลุมคุณพ่อไปอยู่สวนลุม
1: ใช่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่า 2-3 วันที่ผ่านมาท่านไปอยู่ไหนของสวนลุมหรือตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ไล่มาตั้งแต่เดินเข้าสวนลุมแล้วก็กี่โมงตรงนี้ยังอยู่ส่วนไหนของสวนลุมเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือที่ถ้าทราบคร่าวๆนะคะก็คืออยากจะบอกต่อสอนไว้ว่าโอเคขอบคุณมากเลยเจอแล้วอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ค่ะแล้วอันนี้ฝนอยากรู้คือตอนที่เจอแล้วเนี่ยคุณพ่อสุขภาพร่างกายโอเคไหมคะมีได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรหรือเปล่าคุยกันหรือยังเอ่ยตรงนี้
1: ฝนเขาไม่บอกเลยคือเราจะมีการทำงานของเราคือมันจะมีกรุ๊ปแชทนะคะระหว่างพ่อมาดกับตัวลูกของผู้ที่สูญหายแล้วก็จะมีพนักงานของบริษัทเราอ่ะช่วยกันหลายๆทางเขาก็แค่บอกสั้นๆว่าเจอแล้วนะ
0: เจอแล้วยังไม่รู้ดีเทลเนาะ
1: ใช่เขาก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดแล้วก็คิดว่าให้เวลาเขาก่อนให้เขาแกะแพทเรื่องราวของเขาไปว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะเราก็ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายคือคุณพ่อยังแข็งแรงอยู่ไหมหรือคุณพ่อไปไหนมาอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ได้แต่ว่าเจอแล้วก็โอเคยินดีด้วยนะคะใจชื้นขึ้นมาแล้ว
1: คุณผลมาก
0: ค่ะไว
1: ้ก็ขอให้เจ้าต่อรออยู่คู่มันใครเป็นนานๆเนาะเป็นที่พึ่งของเรา
0: ค่ะ
1: ไม่คิดเลยว่าจะได้ติดต่อได้ในเรื่องแบบนี
0: ้ค่ะเข้าใจมากๆเพราะว่าเหมือนแบบโอเคเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นเนาะเราก็ยินดีมากๆนะคะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่า
1: ที่พึ่งแรกของเราในทุกๆเรื่องเลยค่ะจริงๆเวลามีอะไรก็จะ
0: โอ้ยขอบพระคุณค่ะถ้าเกิดว่าดูรู้ดีเทลอะไรเพิ่มแล้วมาเล่าให้ฟังทีหลังได้นะคะ
1: ได้เดี๋ยวหลังไมค์ไปเดี๋ยวขอให้เวลาให้เขากับครอบครัวได้
0: เจอกันคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: สอบถามกันก่อนใช่เพราะว่าเพิ่งรู้มาตอนเที่ยงกว่านี่ค่ะแบบชั่วโมงที่แล้วเนี่ยค่ะ
0: โอ้ยขอบคุณที่รีบมาบอกด้วยนะคะ
1: ใช่ก็ขอบคุณจะตลอดคุณฝนแล้วก็ทางทีมงานอีกทีนะคะ
0: ค่ะยินดีมากเลยนะคะไว้โอกาสข้างหน้าอนาคตมีเรื่องอะไรก็แจ้งมาได้ตลอดเลยนะคะคุณนพมา
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณนพมาศด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆเคสนี้ก็คือตามหากันไปเนี่ยโอ้จิตใจคนในครอบครัวเนาะพอหายไปวันนึงก็ว่าแย่แล้วนะคะนี่คือ3วันเลยตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนมาถึงวันเนี้ย ก็เจอแล้วเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วนี้เองนะคะเจอคุณพ่อแล้วเรียบร้อยโพสต์ที่เรามีการตามประกาศให้ตั้งแต่วันที่แจ้งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็เล่าข่าวเล่าอะไรกันเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ขอบคุณทุกๆแรงแชร์ด้วยเวลาที่เราส่งหรือว่าโพสต์อะไรไปจริงๆแล้วภารกิจตามหาอะไรเหล่านี้ที่ฝนเห็นเองอ่านข่าวเองแล้วก็เขียนข่าวเองบางครั้งเนี่ยนะคะจริงๆก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกของเราด้วยคนที่ตามเพจเราแล้วก็คนทั่วๆไปที่ได้ยินวิทยุหรือว่าเคยเห็นโพสต์ที่ผ่านตาบน Facebook บน Twitter หรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยเราก็คอยสอดส่องดูแลกันนะคะทำให้มีเคสที่ตามเจอไม่ว่าจะเป็นของจะเป็นคนหรืออะไรต่างๆเนี่ย success case คือแบบเยอะมากๆจริงๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ช่วยกันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยที่ร่วมมือกันนั่นเองเคสที่ก็เดี๋ยวไว้ได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงเนาะว่าคุณพ่อเนี่ยไปไหนกันมานะคะ 2-3-4 วันเลยนะคะเคสนี้ก็จบกันไปปิดเคสไปที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างนี้เองถ้าเกิดว่าใครที่มีเรื่องราวอยากจะกันนั่นเองเคสนี้ก็เดี๋ยวไว้ได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงเนาะคุณพ่อเนี่ยไปไหนกันมานะคะ 2-3-4 วันเลยนะคะเคสนี้ก็จบกันไปปิดเคสไปที่เรียบ

0: แอปติดตัวไว้ก็ดีเพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็นเหตุฉุกเฉินเลยเนี่ยมันกดปุ่มเดียวปุ่ม SOS แล้วก็ติดต่อเราได้โดยตรงแล้วก็ค่อนข้างไวมากๆนะคะมีการระบุพิกัดตำแหน่งด้วยมันไม่ต้องเสียเวลาถามอะไรกันหลายต่อก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะคุณซาซาสวัสดีนะคะมาบอกว่าแถวหนองแขมฝนตกแล้วใช่ไหมคะคุณวิรัตเป็นแฟนข่าวขอบพระคุณค่ะคุณกระบุกแดงนี้บอกว่าดีใจด้วยนะคะเจอพบคุณพ่อแล้วนี่นะคะเห็นไหมแฟนข่าวเราน่ารักมากๆแต่ละคนนะคะคุณสุวรรณบอกว่าตอนนี้ภาษีเจริญฝนตกแต่ไม่แรงมากใช่ไหมคะอ่ะสวัสดีขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เหมือนมีกรมอุตุย่อมๆอยู่ในช่องทางคอมเมนต์ของฝนเลยนะคะใน YouTube เนี่ยตอนนี้นะคะแล้วเรากลับมาเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงขับรถใช้รถใช้ถนนกันนะคะแถวบริเวณจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้านะทุกคนตรงช่วงแยกไฟฉายมุ่งหน้าแยกพาณิชย์ทนนะคะอันนี้เนี่ยการจราจรใช้กันได้ดีเลยในวันนี้ช่วงบ่ายนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือใช้การได้โอเคมากทั้งสองฝั่งเลยขาเข้าขาออกเคลื่อนตัวได้ดีหมดนะคะแต่ให้ระมัดระวังกันนิดนึงเนื่องจากว่าฝนตกค่อนข้างหนักค่ะใช้ที่ปัดน้ำฝนอยู่เบอร์3เลยนะคะคือรถไม่ติดอะแต่ก็ทำความเร็วไม่ได้ไวอยู่ดีเพราะว่าฝนตกหนักเนาะมันก็ต้องชะลอรถกันนะคะคุณนิคมหนองแขมนะคะแจ้งมาเป็นแถวเส้นอรุณอมรินทร์ค่ะฝั่งขาเข้าช่วงแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าแยกสิริราชนะคะการจราจรเนี่ยคุณนิคมบอกว่าเคลื่อนตัวแบบช้าๆสลับหยุดนิ่งค่ะแล้วก็ในฝั่งตรงกันข้ามขาออกเนาะขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้คือขาเข้าเนี่ยจะรถติดโดยเฉพาะจะเป็นช่วงหน้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชนะคะตรงนั้นรถติดค่อนข้างมากเลยแล้วก็มีเรื่องของฝนที่มันตกลงมาด้วยอยู่ที่ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะคะคุณชัยรัตน์นะคะคุณชัยรัตน์มีการแจ้งว่าพหลโยธินฝั่งขาออกนะคะช่วงวงเวียนบางเขนและอุโมงค์บางเขนมุ่งหน้าไปสะพานใหม่ดอนเมืองเนี่ยปริมาณรถค่อนข้างมากค่ะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามๆกันแล้วก็ในพื้นที่ฝนตกหนักแล้วเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแถวบรมราชชนนีกันนิดนึงก่อนที่จะถึงเส้นสาย2ประมาณ500เมตรนะคะว่ามันมีเหตุรถเสียเนาะคุณโป้งฉิมพลีอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณโป้ง
1: พี่เจนผลครับ
0: ค่ะมีเหตุรถจอดเสียเหรอคะนี้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
1: ได้ฮะก็ผ่านมาเมื่อกี้ผมมาจากทางพุทธมณฑลสาย3นะครับขาเข้ากรุงเทพอยู่คู่ขนานนะครับก็สังเกตเห็นในช่องด่วนเนี่ย3เลนเลยเห็นรถสะสมตัวก็เลยว่าเอ๊ะข้างหน้าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าก็เตรียมชะลอเพื่อที่จะดูเผื่ออาจจะเป็นข้อมูลรายงาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ชะลอมาเรื่อยๆซึ่งทางคู่ขนานเนี่ยก็วิ่งได้ปกตินะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็วิ่งมาเกือบจะถึงพุทธมณฑลสาย2ฮะก็แถวหน้าฝั่งซ้ายจะเป็นที่เป็นของตำรวจอะไรลอยฟ้าด้วยถ้าผมเรียกไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่า
0: ไม่รู้ค่ะไม่เป็นไร
1: จะสังเกตเห็นจะมีก็เลยเจอเหตุมีรถเก๋งอยู่คันนึงเป็น Toyota Cross สีดำจอดอยู่เลนซ้ายสุดคันเดียวไม่มีคู่กรณี
0: อ๋อเขาจอดอยู่คันเดียวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟฉุกเฉินไม่แน่ใจก็มองสังเกตก็เห็นรู้สึกถ้ามองไม่ผิดจะเป็นสุภาพสตรีอยู่ท่านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เหมือนกำลัง
0: คุย
1: แชทโทรศัพท์อยู่หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับ
0: อืมค่ะ
1: แล้วพอพ้นตรงบริเวณตรงนั้นน่ะเริ่มคล่องตัวขึ้นเลยครับ
0: ก็คือทั้งสายที่ว่ามาเนี่ยติดมาจากตัวรถที่จอดเสียอยู่ตรงนี้เลย
1: น่าจะเพราะว่าในช่องทางด่วนเนี่ยมันจะมีรถเทรลเลอร์ใหญ่วิ่งอยู่ด้วยที่จะมาเข้าไอ้ตัดกับวงแหวนสาย9อะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละผมก็คิดว่าก็คงจะเบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมาแบบวิ่งเพราะมันมี3เลนใช่มั้ย
0: เลน
1: พอวิ่งเลนซ้ายสุดมาปั๊บเจอคันนี้จอดอยู่ปั๊บก็คงจะเบี่ยงกันหลบเปลี่ยนขวาออกอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกันผมคิดว่าแบบนั้นเพราะว่าพอพ้นรถคันนี้แล้วเนี่ยก็สภาพการจราจรปกติ
0: ค่ะโอเคได้
1: ก็เลยโทรแจ้งจะได้จะถ่ายรูปถ่ายไ
0: ม่ได้ก็คือ
1: ได้ก็เลยว่าลองดูค่ะ

0: ก็ไม่มีอะไรก็พ้นไปก็สังเกตก็มีแค่คันเดียว
1: คัน
0: เด
1: ีย
0: วก็เลยว่าเผื่อแจ้งกับสภาตรวจสถานงานเจ้าหน้าที่อาจจะลองดูไม่แน่ใจว่าน้องเขากำลังแก้หาช่างหรือหาญาติหรือใช่ใช่ใช่ใช่หรือเสียหรืออะไรเพราะรถดูยังใหม่แต่ก็ไม่แน่
1: ค่ะค่ะ
0: ประมาณนั้นนะครับผม
1: เป็นรถเก๋งสีดำเน
0: า
1: ะนะคะ
0: สีดำเป็นรถเก๋งสีดำโตโยต้าแล้วก็
1: เลนซ้ายนะคะ
0: เลนซ้ายในช่องทางด่วนนะฮะ
1: โอเคเลนซ้ายช่องทางด่วนได้เลยก่อนถึงขึ้นบนสาย2นิดนึงใช่ไหมคะ
0: ใช่ขาเข้า
1: โอเคค่ะได้เลยขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วย
0: ยินดีครับยินดีครับผมยินดีครับ
1: คุณโป้งขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับครับ
1: ขอบคุณทางคุณโป้งชิมพลีด้วยนะคะโอ้โหนี่คือขับไปเจอแล้วก็รอเตรียมมารายงานเลยนะคะน่ารักมากๆอันนี้เดี๋ยวเรายังไงลองดูต่อให้ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของการจราจรที่ใครที่ใช้เส้นนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่ารถมันหนืดๆเนาะชะลอตัวนิดนึงนะคะก่อนที่จะเข้าพุทธมณฑลสาย2ค่ะประมาณ500เมตรจะมีรถเก่งเขาจอดเสียอยู่สังเกตเป็นรถ Toyota สีดำนะคะจะอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายของทางด่วนนั่นเองแล้วก็ประกอบกับในพื้นที่นะคะมีรถสัญจรมากอยู่แล้วเป็นรถใหญ่รถอะไรด้วยก็เลยอาจจะทำให้การจราจรในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้านั่นเองค่ะมาดูต่อกันที่พระราม4นะคะมีปัญหานิดนึงทีนี้คุณมริกาบอกว่าตรงจุดที่มันจะรถติดแบบนิ่งนานๆเลยเนี่ยนะคะคือเป็นเรื่องสัญญาณไฟจราจรอีกแล้วเส้นพระราม4ขาเข้าที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยนะคะที่แยกรัชดาพระราม4เนี่ยติดรอตรงเนี้ยเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเนี่ย20นาทีนะคะค่อนข้างนานก็เลยมีการแจ้งลงมาว่าที่รถมันติดหยุดนิ่งเนี่ยก็คือมาจากติดไฟแดงกันตรงนี้เลยนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยต่อไปนะคะเป็นเรื่องรถเสียอีกแล้วอันนี้เป็นแถวราชพฤกษ์ขาเข้าช่วงต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้าต่างระดับบางรักน้อยค่ะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าทีนี้ให้ระมัดระวังกันนิดนึงเนื่องจากว่าในฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามคลองบางบัวทองซึ่งตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะเลนซ้ายของทางหลักจะมีรถบรรทุกค่ะเป็นรถบรรทุกเลยเขาจอดเสียกันอยู่ก็เลยทำให้รถที่ขับมาเนี่ยมันต้องเบี่ยงเพื่อที่จะหลบก็เลยเกิดการชะลอตัวของรถที่เดินทางกันในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต่อไปดูเรื่องอุบัติเหตุอีกที่หนึ่งกันนิดนึงเนื่องจากว่ากระทบเรื่องของการจราจรนะคะทางคุณสมบูรณ์มีการแจ้งข้อมูลมาว่าใช้เส้นถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าค่ะตัวจุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงช่วงทางลงสะพานแล้วนะคะเป็นรถเก๋ง2คันที่ชนกันแล้วก็มีการกีดขวางกันอยู่ที่เลนกลางเลยคือชนกันตรงเลนกลางเลยทั้ง2คันนะคะชนท้ายกันเนี่ยทำให้การจราจรในจุดดังกล่าวมีการเคลื่อนตัวช้านะจุดเกิดเหตุแล้วก็ถ้าเลยไปถึงจะใช้การได้ดีขึ้นนะคะในขณะที่ฝั่งขาออกวันนี้เส้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าการจราจรค่อนข้างโล่งใช้การได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะบนสะพานพระราม8ขาออกนะคะตั้งแต่ช่วงแยกจปร.มุ่งหน้าทางลงอรุณอมรินทร์ค่ะวันนี้เองนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตัวรถเนี่ยจะอยู่เหนือตรงข้ามกับวัดอินทรวิหารนะคะซึ่งรถคันดังกล่าวจะเป็นรถเบนซ์สีดำจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือก็เตือนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของการเดินทางขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชัยลมโชยด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: หรือโทรตามเมียมา
1: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได้
3: เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

เดินทางกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงนี้เนาะอันนี้ก็คือโอ้โหมีฝนตกแบบเยอะมากๆนะคะแถวบริเวณพระราม4คลองเตยดีก็สู้ลงมาแล้วก็หายไปละซาแล้วเรียบร้อยนะคะคือเหมือนเป็นไบโพล่านะวันนี้จริงๆหลายๆที่นะคะเอาเป็นว่าใครที่เดินทางกันอยู่ก็ระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าจุดไหนที่ฝนตกหนักมากๆในวิสัยทัศน์แล้วก็บดบังกันไปด้วยเนาะที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาดูท้ายชั่วโมงกันเพราะว่าฝนจะพามาเล่นกิจกรรมกันสักนิดนึงนะคะจะได้บูสต์เอเนอร์จี้กันจะบ่ายๆแก่ๆแล้วเผื่อใครเริ่มอ่อมเริ่มง่วงนะคะทุกคนเดือนนี้เดือนสิงหาคมนึงก็อย่างที่ทุกคนทราบก็เป็นเดือนแห่งวันแม่นั่นเองนะคะผ่านมาแล้วแต่ว่าทั้งเดือนเนี่ยก็ให้คุณแม่กันไปเลยเช่นเดียวกันกับกิจกรรมนี้นะคะมาจาก Toyota ถนนสีขาวนั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคมนะคะเดือนแห่งวันแม่ก็เลยมาพร้อมกับโจทย์นะคะว่าเดือนแห่งวันแม่เนี่ยอยากจะชวนชาวจสร้อยนะคะมาเลือกเทคนิคในการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นข้อไหนนั่นเองเผื่อบางคนไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะต้องขับรถกันไปหาเราจะต้องขับรถแบบไหนให้มันเซฟพลังงานด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะระหว่างข้อ A ค่ะเขาบอกว่าเหยียบคันเร่งให้มิดเลยไม่เน้นเบรกเจอรถอะไรได้แซงได้แซงเลยนะคะเพราะว่าแม่รออยู่ต้องทำเวลานะคะส่วนข้อ B อันนี้รูปเขามาแบบนิ่งๆเนิบๆเนิบๆนะเขาบอกว่าขับอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะเลือกข้อไหนดีเราเป็นสายไหนระหว่างสายแบบเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกนะคะเท้าไม่แตะเบรกเลยแล้วก็แซงได้แซงแบบชุบๆๆๆ fast and furious เลยหรือว่าจะขับแบบค่อยๆไปมีสติแล้วก็ดูจังหวะรถเอาเลือกแบบไหนจะเป็นวิธีการขับรถที่เซฟพลังงานและปลอดภัยที่สุดลุ้นรับบัตรรางวัล นะคะเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวอันเนี้ยตัวบัตรเนี้ยวอยเชอร์เนี้ยเอาไปซื้ออะไรก็ได้ในเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะเอาไปให้คุณแม่ให้ตัวเองก็ได้เหมือนกันตัวกิจกรรมนะคะเล่นได้ถึงสิ้นเดือนนี้เลยวันที่31สิงหาคมค่ะแต่ทีนี้ทุกคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบร้อนใจแล้วโทรมาตอบคำถามนะอันนี้เป็นเกมที่ให้ไปเล่นตอบใน Facebook นะคะเดี๋ยวจะมีลงรูปอะไรไว้แล้วเรียบร้อยใน Facebook JS 100 Radio ของเราเป็นกราฟิกรูปภาพน่ารักน่ารักแบบนี้เลยขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานเนี่ยนะคะสีฟ้าเนี่ยก็คือโพสต์กิจกรรมนั่นเองค่ะพอเข้าไปดูที่โพสต์นี้แล้วใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นเป็นลิงก์ตอบคำถามที่มันขึ้นว่า toyota.com อะค่ะอันเนี้ยกดเข้าไปแล้วก็ไปตอบคำถามตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะสามารถที่จะร่วมเล่นร่วมสนุกกันได้หรือถ้าใครแบบไม่อยากเข้าไปกดลิงก์ได้ไหมทำยังไงได้อีกเห็นภาพที่ขึ้นไว้ให้อยู่ไหมคะเข้ามาดูภาพได้ที่ YouTube JS 100 Radio เราจะแช่ไว้ให้อยู่อีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวที่บริเวณท้ายรูปเนี่ยนะคะด้านล่างของรูปตรงคำว่าลุ้นรับบัตรกำนันเนี่ยค่ะมันจะมี QR Code อยู่ในสี่เหลี่ยมเนี่ยที่มันเป็นลายๆนะคะตรงนี้ทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายอันนี้ได้เลยสแกนเปิดกล้องปุ๊บมันจะสแกนได้เลยแล้วก็กดคลิกเข้าไปที่ลิงก์เพื่อที่จะไปตอบคำถามกันอีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้าไปเม้นคอมเมนต์เนี่ยตอบอย่างเดียวหรือว่าโทรมาตอบอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ไม่นับนะทุกคนต้องทำตามกติกาของกิจกรรมด้วยนะคะกิจกรรมก็ง่ายๆกติกาง่ายๆนะคะแล้วจริงๆคำถามง่ายกว่านะทุกคนดูแค่รูปกราฟิกก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วเชียร์ไปที่ข้อไหนนะคะในเรื่องของการตัดสินนะคะเดี๋ยวทีมงานจะมีการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัล นั่นเองค่ะที่สุ่มเนี่ยเพราะว่าคนตอบถูกอ่ะเกิน5คนอยู่แล้วนะทุกคนอันนี้จะมีการประกาศผลในวันที่8กันยายน2569ทาง Facebook JS 100 Radio นะคะคนที่ได้รับรางวัลเนี่ยขอโน้ตไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมแล้วจะอยากได้รางวัลเนี่ยต้องสามารถที่จะเดินทางมาที่ตึกไทย
เขตคลองเตยได้นะหรือถ้าเกิดมาด้วยตัวเองไม่ได้ให้คนมารับแทนก็ได้เหมือนกันค่ะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะในFacebook ก็ได้เข้ามาอินบ็อกซ์ก็ได้เลยโดยการตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะกิจกรรมประจำเดือนนี้ใครไม่ทันเดือนนี้ไม่เป็นไรเนาะเดือนหน้าเราก็ยังมีมาให้เล่นอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อเนื่องเลยก่อนหน้านี้มีเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นกันไปนะคะที่บริเวณปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยที่แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วรายงานกันไปแล้วรอบหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักใช่ไหมคะที่ตรงข้ามบิ๊กซีปทุมธานีทีนี้ตัวของคนขับอะค่ะพอเขาเสียหลักพลิกคว่ำปุ๊บก็ไปชนกระแทกกับเสาป้ายรถเป็นรถประจำทางทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ1รายด้วยกันตรงนี้เนี่ยทางสภ.เมืองปทุมธานีนะคะรองสารวัตรก็มีการแจ้งมาแล้วว่าแพทย์นะคะกับพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆยังไงต้องรอติดตามกันเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะการจราจรนะคะมีชะลอตัวด้วยนะคะมีชะลอตัวด้วยอีกเคสหนึ่งนะคะไม่ทันไม่เป็นไร59แล้วพอดีเดี๋ยวช่วงหน้าเพิ่งไปไหนนะคะกลับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวนายต้อมชายเร่ร่อนผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนโยนลงสระสวนเบญจสิริสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จ้ามา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตำรวจสน.ทองหล่อคุมตัวในต้อมชายเร่ร่อนผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนโยนลงสระสนเบญจสิริเมื่อคืนฝากขังศาลอาญากรุงเทพโดยคัดค้านการประกันตัวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
3: เกิดเหตุที่สวนเบญจสิริพบชายปริศนาถูกทำร้ายก่อนถูกลากและโยนลงสระน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาจนที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและส่งทีมประดาน้ำค้นหาจนพบร่างชายวัยกลางคนเสียชีวิตในสระเบื้องต้นไม่พบเอกสารระบุตัวตนขณะที่ตำรวจสน.ทองหล่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถควบคุมตัวนายทวีศักดิ์พันงามหรือต้อมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวอย่างไรก็ตามไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดขณะที่ผู้ต้องหาให้การว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตและยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุโยนผู้เสียชีวิตลงสระโดยนายทวีศักดิ์อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะไม่พอใจที่ผู้เสียชีวิตมีพฤติกรรมกระทำอนาจารกับนักท่องเที่ยวภายในสวนจึงไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเข้ามานอนในพื้นที่อีกพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: เทศบาลเมืองหล่มสักรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจุด S33 หล่มเก่าระดับน้ำอยู่ที่ 4.3 เมตรจุด S53 สะพานบ้างหวังร่อง 3.71 เมตรและจุด S3 หล่มสัก 8.97 เมตรโดยทั้ง3จุดมีระดับน้ำลดลงสำหรับพื้นที่เขตเมืองหล่มสักขณะนี้ยังไม่มีน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจมีเพียงน้ำเอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรในชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่ชุมชนวัดทุ่งจันทร์สมุทรและบริเวณ3แยกวัดศรีมงคลโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเทศบาลเมืองหล่มสักยังคงติดตามสถานการณ์พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องยศชนันประชุมระดมสรรพกำลังฟื้นฟูน้ำท่วมน่านโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวประสานระดมทหารกว่า700 นายลงพื้นที่ล้างโคลนรวมทั้งชลประทานโยธาร่วมล้างโคลนสำรวจบ้านที่เสียหายเพื่อทำการฟื้นฟูคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเป็นประธานประชุมสรุปสถานการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านซึ่งที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนซึ่งมีการจัดกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38พร้อมด้วยทหารช่างจากจังหวัดพิษณุโลกและมณฑลทหารบกที่34-35รวมแล้วประมาณ700 นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกำลังพลเข้าไปสนับสนุนภารกิจในการทำความสะอาดฉีดล้างดินโคลนตามบ้านเรือนประชาชนขณะเดียวกันได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในพื้นที่เร่งดูแลเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยควบคู่ไปกับการซ่อมแซมบ้านเรือนโดยในอำเภอจะประสานกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปประเมินและดูแลสุขภาพจิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป้าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโศกบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามอันวันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนจ้ะขอเป็นตัวอย่างเถอะเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 14:18 นะคะเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้อยู่กับจสร้อยนะคะกับดีเจศศยามนนะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ตามกันมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยเนาะหรือว่าอาจจะเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะ YouTube วิทยุได้หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้นะคะไปดูประกาศจากทางรฟม.กันสักนิดนึงค่ะเป็นเรื่องของการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรนั่นเองนะคะใครที่อยู่อาศัยแถวๆในโซนนี้นะคะเป็นเรื่องของการดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคนั่นเองค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะคะมีการแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเดี๋ยวจะมีความจำเป็นที่ต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรนะคะบริเวณพื้นที่ปล่องระบายอากาศที่3เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคตั้งแต่วันที่7สิงหาคม2569เวลา 22:00 นถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา 24:00 นนั่นเองค่ะอันนี้จะทำตลอด24ชั่วโมงนะคะมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเบี่ยงเนี่ยค่ะฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีจะสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์นะคะสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะคนที่เป็นผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวนะคะไม่ได้กระทบเนาะสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเลยนะคะทางนี้เนี่ยการปิดเบี่ยงอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางที่ขับรถใช้รถใช้ถนนเนาะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็มีเสียงดังรบกวนนะคะดังนั้นแล้วถ้าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะทางรฟม.ต้องขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเคสตามหาของกันสักนิดหนึ่งอยู่กันกับทางคุณวิชัยนะคะก้านบัวนะคะคุณวิชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวิชัยทำของหล่นในรถแท็กซี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะฝนจะรบกวนขอรายละเอียดจะได้ประชาสัมพันธ์หน้าไมค์นิดนึงค่ะเป็นการขึ้นรถวันไหนอะคะที่ทำหายอะค่ะ
2: ขึ้นรถตรงร้านขายยาหมอบุญยิ่งตรงท่าพระจันทร์นะคร
1: ับ ค่ะวันนี้เลยไหมคะ
2: วันนี้เลยครับเราลงรถช่วงเวลาบ่ายโมงประมาณนั้น
1: ลงรถบ่ายโมงไปลงรถแถวไหนอะคะ
2: ในท้องสนามหลวงครับที่จอดรถท้องสนามหลวงเลย
1: ค่ะเข้าไปที่จอดรถเลยนะคะ
2: ครับที่จอดรถเลย
1: ค่ะของที่ทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่จะอยู่ที่บริเวณที่นั่งผู้โดยสารเป็นของอะไรอะคะ
2: ผู้นั่งผู้โดยสารเบาะหลังอะ
1: ค่ะเป็นสิ่งของประเภทไหนอะคะคุณวิชัย
2: เป็นกระเป๋าตังค์ครับสีน้ำตาล
1: สีน้ำตาล
2: มีบัตรประชาชนแล้วก็มีบัตรรองนายกอบต.
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีเงินสดอยู่ประมาณสัก 7,000 กว่าบาท
1: ค่ะกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะรถคันที่นั่งอะค่ะอันนี้พอจะจำสีหรือว่าเลขทะเบียนหรือว่าชื่อคนขับได้บ้างไหมคะ
2: บอกว่าจำไม่ได้เพราะไม่ทันสังเกต
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นการไปลงที่ท้องสนามหลวงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานี้นะคะ
2: ได้
1: เพิ่งเกิดเหตุ
2: บ่ายโมงที่ผ่านมาคร
1: ับ ได้ค่ะได้เดี๋ยวยังไงเรารีบเร่งประชาสัมพันธ์ให้นะคะ
2: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีการติดต่อกลับไปนะคะ
2: ครับครับฝากด้วยเนาะขอบคุณมากเลย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทางคุณวิชัยด้วยนะคะก็ใครที่ฟังอยู่อาจจะเป็นพี่แท็กซี่คันนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแจ้งค่อนข้างไวเลยนะคะเพิ่งลงจากรถไปตอนบ่ายโมงที่ผ่านมานี้เองตอนนี้บ่าย2 23นาทีเองนะคะขึ้นรถเนี่ยนะคะจากที่บริเวณร้านขายยาหมอบุญยิ่งแถวบริเวณท่าพระจันทร์ไปลงรถที่สนามหลวงเข้าไปในที่จอดรถเลยถ้าเกิดว่าพี่แท็กซี่ท่านใดจำเส้นทางการเดินทางได้ว่ามีการรับส่งผู้โดยสารในลักษณะเนี้ยพื้นที่นี้นะคะลองหันไปดูท้ายรถนิดนึงที่บริเวณเบาะหลังอะค่ะว่ามีกระเป๋าสตางค์ตกหล่นอยู่หรือเปล่าตัวกระเป๋าสตางค์จะเป็นกระเป๋าสตางค์สุภาพบุรุษสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ภายในจะมีบัตรที่สามารถอ่านชื่อได้เลยว่าจะเป็นชื่อว่าคุณวิชัยก้านบัวแล้วก็ภายในก็จะมีบัตรประชาชนเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็รวมถึงบัตรทางราชการด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเก็บเอาไว้ได้เนี่ยนะคะรบกวนติดต่อกลับมาที่สถานีวิทยุจสร้อยนิดนึงโทรมาแจ้งก่อนก็ได้เราจะได้มีการประสานงานอะไรกันว่าจะคืนอะไรยังไงนะคะที่หมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นต่อนะคะแล้วเก็บเอาไว้ได้ก็เรียกพี่แท็กซี่นี่นิดนึงว่าแจ้งกลับมาที่เราหน่อยมาที่จอสร้อยหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครเก็บไว้ได้ก็ช่วยกันด้วยนะคะทุกคนมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะคือข้างในกระเป๋าสตางค์เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของบัตรประชาชนที่มีชื่อคุณวิชัยก้านบัวแล้วนะคะแล้วก็จะมีบัตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยที่อบต.หนองปลือนั่นเองนะคะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยถ้าเกิดเจอเนี่ยฝากติดต่อกับมาทางรายการนิดนึงหมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณพัคคีอินบอกว่าไป2แล้วเรียบร้อยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการเดินทางกันมีแจ้งการปิดเบี่ยงไปแล้วเนาะแล้วก็เคสตามหาของหายกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวฝนกลับมาย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะต่อไปเป็นทางคุณหน่องนะคะแจ้งมาตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมาคุณหน่องเนี่ยบอกว่ารถค่อนข้างติดแถวบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงแยกถนนบรมราชชนนีนะคะไปจนถึงถนนพรานนกกาญจนาพุทธมณฑลสาย4การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านิดนึงค่ะในโซนนี้เพราะว่าตรงฟู้ดวิลล่าคนค่อนข้างที่จะมาเยอะนะคะเสาร์อาทิตย์เนาะก็โซนนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรรอะไรกันอยู่แล้วด้วยรถก็เลยเยอะนิดนึงแต่เลยไปใช้กันได้นะคะคุณหนองแจ้งมาต่อไปคุณอดิศรมีบอกว่าแถวบริเวณสายไหมที่จะเป็นฝั่งขาออกอะค่ะตรงช่วงซอยสายไหม23มุ่งหน้าซอยเฉลิมพงษ์นะคะที่ทางฝั่งขาออกเนี่ยอันนี้รถติดนิดนึงไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุอะไรเปล่านะคะรถติดนานกว่าปกติเลยยังไงรอตรวจสอบสักครู่นึงเพิ่งเกิดเหตุตอน 14:06 นค่ะต่อไปนะคะมีอีกสายนึงเป็นเรื่องเคสที่ก่อนหน้านี้แจ้งมาในเรื่องของการทำของหายเหมือนกันนะคะลืมเอาไว้ว่ารถแท็กซี่นี่แหละเดี๋ยวยังไงให้ทางคุณเคที่นะคะคุณเคที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ของทางโรงแรม JW Marriott นะคะเดี๋ยวให้รายงานนิดนึงว่าเรื่องราวเป็นมายังไงคุณเคที่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณเคที่ตอนนี้เหมือนกับว่าตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
3: ตอนนี้แขกแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่าได้ของคืนเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอ้คุณเคที่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะเผื่อว่าใครมาไม่ทันนะคะ
3: อ๋อได้ค่ะพอดีแขกอะค่ะเรียกรถจากJW Marriott Bangkok นะคะไปเรียกแท็กซี่ไปส่งที่เมืองไทยพัทคอมเพล็กซ์นะคะที่อยู่ตรงแถวรัชดาห้วยขวางอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะเวลาประมาณ 11:15 แล้วพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงแขกโทรกลับเข้ามาที่โรงแรมว่าแขกลืมกระเป๋าเดินทางไว้ท้ายรถของแท็กซี่อะค่ะ
1: อ๋อค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะทางโรงแรมก็เลยดูกล้องเห็นเบอร์สหกรณ์แท็กซี่ก็เลยพยายามโทรตามจนได้เบอร์คนขับคือคุณลุงสุเทพอะค่ะซึ่งเป็นคนขับรถพอคุณลุงสุเทพทราบก็รีบจอดรถไปดูท้ายรถให้แล้วก็รีบ เอามาคืนที่โรงแรมทันทีขอบคุณคุณลุงสุเทพมากเลยนะคะ
1: โอ้เพราะว่าเกิดเหตุค่อนข้างไวเหมือนกันเนาะที่แบบลืมแล้วก็เจอได้เลยนะคะเดี๋ยว
3: ใช่ค่ะไว
1: ค่ะใช่ค่อนข้างไวเดี๋ยวพอดีคุณเคที่คะทางรายการอ่ะได้สายคุณสุเทพมาด้วยเดี๋ยวจะได้คอนสายกันนิดนึงหน้าใหม่คุณสุเทพสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณสุเทพวันนี้แนะนำตัวนิดนึงเป็นคนขับแท็กซี่คันนี้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: ขับ
4: ประจำเลยคันนี้ครับ
1: ขับป้ายทะเบียนอะไรอะคะรถแท็กซี
4: ่รถทหารเรือจุฬา5713ครับ
1: อ๋อนี่นะคะพลเมืองดีของเราก็คือตอนนี้คืนกันเรียบร้อยแล้วเหรอคะ
4: ใช่ครับคืนเข้าที่โรงแรมแล้วครับ
1: อ๋อฝนเพิ่งเห็นรูปเข้ามาอันนี้คือคุณแคที่เป็นลูกค้าที่เข้าพักเลยใช่ไหมคะ
3: เคที่เป็นเจ้าหน้าที่คอนเซียร์ค่ะ
1: เป็น
3: ใช่ค่ะเป็นคนกลางช่วยแขก
1: รับให้ก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้คือแขกได้ของแล้วเลยไหมคะได้ของเรียบร้อยแล้วไหมเอ่ย
4: ได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ได้เรียบร้อยแล้วเป็นกระเป๋าเดินทางใช่ไหมคะแล้วตอนคุณสุเทพได้รับสายมาเนี่ยแล้วเรามีทำยังไงต่ออะคะว่าเนี่ยมีผู้โดยสารลืมเอาไว้
4: แต่เมื่อวานล่วงในรถเป็นกระเป๋าตังค์เลยมีก็มีผู้โดยสารเรื่องช่วยกันหาก็ไม่เจอ
1: ค่ะ
4: แล้วเขาโทรมาอีกว่าเป็นกระเป๋าอยู่หลังรถเปิดกระเป๋าหลังรถดู
1: คนละกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะอันใหญ่ๆอยู่ข้างหลังรถใช่ไหมคะอ๋อเพราะว่าตอนลงรถอาจจะลืมอะไรอย่าง
4: น
1: ี้เนาะส่วนใหญ
4: ่
1: เวลาไปทาน
4: เน
1: ี่ยไม่เป็นไร
4: สารไป2 เจ้าแล้วผมก็ไม่รู
1: ้อ๋อมีรับคนต่อขึ้นมาอีก2 คนเหรอคะ
4: จะรับไปอีก2 เจ้า
1: ค่ะ
4: คุณผู้ชมช่วยผมหาก็ไม่มีแต่ทางแล้วก็โทรมาลองเปิดข้างหลังรถดูอ๋ออยู่หลังรถ
1: ค่ะ
4: ก็ได้เจอ
1: ค่ะคุณเคที่อันนี้ทางแขกมีอยากฝากอะไรกับทางคุณสุเทพเอาไว้ด้วยไหมคะหน้าไมค์อะค่ะฮัลโหลคุณเคที่คะคุณเคที่น่าจะค่ะ
4: ไม่เจอ
1: ค่ะคุณเคที่อันนี้ทางแขกมีอยากฝากอะไรกับทางคุณสุเทพเอาไว้ด้วยไหมคะหน้าไมค์อะค่ะ

0: ไกลไหมคะตอนแรกที่เราสองเจ้าที่ว่าเนี่ยต้องวนกลับไปโรงแรม
1: ไปครับผมไปส่งเข้าที่พัชระแล้วผมได้ผู้โดยสารมาแถวหมอชิด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดีจากหมอชิดไปส่งเข้าที่พัชระเขาเพราะว่าเขากลับไปโรงแรมเราก็เลย
0: ด
1: ีจากย้อนไปพัชระไปส่งที่โรงแรมต่อ
0: ค่ะโอเคได้ okay. ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟัง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณสุเทพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคนขับรถแท็กซี่ป้ายทะเบียนท้อทหารราชุลา5713กทมนะคะสีส้มคันนี้เลยที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะก็พอทางโรงแรมติดต่อกลับไปได้เนี่ยอันนี้จริงๆแล้วทางโรงแรมก็คือถือว่าแอคชั่นไวมากนะคะ JW Marriott มีเปิดกล้องก็เห็นป้ายทะเบียนสหกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดต่อกลับไปได้นะคะเรื่องราวก็เลยเกิดขึ้นปุบปับไวมากทำหายแจ้งปุ๊บก็คืนกันได้แบบแฮปปี้กันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่จบลงได้สวยงามนั่นเองนะคะใครที่เจอเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วอยากจะแจ้งขอความช่วยเหลือกันเข้ามาก็สามารถที่จะติดต่อกลับมาทางเราได้เลยแล้วก็นี้ต้องขอบคุณทางพี่แท็กซี่ด้วยนะคะคุณสุเทพนั่นเองให้การช่วยเหลือกันในเคสดังกล่าวนะคะเดี๋ยวเรามาเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะทุกคนอันนี้มีค้างไว้ที่ทางคุณวันธนานิดนึงนะคะคุณวันธนาเนี่ยแจ้งมาเป็นจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกช่วงแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้าไปแยกพาณิชย์สภาพการจราจรนะคะชะลอตัวที่จุดเกิดเหตุนิดนึงคือตรงข้ามกับซอยจรัญสนิทวงศ์12เนี่ยมันจะมีหลุมมันนึงที่ขนาดค่อนข้างใหญ่อยู่ที่ช่องทางกลางนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีแผ่นเหล็กที่ปิดเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ทางคุณวรรธนาขับผ่านอะไม่เจอแล้วมันหายไปแล้วนะคะก็เลยเป็นเหมือนแค่หลุมเลยไม่มีอะไรปิดไว้เลยอันตรายมากก็เดี๋ยวยังไงเราประสานงานกันต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่นิดนึงให้เขาทราบกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะเข้ามาหาอะไรมาปิดเอาไว้ก่อนไม่งั้นมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้เนาะเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่เลนกลางนะคะย้ำอีกทีนึงจุดที่เจอหลุมเนี้ยจะอยู่ตรงข้ามซอยจรัญสนิทวงศ์12นะคะต่อไปเรื่องของอุบัติเหตุเองนะทุกคนมีต้นชั่วโมงที่ผ่านมานิดนึงค่ะรายงานย้อนหลังหน่อยนะคะคุณธเนศเนี่ยบอกว่าเส้นทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือนะคะช่วงทางขึ้นสุขสวัสดิ์ไปจนถึงสะพานพระราม9สะพานทศวรรษราชันเนี่ยอันเนี้ยกลางสะพานพระราม9เลยอะค่ะจะมีรถปิกอัพ FWD นะคะเกิดเหตุการณ์ยางหน้าขวาเนี่ยทางด้านขวามันแตกเกิดขึ้นแล้วก็เลยเสียหลักหมุนกลับหัวเลยรถก็เลยที่ขับผ่านไปผ่านมาจะวิ่งได้แค่เลนซ้ายนะคะซึ่งเคสนี้พอเกิดเหตุไปสักระยะหนึ่งเรามีการแจ้งกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วเรียบร้อยในเรื่องของเคสที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันกับทางศูนย์ทางด่วนกันอีกทีนึงตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยนะคะคุณสันทัดเวชโชนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสุรยมลและคุณผู้ฟังจอร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูการจราจรภาพรวมขอสอบถามอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นนิดนึงได้ไหมคะตรงช่วงทางด่วนขั้นที่1ดาวคะนองมุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือที่เป็นรถปิกอัพยางหน้าขวาแตกอะค่ะอันนี้มีคืบหน้าไหมคะยังไง
2: ครับกรณีดังกล่าวก็เสียหลักชนขอบทางแล้วก็หมุนนะครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับจุดดังกล่าวนี้ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับนำเข้าชิดขอบทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการยกเคลื่อนย้ายครับจุดที่1ครับในจุดที่2สะพานพระราม9เช่นเดียวกันนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านขาออกนะครับเป็นรถเทรลเลอร์นะครับเสียหลักลื่นเสียหลักนะครับหมุนนะครับกีดขวางอยู่ช่องทางกลางและช่องทางขวานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับกีดขวางอยู่จุดดังกล่าวนี้ก็สามารถเดินรถได้ในหนึ่งช่องทางด้านซ้ายเท่านั้นนะครับก็จุดดังกล่าวก็ทำให้ปริมาณรถสะสมนะครับอาจจะต้องใช้เวลา

0: พักหนึ่งอ่ะนะครับเมื่อเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ภายหลังอีกครั้งหนึ่งครับ
1: คุ
0: ณสุรมนต์ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรามาดูภาพรวมนะครับของการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้ามาทางด้านท่าเรือนะครับตอนนี้ก็เนื่องจากฝนตกด้วยนะครับก็มีปริมาณรถมากท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณต่างดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงท่าเรือนะครับผ่านพ้นทางลงท่าเรือไปแล้วออกฝั่งนาก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านบางนาเข้ามานะครับตอนนี้ก็ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณปตท.นะครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับก่อนหน้านี้ก็มีรถนั่งบุคคลจอดเสียไหลทางซ้ายอยู่บริเวณเนินทางขึ้นถึงบริเวณ62นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำการยกเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีปริมาณรถมากผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดจนถึงทางลงดินแดงเลยครับคุณสศยมนครับ
1: ค่ะ
0: ฝั่งท่าเรือมุ่งหน้าออกไปทางด้านดาวคะนองนะครับผลกระทบจากรถเทรลเลอร์หมุนขีดขวาง2ช่องทางด้านขวานะครับทำให้ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณว่าพระราม3นะครับผ่านพ้นจุดอุบัติเหตุไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับในฝั่งกลับกันจากทางด้านดาวคะนองเข้ามานะครับก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับต่อเนื่องมาจนถึงโค้งเหนือวัดป่ารอดนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งก็อยู่บริเวณเหนือถนนนางลิจินะครับต่อเนื่องมาจนถึงต่างดับท่าเรือนะครับจุดนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากครับคุณสศยมนครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในฝั่งทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปทางด้านแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งกลับกันก็มีชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงปะปา2ครับต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปทางด้านศรีนครินทร์ท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องมาจนถึงด่านอโศกนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านต่างดับพญาไทนะครับก็มีปริมาณรถมากนะครับท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณเหนือรอพอปิยเวสนะครับต่อเนื่องมาจนถึงด่านอโศกนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ยังมีพื้นที่นะครับชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับพญาไทครับคุณศศยมนครับ
1: ค่ะ
0: ต่างดับพญาไทออกไปทางด้านบางโคล่ทั้งสองฝั่งเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตนะครับจตุโชตมุ่งหน้ามาทางด้านอาณรงค์ช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับในฝั่งบุรพาวิถีจากบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีนะครับก็สายนี้ก็มีฝนตกนะครับจากด่านสุวรรณภูมิไปจนถึงทางลงบางแก้วนะครับทางลงบางนานะครับก็มีฝนตกนะครับส่วนออกไปทางด้านชลบุรีนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็มีตกนะครับแต่ตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับจากด่านบางแก้วมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานกัญจนาก็มีฝนตกเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับผิวทางเปียกลื่นนะครับทั้งสองฝั่งนี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะครับสะพานกัญจนาออกไปทางด้านบางขุนเทียนลงบางขุนเทียนด่านพื้นที่ด้านล่างนะครับถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนด่านทางด้านบนที่จะเชื่อมต่อ M82 ก็มีท้ายชะลอตัวอยู่บริเวณก้างปลานะครับฝั่งกลับกันนี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับประจิมพัทยาจตุจักรบางซื่อออกไปทางด้านฉินพีนะครับก็ถือว่าไปกันได้ดีทีเดียวนะครับอุดรรัตยาจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าออกไปทางด้าน บางปะอินนะครับช่วงบางปะอินเชียงรากนะครับก็มีฝนตกนะครับฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับอุบัติเหตุเพิ่มเติมยังไม่มีแจ้งเข้ามาครับคุณสัตยมนต์ครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะขอบคุณคุณสันทัดด้วยสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นทางคุณสันทัดเวชโชนะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั่นเองแล้วตอนนี้นะคะ 14:41 นเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยว่าขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

เดินทางต่อนะคะรายงานเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้นะคะตอน 14:20 นาทีเนี่ยที่บริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาออกนะคะช่วงเลยด่านกักกันสัตว์ปักช่องไปเล็กน้อยเนี่ยนะคะจะเกิดเป็นอุบัติเหตุมีภาพด้วยนะคะอันนี้ที่เราได้รับมาเนี่ยคือเป็นรถ10ล้อนะคะรถใหญ่คือเขาขับมาอันนี้ไม่มีคู่กรณีนะคะแต่ขับมาเนี่ยแล้วเสียหลักเกิดการเสียหลักตรงขับมาเสียหลักเข้าเกาะกลางถนนเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหญ้าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดย่อมย่อมเนี่ยไม่สูงมากนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ก็คือตัวท้ายรถเนี่ยก็คือเลยมานิดนึงเนาะแล้วก็หน้ารถล้อหนึ่งล้อหนึ่งข้างก็เลยขึ้นมาบนท้องถนนอีกฝั่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะถนนในพื้นที่นี่ดูเปียกๆนะคะน่าจะฝนเพิ่งตกเพิ่งหยุดกันไปรถก็มีปริมาณประมาณหนึ่งเลยอันนี้เนี่ยก็ทางเจ้าที่เขาก็รับแจ้งกันแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจะมีการเคลื่อนย้ายอะไรยังไงอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งก็เลยมาแจ้งไว้อีกทีนึงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเรื่องของเหตุไฟฟ้ารัดวงจรนะคะอันนี้มาจากทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยห้วยขวางถึงเหตุไฟฟ้ารัดวงจรที่สายสื่อสารอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ16เขตห้วยขวางนั่นเองนะคะทางเจ้าที่ถึงที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ตอนนี้สงบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะมีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่อื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขกันต่อไปตรงนั้นคือเป็นเขตชุมชนด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะตึกแถวกันเต็มไปหมดเลยนะคะในพื้นที่ดังกล่าวแจ้งไว้เป็นข้อมูลด้วยกันค่ะส่วนท้ายชั่วโมงนี้นะคะมาย้ำกันอีกทีนึงว่าเดี๋ยวใกล้มากๆแล้วที่จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นซึ่งก็คือวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเป็นกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประจำปี2569นี้นั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะสถานีวิทยุจสร.ของเราเนี่ยก็มีการร่วมมือกันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั่นเองในการร่วมกันนะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับการเสริมภูมิหัวใจให้กับคนที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569นี้นะคะจะจัดงานขึ้นที่บริเวณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ตอน 8:30 ถึง 4:30 ค่ะซึ่งย้ำกันอีกทีนึงอันนี้จะเป็นการอบรมผู้ดูแลอีกทีนึงนะคะว่าสมองเสื่อมคืออะไรเพราะจริงๆแล้วคนดูแลเนี่ยคือเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดแล้วแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ได้รับข่าวสารข้อมูลต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้อย่างดีที่สุดนั่นเองภายในงานก็อย่างที่แจ้งเลยทำความเข้าใจเรื่องของโรคนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการรู้คิดหรือความจำก็จะมีการสาธิตกันเกิดขึ้นปัญหาพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างแล้วถ้าเจอเนี่ยต้องแก้ไขยังไงนะคะการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็การดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนั่นเองค่ะพร้อมกับมีการสร้างคอนเนคชันแลกเปลี่ยนคอนแทคแลกเปลี่ยนการเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เลยหรือจะเข้าไปที่เพจสิริราช PR เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 3:00 นะคะได้เช่นกันถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็จะมีช่องทางไลฟ์ได้นะคะไปดูไลฟ์สดได้สนับสนุนนะคะกิจกรรมโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20 ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีถูกความอร่อยนั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผู้ดูแลก็จะได้ความรู้ข้อมูลกันไปเต็มๆเลยนะอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วยิ่งด้วยว่ามีทริคอะไรที่ควรรู้เอาไว้ให้ผู้ป่วยเนี่ยทำบ้างเนาะอย่างวันก่อนฝนขึ้นรถแท็กซี่นะคะคุยไปคุยมาคุณลุงขออนุญาตเรียกคุณลุงละกันอายุเยอะมากๆแล้วแต่ว่าความจำยังดีมากๆแล้วคุณลุงก็บอกว่าไปหาหมอมาหมอก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขับรถแท็กซี่ใช่ไหมคะคุณหมอก็จะบอกว่าวิธีการฝึกสมองให้ยังแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เสี่ยงต่อการเป็นสมองเสื่อมเนี่ยนะคะคือให้ตอบคำถามให้ตัวเองให้ได้ว่าวันเนี้ยที่ขับรถมาเนี่ยตอนเช้าไปไหนแล้วตอนเย็นล่าสุดเนี่ยไปไหนมาบ้างไปส่งผู้โดยสารที่ไหนเอา2เคสเคสแรกสุดกับเคสท้ายสุดคุณหมอให้ฝึกแบบนี้ทุกวันคุณลุงแกก็เล่าให้ฝนฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นทริคการดูแลตัวเองแล้วก็พยายามหาอะไรทำให้เหมือนกับสมองมันได้ใช้งานจะได้ไม่ได้เสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรตามมานั่นเองนะคะใครที่สนใจเรื่องนี้อยู่เรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของภาวะสมองเสื่อมต่างๆนะคะอาจจะเตรียมตัวเอาไว้เช่นพ่อแม่เราเริ่มอายุเยอะแล้วอยากจะหาความรู้ล่วงหน้าก็ได้นะก็ดีมากมากนะคะหรือมีคนรู้จักคนในครอบครัวที่อยู่ในภาวะดังกล่าวแล้วเนี่ยก็สามารถมาร่วมงานนี้ได้นะคะถ้าลงทะเบียนแล้วหรือติดตามผ่านทางไลฟ์สดก็ได้ที่ช่องทางที่แจ้งเอาไว้ได้เลยปีหน้าจะมีกิจกรรมอะไรแบบนี้อีกไหมยังไงก็ติดตามทางสสร้อยเอาไว้ได้นะคะโครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงที่เราทำกันเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปภ.สั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้และตำรวจไซเบอร์เตือนภัยหลอกกู้เงินออนไลน์เก็บข้อมูลส่วนตัวนำไปข่มขู่และประจานสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ย

0: ค่าเป่าแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยหลอกกู้เงินออนไลน์เก็บข้อมูลส่วนตัวนำไปข่มขู่และประจานชี้ควรเก็บหลักฐานข้อความสนทนาโพสต์แชทหน้าจอข้อมูลบัญชีรับโอนเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังกลโกงกู้เงินออนไลน์มิจฉาชีพมักโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอ้างอนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำกู้ง่ายได้เงินจริงก่อนหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีรูปถ่ายและสแกนใบหน้าโดยบางรายอาจโอนเงินให้จริงแต่หักค่าธรรมเนียมจนได้เงินไม่เต็มจำนวนโดยปัญหาอาจเริ่มขึ้นเมื่อผู้กู้ชำระเงินไม่ทันมิจฉาชีพจะนำรูปและข้อมูลส่วนตัวไปโพสต์ประจานหรือส่งข้อความไปหาเพื่อนญาติและคนรู้จักพร้อมข่มขู่ให้รีบหาเงินมาจ่ายและแม้โอนเงินแล้วก็อาจถูกเรียกเก็บเพิ่มทั้งค่าลบโพสต์ค่าธรรมเนียมค่าภาษีหรือค่าประกันทำให้จากเงินกู้เพียงไม่กี่พันบาทตำรวจไซเบอร์แนะนำหากถูกข่มขู่หรือประจานอย่ารีบโอนเงินเพิ่มตามคำขู่ให้เก็บหลักฐานทั้งข้อความสนทนาภาพหน้าจอ URL โพสต์และข้อมูลบัญชีรับโอนเพื่อแจ้งตำรวจและหากจะเป็นต้องกู้เงินควรเลือกสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเพราะข้อมูลที่ส่งไปอาจกลายเป็นเครื่องมือให้มิจฉาชีพนำกลับมาข่มขู่ได้ในภายหลังพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ปภ.สั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้ระลอกใหม่ด้านรองอธิบดีย้ำอย่าให้ซ้ำรอยพร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงป้องกันความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวชัดดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยของปภ.โดยมีการระบุว่าแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องทางปภ.ได้มีการสั่งการเน้นย้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำให้ประเมินสถานการณ์ดังนั้นขอให้กรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินสถานการณ์พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อที่จะให้ทางจังหวัดดำเนินการแจ้งมายังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในการส่งเซลล์บอดแคสต์ไปยังแต่ละพื้นที่เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขอให้ศูนย์บัญชาการและอพยพประชาชนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจทหารให้ช่วยกันระดมสรรพกำลังเคลื่อนย้ายคนและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนปลายน้ำขอให้มีการเตรียมแผนและดูเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่หากต้องการทรัพยากรสนับสนุนอื่นใดขอให้ร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเงินทดลองราชการหากมีข้อจำกัดหรือไม่เป็นไปตามหลักการให้แจ้งกลับมาจะดำเนินการนอกเหนือหลักเกณฑ์กับทางกรมบัญชีกลางซึ่งเน้นย้ำว่าสถานการณ์ผ่านไปแล้วระลอกหนึ่งก็จริงแต่ยังไว้วางใจไม่ได้พร้อมขอให้ติดตามเฝ้าระวังอยู่เสมอโดยเฉพาะช่วงที่จะมีฝนตกหนักอย่างเข้มข้นอย่าให้ซ้ำรอยและขอให้เตือนภัยกันให้ดีเมื่อวานนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินทดลองราชการฉุกเฉินให้กับจังหวัดน่านแล้ว100ล้านบาทจะได้มีสภาพคล่องในการดำเนินการเรื่องอื่นๆด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370061-026-0370 และ061-026-0374 061-026-0374 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: จิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 15:19 นะคะเดินทางกันต่อค่ะช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะมาดูประกาศนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการประชุมกันเกิดขึ้นเป็นการประชุมครั้งสำคัญเลยนะคะกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็ใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะว่า the 2026 annual meetings of the international monetary fund and the world bank group นะคะเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกค่ะนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนเท่านั้นแล้วประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านเราค่ะในฐานะคนไทยแล้วก็ประเทศเจ้าภาพนะคะการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือว่า Facebook am2026thailand ได้เลยนะคะก็จะมีการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้วันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะกลับมาเดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะไปดูเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องสภาพอากาศต่างๆกันด้วยนะคะในเรื่องของสภาพอากาศเองเนี่ยหลายๆที่ก็คือหยุดตกกันบ้างแล้วบางที่ก็ซาซาลงเยอะขึ้นเยอะนะคะอันนี้เนี่ยยังพบเจอฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้ตามพื้นที่ปกคลุมบางพื้นที่เท่านั้นนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนตกแล้วก็สถานการณ์อากาศแล้วเนี่ยสภาพอากาศแล้วนะคะมาคืบหน้าเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะที่บริเวณสถานการณ์ลุ่มน้ำน่านนะคะอย่างที่ทุกคนติดตามข่าวกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เนอะเพราะว่ามีในเรื่องของน้ำไหลหลากน้ำท่วมนะคะฝนตกหนักแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายในหลายๆพื้นที่เลยวัดพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะคะทีนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำในจังหวัดน่านล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยังติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยในหลายๆพื้นที่เริ่มคงทรงตัวแล้วนะคะแล้วก็ทยอยลดลงแล้วด้วยค่ะ พร้อมกับจะมีการเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มเติมอีกครั้งที่พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคมนี้นั่นเองโดยจะมีการเน้นย้ำให้ติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำแล้วก็สภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าวันที่23เนี้ยมันมีมวลฝนตกใหม่ครั้งนึงเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เข้าไปให้การช่วยเหลือหรือป้องกันเนี่ยนะคะได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองทางรองโฆษกรัฐบาลก็มีการกล่าวว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยของทางสำนักงานสนทช.นะคะสทนช.นะคะขออภัยพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านต้องติดตามกันในวันที่23นี้จะมีที่อำเภอปัวอำเภอสองแควนะคะอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางแล้วก็อำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจจะมีปริมาณฝนที่ค่อนข้างมากอยู่ที่ประมาณ 50-70 มิลลิเมตรนั่นเองในรอบ24ชั่วโมงนะคะโดยปริมาณฝนที่คาดการเนี่ยจะไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันกับที่ผ่านมาที่มันตกหนักมากๆแต่เนื่องมาจากว่าพอมันตกหนักมากไปแล้วเนี่ยในเรื่องของพื้นดินในบางพื้นที่ยังมีการสะสมแล้วก็อุ้มน้ำจากฝนที่ผ่านมาอยู่ทำให้ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดต่อให้ปริมาณน้ำจะไม่ได้สูงเท่าครั้งที่แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศจากทางรองโฆษกรัฐบาลนั่นเองค่ะก็ยังเน้นย้ำว่ายังไม่ประมาทนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำนั่นเองก็วันที่23นี้ก็ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการอย่างเป็นระยะโดยเฉพาะใครที่อยู่แถวๆลาดเชิงเขาหรือใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงพื้นที่4อำเภอนะคะท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าสถานการณ์ทรงตัวแล้วแต่ว่าเนื่องจากเดี๋ยวจะมีกลุ่มฝนเข้ามาอีกวันอาทิตย์นี้นะคะก็ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองร่วมส่งแรงใจให้กับทางชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะประชาชนทุกคนเลยแจ้งวัฒนะเมื่อกี้นี้ที่ฝนตกหนักๆเนี่ยมีน้ำท่วมขังด้วยนะทุกคนอยู่แถวบริเวณฝั่งขาออกนะคะมุ่งหน้าปากเกร็ดช่วงลงจากสะพานข้ามคลองประปาอันนี้มีน้ำท่วมขังที่เลนซ้ายใครที่ขับขี่กันก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะข้อมูลจากทางคุณลีนินนะคะขอบคุณมากค่ะในจุดอื่นๆเนาะการจราจรแถวบริเวณถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้ามีรถติดตรงช่วงเข้าแยกพร้อมพงษ์แล้วก็ท้ายเนี่ยสะสมที่สะพานคลองตันพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรรถถึงจะเคลื่อนตัวได้นั่นเองค่ะฝั่งกับกันในขาออกนะคะถนนเพชรบุรีจากแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าแยกพร้อมพงอันนี้ก็มีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นมากๆนะคะท้ายเนี่ยจะไปสะสมกันที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกนั่นเองค่ะก็เป็นในเรื่องของการจราจรที่ถนนเพชรบุรีนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณโคสิตด้วยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแบบฟ้าร้องขึ้นมาดังมากแถวการจราจรถนนราชปรารภในทิศทางฝั่งขาออกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยหนาแน่นนะทุกคนจริงๆตรงนั้นมันจะมีการทำงานก่อสร้างกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเหลือวิ่งได้เนี่ยซึ่งสวนกันด้วยนะฝั่งละ1เลนแล้วตรงช่วงที่มีการตั้งแบเรียร์แล้วเบี่ยงจราจรให้มันเหลือแค่2เลนนะคะแล้วเดินทางฝั่งละ1เลนเนี่ยปกติแล้วรถจะค่อนข้างติดมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้วันเสาร์เนี่ยราชปรารภฝั่งขาออกการจราจรไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้แบบสบายๆนะคะถือว่าใช้กันได้โอเคเลยนะทุกคนอ่ะหมดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดู อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนต้นชั่วโมงนี้หน่อยทางคุณตุระยองอ่ะนะคะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านทางการกด SOS ที่บริเวณเส้นกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9อ่ะค่ะบางพลีมุ่งหน้าบางปะอินนะคะอันนี้เนี่ยมันมีอุบัติเหตุตรงต่างระดับรามอินทราไปจนถึงจุดเชื่อมต่อด่านจตุโชติกิโลเมตรที่39เนี่ยจะเป็นจุดเกิดเหตุคือกิโลเมตรที่39 เกิดเหตุระหว่างรถกระบะแล้วก็ Fortuner ค่ะชนกันซึ่งทั้ง2คันเนี่ยจะมีกีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านขวามือนั่นเองเรื่องของการจราจรนะคะก็ต้องบอกว่าชะลอตัวที่จุดเกิดเหตุแล้วพอผ่านไปได้แล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีนั่นเองค่ะในขณะที่ฝั่งกลับกันที่เป็นขาเข้าใช้การได้นะคะนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณตุระยองแจ้งมาตอนต้นชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ฝนแจ้งว่าตรงมิตรภาพมันเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุก10ล้อเขาเสียหลักแล้วไปลงตรงเกาะกลางอะค่ะอันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุตามมาก็คือเสาไฟที่เป็นเสาไฟส่องแสงสว่างสองทางเนี่ยมันหักด้วยนะคะ1ต้นตอนแรกเห็นในภาพแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคือมาจากไหนก็เลยยังไม่ได้รายงานแต่คือคอนเฟิร์มแล้วว่าก็มาจากเคสนี้นี่แหละที่มันเกิดเหตุพลิกเสียหลักแล้วก็พลิกลงเกาะกลางถนนแล้วก็ไปเกี่ยวกับเสาไฟด้วยทีเนี้ยทางสภ.ปากช่องเขาทราบเรื่องแล้วนะคะมีการเรียกรถยกมาที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็แจ้งไปที่ทางการไฟฟ้าแล้วด้วยทางนู้นเขาก็ทราบเรื่องแล้วอยู่ในระหว่างการดำเนินการกันต่อไปในทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงานเลยนะคะก็แน่นอนว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางกันขนาดนั้นแล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะอันนี้เคสนี้น่าจะประมาณกลางชั่วโมงตอนบ่ายสองที่ผ่านมานี้นะคะในเรื่องของการเดินทางเองนะคะมีหลายท่านส่งแจ้งมาเหมือนกันเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ทางคุณสมิงก่อนเลยคุณสมิงเนี่ยแจ้งมาว่าขาออกฝั่งราชพฤกษ์ขาออกเลยเดอะเซอร์เคิลไปเล็กน้อยตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองบ้านไซนะคะเกิดเหตุรถบรรทุก4ล้อใหญ่เขาจอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายแล้วท้ายแถวเนี่ยเดอะเซอร์เคิลแล้วก็โซนโซนเนี่ยจริงๆแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็รถเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนก็เดินทางมาค่อนข้างเยอะใครที่บ้านอยู่ฝั่งทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยก็เลยรถติดขึ้นไปอีกตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลแล้วเรียบร้อยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสมิงด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้แจ้งวัฒนะอายัมกันอีกทีนึงนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยรถติดขึ้นไปอีกตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่เดอะเซอร์เคิลแล้วเรียบร้อยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสมิงด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้

0: ระมัดระวังกันด้วยขอบคุณข้อมูลนะคะนี่มาจากใน Twitter อ่ะต่อไปคุณชันชัยคุณชันชัยนี่บอกว่าเจอรถเสียยางแตกที่ไหนนะคะจะเป็นที่เส้นวงสว่างฝั่งขาออกช่วงสะพานลอยวงสว่างไปจนถึงสะพานพระราม7ค่ะในจุดดังกล่าวนะคะฝั่งขาออกในการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียนะคะช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม7เล็กน้อยก็จะเจอกับรถคันดังกล่าวเลยที่จอดเสียอยู่ซึ่งเป็นรถใหญ่ด้วยนะทุกคนเขาเป็นพี่ใหญ่รถบรรทุก10ล้อนะคะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ตอนนี้จอดเสียเพราะว่ายางแตกอยู่ก็มีของที่ขนอะไรอย่างมาด้วยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้อยู่ในเลนซ้ายนะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม7เล็กน้อยก็จะเจอเลยค่ะดังนั้นแล้วเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกนะคะระมัดระวังกันด้วยก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณชันชัยด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมเรื่องราวอื่นๆกันกับทางคุณแป๊ะพระประแดงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชัยมนสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านเลยครับ
0: ค่ะคุณแป๊ะวันนี้วิ่งแถวไหนคะ
1: อ๋อเมื่อกี้มาจากทางด่วนศิลป์ที่จะมุ่งหน้าลงบางโคตรลงสะพานพระราม9ครับเจอท้ายแถวนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่บังเอิญคุณแป๊ะเบี่ยงมาลงสุขสวัสดิ์ครับก็เจอท้ายแถวก็ครึ่งชั่วโมงครับก็จะลงสุขสวัสดิ์ได้ครับ
0: ค่ะรถติดเหมือนกันเนาะ
1: แค่ไม่กี่เมตรเองครับ
0: รถติดเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพราะว่ามันติดตรงสุขสวัสดิ์ลงช้าครับลงได้ทีละเลนครับ
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าจะลองใครมาจากจะลงสะพานมะลามก้าทนเอาแล้วกันครับพอๆกันครับระยะสักเวลาครับ
0: ค่ะแล้วคือไม่ได้มีเหตุอะไรเลยใช่ไหมคะแค่ทาง
1: ใช่ครับที่เหตุจากรถเสียครับหนีจากเหตุรถเสียนะครับ
0: อ๋อโอเค
1: ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงระยะทางไม่กี่เมตรครับลงมาเช้าทีเดียวใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อนสมาชิกก็วัดใจดูแล้วกันครับทนติดแต่ตรงนั้นยังไหลได้นะพระรามเก้าครับ
0: ค่ะ
1: แต่ประชาชนลงมาเช้าทีไหลไม่ได้ต้องรอรอบสัญญาณไฟแดงครับ
0: ได้ค่ะคุณแปะค่ะ
1: ขอบคุณข้อมูลได้เลยนะครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณแป๊ะพระประแดงด้วยนะคะเพิ่มเติมให้เรื่องการจราจรนั่นเองนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก่อนจะไปพักหนูมีอีก 2-3 เคสเดี๋ยวไปดูกันเป็นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีคนแจ้งกันเข้ามาว่าเลยซอยรามคำแหง142ไปเล็กน้อยนะคะเจอเป็นผู้ชายนอนอยู่เนี่ยหลับตรงหลับตากันอยู่ที่ริมถนนเลยด้านซ้ายแล้วทีเนี้ยไม่พอนะคะมีการยื่นขาออกมาที่ถนนอีกอันตรายเข้าไปใหญ่คนที่เจอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงโทรมาแจ้งเราดีกว่าเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าสลบเป็นลมอะไรกันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ข้อมูลในเรื่องของรูปร่างหน้าตาต่างๆที่มีการแจ้งมาเนี่ยคือจะเป็นผู้ชายนะคะใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวลายพรางแล้วก็ศีรษะล้านนะคะโทรมาบอกว่าเนี่ยเจอคนเนี้ยนอนอยู่บนถนนเลยแล้วขาก็ยื่นมาที่ถนนด้วยนะคะทีนี้เราก็เลยมีการแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะว่าช่วยไปดูหน่อยได้ไหมอะไรยังไงหรือว่าเขาแบบเป็นอะไรหรือเปล่าทีนี้ทางสน.บางชันเขาก็โทรกลับมาแจ้งเราแล้วนะคะว่าไปตรวจสอบมาให้แล้วรู้แล้วว่าคนนี้คนในที่คนเห็นนะคะเป็นชายเมาสุราเล็กน้อยนะไม่ได้เมาอะไรมากก็เลยมีการปลุกให้ตื่นล้างหน้าล้างตาเพื่อที่จะพากลับบ้านกันต่อไปนั่นเองคือบ้านช่องอยู่ไหนไม่รู้หรอกแล้วมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงนะคะอันตรายมากนะทุกคนอันนี้เนี่ยจริงๆนะคะคือเหมือนแบบหนังเรื่อง Hangover อะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ตอนกลางคืนแล้วภาพตัดไปเลยแล้วก็มาโผล่ที่ไหนก็ไม่มีใครจะทราบได้แต่อันตรายมากไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างนะคะอันนี้ก็อีกโชคดีคือเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้แล้วก็ปลุกอะไรกันพากันกลับบ้านกันไปนะไหนดูเรื่องจราจรอีกสักเล็กน้อยนะคะก่อนจะไปพักกันที่เรื่องของน้ำท่วมขังอันนี้ฝนเล่า

0: ไปแล้วเนาะแล้วก็จะมีตรงลงจากแม่น้ำท่าจีนนิดนึงให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุนะคะสำหรับเส้นพระราม2ฝั่งขาเข้าช่องทางหลักลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะคะช่องทางเลนขวาเกิดอุบัติเหตุเป็นรถกระบะชนกันทั้งหมด3คันด้วยกันทีนี้การจราจรก็เคลื่อนตัวค่อนข้างช้าด้วยทำให้มีท้ายแถวสะสมก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนระดับหนึ่งเลยนะคะทำให้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวอย่างช้าๆแล้วก็ดูเหมือนจะรถติดที่ใครหลายๆคนจะมีการสงสัยกันเกิดขึ้นนั่นเองเรื่องอื่นนะคะก่อนหน้านี้ตอนช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเกือบบ่ายสามและเราได้รับแจ้งมานะคะจากสายด่วน199ถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในอาคารซอยเฉลิมพระเกียรติ30แยก5ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะคะแขวงดอกไม้เขตประเวศเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยกำลังไปที่เกิดเหตุนะคะคิดว่าน่าจะถึงแล้วแล้วก็น่าจะมีการควบคุมเพลิงเอาไว้ในระดับหนึ่งได้แล้วแหละนะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูข่าวเคสนี้กันสักนิดนึงนะคะสำหรับกรณีเรื่องของต่างชาติที่มีการคลั่งก่อเหตุลักทรัพย์กันแล้วก็มีการวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะเข้าระงับเหตุแล้วก็ถูกปาดคอเจ็บสาหัสนะคะรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะช่วงนี้เราได้สายจากทางพันตำรวจเอกภาวัตวัฒสุพัฒน์มาช่วยชี้แจงในเรื่องของดีเทลรายละเอียดด้วยนะคะขออภัยนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งเป็นพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมนะคะผู้กำกับการสน.พระพลาชัย1ค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยรายงานให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเกิดเหตุลักษณะไหนเกิดขึ้นนะคะ
1: ก็ช่วงวันนี้เวลาประมาณ 10:25 นะครับก็ได้รับแจ้งเหตุผ่านทางศูนย์วิทยุนะครับของนารายว่ามีเหตุชาวต่างชาติครับไปทำการชิงทรัพย์ในร้านเซเว่นนะครับของเขตพัฒน์ชัย2นะครับตรงแถวแยกประดุงเก้าแล้วก็หลบหนีก็มีการไล่สกัดจับนะครับแจ้งให้สน.ใกล้เคียงช่วยกันสกัดจับต่อมาคนร้ายมาถึงประมาณถนนเสือป่าครับแล้วก็มีพอดีมีรองสวัสดิ์จราจรของสน.พระราชวังที่ร่วมติดตามคนร้ายเนี่ยก็พยายามจะเข้าจับกุมแล้วก็โดนคนร้ายใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ครับปาดเข้าไปที่คอนะครับแล้วตอนแล้วก็วิ่งหลบหนีไปอีกฝ่ายสืบสวนของสน.พระประชัย1ก็เลยวิ่งตามสกัดจับไปแล้วก็ตอนหลังร่วมกันจับกุมตัวได้ที่บริเวณวงเวียนสวนมะลิเขตพระประชัย1ครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะขณะนี้คือทราบแล้วหรือยังนะคะว่าผู้ก่อเหตุที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาตินี่คือสัญชาติอะไรอายุเท่าไหร่อะคะ
1: ในเบื้องต้นตัวผู้หาเองอะครับยังไม่ยอมให้การในรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็เลยกำลังทำการพิสูจน์ทราบผ่านระบบของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับว่าจะได้เป็นสัญชาติอะไรนะครับ
0: ค่ะแล้วทางผู้ต้องหาคือเขามีอาการอะไรไหมอะคะอย่างคลุ้มคลั่งหรือว่าเมาสุราหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดด้วยไหมอะคะ
1: เบื้องต้นเท่าที่ดูจะมีลักษณะของการมึนเมาสารเสพติดแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมด้วยครับ
0: โอ้ค่ะซึ่งในจังหวะที่ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไประงับเหตุเนี่ยอันนี้คือเกิดเหตุในลักษณะที่คนร้ายคือใช้คัตเตอร์ใช่ไหมคะเป็นอาวุธในการทำร้ายบริเวณที่คอตอนนี้อาการล่าสุดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านดังกล่าวเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ในเบื้องต้นครับก็นำส่งโรงพยาบาลกลางแล้วก็รักษาในเบื้องต้นแพทย์ก็ตรวจวินิจฉัยไม่โดนเอาอวัยวะสำคัญใดนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยนำส่งต่อโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการรักษาต่อเนื่องครับ
0: ค่ะคืออยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ปลอดภัยแล้วครับ
0: ค่ะโอ้ตัวของขณะที่จับกลุ่มมีการตรวจยึดของกลางอื่นๆอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกเหนือจากตัวอาวุธคัตเตอร์ที่แจ้งมาค่ะ
1: ก็จะมีเบียร์ 4กระป๋องนะครับที่ชิงมาจากร้านสะดวกซื้อในเขตพระประชัย2นะครับ
0: ค่ะก็คือของที่เขาไปขโมยที่เซเว่นคือเป็นเบียร์ใช่ไหมคะแค่นั้นเลย4กระป๋อง
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้ทางเจ้าที่จะมีการแจ้งข้อหาอะไรบ้างนะคะข้อกล่าวหาอะไรบ้างแล้วก็การดำเนินคดีต่อไปอะค่ะเพราะว่ามีทางพนักงานด้วย
1: ในส่วนของสน.พระประชัย1ตอนนี้ก็มีการที่จะแจ้งดำเนินคดีในส่วนของการพยายามฆ่านะครับเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของพระประชัย2เองก็จะดำเนินการในเรื่องของการชิงทรัพย์ครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้ตัวของผู้ต้องหาตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะว่าคือเป็นคนที่พักอยู่ในพื้นที่หรือว่าเป็นคนที่พบเห็นพบเจอกันในพื้นที่ดังกล่าวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วหรือเปล่า
1: ตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวนพยายามสืบสวนย้อนกลับนะครับว่ามาจากทิศทางไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามประสานกับทางตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิสูจน์สัญชาติตัวพาสปอร์ตอยู่ครับจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องครับ
0: ค่ะได้ค่ะแต่ก็คือสรุปแล้วว่าอาการของทางเจ้าที่ตำรวจก็คืออยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วนะคะ
1: ปลอดภัยครับ
0: ได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางพันตำรวจเอกอภิเชษทรัพย์ส่งเสริมด้วยนะคะผู้กำกับการสน.พระประชัย1นะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหตุที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะเป็นลักษณะก็คือไปเหมือนขโมยของแหละนะคะอย่างที่ท่านเล่าเลยต่างชาตินะคะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มยืนยันในเรื่องของสัญชาติอายุแล้วก็ข้อมูลถึงเรื่องราวอื่นๆก็คือเข้าไปเซเว่นแล้วก็ของที่ขโมยมาในของกลางก็คือเป็นเบียร์4กระป๋องเนี่ยนะคะวิ่งหนีออกมาตำรวจก็เข้าไประงับเหตุแล้วก็โดนทำร้ายอาวุธที่ใช้ก็เป็นคัตเตอร์นี่แหละนะปาดเข้าไปที่คอแต่ว่าตอนนี้คืออยู่ในภาวะปลอดภัยแล้วนะคะไม่ได้โดนแพทย์วินิจฉัยแล้วคือไม่ได้โดนอวัยวะสำคัญอะไรก็มีการส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วล่าสุดนะคะอันนี้ก็คือตัวของทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปติดตามแล้วก็พยายามควบคุมผู้ก่อเหตุที่โดนทำร้ายเนี่ยคืออายุ56ปีนะคะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะจับกุมผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้แล้วอยู่ในขั้นตอนสอบปากคำอะไรกันต่อไปนั่นเองเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตรายละเอียดนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะนำมารายงานอีกทีนึงเนาะเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยคือมันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนด้วยนะอย่างที่ทุกคนเห็นภาพจากกล้องน่าจะกล้องวงจรปิดจากจุดนึงเนี่ยนะคะคือเป็นเขตที่คนแบบพลุกพล่านอยู่แล้วมีรถมีอะไรขับขี่ผ่านแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยคือใส่เป็นเหมือนกับมีสะพายเป้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะตามที่เปิดกล้องกันให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือไล่วิ่งคือขี่มีทั้งเดินเท้าไปแล้วก็มีทั้งใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะขับตามตัวของผู้ก่อเหตุด้วยอ่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาเนาะ10:25 นั่นเองเกิดขึ้นวันนี้เลยนะคะข้อมูลอะไรก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงรอเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเคสนี้นั่นเองตอนนี้15:45แล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาดูการจราจรแถวบริเวณถนนเทพรัตน์บางนาตราดกันนะคะวันนี้ก็คือรถค่อนข้างติดเหมือนกันตรงช่วงฝั่งขาออกประมาณกิโลเมตรที่8มุ่งหน้าสะพานกลับรถไปเมกะบางนานะคะคือจุดที่จะเป็นกลับรถไปเมกะบางนาเนี่ยอันนี้รถติดค่อนข้างมากเลยใครที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะว่าสภาพการเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างดูจากในรูปแล้วคือรถเยอะเต็มพื้นที่เลยทุกเลนเลยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้จุดหนึ่งที่ช่วงท้ายชั่วโมงนี้มีปัญหาเรื่องรถติดเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากจุดเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยก็มีอุบัติเหตุที่เพิ่มเติมกันเข้ามาตอน 15:44 นาทีเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้าต่างระดับ345บางบัวทองบางคูวัดนั่นเองในจุดนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ฝั่งขาออกนะคะทุกคนตรงจุดเชิงทางขึ้นต่างระดับ345เป็นอุบัติเหตุรถ SUV สีดำนะคะที่เขาได้ขับมาแล้วก็เกิดอาการเสียหลักชนขอบทางด้านซ้ายมือสภาพรถตอนนี้ก็คือเสียหายค่อนข้างมากเลยนะคะการจราจรตรงนี้ถามว่าได้กระทบไหมก็ไม่ได้กระทบมากอะไรยังใช้การได้อยู่ทั้งขาออกที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ขาเข้าด้วยกับกันไม่มีปัญหาใช้การได้นะคะวันนี้ก็ถือว่าใช้การได้โอเคเลยก่อนหน้านี้แถวโลตัสมินบุรีซอยสุวินทวงศ์8/1นะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเห็นกลุ่มควันก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะจะเป็นเพลิงไหม้หญ้าแล้วก็กองขยะที่อยู่แถวนั้นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับโลตัสมินบุรีเลยจะอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์แขวงมินบุรีนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางชันก็รับเรื่องแล้วไปถึงที่เกิดเหตุกันแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้กองขยะกองหญ้าที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองค่ะก็ครึ่งทางแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยแวะเข้ามาทักทายใช่ไหมคะคุณพี่สวัสดีค่ะยังฟังอยู่นะครับขอบพระคุณค่ะมีอะไรนึกอะไรไม่ออกบอกได้อ๋อใช่แล้วนะคะโทรแจ้งได้เลยคุณปรมินนะคะผ่านมาครึ่งทางแล้วสบายสบายมากใครสบายคนฟังหรือว่าตัวดีเจค่ะคุณปรมินคุณบุญชนะสวัสดีค่ะท่านอื่นๆด้วยนะคะมาแจ้งกันทาง YouTube ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนใครที่ติดตามกันอยู่เนี่ยนะคะวันเสาร์เดี๋ยวนะเอาวันที่2กันยายนจสร้อยครบรอบ35ปีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีครบรอบนะคะเป็นวันเกิดเรียกว่าวันเกิดละกันก็จริงๆแล้วว่าตรงกันกับวันที่เราจะมีไปจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนี่แหละตรงกันเลยนะคะก็ถือเป็นกิจกรรมช่วงวันเกิดของทางสถานีวิทยุจสร้อยนั่นเองมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันได้นะยังไม่ถึงนะเป็นช่วงเดือนหน้าวันที่2นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ 15:57 นาทีเราไปพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเจ้าหน้าที่ระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงและคุมตัวฝากขังดำบ้านใต้เจ้าตัวปิดปากเงียบมือแทงหมวดแจ็คตำรวจ191คางานวันเกิดบ่อตกกุ้งสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: คุมตัวฝากขังดำบ้านใต้เจ้าตัวปิดปากเงียบมือแทงหมวดแจ็คตำรวจ191คางานวันเกิดบ่อตกกุ้งอ้างป้องกันตัวล่าสุดตำรวจอาการพ้นขีดอันตรายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
8: ตำรวจสน.โชคชัยควบคุมตัวนายฉลวยหรือดำบ้านใต้ส่งฝากขังศาลอาญารัชดาหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีดจากการก่อเหตุแทงร้อยตำรวจโทสิทธิชัยเพชรอินหรือหมวดแจ็ค191สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลบาดเจ็บสาหัสกลางงานวันเกิดของอุ๊ดรัชดาภายในร้านบ่อตกกุ้งย่านลาดพร้าววังหินเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระหว่างควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังเจ้าตัวไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงมูลเหตุจูงใจโดยพันตำรวจเอกพรทวีสมวงศ์ผู้กำกับการสน.โชคชัยเปิดเผยว่าในชั้นสอบสวนนายฉลวยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวจากการถูกบุคคลที่3ทำร้ายและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับหมวดแจ็คมาก่อนส่วนประเด็นเรื่องการเตรียมผู้ต้องหาปฏิเสธตอบโดยขอให้การในชั้นศาลซึ่งทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การและคัดค้านเรื่องการมอบตัวเนื่องจากเป็นการจับกุมตามหมายจับที่ออกไว้ก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องการประกันตัวของผู้ต้องหาอยู่ในดุลพินิจของศาลต่อไปด้านอาการล่าสุดของหมวดแจ็ค191ปลอดภัยและดีขึ้นตามลำดับโดยให้การยืนยันกับพนักงานสอบสวนว่าไปร่วมงานตามลำพังไม่รู้จักหรือเคยขัดแย้งกับผู้ก่อเหตุและยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลงกลับสู่สภาวะปกติคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
9: วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมจากแม่น้ำเมยล้นตลิ่งบริเวณตลาดริมเมยในพื้นที่บ้านริมเมยหมู่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าล่าสุดระดับน้ำลดลงจากวันนี้ประมาณ1เมตรและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและทำให้น้ำท่วมขังบริเวณลานจอดรถตลาดริมเมยลดลงกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งเหลือเพียงขยะและเศษโคลนที่ไหลมากับน้ำทำให้ทางเทศบาลตำบลท่าสายลวดร่วมกับสถานหน่วยเฉพาะกิจราชบุรีตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346พ่อค้าแม่ค้าตลาดริมเมยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการระดมกำลังล้างทำความสะอาดตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบต้อนรับเปิดร้านจำหน่ายสินค้าในช่วงวันหยุดแต่ละตามสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันยังคงเหลือน้ำท่วมบริเวณเกาะกลางแม่น้ำเมยหรือโนแมนแลนด์แต่หากไม่มีฝนตกเพิ่มและมวลน้ำไหลมาสมทบคาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเมยจะลดลงตามลำดับเพดานสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติร่วมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติคูโบต้าเข้าดำเนินการสำรวจและใช้เครื่องจักรเคลียร์เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้แก่บ้านเฮียหมู่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยมีชุมชน4คุ้มประกอบด้วยคุ้มบ้านหลายหน้าคุ้มบ้านป่าแดดคุ้มบ้านเฮียและบ้านหัวตุยโดยการปฏิบัติงานครั้งนี้มุ่งเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงเปิดทางสำหรับรถช่วยเหลือและการขนส่งสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยทีมปฏิบัติการยังคงติดตามสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยของเส้นทางอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเปิดทางให้ชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือเดินหน้าไปถึงชาวบ้าน
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
7: อฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้ก็ชาวบ้านก็จักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดอย่างก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ให้คงอยู
4: ่
5: เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 16:18 นะคะเดินทางกันค่ะช่วงนี้เข้า16:00 นกันแล้วเรียบร้อยนะคะช่วงเย็นละคุณซาซ่าสวัสดีนะคะเดือนเกิดเดือนเดียวกันเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันอีกทีนึงนะคะกับทางจสร้อยเนาะเดือนเกิดเดือนเดียวกับที่บริษัทที่สถานีวิทยุเลยคุณกระปุกแรงมาถึง16:00 นแล้วใช่แล้วค่ะติดตามกันได้นะคะใครที่รับชมเราอยู่ก็เข้ามาดูได้ที่ YouTube นะคะใช้ชื่อว่า JS Roy Radio มี Official ด้วยนะคะตามหลังมาไลฟ์กันอยู่เลยนะตอนนี้หรือว่าจะฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุก็ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็จะมีฟีเจอร์วิทยุนะคะที่สามารถกดเข้าไปฟังได้เหมือนกันเลยค่ะทีนี้ในช่วงนี้นะคะใครที่ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาแล้วก็ต้องการที่จะมารายงานเรื่องการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็โทรเข้ามาได้หรือจะมารายงานหน้าไมค์คุยกับดีเจก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่า16:00 นแล้วนะคะมีก่อนหน้านี้เนี่ยฝนเข้าไปดูมาให้ว่าไอตัวอีเวนต์งานที่ศูนย์ประชุมอะมันทำให้รถติดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าพอช่วงบ่ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบ่ายๆเย็นๆก็ไปเจอมาว่าอ่ะรู้สึกว่าจะมีปริมาณรถในพื้นที่หนาแน่นขึ้นนะหนาแน่นขึ้นก็มาตั้งแต่โซนพระราม4เลยแต่ว่าไปเห็นว่าที่รถเยอะเป็นพิเศษเนี่ยเนื่องด้วยว่าแถวๆนั้นนะคะเส้นรัชดาภิเษกตรงข้างๆกับบ่อน้ำส่วนเบญจกิติเลยนะคะตอนช่วงต้นๆยังไม่ไปถึงแยกสี่แยกไฟแดงมีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็น่าจะไม่ได้ชนอะไรกันมากแต่ว่าทำให้รถชะลอตัวนั่นเองค่ะทำให้ทิศทางฝั่งขาเข้ารัชดาภิเษกนะคะมีปริมาณรถที่ค่อนข้างมากแล้วก็ชะลอตัวกันในจุดที่แจ้งไว้เลยก็จะเป็นแถวๆข้างๆศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ไปจนถึงช่วงสวนเบญจกิติด้วยอันนี้ก็มาเลยมารายงานให้ฟังกันส่วนคนที่จะเดินทางไปนะคะตอนนี้เนี่ยแถวบริเวณเส้นนั้นทั้งเส้นก็มีการจราจรเป็นสีเหลืองสีแดงกันอยู่ก็อาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการหาที่จอดรถกันด้วยเพราะว่าถ้ายิ่งคนเยอะเนี่ยที่จอดรถก็จะเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากๆนะคะต้องใช้แต้มบุญเอานั่นเองแถว3ย่านวันนี้การจราจรญี่ปุ่นนะคะรถก็ค่อนข้างมากเลยทั้ง2ฝั่งเลยค่ะขาเข้าขาออกนะคะรถเยอะเป็นพิเศษเลยในวันนี้นะคะมาดูกระเถิบไปแถวเพลินจิตชิดลมพระราม1กันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยการจราจรที่บริเวณ4แยกตรงศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณเนี่ยนะคะก็มีปริมาณการสัญจรที่ค่อนข้างหนาแน่นสะสมเหมือนกันทั้งรถติดไฟแดงด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นแบบแยกชนแยกเลยจุดนี้แล้วก็ปริมาณรถที่จะเดินทางเข้าห้างสรรพสินค้าใกล้ๆเคียงก็จะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยแล้วก็เกสรตรงนั้นนะคะค่อนข้างมากเหมือนกันอ่ะพอไปทางขวาหน่อยมาที่โซนบางนาสุขุมวิทไปปลายเนี่ยอันนี้ก็จะมีติดกันเป็นช่วงๆนะคะติดกันเป็นช่วงๆไม่เยอะมากนะทุกคนโซนพระขนงต่างๆนะคะจะไปติดกันอีกทีนึงที่บริเวณบางจากเป็นต้นไปเพราะว่าตรงนั้นเหมือนจะมีเป็นศูนย์การค้านะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยค่ะที่หน้า True Digital Park เลยฝั่งเดียวกันเลยนะคะสำหรับเส้นถนนสุขุมวิทจะอยู่แถวๆกับซอยปิยบุตร1นั่นเองค่ะก็ให้เผื่อการเดินทางกันด้วยนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุบนเส้นถนนสุขุมวิทนะคะใกล้เคียงกับศูนย์การค้า True Digital Park เลยต่อไปนะคะเรื่องของรถจอดเสียเนี่ยมีรถเสียเหมือนกันนะคะที่ถนนกาลปพฤกษ์ที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะคะอันนี้มีรถจอดเสียเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้รายงานอื่นๆกันเดี๋ยวค่อยกลับมาดีเทลนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยกันกับทางคนเล็กเอกชัยกันก่อนคนเล็กเอกชัยอยู่กับเส้นกาลปพฤกษ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนครับ
1: ค่ะวันนี้รายงานเรื่องอะไรดีคะ
2: วันนี้เป ทั้งสองเรื่องสองเรื่องต้องการจราจรแล้วก็รถจอดเสียด้วย
1: ได้ค่ะ
2: ก่อนหน้านั้นไปพบเห็นรถจอดเสียบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ยตรงกลางสะพานเลยประมาณจากกรุงธนบุรีแล้วก็จะข้ามไปฝั่งสุรศักดิ์นะฮะฝั่งแยกสุรศักดิ
1: ์ค่ะ
2: ตอนนี้ครับผมเป็นรถเป็นทุกตู้คอนเทนเนอร์นะจอดเสียแต่ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเห็นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งลงมาโบกอยู่ตรงท้ายรถนะครับผม
1: ค่ะ
2: ทีนี้ก็ทำให้รถติดขัดนิดหน่อยนะครับเพราะต้องเบี่ยงออกเพราะว่ามันมีอยู่สามช่องทางนะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมีซ้ายกลางขวาก็อยู่ในช่องทางด้านซ้ายสุด
1: ค่ะ
2: ก็ก่อนหน้านั้นก็ได้ขอความช่วยเหลือไปทางด้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วพิซซ่าเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างผมขาตอนนี้ผมกลับมาใช้เป็นถนนกระบะพึ่งนะครับน
1: ่
2: าจะพึ่งกระบะพึ่งแล้วก็ยังถนนกระบะพึ่งจากกรุงธนบุรีจากตรงไอ้ตรงต่างระดับตลาดภูมาถึงตรงพุทธศาสตร์แล้วก็มาลงตลาดประพฤกษ์เนี่ยค่อนข้างจะเคลื่อนตัวช้านิดนึงนะฮะต้องผ่านพ้นกำนันแม้นมานะข้ามกำนันแม้นมาเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีนะสำหรับตลาดประพฤกษ์ฝั่งขาออกครับคุณฝนครับส่วนฝั่งกลับกันตลาดประพฤกษ์ฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะครับผมต
1: ่
2: อเนื่องตรงในราชพฤกษ์ไปเนี่ยไปกรุงธนบุรีไม่มีปัญหานะครับเตรียมตัวได้ดีสำหรับฝั่งขาเข้าฝ
1: ั
2: ่งขาออกก็อย่างที่เรียนนะครับว่าข้ามต้องข้ามจากระดับกำนันแม้นมาซะก่อนถึงจะเลื่อนตัวได้ดีครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีฝนนะครับคุณฝน
1: หยุดตกไปแล้วใช่ไหมคะดีแล้วว่าจะได้ไม่ติดเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะไม่เห็นแล้วโอ้โหได้เลย
2: ฝั่งไปตรงต่างระดับบางบอนนะครับสามระดับบางบอน
1: ค่ะ
2: ก็จะออกไปทางที่เนี่ยกาญจนาภิเษกนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมคล่องตัวดีครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับคุณฝน
1: สวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณเล็กด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ทั้งการจราจรย่านกลับประพฤกษ์นะคะแล้วก็เรื่องของรถที่จอดเสียตรงฝั่งขาเข้าเส้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะจะอยู่กลางสะพานเลยเป็นบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั่นเองแล้วก็มีการกีดขวางช่องทางด้านซ้ายอันนี้เนี่ยเพิ่งแจ้งมาตอนประมาณ 16:13 นาทีที่ผ่านมาน่าจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเดินทางเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันนะคะเส้นถนนกาญจนาภิเษกตรงช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข9เนี่ยเหนือวัดสวนส้มรู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุเป็นรถชนกันนะคะ2จุดห่างกันไม่เยอะนะเดี๋ยวฝนวัดแป๊บนึงห่างกันประมาณ500เมตรนะคะก็เลยทำให้การจราจรมีท้ายแถวสะสมนิดหน่อยนะคะอยู่ที่2กิโลนะคะ2กิโลประมาณนี้ที่รถจะชะลอตัวนิดนึงแต่พอผ่านเลยไปได้เนี่ยพอผ่านพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณไปได้ก็ใช้การได้ตามปกติเขียวทั้งเส้นเลยนะคะอันนี้เจอมาพอดีก็เลยแจ้งมาเป็นข้อมูลกันนิดนึงทีนี้เรื่องของการเดินทางค่ะเย็นนี้จะบอกว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงในเส้นทางประมาณนี้ได้เลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือเส้นพระราม4นั่นเองฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยการจราจรตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นมาเนี่ยคือรถค่อนข้างที่จะติดหนาแน่นอย่างแรกเลยเส้นพระราม4ฝั่งขาเข้าที่มาจากพระโขนงนะคะจะผ่านแยกพระราม4เนี่ยท้ายสะสมตรงข้ามอาคารมารีนนท์อยู่นะตอนนี้แล้วก็ถนนพระราม4ฝั่งขาออกที่มาจากหัวลำโพงเข้าแยกพระราม4ก็มีท้ายแถวสะสมที่แยก3ย่านนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองตัวของถนนที่จะเชื่อมต่อออกถนนพระราม4ไม่ว่าจะเป็นถนนสาทรเหนือถนนสีลมแล้วก็ถนนราชดำริถนนวิทยุถนนสุรวงศ์แล้วก็ถนนพญาไทก็มีปริมาณรถสะสมค่อนข้างมากเช่นเดียวกันวันนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะส่วนการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจรู้สึกว่าจะมีหลายงานเหมือนกันนะนี่ฝนยังไม่ได้เช็คอีกครั้งหนึ่งว่า มันมีงานอะไรบ้างนะคะเลยทำให้คนเนี่ยเดินทางกันมาค่อนข้างเยอะวันนี้วันที่22สิงหาคมนะเดี๋ยวหาข้อมูลเลยนะตอนนี้นะคะอ๋อโอเคคือมีในเรื่องของงานท่องเที่ยวไปแล้ว1งานนะคะจะจัดขึ้นจนถึง3ทุ่มแล้วก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็อุปกรณ์สำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่อีกทีนึงวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนเดินทางเข้ามาค่อนข้างมากค่ะงานจะจบตอน 18:00 นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพการแพทย์ด้วยสำหรับผู้สูงวัยวันนี้วันสุดท้ายเช่นเดียวกันค่ะเสร็จสิ้นตอน 18:00 นก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเลยทำให้วันนี้เนี่ยวันเสาร์คนเดินทางมามากเป็นพิเศษนะคะอ่ะดังนั้นแล้วอย่างที่แจ้งไว้เลยถ้าเกิดว่าจะใช้เส้นพระราม4ต้องเผื่อเวลาเดินทางค่อนข้างเยอะเพราะว่ารัชดาพระราม4เส้นเนี้ยวันเนี้ยที่จะผ่านศูนย์ประชุมอะค่ะค่อนข้างที่จะรถเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนอันนี้แจ้งไปมีอุบัติเหตุด้วยแต่เคลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางคุณชนิษฐาเล็กน้อยนะคะคุณชนิษฐาแจ้งคุณพ่อสามีหายตัวไปนะคะคุณชนิษฐาสวัสดีค่ะชนิษฐา
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณชนิษฐาอันนี้แจ้งเป็นคุณพ่อของสามีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะรายละเอียดยังไงอะคะเดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ค่ะ
3: ก็พอดีว่าคุณพ่อค่ะพักรักษาตัวหลังจากที่เกษียณจากอายุมานะคะก็คือเพิ่งทราบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อมอะค่ะเพราะว่าสมองเสื่อม
1: ค่ะ
3: ก็หลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็คือกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ประมาณเดือนนึงเนี่ยคือมีภาวะที่แกอยากจะออกจากบ้านทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าทางเราไม่ให้แกขับรถแล้วก็ไม่ให้ออกจากบ้านตอนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นคือเมื่อวานนะคะก็ทางเราได้วิดีโอคอลสัก 2-3 ทุ่มยังคุยกันอยู่เลยแต่ว่าภาวะที่เห็นคือแกไม่ได้ใส่ชุดนอนค่ะแกใส่ชุดเหมือนกับว่าแกจะเหมือนออกไปข้างนอกอะค่
1: ะ
3: คือใส่เสื้อด้านในอะเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็สวมทับด้วยเสื้อเชิ้ตอะค่ะสีเขียวอ่อนๆฟ้าค่ะพี่เป็นฟ้าเขียวอ่อนๆ นะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็สวมกางเกงยีนส์นะคะค่ะแล้วก็ใส่นาฬิกาเหล็กอะค่ะ
1: ค่ะใส่เดี๋ยวขอไปพร้อมๆกันเป็นใส่เสื้อยืดข้างในก่อนสีขาว
3: ใส่เสื้อยืดสีขาวข้างใน
1: แล้วก็บวกเชิ้ตสีฟ้าเขียวอ่อนๆ นะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงอะไรนะคะ
3: กางเกงยีนส์ค่ะพี่กางเกง
1: ยีนส์ปกติเลยขอไปพร้อมๆกันเป็นใส่เสื้อยืดข้างในก่อนสีขาว
3: ใส่เสื้อยืดสีขาวข้างใน
1: แล้วก็บวกเชิ้ตสีฟ้าเขียวอ่อนๆ นะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็กางเกงเป็นกางเกง

0: แล้วก็หลานชายก็คือลูกชายของหนูเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลูกชายคนเล็กของท่านคืออยู่กันประมาณ5คนนะคะที่บ้านนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแต่หนูก็คือไปมากันทุกวันนะคะแต่เพียงแค่ว่าช่วงที่เรากลับจากบ้านท่านมาแล้วก็วิดีโอคอลคุยท่านตลอดว่ากินข้าวหรือยังอะไรหรือยังกินยาหรือยังซึ่งคุยไม่ได้มีท่าทีว่าแกจะไปแต่ว่าผิดสังเกตที่ว่าแกเริ่มใส่ชุดแบบ
1: เหมือนแต่งตัวจอกไปข้างนอก
0: อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ
1: แล้วสรุปเรื่องราวเป็นยังไงต่อคะรู้ตอนไหนว่าหายไป
0: แล้วคราวนี้ช่วงสักประมาณ 4-5 ทุ่มอ่ะคุณแม่ก็บอกว่าเห็นแกเข้าห้องนอนละแต่ไม่ได้นอนด้วยกันเพราะเขาค่อนข้างจะไพรเวทส่วนตัวนิดนึงก็คือแบบแยกคนละห้องกันนอนก็คือท่านก็คือเข้าห้องนอนเห็นปิดไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ปิดหน้าบ้านปิดอะไรตามปกติแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าใจทุกคนเข้าใจกันหมดคือทุกคนก็เข้าห้องนอนปกติแต่ว่าพอตอนเช้ามาผิดสังเกตที่ว่าทุกทีท่านจะตื่นแต่เช้าแต่ว่าวันนี้ท่านไม่ตื่นก็เลยปล่อยท่านอาจจะนอนหรือลิฟยาหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าสักประมาณ10-11โมงอ่ะก็เลยพยายามที่จะไปเคาะที่ห้องก็ไม่มีเสียงตอบรับมาสุดท้ายก็เลยงัดห้องเข้าไปค่ะพองัดห้องเข้าไปเสร็จก็คือพบว่าท่านไม่อยู่แล้วท่านไปไหนเราก็ไม่รู้ประมาณนี้ค่ะ
1: ห้องนี่ล็อกด้วยเหรอคะประตูค่ะ
0: ข้างในด้วยค่ะใช่ค่ะคือท่านใส่กอดเอาไว้ก็เหมือนแบบทำแสดงให้รู้ว่าท่านอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้ตอนคุณพ่อจะออกมาจากห้องนี่คือใช้กุญแจล็อกจากข้างนอกเหรอคะใช่ไหม
0: หมายถึงยังไงนะคะ
1: คือห้องเนี่ยล็อกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือมีการแจ้งมาว่าคุณพ่อเนี่ยหายไปจากบ้านใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าตอนออกมาจากห้องเนี่ยก็คือแกก็ต้องเหมือนกับเอากุญแจมาล็อก
0: ประตูแกเปิดประตูออกมาอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ล็อกข้างนอกทีนึง
0: ห้องที่ล็อกคือห้องส่วนตัวของท่านนะคะที่ล็อกไว้อะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยัง
0: ส่วนตัวของท่านนะคะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบใช่ไหมคะ
0: ยังค่ะตอนนี้ก็คือประกาศทุกช่องทางว่าจะเป็นทางมูลนิธิคนหายเขาเรียกอะไรช่องทางคนหายของมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็แจ้งความดีไว้ที่สน.บางบอนตอนนี้ท่านสารวัตรกำลังเรื่องแล้วก็คือว่ากำลังขอดูตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้นะคะแล้วก็แชร์ไปทุกช่องทางที่ว่าเพื่อนๆคุณพ่อที่รู้จักกันที่ว่าท่านไปมาหาสู่กันตลอดอะค่ะว่ามีใครเห็นท่านบ้างอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะบ้านที่หายตัวออกไปอะค่ะเมื่อกี้นี่คำว่าสน.บางบอนจะอยู่เขตบางบอนใช่ไหมคะ
0: บางบอน5บางบอน5
1: ถนนบางบอน5ซอยอะไรอะคะ
0: ซอยโรงเรียนบ้านนายผลนะคะ
1: โอเคซอยโรงเรียนบ้านนายผลเป็นหมู่บ้านจัดสรรไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นซอยเข้าไปแล้วก็เป็นชุมชนข้างในอะค่ะ
1: โอเค
0: คือเป็นเนื้อที่ตัวเองปลูกในพื้นที่ตัวเองอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะได้ปกติแล้วตั้งแต่คุณพ่อย้ายมาอยู่ที่บ้านเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวแล้วก็มูฟมาที่บ้านนะคะเวลาที่จะออกไปข้างนอกไปอะไรกันเนี่ยจะมีที่ประจำที่ไปไหมอะคะในบริเวณละแวกเนี้ยตลาดบางวัน5หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็พาไปทานข้าวนอกบ้านบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าจะพยายามคืออาจารย์หมอจะไม่ให้อนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ซึ่งท่านก็พยายามร้องมาตลอดว่าอยากจะขับรถยนต์ออกไปซึ่งเราก็กลัวเรื่องอันตรายเรื่องความปลอดภัยก็จะล็อกกุญแจเก็บเลยคือไม่ให้ใช้รถจะไปไหนก็คือทางลูกหลานจะเป็นคนขับรถพาท่านไปอะค่ะ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้ว
0: ก็มีสติมีอะไรทุกอย่างนะคะแต่เพียงแค่ว่าท่านสูญเสียความทรงจำในบางครั้งซึ่งจะจำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งว่ารหัสที่จะเปิดมือถือคืออะไรหรือจะรับโทรศัพท์หรือใช้โทรศัพท์อะไรก็จะใช้ไม่เป็น
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเนี้ยมีคนข้างนอกที่เห็นแล้วสมมติถ้าจะเข้าไปคุยเนี่ยสามารถสื่อสารต่อได้ไหมคะ
0: สื่อสารได้เลยท่านรู้ตัวว่าท่านชื่ออะไรนามสกุล okay. อะไรแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลได้ค่ะพี
1: ่ขอชื่อคุณพ่อ
0: โทรศัพท์ตั้งแต่ว่าท่านจำได้หรือเปล่า
1: ขอชื่อคุณพ่ออีกทีหนึ่งได้ไหมคะ
0: ค่ะท่านชื่อพันตำรวจโทชวลิตุลสิริค่ะ
1: ค่ะใช้ชื่อเรียกคุณพ่อชวลิตได้เลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่จริงเลยนะค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: 65
1: ปีแล้วก็การแต่งกายก็คือตามที่แจ้งไว้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: สูงประมาณเท่าไหร่คะ
0: ประมาณ175ขึ้นไปอะค่ะเพราะผมผอมนะคะแล้วก็ผมก็เป็นผมงอกๆแล้วค่ะตอนนี
1: ้ผิวสีอะไรคะ
0: ผิวรู้สึกจะขาวเหลืองค่ะพี
1: ่ขาวเหลือง275รูปร่างผอมสูงนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมคะที่เวลาปกติคุณพ่อจะเหมือนกับบ่นว่าอยากไปข้างนอกเนี่ยแกเคยมีการพูดไหมคะว่าอยากไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: ก็มี2วันล่าสุดคือจะให้พาไปที่แถวบางบัวทองซึ่งเป็นบ้านเพื่อนท่านแต่เป็นบ้านเก่าเพื่อนท่านที่ท่าน เพื่อนของนันขายบ้านไปแล้วได้ประมาณปีหรือ2ปีกว่าๆค่ะพี
1: ่อ๋อเขาไม่ได้อยู่แล้ว
0: เป็นความทรงจำในอดีตอ่ะนึกออกไหมแล้วก็แบบ
1: คื
0: ออยากจะไป

0: งนั้นไปหาเสื้อประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนนี้ทางครอบครัวมีการออกไปตามหาที่ไหน
0: ตามอยู่ค่ะตอนนี้ยังตามอยู่ค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านก็โทรเข้ามาแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวอาจจะสัมภาษณ์ได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามีสายแทรกเข้ามาค่ะไม่รู้ว่ามีใครช่องทางไหนติดต่อเข้ามาหรือยัง
1: ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเราติดตามติดต่อกลับไปแล้วก็เช่นกันนะคะถ้าได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมแจ้งกลับมาทางรายการได้
0: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณคณิษฐาด้วยนะคะคุณคณิษฐาเนี่ยแจ้งกับทางรายการมาแล้วรอบนึงนี้ฝนเพิ่งเห็นจริงๆก็แจ้งกับทางตอนที่คุณดีเจพัทเนี่ยจัดรายการอยู่มาแล้วนะคะคือตามหาคุณพ่อของสามีซึ่งคือทางคุณชวลิตรุ่นสิรินะคะคุณพ่อชวลิตรุ่นสิรินะคะเรียกว่าคุณชวลิตได้เลยนั่นก็เป็นตำรวจเก่านะอันนี้ก็คือเกษียณอายุแล้วตอนแรกก็คือมีการเข้ารักษาตัวในเรื่องของโรคเกี่ยวกับความจำสมองเสื่อมนะคะที่โรงพยาบาลก่อนแล้วทีนี้ก็มารักษาอาการอยู่ที่บ้านจนเนี่ยหายออกไปจากบ้านซึ่งบ้านก็จะอยู่ที่บริเวณถนนบางบอน5นะคะบางบอน5จะเป็นในซอยคืออยู่ในชุมชนเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในชุมชนของซอยโรงเรียนบ้านในผลอีกทีนึงนะคะเป็นโรงเรียนบ้านในผลแม้นสุวรรณอุปถัมภ์ก็จะอยู่ตรงบางบอน5ซอย3นะประมาณนี้นะคะข้างในก็เป็นถนนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่แล้วเห็นเบาะแสที่เป็นประโยชน์ติดต่อกับเข้ามาทางรายการได้เลยหมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะคุณพ่อเนี่ยรูปร่างค่อนข้างผอมนะคะแล้วก็สูง175อายุ65ปีผมก็มีขาวๆเทาๆผิวขาวเหลืองนะคะใส่นาฬิกาด้วยน่าจะเป็นนาฬิกาเรือนเดียวกันกับภาพที่ขึ้นมาให้เห็นตอนนี้เลยเพราะว่าเป็นสีเงินอาจจะเป็นนาฬิกาประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแต่งกายที่เป็นชุดล่าสุดในวันนี้เนี่ยนะคะที่หายออกไปข้างในจะใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตคลุมอีกทีนึงเป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเขียวออกอ่อนๆหน่อยนะคะแล้วก็กางเกงยีนส์ทั่วไปแล้วก็ใส่นาฬิกาอย่างที่แจ้งไว้คือจริงๆแล้วก็ไม่สามารถระบุได้ขนาดนั้นว่าออกไปจากบ้านในช่วงเวลากี่โมงเนาะเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยเข้าใจว่ายังหลับอยู่กว่าจะไปปลุกก็คือตอนประมาณ11โมงแล้วนะคะจริงๆแล้วอาจจะมีการออกมานอกบ้านก่อนเวลาดังกล่าวก็เป็นไปได้เหมือนกันพยายามคิดให้ครบถูกความเป็นไปได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นข้อมูลหรือว่าเจอคนในภาพที่ขึ้นมาอยู่ตอนเนี้ยแจ้งกลับมาทางรายการหน่อยแล้วก็นอกเหนือจากในพื้นที่บางบอน5เองแล้วนะคะมีเบาะแสเพิ่มเติมว่าคุณพ่อเคยบ่นๆว่าเหมือนอยากจะไปหาเพื่อนที่บางบัวทองจะอยู่แถววัดลาดปลาดุกถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่แล้วเจอก็ติดต่อกับทางรายการกันเข้ามาได้เหมือนกันนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ 16:40 น.เราพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: .1330 จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี่
2: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางต่อนะคะช่วงนี้ที่แจ้งไว้ว่าสำหรับเหตุที่มีคนร้ายนะคะก่อเหตุลักทรัพย์แล้วก็หนีการจับกุมของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็มีการทำร้ายเจ้าพนักงานด้วยนะคะเราเพิ่งได้รายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาจากทางฝั่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนที่วิ่งตามจับคนแรกเนี่ยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราสอบถามไปกับทางสน.พระราชวังนะคะกับทางพันตำรวจเอกภาวัตวัฒสุภัทรพ่วงกับการสน.พระราชวังเลยท่านก็ให้ข้อมูลกันเข้ามาหลังไมค์กับทางรายการของเราเนี่ยว่าเพิ่งกลับมาจากการเยี่ยมลูกน้องนะคะก็คือร้อยตำรวจโทประสานสมคเนที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะอายุ56ปีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของทางสน.พระราชวังคือตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือทำงานอยู่ที่จุดใกล้ๆเคียงกับพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับแจ้งข่าวมาว่าเกิดเหตุเรื่องของลักทรัพย์เกิดขึ้นตนเองเนี่ยก็เลยเข้าไปติดตามแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมผู้ก่อเหตุนะคะแต่ก็โดนชายคนดังกล่าวเนี่ยใช้คัตเตอร์ปาดบริเวณช่วงคอทีนี้เราสอบถามไปที่ทางผู้กำกับแล้วใช่ไหมคะทางผู้กำกับก็มีการแจ้งมาว่าบาดแผลเนี่ยยาวประมาณ15เซนติเมตรนะคะแต่ทีนี้ที่แพทย์บอกว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปโดนอวัยวะสำคัญคือจริงๆแล้วตรงคอเนี่ยเป็นจุดที่มีเส้นเลือดอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วก็เป็นจุดที่อันตรายมากๆใช่ไหมคะแต่พอดีว่าตัวคัตเตอร์ค่ะมันไปปาดโดนปกเสื้อซึ่งปกเสื้อของชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทุกคนเคยเห็นเนาะก็จะหนาหนาเพราะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นปกที่มีกระดาษอัดกาวไว้มันจะแข็งๆหน่อยพอไปโดนตรงนั้นนะคะมันก็เลยทำให้รอยลึกของบาดแผลเนี่ยมันไม่ได้บาดไปลึกมากไปกว่านั้นที่บอกว่ายาวประมาณ15เซนคือถ้าเกิดว่าไม่ไปโดนตัวของปกเสื้อค่ะที่รองรับคมมีดไว้เนี่ยมันก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้จริงๆนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่บอกปางมากๆในเรื่องของอาการนะคะถามตอบพูดคุยกันเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันรู้เรื่องมีสติดีแล้วก็ทางผู้กำกับก็มีการสอบถามสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่นะคะตัวของทางร้อยตำรวจโทประสานก็ให้ข้อมูลว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อยู่พอดีแล้วก็ขับรถออกไปดูเส้นทางจราจรในพื้นที่ของทางสน.พระราชวังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วไปประสบเหตุพอดีนะคะทราบว่าคนร้ายเนี่ยเพิ่งก่อเหตุลักทรัพย์ในร้าน 7-Eleven ในพื้นที่ของทางสน.พระพาชัย1แล้วหลบหนีออกมาซึ่งตอนที่หลบหนีออกมาเนี่ยก็มาป้าเจอกันกับทางร้อยตำรวจโทประสานที่ขับรถมาพอดีขับจักรยานยนต์มาพอดีทางผู้กำกับก็มีการถามว่าแล้วเห็นอาวุธไหมเห็นคัตเตอร์ที่ถือไหมนะคะทางร้อยตำรวจโทประสานเนี่ยก็บอกว่าเห็นก็เลยทางผู้กำกับก็เลยถามต่อว่าอ้าวเห็นแล้วทำไมถึงยังกล้าที่จะเข้าไปทีนี้ผู้หมวดก็เลยบอกว่าเห็นแล้วแหละว่ามีคัตเตอร์แต่ว่ากลัวว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะไปทำร้ายชาวบ้านต่อก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปขับรถชนมอเตอร์ไซค์อะค่ะชนด้านหลังคนร้ายเพื่อที่จะให้หยุดการหลบหนีนะคะแต่คนร้ายเนี่ยเขาเหมือนกับหันมาแล้วก็มาตวัดคัตเตอร์มาโดนผู้หมวดพอดีทำให้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะซึ่งผู้กำกับก็ยังแจ้งอีกด้วยนะคะว่าทางผู้หมวดเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เพิ่งมีการเปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนไตมาหลังจากเปลี่ยนไตมาเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลไปล้างไต3ครั้งต่ออาทิตย์นะคะแต่ว่าก็ไม่เคยขอลาหรือว่าขอพักเลยยังมาทำงานสม่ำเสมอแล้วก็มีจิตวิญญาณของการเป็นตำรวจอย่างเต็มที่นะคะที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีโดยไม่เกี่ยงไม่ห่วงตัวเองห่วงแต่ความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะเรื่องของคดีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของทางสน.พระพาชัยเขต1ที่เราเมื่อสักครู่นี้มีการพูดคุยกันกับทางผู้กำกับของทางสน.พระพาชัยเขต1ด้วยนะคะอันนี้ก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่าก่อนที่จะมาขโมยของซึ่งตอนนี้สรุปแล้วว่าเป็นเบียร์4กระป๋องเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาขโมยของที่ 7-Eleven เนี่ยเมื่อคืนนี้เพิ่งไปขโมยโน้ตบุ๊กมา
ที่มหาวิทยาลัยตรงมท.นะคะตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เลยเนี่ยมีพฤติกรรมแบบเนี้ยนะคะที่มันค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบก่อกระทำซ้ำแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยค่อนข้างอันตรายเลยแต่ว่าตอนนี้คือจับกลุ่มได้แล้วนะคะยังไม่ได้มีการยืนยันสรุปแล้วยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเป็นสัญชาติอะไรพอที่บอกก็คือเป็นต่างชาติแล้วก็คนร้ายเนี่ยไม่ยอมพูดอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบกันต่อไปนะคะให้ทางฝ่ายสืบสวนดูว่าเป็นมายังไงมาจากไหนแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้ประจำหรือเปล่าหรือว่ามาจากเขตไหนพื้นที่ไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เนาะก็จะได้เป็นเหมือนกับข้อมูลเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางเจ้าหน้าที่มากๆนะคะร้อยตำรวจโทประสานนะคะที่มีการเข้าไปพยายามที่จะจับกลุ่มนะคะโดยที่เห็นอาวุธและแต่ว่าก็ยังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ดีเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเลยนะคะก็ชื่นชมมากๆร้อยตำรวจโทประสานสมคเนค่ะจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.พระราชวังนั่นเองนะคะก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่หายไวๆปลอดภัยไวๆกลับมาสุขภาพแข็งแรงไวๆนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้ตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 Sell ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจ

0: ร์เซ็นต์หนึ่งถึงหกกันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาเติมเต็มรถเติมร
1: อยเพื่อคุณโซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: หลายหน่วยงานบูรณาการกำลังคนและเครื่องจักรกลเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยนำดินโคลนเศษสวะต้นไม้ออกจากบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนปภ.สั่งเข้มรับมือฝนระลอกใหม่24สิงหาคมเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติ100ล้านให้จังหวัดน่านลุยฟื้นฟูขณะที่แม่ฮ่องสอนเร่งเยียวยาหลังพบผู้เสียชีวิตและยังสั่งเฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มข้นทุกระยะหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนฝนตกหนัก24สิงหาคมนี้และรอกใหม่กทม.ตรวจข้อมูลบุคคลต่างด้าวบัตรชมพูครบ50เขตพบ13หลังใน9เขตมีผู้พักหนาแน่นเกินเกณฑ์เตรียมตรวจสอบเชิงลึกพิสูจน์ความผิดปกติเป็นรายกรณีนายกเดินทางกลับไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เตรียมลงพื้นที่น่านพรุ่งนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมรับมือมวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามแม่น้ำยมวันระดับน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ขณะที่บริเวณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีระดับน้ำยมเพิ่มสูงขึ้นต่ำกว่าระดับตลิ่งไม่ถึง2เมตรระดมทัพฟื้นฟูน่านหลังน้ำลดยศชนันสั่งทหารกว่า700นายลงพื้นที่อำเภอปัวเคลียร์โคลนบ้านเรือนพร้อมเร่งตรวจสภาพจิตใจและดูแลกลุ่มเปราะบางจิสด้าใช้ดาวเทียมสแกนอำเภอบ่อเกลือเตือน11ชุมชนเสี่ยงน้ำหลากดินถล่มทับเส้นทางหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงแจ้งเตือนระดับน้ำป่าสักเพิ่มสูงต่อเนื่องแนะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปที่ปลอดภัยส่วนสุโขทัยศรีสัชนาลัยเริ่มคลี่คลายตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วน้ำลดต่อเนื่องแต่เหนือระทึกระดมรับมวลน้ำก้อนใหญ่จากแพร่22-23สิงหาคมนี้อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังวิกฤตเส้นทางเข้าออกหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดส่วนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่น้ำเมยลดลงแต่ยังล้นตลิ่ง50เซนติเมตรคาดวันนี้เข้าสู่ภาวะปกติดีเอสไอรับลูกกรรมาธิการปปช.ตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่เอี่ยวโกงสอบยันยังไม่พบหลักฐานโยงถึง3นักการเมืองชี้เป็นเพียงข่าวน้ำหนักไม่พอสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางกทม.จับมือ BTS โรงพยาบาลเลิศศิลป์ซ้อมใหญ่รับมือแผ่นดินไหวกลางดึกจำลองผู้บาดเจ็บถล่มทลายบนสถานี BTS สุรศักดิ์ทดสอบระบบคัดแยกผู้ป่วย MCIปลัดสาธารณสุขสรุปปมร้องเรียนแอปหมอพร้อมแนวโน้มลดลง 76% แค่คัดกรองสุขภาพไม่พบทุจริตเบิกจ่ายชี้ส่วนใหญ่ผิดพลาดจากบุคลากรอาสพลเคลียร์ปมข่าวสอบท้องถิ่นยันอธิบดีนฤชาไม่เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นเตรียมเชิญให้ข้อมูล27สิงหาคมนี้กองทัพเรือจับขบวนการขนอาวุธสงครามข้ามชาติลอบขนจากกัมพูชายึดของกลางเพียบ
3: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญยังน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัย M81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
4: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:18 น.นะคะเดินทางกันค่ะในชั่วโมงสุดท้ายนะคะของดีเจศัสยามุนเทพุญชรนะคะดีเจฝนนั่นเองอ่ะช่วงนี้นะคะมาในเรื่องของการเดินทางเลยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงกันเลยทีเดียวก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อกี้เห็นมีโรงแรมที่อยู่ที่เขาใหญ่อ่ะเขาส่งไลน์ notification มาว่าไปโรงแรมเขาง่ายขึ้นแล้วนะเราก็เลยลองกดเข้าไปดูในเรื่องของการเดินทางนี่แหละก็คือการใช้มอเตอร์เวย์ M6 นี่แหละนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ให้ทดลองขึ้นฟรีอยู่นะคะทุกคนสำหรับมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ไปเที่ยวท่องเที่ยวกันได้เลยแล้วแต่ว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละคนจะอยู่ที่ไหนไปเขาใหญ่ก็ใช้เส้นนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ารถที่ห้ามขึ้นเนี่ยห้ามใช้ก็จะมีข้อกำหนดอยู่เนาะก็จะเป็นรถใหญ่นะคะอย่างเช่นรถบรรทุก6ล้อรถ10ล้อแล้วก็รถ22ล้ออันนี้ก็อาจจะยังนะคะยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานนั่นเองส่วนในเรื่องของเปิดใช้ฟรีนะตอนนี้คือมันเป็นขั้นตอนเปิดทดลองให้บริการฟรีนะคะตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทุกวันศุกร์เวลา12:00 น.จนถึงวันอาทิตย์เวลา24:00 น.นั่นเองก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะขึ้นฟรีทดลองวิ่งฟรีรายละเอียดอื่นๆก็รอติดตามกับทางรายการก็ได้นะคะหรือว่ากับทางหน่วยงานโดยตรงเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในเรื่องราวการเดินทางอื่นๆเนี่ยทางการทางพิเศษนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการปิดเบี่ยงจราจรนิดนึงปิดเบี่ยงจราจรด่านชั่งน้ำหนักดาวคะนองเพื่อติดตั้งคานขวางโครงการพระราม3นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรแบบแค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ถาวรซึ่งก็จะมีการปิดเบี่ยงที่ว่าเนี่ยตรงด่านชั่งน้ำหนักดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพด้านซ้ายทางตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึงวันที่30กันยายนตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เลยมาแจ้งไว้ล่วงหน้านะอันนี้ส่วนในการแจ้งประชาสัมพันธ์อื่นๆนะคะก็มีเหมือนกันที่เขาฝากกันเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นของทาง BEM นะคะก็คือทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนั่นเองร่วมกันกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.นะคะเปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass ที่ทางพิเศษอุดรรัฐยาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเชียงรากขาเข้าแล้วก็ขาออกช่องทางที่1เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการนะคะโดยด่านเชียงรากขาเข้าตั้งแต่วันที่23สิงหาคมเวลา2569เวลาตั้งแต่6:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็ด่านเชียงรากขาออกตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เวลาตั้งแต่6:00 น.เป็นต้นไปนั่นเองค่ะก็คือเรียกได้ง่ายๆว่ามีการเปิดเพิ่มนะคะช่องทาง Easy Pass นั่นเองขาเข้าแล้วก็ขาออกช่องทางที่1เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่อยากจะขึ้นทางด่วนแบบรวดเร็วเนาะขึ้นปุ๊บไม่ต้องต่อคิวยาวแล้วก็ใช้ Easy Pass ได้เลยนะคะอันนี้ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโทรมาที่02-567-5679-80นะคะย้ำกันอีกทีนึง02-567-5679นะคะแล้วก็ต่อ80ได้เลยเป็นเบอร์ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัฐยาหรือจะติดต่อไปที่คอลเซ็นเตอร์กลางของกทพ.ก็ได้หมายเลข1543นะคะติดตามช่องทาง Facebook แล้วก็ X ได้ที่ BEM Bangkok Expressway and Metro ได้เลยค่ะว่า BEM นั่นเองอ่ะหมดแล้วนะคะในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ที่เขา จ้งมาในเรื่องการเดินทางในวันนี้นั่นเองทีนี้มาต่อกันด้วยเรื่องของการจราจรในสายทางต่างๆที่มีเพื่อนๆสมาชิกของเรานะคะแจ้งกันเข้ามานะคะไปดูกันที่คุณแม็กซ์ก่อนเลยคุณแม็กซ์เนี่ยบอกว่าเจอน้องหมาที่บริเวณตนเองเนี่ยใช้เส้นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกช่วงทางลงด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าต่างระดับเอกชัยนะคะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่ะแต่ทีเนี้ยเลยทางลงด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไปเล็กน้อยจะเจอเป็นสุนัขสีขาวซึ่งน้องอะเขาวิ่งอยู่ในช่องทางขวาของทางหลักแล้วก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเอกชัยนะคะและอยากจะเตือนให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนั่นเองต่อไปคุณณัฐวุฒินะคะคุณณัฐวุฒินี่ก็คือมีการแจ้งมาเรื่องของการเดินทางบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้านะคะพบเห็นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องการเดินทางที่ว่ามีฝนตกในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การจราจรเนี่ยจริงๆแล้วว่าค่ะเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้ด้วยความที่ฝนน่ะมันตกค่อนข้างที่จะหนักมากๆรถเก่งรถอะไรไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่านะคะแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่แหละอันเนี้ยที่จะมีปัญหาก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ารถมอเตอร์ไซค์หลายคันมากๆอะค่ะเขาขับรถไปหลบกันอยู่ในอุโมงค์นะคะอุโมงค์ท่าพระเยอะมากๆก็เลยมีการแจ้งมาทางรายการด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้เนอะหมายถึงว่ารถที่ขับมาเร็วๆแล้วไม่ได้ทันมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือจะมีเรื่องของรถจักรยานยนต์ที่หลบฝนอยู่ในอุโมงค์ท่าพระจำนวนค่อนข้างมากนั่นเองนะคะให้ระมัดระวังด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณแม็กซ์นิดนึงนะคะให้รายงานเพิ่มเติมเรื่องของน้องหมาคุณแม็กซ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณแม็กซ์อันนี้รายงานย้อนหลังให้นิดนึงได้ไหมคะเจอประมาณตอนช่วงไหนอะคะ
2: ตอนที่เจอจะเป็นช่วงประมาณ5 โมง 10 นาทีครับ
1: 5โมง10นาทีใช่ไหมคะแล้วลักษณะที่เจอคือยังไงอะคะวิ่งเส้นไหนอยู่คะ
2: วิ่งจากลงด่วนพระราม2มาจะมุ่งหน้าไปทางเส้นกาญจนาครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ตรงไปทางบางแคแต่ว่าลงด่วนออกจากทางออกด่วนมานิดนึงอะครับไม่ไกลมากประมาณสัก 1-2 โลเนาะก็จะมีน้องหมาตัวสีขาวครับน่าจะเป็นหมาจร อยู่ตรงแบบเกาะกลางตรงทางคู่ขนานด้านในฝั่งขวาครับ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ตัวเดินอยู่ตัวหมาคือเขาไม่ได้อยู่นิ่งๆใช่ไหมคะเดิน
2: ใช่ครับกำลังเดินอยู
1: ่อ๋อเดินวิ่งเลยไปทางไหนอะคะอันนี้ร้อนไหมหรือทางเดียว
2: ไปทางเดียวกันกับรถยนต์
1: เลยใช่ไหม
2: เหมือนกำลังวิ่งตรงขึ้นไปใช่ครับ
1: เป็นหมาอายุเยอะแล้วไหมคะหมายถึงว่าตัวใหญ่แล้วไหมหรือว่ายังเป็นลูกหมาอยู
2: ่ตัวน่าจะโตแล้วครับ
1: โตแล้วใช่ไหม
2: ต
1: ั
2: วใหญ่ใช่ครับ
1: แต่ว่าน่าจะเป็นหมาจรจัดใช่ไหมคะไม่ได้มีปลอกคอ
2: ใช่ครับคิดว่าหมาจรเพราะว่าค่อนข้างผอมลงผอมหน่อยคร
1: ับอ๋อค่ะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานต่อให้นะคะให้ระมัดระวังกันด้วย
2: ได้ครับเพราะว่าตอนนั้นที่โทรแจ้งคือรถยนต์ก็ความเร็วน่าจะประมาณ60-70ใช่ครับ
1: พอรถไม่ค่อยติดใช่ไหมคะใช้ความเร็วได้
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: ได
1: ้ค่ะคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งกันเข้ามา
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม็กด้วยนะคะอันนี้ก็ตามพิกัดที่ว่าไว้เลยนะคะจริงๆเจอลักษณะเนี้ยให้ใช้ความเร็วน้อยลงด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นอันตรายได้อาจจะไปชนน้องได้เนาะคือหมาก็ดูเองได้ประมาณนึงแหละแต่จริงๆเราก็จะเห็นแบบเคสที่โดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะนะคะอันนี้ก็ขอให้ไม่เป็นหนึ่งในนั้นละกันตรงนี้จะอยู่ช่วงของเลยทางลงทางด่วนไปเล็กน้อยเลยนะคะก็จะเจอเลยเป็นหมาจรสีขาวนะคะตัวผอมวิ่งอยู่ช่องทางขวาของทางหลักก็คือจะใกล้ๆกับเกาะกลางเลยนะคะอันนี้ระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวไปสายถัดไปหนึ่งคุณณัฐวุฒินะคะคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณสัตยบุญครับผม
1: ค่ะคุณณัฐวุฒิรายงานเรื่องของแถวจรัญสนิทวงใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับบริเวณแยกท่าพระอุโมงค์รอดแยกท่าพระนะครับ
1: ค่ะไปเจอเหตุอะไรมา
3: ในพื้นที่ฝนตกหนักแล้วปรากฏว่ารถจักรยานยนต์จอดหลบฝนในอุโมงค์นะครับ
1: ค่ะ
3: ซึ่งให้ผู้ใช้รถยนต์ระมัดระวังนิดนึงกันในการลงอุโมงค์เนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้คร
1: ับ
3: อ๋อ
1: เขาจอดอยู่กันในช่วงไหนของอุโมงค์อะคะ
3: ช่วงประมาณกลางอุโมงค์ที่จะมุ่งหน้าเดอะมอลล์ท่าพระครับ
1: ค ค่ะแล้วหลายคันไหมคะ
3: จำนวนหลายคันครับจำนวนเป็น10 คันเลยครับ
1: โอ้เป็น10 คันเลยจะเป็นการ
3: ช่องมัน
1: ค่ะ
3: ช่องเป็นช่องเดินรถที่2 คันพอดีแล้วก็ไม่มีหลายทางครับมันต้องมาเบี่ยงหลบตรงจุดดังกล่าวอาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: ค่ะได้เลยสอบถามนิดนึงค่ะอันนี้คือเขาจอดกันแบบเรียงแบบแถวตอนเดียวอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ตอนเดียวครับแถวตอนเดียวครับจอดชิดขอบทางแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีหลายทางทำให้รถที่วิ่งเลนซ้ายสุดต้องเบี่ยงออกขวาจุดดังกล่าวเข้าใจดีว่าหลบฝนแต่ว่ามันกลัวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในอุโมงค์มากกว่าครับให้ระมัดระวังนิดนึงครับ
1: ตอนที่เมื่อสักครู่นี้คุณณัฐวุฒิขับผ่านมาค่ะการจราจรเป็นยังไงบ้างคะรถเยอะไหม
3: ขาที่จากท่าพระมุ่งหน้าเข้าจรัญมา3 แยกไฟฉายปริมาณรถมากครับส่วนกลับกันรถน้อยคล่องตัวดีครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
3: ครับได้ครับผมครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางคุณณัฐวุฒิด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เนื่องด้วยสภาพอากาศเนาะฝนตกค่อนข้างหนักมากๆนะคะในพื้นที่บริเวณจรัญสนิทวงศ์ช่วงแยกพาณิชย์ทนนะคะไปท่าพระเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปดมท่าพระนะคะทำให้จักรยานยนต์ที่คือมันตกหนักมากมันวิ่งไม่ได้ก็ต้องเหมือนหาที่จอดหลบฝนอะไรกันอะแต่ทีนี้มันมีปริมาณหลายคันเป็น10 คันเลยแล้วก็ด้วยความที่ในอุโมงค์มันไม่ได้มีหลายทางพื้นที่ให้จอดได้ทางแบบสบายใจนิดนึงแต่ว่าตรงนี้คือเหมือนเป็นเลนนึงเลยแล้วทำให้รถที่ขับกันในเลนเนี้ยค่ะฝั่งขาเข้าเนี่ยก็เลยต้องเบี่ยงไปเลนข้างๆซึ่งจริงมันเป็นเลนสวนเนาะก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้นะคะฝากเพื่อนๆใครที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยว่าพอขับเข้าไปในวงประมาณช่วงกลางๆก็จะเจอเป็นรถจักรยานยนต์ที่จอดเรียงรายกันอยู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของอุบัติเหตุลำดับที่38ของวันนี้กันนิดนึงเกิดขึ้นนะคะที่ถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกจะเป็นช่วงพุทธมณฑลสาย2ถึงพุทธมณฑลสาย4ค่ะก่อนที่จะถึงสาย3ประมาณกิโลเมตรที่12+600นะคะเกิดเหตุรถชนกันซึ่งคันแรกเป็นรถกระบะแล้วก็อีกคันนะคะยังไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรทีนี้มีการกีดขวางช่องทางขวาของทางด่วนด้วยแล้วก็พบเจอว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ1 นายนะอันนี้คือข้อมูลที่ทางคุณชัยวัฒน์แจ้งมาให้รถชนกันนะกระบะคู่กรณียังไม่ทราบแล้วก็อยู่ที่เลนขวาของทางด่วนแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ1 นายอ่ะเดี๋ยวยังไงต้องติดตามเพิ่มเติมว่าเรื่องราวเนี่ยตอนเกิดเหตุมันเกิดในลักษณะไหนทีนี้ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าฝนนะเริ่มลงแล้วเริ่มลงเม็ดแล้วก็ปล่อยแล้วด้วยนะคะในฝั่งขาเข้ารถที่ขับผ่านไปผ่านมาเขาก็เลยจะชะลอดูทำให้การจราจรในภาพรวมอะค่ะมันกระทบด้วยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านั่นเองนะคะเนื่องจากว่าตัวอุบัติเหตุตรงนี้เขาจะอยู่ก่อนถึงสาย3ประมาณกิโลเมตรที่12+600นั่นเองทิศทางกลับกันนะคะฝั่งกลับกันก็คือจะเป็นขาเข้าขาเข้าวันนี้ก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเหตุอะไรแต่ว่าก็มีรถชะลอด้วยแล้วก็รถชะลอดูด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณรถมากนั่นเองนะคะในเรื่องราวอื่นๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าก็มีรถชะลอด้วยแล้วก็รถชะลอดูด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณรถมากนั่นเองนะคะ

0: กดขันในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ดูด้วยว่ามีใครฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเคลื่อนรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เนี่ยใครใส่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยถ้าเกิดไม่ได้ใส่ก็จะมีการตักเตือนแล้วก็ปรับอะไรกันว่าไปนะคะผลประกอบการวันนี้บอกว่ามีผู้กระทำความผิดตาม10ข้อหาหลักจำนวน26รายเลยแล้วก็7รายเนี่ยคือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยนั่นเองนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยเป็นความขอความร่วมมือเนาะใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรนะคะแล้วก็ใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นเองไม่ว่าจะไปแบบแค่ใกล้ๆนะคะไม่กี่โลก็ต้องใส่นะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ได้ตอนไหนก็ได้จริงๆมีอยู่คลิปนึงอะที่ฝนว่าใครที่แบบก่อนหน้านี้อาจจะไม่คิดว่าเอ้ยใกล้ๆไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะมีคลิปที่เขาอะนั่งมอเตอร์ไซค์ก็คือรู้สึกจะเป็นไรเดอร์แล้วก็ผู้โดยสารขับๆอยู่น่าจะแถวในเมืองนี่แหละขับๆอยู่แล้วมีราวตากผ้าทุกคนมันตกหล่นลงมาจากคอนโดที่อยู่ข้างๆอะค่ะคือตกลงมาไม่โดนคนที่อยู่บนถนนนะแต่ว่ามันตกใจคนขับไรเดอร์เขาก็เลยเหมือนสะดุ้งอะไรเงี้ยทำให้รถอะพุ่งไปชนรถเก่งรถเก่งที่อยู่ข้างหน้าก็เลยเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอันนี้ทำให้เห็นเลยว่าแบบจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันมาจากหลายทิศทางได้มากๆต่อให้เราจะตั้งใจขับดีเองแล้วอะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดในลักษณะนี้ได้ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองก็ได้เหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงพอดีเปิดเรดาร์มาพอดีนะคะในช่วง5โมงเย็นนี้นะคะก็จะมีฝนตกอยู่ที่บริเวณเขตบางเขนสายไหมคลองสามวานะคะ3เขตหลักๆแล้วก็จะมีการเคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกก็คือจะออกขวาหน่อยนั่นเองก็เดี๋ยวจะมีการขยายไปทางฝั่งขวามากยิ่งขึ้นดูได้เลยนะคะรอดูได้เลยใครที่อยู่ในพื้นที่อาจจะเจอฝนได้ในช่วงเย็นๆค่ำๆนี้นั่นเองค่ะแถวนี้เองนะคะพระรามสี่คลองเตยเนี่ยบอกแล้ววันนี้อากาศไบโพล่ามากทุกคนเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวแดดจ้าเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวตกหนักแล้วก็ตกประมาณไม่ถึง10นาทีแล้วก็หยุดนะคะล่าสุดตอนนี้แถวเนี้ยพระรามสี่คลองเตยเนี่ยกลับมาครึ้มอีกแล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าดีเจเนี่ยจะกลับถึงบ้านเดินไป MRT หรือก็ขึ้นรถได้โดยไม่เปียกไหมนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันเดี๋ยวตอนช่วงค่ำๆเองนี้นะคะนอกเหนือจากสภาพอากาศที่ต้องลุ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังมีเรื่องของแมชการแข่งขันฟุตบอลนะคะที่ต้องมาลุ้นกันด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าตอน2ทุ่มวันนี้นะคะที่ราชมังคลากีฬาสถานจะมีการแข่งขันฟุตบอลนะคะ AFF เป็นรอบชิงระหว่างไทยเจอกับประเทศเวียดนามนั่นเอง2ทุ่มตรงนะคะเริ่มการแข่งขันเริ่มเตะค่ะทำให้ในเรื่องการเดินทางเนี่ยถนนโดยรอบราชมังคลากีฬาสถานนะคะแนะนำนะถ้าไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงกันไปก่อนก็ได้เพราะว่าทางเจ้าที่ที่ดูแลเขาก็มีการแจ้งข้อมูลมาว่าคนน่าจะเยอะคนน่าจะไปดูเยอะเพราะว่าเป็นรอบชิงด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องการเดินทางนะคะส่วนเพื่อนสมาชิกในช่องทาง YouTube ของเรามีเพิ่มเติมกันเข้ามาให้บอกว่าบางขุนนนท์ฝนตกหยุดหลายรอบแล้วใช่ไหมคะคุณคาซาบอกว่าใช่เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องฝนไหมนะคะคุณระพีชั่วโมงสุดท้ายแล้ว ให้พี่ฝนกลับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตกถูกต้องพูดจาดีมากนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูการจราจรแล้วก็เหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะเพิ่มเติมกันแถวบรมกันนิดนึงคุณพงศกรอยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณฝนครับพงศกรครับ
0: ค่ะพงศกรวันนี้รายงานเรื่องอะไรดีคะ
1: อ๋อฝั่งบรมราชชนนีฝั่งขาออกอะครับพอดีตั้งแต่แนะนำเพื่อนร่วมทางอะครับถ้าจะใช้บรมฝั่งขาออกเนี่ยแนะนำว่าช่วงสายสองมาครับให้เข้าทางขนานดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงจุดกลับรถอะครับเลยสายสองมาแล้วครับจะมีท้ายแถวตรงนั้นเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็ทางขนานจะวิ่งได้ดีกว่าแต่ว่าพอถึงคุณถาวรนะครับก็ชะลอตัวแต่ในฝั่งทางหลังอะครับต้องทางหลังครับ
0: ก็เป็น
1: ที
0: ่
1: เคลื่อนตัวช้าก็ยังไม่พบสาเหตุนะครับก็อากาศก็ครึ้มๆแต่ฝนไม่ตกนะครับฝั่งติดกันนะครับคล่องตัวดีกว่าทั้งทางด่วนและคู่ขนานนะครับ
0: ค่ะแปลว่าแนะนำว่าให้ใช้ทางขนานเนาะในช่วงนี้นะคะฝั่งขาออกแต่ว่า
1: สายสองมาให้เข้าทางขนาน

0: มาก
1: ได้เลยโอเคได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปชะลอตัวกันอีกทีตรงช่วงบุญถาวรใช่ไหมคะ
0: ครับก็จะเริ่มช้าๆแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทางช่องทางหลักครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
0: โชคดีไม่ยังไม่พบอุบัติเหตุใดๆนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติทราบแล้วว่ารถ
1: ต้นเหตุเน
0: าะใช่ครับหรือว่าเป็นแค่รถจุดปริมาณมากก็ดีจะแจ้งไปให้ทราบจริง
1: ๆได้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: เป็นทางปลอดภัยทุกท่านทุกเส้นทางขอบคุณสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ค่ะเรื่องการเดินทางนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปเคสเรื่องชาวต่างชาตินะคะที่มีเคสการลักทรัพย์นะแล้วก็ทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะคุยกันกับทางสน.พระราชวังกันนิดนึงนะคะก็คือเป็นสน.เดียวกันกับที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจับกลุ่มคนแรกเนี่ยอยู่นั่นเองเดี๋ยวเพิ่มเติมกันกับทางพันตำรวจโทเบญจพลพรดำเนินสวัสดิ์นะคะรองผู้กำกับการจราจรสน.พระราชวังสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะจะสอบถามอะค่ะถึงเรื่องของอาการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านที่ปฏิบัติงานกันไปอะค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผมตอนนี้ผู้หมวดประสานมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับผม
1: ค่ะผู้หมวดอาการเป็นยังไงอะคะ
2: อาการตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วครับก็พูดคุยอะไรได้ปกติทานอาหารได้ครับ
1: ค่ะคุณหมอมีการวินิจฉัยอะไรยังไงบ้างอะคะสำหรับแผลที่เกิดขึ้นนะคะ
2: อ
1: ๋
2: อแผลก็ตอนนี้เย็บปิดครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูอาการนะครับแต่ว่าคุณหมอก็ให้พักฟื้นแล้วเดี๋ยวดูสังเกตอาการอีกทีครับผม
1: แผลลึกมากไหมคะหรือว่ายาวมากไหมคะ
2: ก็ความลึกนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ยาวก็เป็นหลายเซนเหมือนกันครับ
1: หลายเซนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วสามารถพูดคุยได้
2: ปลอดภัยแล้วครับได้ครับปลอดภัยแล้วครับครับผม
1: ท่านเราเองมีได้พูดคุยกับทางผู้หมวดด้วยไหมคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็มีพูดคุยครับนี่ก็นั่งอยู่ด้วยกันครับที่ผู้หมวดเขาก็พักฟื้นอยู่ครับ
1: ค่ะได้ทาง
2: ตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผม
1: ขอบคุณ
2: ทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็มีความปรารถนาดีแล้วก็เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งที่ศาลให้ทราบว
1: ่
2: ามีความเป็นห่วงนะครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวให้พักผ่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับผม
1: อ่ะก็เดี๋ยวให้ช่วงเวลานี้นะคะให้ทางผู้หมวดนะคะร้อยตำรวจโทรประสานสมคเนนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมเลยเนี่ยนะคะให้เป็นการพักฟื้นกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คือตัวของแผลก็มีการเย็บแล้วเรียบร้อยนะคุณหมอก็บอกว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้วนะคะพูดคุยได้แต่ว่ายังต้องพักผ่อนกันอยู่นะคะส่งกำลังใจให้ด้วยทางรายการทางสถานีเองแล้วก็หลายคนประชาชนทั่วไปที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะคะผมก็เห็นข้อความอยู่ชื่นชมนะคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะที่เป็นชาวต่างชาติเนาะนะคะไปขโมยเบียร์แล้วทีเนี้ยพอตำรวจตามจับเนี่ยกลายเป็นว่าเอาคัตเตอร์เนี่ยนะคะไปปาดช่วงบริเวณคออีกแต่คือโชคดีมากๆที่มันไปติดตรงเรื่องของคอปกเสื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดีท่านเนี่ยพอดีทางผู้หมวดนะคะเราคอปกคือมันแข็งมันก็เลยไม่ได้แผลลึกมากขนาดนั้นแต่ยาวอ่ะยาวประมาณรู้สึกจะ15เซนติเมตรที่คุยกันหลังไมค์ก่อนหน้านี้ไปก็ขอให้ทางผู้หมวดหายไวๆนะคะหายดีด้วยในช่วงนี้นั่นเองนำมาคืบหน้ากันค่ะสำหรับข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นกันล่าสุดนะคะเดี๋ยวตอนนี้ 17:41 นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงแล้วก็หลังสปอตกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใด
11: ไม่รู้ที่เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
12: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดี๋ยวไปคุยกันกับทางคุณพัชราเล็กน้อยนะคะในกรณีพบรถเสียสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพัชราเป็นผู้ใช้ถนนเส้นทางพหลโยธินนะคะ
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าจากกรุงเทพจะไปสระบุรีผ่านเส้นทางช่วงหินกองนะคะ
0: ค่ะ
1: ถึงหลักกิโลเมตรที่92ค่ะ
0: ค่ะ
1: มีรถเก๋งสีดำนะคะจอดกระพริบไฟทิศขวานะคะโซนถนนนี้สายหลักนะคะสายเมนนะคะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านไปในช่วงนั้นก็ให้ชะลอรถระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเขายังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไม่ทราบเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพอดีเป็นผู้พบเห็นแล้วก็ช่วยประสานให้กับทางเจ้าสร้อยดำเนินการช่วยเหลือรถคันนี้ต่อไปนะคะ
0: ได้เลยค่ะคุณพัชราอันนี้ฝนสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงคือตัวรถคันดังกล่าวเป็นเก๋งสีดำเนาะเขาดิฟไฟอยู่แล้วตอนนี้อยู่เลนไหนอะคะ
1: เป็นถนนเส้นหลักอะค่ะ
0: ช่องทางไหนคะช่องทางขวานะคะ
1: ช่องทางขวาสุดเลยค่ะเหมือนขับขวามาแล้วรถน่าจะมีปัญหาแล้วก็ชะลอตัวแล้วก็หยุดเลยแล้วก็เปิดไฟกระพริบเหมือนไม่ใช่ขอทางอ่ะเรียกว่าฉุกเฉินแล้วกันนะคะเปิดรถฉุกเฉินเนา
0: ะ
1: ทีนี้รถเรามาในเลนกลางอะค่ะเลนกลางแล้วก็สังเกตว่ารถที่มาเลนขวาเขาชะลอตัวแล้วก็เบี่ยงมาหาเราแล้วก็เลยไปชะโงกมองก็พบว่ารถคันสีดำเนี่ยเขาจอดทิศจากเลนขวาสุดไปเลยซึ่งมันอันตรายสำหรับคนที่มาเลนขวาเร็วค่ะเขาหลบไม่ทันหรือว่ามีรถในเลนกลางอยู่อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนชะลอตัวระมัดระวังนิดนึงนะคะ
0: ได้ค่ะตัวรถในพื้นที่อันนี้เขาใช้ความเร็วกันประมาณเท่าไหร่อะคะเยอะสูงไหมคะ
1: หมายถึงตัวพัชราเหรอคะ
0: รถในพื้นที่อะค่ะเลนขวาก็ได้ที่เราเห็นขับกันร
1: ถโล่งเลยค่ะเขาจอดนิ่งเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่หมายถึงว่าคนพัชราหมายถึงรถคันอื่นๆนะคะว่าขับมาเร็วไหมอะค่ะ
1: ไปถึงรถสีดำที่จอดไฟกระพริบเหรอคะ
0: รถคันอื่นๆค่ะรถคันอื่นๆคันทั่วไปอ่ะ
1: เขาก็เขาก็ขับตามด้วยความเร็วที่มาในช่องทางค่ะมันถ้าเกิดสมมติว่ามาเร็วแล้วมาเต็ม3เลนเนี่ยมันจะเบี่ยงตัวไม่ทันเลยค่ะมันจะกินเลนตรงนั้นเลยค่ะ
0: ค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวประสานงานต่อให้นะคะ
1: เส้นทางสลับเรียรถใหญ่เยอะถ้าเกิดเบี่ยงตัวมามันจะมาโดนรถใหญ่ถ้าเกิดเก๋งเบี่ยงมาก็เก๋งกระบะก็ยังพอได้4เลนได้ใช่ไหมคะมันจะไม่อันตรายแต่ว่าเส้นนี้ถนนมีรถใหญ่เยอะถ
0: ้
1: ารถใหญ่มาเส้นซ้ายเส้นกลางเนี่ยแล้วถ้ามาขวาแล้วหลบเข้ามาเนี่ยก็อันตรายแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ระมัดระวังนิดนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ไปด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
1: ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางทุกท่านนะคะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณพัชราด้วยนะคะย้ำพื้นที่ให้อีกทีนึงอันนี้เป็นเส้นพหลโยธินนะคะฝั่งขาออกก็จะเป็นช่วงกิโลเมตรที่92ตรงบริเวณแถวๆหินกองนะคะเลนขวาสุดจะมีรถเก๋งสีดำเปิดดิฟไฟอยู่คิดว่าน่าจะเป็นรถจอดเสียนะคะให้เรามาระวังกันด้วยค่ะเรามีการประสานงานเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยนะคะทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สระบุรีนั่นเองคุณพงศกรนะคะเมื่อกี้นี้แจ้งรายงานการจราจรมานะคะแถวโซนพุทธมณฑลสาย2ถึงสาย3ว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในบริเวณช่องทางหลักแนะนำให้ใช้ช่องทางขนานนะคะดีกว่าเยอะเลยถึงแม้ว่าอาจจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยตรงช่วงมุนถาวรแต่ว่าใช้การได้ดีกว่าช่องทางหลักที่ปริมาณรถค่อนข้างมากนะคะแล้วก็คุณพงศกรเพิ่มเติมมาให้ก่อนหน้านี้นิดนึงว่าพอตัวเองขับไปแล้วก็เลยแยกสาย3ไปเล็กน้อยเนี่ยค่ะในช่องทางหลักเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยืนอยู่ข้างทาง3นายก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าลงมาดูการจราจรหรืออะไรยังไงนะคะเลยทำให้ในช่วงนั้นนะคะเลยแยกพุทธมณฑลสาย3ไปเล็กน้อยเนี่ยจะมีจังหวะรถชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองพอเลยไปนะคะสามารถที่จะใช้การได้ตามปกติเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันนิดนึงนะคะเกิดขึ้นเนี่ย เกิดขึ้นที่ถนนนครอินฝั่งขาเข้าก่อนที่จะถึงแมคโครเล็กน้อยช่วงแยกบางสีทองมุ่งหน้าสะพานพระราม5ค่ะเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถกระบะเสียหลักแล้วไปชนขอบทางด้านซ้ายนะคะเสียหลักแล้วก็พอไปชนเนี่ยเสียหายค่อนข้างมากยางแตกแล้วก็หันหัวกลับลำนั่นเองกีดขวางช่องทางซ้ายสุดของทางหลักการจราจรไม่ติดขัดนะคะเคลื่อนตัวได้นั่นเองค่ะมาเดินทางจนถึง 17:57 นแล้วนะคะฝนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะหรือว่าจะเข้ามาช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่นะคะคุณปลั๊กสวัสดีด้วยนะคะคุณกระปุกแดงคุณพักเกอินนะคะคุณระพีแล้วก็คุณคาซ่านะคะคุณอันนี้ฝนไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรไม่เป็นไรข้ามไปก่อนได้นะคะไว้ครั้งหน้ามาแนะนำตัวกันอ่ะคุณปรมินด้วยเช่นเดียวกันนะคะติดตามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงหน้าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวเรามาส่งต่อหน้าที่ให้กับดีเจท่านถัดไปนะคะดีเจณัฐยาช่วงนี้เราพักครบรสชาติกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: ยันไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@MEAEI

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนเรียกที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแพร่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมครอบครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแปะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: โยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา19นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808รวมถึงในช่องทางออนไลน์ของเรานะคะที่ X แล้วก็ YouTube Live ช่องเดียวกันเลยนะคะที่ JS 100 Radio ค่ะสามารถส่งข้อความมาทักทายหรือว่าจะส่งเป็นรายงานสภาพการจราจรเป็นคลิปเป็นภาพนิ่งได้หมดเลยนะคะทาง X นะคะเพื่อที่จะให้ได้เห็นภาพกันว่าจุดที่คุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นมีทางด้านของคุณเสรีแจ้งเข้ามาใช้เส้นทางถนนข้าวหลามนะคะมาจากถนนเจริญกรุงมาออกทางด้านของถนนพระราม4รถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะจุดนี้เนี่ยเดินรถทางเดียวบอกว่าใช้ข้าวหลามถนนข้าวหลามนะมาจากทางด้านของเจริญกรุงมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนพระราม4ออกมาทางด้านของหัวลำโพงใช้พระราม4ฝั่งขาออกใช่ไหมคะสำหรับเส้นทางที่ทางคุณเสรีใช้อยู่นะคะตอนนี้ก็การจราจรหนาแน่นนะคะโอ้โหแล้วก็โดยรอบเลยนะไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวหลามตอนนี้เนี่ยทั้งเข้ามาจากถนนข้าวหลามต่อเนื่องมาทางทรงวาดหรือว่าจะเป็นทางเส้นทางเยาวราชนะคะเส้นทางทางด้านของถนนเจริญกรุงโอ้แถบนี้แดงเข้มเลยนะรถเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเคลื่อนตัวไปได้ทีละนิดทีละนิดนะคะสำหรับเส้นทางโดยรอบๆทางด้านของเยาวราชแล้วก็ทรงวาดแถวๆช่วงเจริญกรุงแถวนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกนะคะช่วงที่มาจากหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางสามย่านต่อเนื่องมาตรงบริเวณแยกสารแดงในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะจะมีรถเยอะช่วงที่มาจากอังรีดูนางมาติดสัญญาณไฟที่บริเวณสารแดงนะคะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกวิทยุต่อเนื่องมาทางด้านของใต้ทางด่วนพระรามสี่ช่วงนี้ก็พอที่จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็พ้นจากใต้ทางด่วนพระรามสี่ค่ะมุ่งหน้ามาที่บริเวณทางด้านของแยกรัชดาตัดกับพระรามสี่ตรงคลองเตยตรงจุดนี้เนี่ยรถจะเยอะนะคะก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณทางแยกเนื่องจากว่ารถที่จะเลี้ยวไปทางด้านของถนนรัชดาผ่านที่บริเวณหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงนี้ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะท้ายเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องมาจนถึงทางแยกเลยทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายที่มาจากพระรามสี่ฝั่งขาออกนะรถติดขัดไปด้วยรวมถึงเส้นทางทางด้านฝั่งพระรามสี่ฝั่งขาเข้าเนี่ยรถที่มาจากตรงแยกเกษมราษฎร์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณหน้าตลาดคลองเตยช่วงนี้ก็มีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่บริเวณช่วงโค้งอัฐกวีมาเลยนะคะคือรถติดสัญญาณไฟตรงจุดนี้นะคะรถเลี้ยวขวาเนี่ยก็ยังไปได้ทีละนิดทีละนิดนะคะเลยทำให้รถทางตรงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ถนนพระราม4ตอนนี้ก็มีปริมาณรถคือติดจังหวะสัญญาณไฟตรงนี้แต่พอผ่านตรงบริเวณแยกรัชดาตัดกับถนนพระราม4ตรงนี้มาแล้วมุ่งหน้ามาทางใต้ถนนพระราม4ต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกวิทยุขึ้นสะพานไทยเบลเยียมไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องเข้ามาทางรอบในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะพระรามสี่ฝั่งขาออกเนี่ยจะมีชะลอตัวอีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยสุขุมวิท24หรือว่าซอยอัฐกวีนะคะพอเลยจากทางโค้งตรงซอยอัฐกวีมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันได้ตลอดเส้นทางออกมาจนถึงทางด้านของแยกพระโขนงเลยฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะก็จะไปมีชะลอตัวช้าก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟบริเวณแยกเกษมราษฎร์นะคะแล้วก็มาดูทางด้านของถนนเจริญกรุงกันนะคะในช่วงนี้รถที่ลงมาจากทางด้านสะพานพระราม3มาแยกถนนตกมาใช้ทางด้านของเจริญกรุงมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกถนนจันทร์ต่อเนื่องมาทางใต้สะพานตักสินมาจนถึงแยกสีลมในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะเป็นจะมีการชะงักบ้างตาม ตามเป็นช่วงๆไปอะนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนานฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่ทางนี้เลยนะสีลมเลี้ยวเข้ามาทางเจริญกรุงต่อเนื่องมาทางด้านแยกถนนตกในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะตรงช่วงบริเวณถนนเจริญนครค่ะเจริญนครผ่านที่ตรงหน้าไอคอนสยามช่วงนี้ก็ยังมีรถหนานั่นทั้งสองฝั่งเลยนะคะท้ายที่มาจากทางสมเด็จเจ้าพระยามาคลองสานผ่านหน้าไอคอนสยามท้ายก็จะอยู่บนชะลอตัวกันตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่นู่นมาเลยนะพอเลยจากธงท่าดินแดงมานิดนึงนะก็เริ่มมีรถสะสมแล้วแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะแต่พอผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามมาแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางแยกเจริญนครหรือว่าทางถนนกรุงธนบุรีใต้สะพานตักสินช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะแล้วก็พอพ้นจากบริเวณแยกเจริญรัตน์นะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของคลองสานไปทางลาดย่าช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ถนนอิสระภาพนะคะที่มาจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตากกับถนนท่าดินแดงที่จะมาออกถนนลาดย่าช่วงนี้ก็รถเยอะนะคะก็จะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกับที่ถนนท่าดินแดงฝั่งที่มาจากแยกท่าดินแดงมุ่งหน้ามาทางแยกตากกับถนนอิสระภาพที่จะมาออกลาดย่าตรงนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเช่นเดียวกันนะก็เป็นช่วงที่เขารถจะต้องมาใช้เส้นทางอิสระภาพเนี่ยนะคะเพราะว่าตรงบริเวณแยกบ้านแขกนี้ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะก็เลยทำให้รถต้องมาใช้เส้นทางตรงบริเวณทางแยกที่ตัดกับถนนอิสระภาพตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าแยกอะไรแยกตรงซุ้มประตูไทยซิกตรงนี้นะคะก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนตักสินมาจากวงเวียนใหญ่นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกตักสินต่อเนื่องมาที่บริเวณมหายสวรรค์การเคลื่อนตัวโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวช่วงที่ขึ้นมาจากทางอุโมงค์ตรงมหายสวรรค์แล้วนะคะก็จะมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆส่วนทางด้านกลับกันมาจากแยกดอกขนองจอมทองมามหายสวรรค์แยกตักสินมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะทางฝั่งถนนอินทรพิทักษ์ออกมาแยกบางยี่เรือมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกท่าพระในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะคะบนถนนจรัญสนิทวงศ์ตั้งแต่บริเวณแยกท่าพระมาแยกไฟฉายต่อเนื่องมาที่บางขุนนนท์มาแยกบรมตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะทางฝั่งกลับกันที่มาจากแยกบรมมุ่งหน้ามาบางขุนนนท์จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางรถไฟตรงบางขุนนนท์นะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาแยกไฟฉายมาแยกท่าพระในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนที่บริเวณแยกถนนแยกบรมราชชนนีนะคะซ้ายบรมราชชนนีทางด้านล่างก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอ่ะนะคะท้ายนี่ชะลอต่อเนื่องไปจนถึงแยกบรมเลยผ่านพ้นไปแล้วผ่านจากตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าใช้ขาออกไปทางด้านของสายใต้เก่าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้จนขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยแล้วก็จะรันรอบนอกยาวๆไปจนถึงนู่นเลยนะคะทางสะพานพระราม7ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะคะลงไปใช้ทางด้านของถนนวงสว่างก็จะเริ่มมีปริมาณรถสะสมตั้งแต่ตรงช่วงสะพานข้ามแยกวงสว่างนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆไปจนถึงทางประชานุกูลพอลงมาจากทางสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะขึ้นไปทางด้านของรัชวิภาช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นยาวๆมาจนถึงรัชโยธินเลยส่วนทางด้านกลับกันก็จะไปมีรถชะลอตัวมีปริมาณรถเพิ่มตรงช่วงรัชวิภาที่จะมาทางประชานุกูลนะผ่านพ้นจากตรงประชานุกูลไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะบนถนนงามวงวานตอนนี้งามวงวานฝั่งขาออกนะคะช่วงที่ไปจากเกษตรไปสะพานข้ามแยกบางเขนในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็จะไปเริ่มมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงบริเวณใต้ถนนงามวงวานในช่วงนี้ลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมานี่ก็จะยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปมีชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงบริเวณเลยจากใต้ทางด่วนงามวงวานขึ้นสะพานข้ามแยก แครายออกไปใช้รัตนาธิเบศฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่จะมีรถเยอะในช่องทางหลักที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนะคะข้ามแครายมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านใต้ทางด่วนงามวงวานมาแยกพงเพชรในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะจากนั้นมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนมาแยกเกษตรช่วงนี้รถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะแล้วก็บนถนนติวานนท์ที่มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงซอยเลวดีนะคะตอนนี้ก็ติดจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นสำหรับที่ตรงบริเวณแยกแครายผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสนามบินน้ำไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ทางด้านกลับกันนี้มาจากแยกตรงสนามบินน้ำมุ่งหน้าเข้าแยกแครายก็เคลื่อนตัวมาได้เช่นเดียวกันนะคะบนถนนแจ้งวัฒนะวันนี้ช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยถนนพหลโยธินค่ะจากแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินต่อเนื่องมาทางด้านของเกษตรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีชะลอบ้างในจังหวะสัญญาณไฟก่อนที่จะผ่านทางด้านของรัชโยธินนะคะก็โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นทางตอนนี้เนี่ยจุดไหนที่มีปัญหาสภาพการจราจรนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพื่อนร่วมทางจะได้ทราบว่าถ้าจะเดินทางผ่านไปถ้าเกิดไปเจออุบัติเหตุหรือว่ารถติดขัดจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะตอนนี้เนี่ยบนมอเตอร์เวย์สาย9นะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินก็จะน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่เมื่อวานรถติดเลยนะเป็นช่วงที่เป็นทางร่วมที่รถทางตรงมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยนะคะจะมาเจอกับรถที่ขึ้นมาจากทางด้านของเสรีไทยแล้วน่าจะมีแนวการก่อสร้างมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่เมื่อวานนี้เราสอบถามกับทางด้านของท่านสวัสดิ์ที่มอเตอร์เวย์ M9 เนี่ยบอกว่าตรงนี้เขาจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่เลยอาจจะทำให้ต้องเบี่ยงการจราจรเหลือคือยังวิ่งได้ตามปกติแต่เนื่องจากว่ารถเยอะเลยทำให้มีการชะลอตัวนะตอนนี้ท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณจะชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงที่ข้ามถนนรามกำแหงนะคะก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่ผ่านจุดที่ตรงเจ้าหน้าที่เบี่ยงการจราจรไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของถนนมอเตอร์เวย์สาย9ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่วันนี้มีรถเยอะๆมีคนไปที่งานกันเยอะๆเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขามีงานหลายงานเลยทีเดียวนะคะทั้งที่งานไทยเที่ยวไทยงานไทยลาโลเคอล SDGS Plus Expo นะคะแล้วก็งาน Food and Hospitality ไทยแลนด์นะคะอันนี้3งานจริงๆคนน่าจะไปงานอะไรเยอะแต่เนื่องจากว่ามี3งานในที่เดียวกันนะคะก็เลยทำให้การจราจรนี่หนาแน่นทีเดียวกันมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็รถติดเหมือนกันนะแต่วันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันหยุดก็มีคนมาเที่ยวงานกันเยอะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวของพระราม4ฝั่งขาเข้านี่ก็ยังชะลอต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์ตลอดเวลาเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของคลองเตยนะคะคุณผู้ฟังคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงกรณีกำสีฝั่งขาเข้านี่ก็ยังชะลอต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณแยกเกษมราษฎร์ตลอดเวลาเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของคลองเตยนะคะคุณผู้ฟังคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภูมิไปยังจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวันที่21สิงหาคม2569แล้วก็ภายหลังพบว่ากระเป๋าสัมภาระนั้นมีร่องรอยถูกเปิดและก็ได้รับความเสียหายรวมทั้งมีทรัพย์สินภายในสูญหายนั้นนะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับทราบกรณีดังกล่าวแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมกับประสานทางสายการบินค่ะผู้ให้บริการภาคพื้นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดโดยปกติแล้วกระบวนการให้บริการสัมภาระขาออกหลังจากผู้โดยสารเช็คอินแล้วก็โหลดสัมภาระกับสายการบินแล้วกระเป๋าก็จะเข้าสู่ระบบลำเลียงสัมภาระของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อผ่านกระบวนการจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้วยเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่คัดแยกสัมภาระเพื่อให้ผู้บริการภาคพื้นของสายการบินดำเนินการขนถ่ายแล้วก็นำสัมภาระขึ้นอากาศยานต่อไปสำหรับกรณีนี้นะคะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบแล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าตลอดช่วงที่กระเป๋าอยู่ภายในระบบลำเลียงสัมภาระซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะตั้งแต่เข้าสู่ระบบผ่านกระบวนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยด้วยเครื่อง EDS หรือว่าเครื่องตรวจวัตถุระเบิดเนี่ยแหละค่ะอยู่ในสถานะเคลียร์นะคะก็คือไม่พบวัตถุอันตรายหรือสารระเบิดจึงไม่ต้องเข้ากระบวนการนำกระเป๋ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นทำการตรวจสอบต่อกระเป๋าใบดังกล่าวค่ะจึงถูกลำเลียงผ่านระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ส่งตรงไปยังพื้นที่ Make Up Unitหรือว่าพื้นที่คัดแยกสัมภาระเพื่อส่งมอบเข้าสู่กระบวนการขนถ่ายสัมภาระของสายการบินค่ะ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนของการขนถ่ายสัมภาระนะคะนำขึ้นอากาศยานต่อไปสำหรับเที่ยวบินที่เกิดเหตุในครั้งนี้นะคะเป็นของสายการบินไทยเวสเจ็ตซึ่งได้ว่าจ้างบริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดเป็นผู้ให้บริการขนถ่ายแล้วก็ลำเลียงสัมภาระอย่างไรก็ตามนะคะทางสายการบินก็ได้เข้าร่วมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่21สิงหาคม2569แล้วก็ได้แจ้งว่าได้ติดต่อกับผู้โดยสารผู้ได้รับความเสียหายแล้วนะคะแล้วก็พร้อมดำเนินการดูแลแล้วก็ประสานการตรวจสอบกรณีตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและทรัพย์สินและพร้อมให้ความร่วมมือกับทางสายการบินผู้ให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเต็มที่นะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินตลอดการเดินทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแนะนำผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการเก็บเงินสดเครื่องประดับนาฬิกาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารสำคัญหรือทรัพย์สินมีค่าไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องอากาศยานค่ะโดยควรเก็บไว้กับตัวหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่องนำภายใต้เงื่อนไขและก็ข้อกำหนดของสายการบินหากพบว่ากระเป๋าสัมภาระนั้นมีร่องรอยถูกเปิดได้รับความเสียหายหรือว่ามีทรัพย์สินสูญหายก็ขอให้แจ้งทางสายการบินหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสัมภาระทันทีนะคะเพื่อทำการบันทึกเหตุแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงมาจากทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพราะว่าก็มีคลิปออกมาทางด้านของในโลกโซเชียลอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทางเจ้าของกระเป๋าบอกว่ามีทรัพย์สินสูญหายแล้วก็กระเป๋าเสียหายด้วยนะคะก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติในระบบของทางด้านของทางสนามบินนะคะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาขอดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีคุณโบนะคะแจ้งวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาเข้าค่ะสะพานภูมิพล1มาทางลงถนนพระราม3การจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าช่วงทางลงสะพานภูมิพล1มีเศษยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ตกอยู่ในช่องทางขวาฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาเข้ามาจากสะพานภูมิพล1มุ่งหน้ามาทางลงสะพานพระราม3ตรงช่วงทางลงสะพานภูมิพล1มีเศษยางรถบรรทุกนะคะตกอยู่ในช่องทางขวาด้วยแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะบนทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพ

0: รงช่วงที่มาจากจุดกลับรถวังน้ำเขียว เป็นฝั่งขาออกนะคะกิโลเมตรที่64ค่ะเป็นรถกระบะบรรทุกผลไม้มาแล้วเกิดยางระเบิดพลิกคว่ำกีดขวางอยู่2ช่องทางขวาการจราจรตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่แล้วก็การจราจรก่อนที่จะผ่านตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังพอเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งแล้วก็ส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันนะช่วงนี้ก็ยังคง เคลื่อนตัวไปได้นั่นเนี่ยเป็นภาพจากทางด้านของทางตำรวจทางหลวงนะคะเป็นรถกระบะบรรทุกผลไม้มาแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนะเสียหลักพลิกคว่ำเนื่องจากว่ายางระเบิดตอนนี้ก็อยู่ในช่องทางขวา2ช่องเจ้าหน้าที่ก็เลยนำกลวยยางมาวางปิดกั้นตรงนี้นะคะให้รถนั้นวิ่งได้ในช่องทางซ้าย1ช่องแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรนี่เป็นฝั่งขาออกนะคะรถก็ยังพอเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสารวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยค่ะมาที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ the 2026 annual meeting of theInternational Monetary Fund and the World Bank Group นะคะเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกค่ะนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนนี้นะคะประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ the 2026 annual meeting of theInternational Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและก็ความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกนั้นมีต่อประเทศไทยทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลแล้วก็ความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมหรือว่า MICE นะคะของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาร่วมพูดคุยแล้วก็หารือกันเพื่อกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่จะมาเจอกันที่บ้านเรากันนะคะในฐานะคนไทยแล้วก็ประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าที่ Facebook am2026thailand นะคะก็อันนี้สามารถติดตามข่าวสารต่างๆความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมรวมไปถึงเรื่องของทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นในช่องทางที่เมื่อสักครู่นี้นะทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทางด้านของ Facebook ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมจะได้เป็นเรื่องของอนาคตนะในประเทศไทยต้องถือว่าประเทศไทยนี่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกถึงขนาดที่ว่าให้เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ได้นะคะเรากลับมาเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอมาดูการจราจรที่ตรงช่วงของคุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามานะคะตอนนี้รายงานให้ทราบกันไปแล้วเดี๋ยวขอดูทางด้านของ X กันบ้างนะคะมีทาง X แล้วก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรถทางด้านของถนนเงาวงวานฝั่งขาออกนะช่วงที่มาจากตรงสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาผ่านทางด้านของหน้าเดอะมอลล์งามวงวานในช่วงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือเปล่านะตรงช่วงที่เยื้องๆพันทิพย์งามวงวานนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยรถฝั่งขาออกเริ่มมีการชะลอตัวช้ากันตั้งแต่ลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องไปจนถึงจุดตรงที่ตรงข้ามพันทิพย์งามวงวานพอเลยตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลว่ามีอุบัติเหตุหรือไม่นะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหน อยู่ตรงบริเวณถนนงามวงวานฝั่งขาออกณขณะนี้นะคะตรงช่วงที่เลยจากเดอะมอลล์งามวงวานไปเล็กน้อยเนี่ยยังไงรบกวนเพิ่มเติมสภาพการจราจรให้ด้วยละกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะมีการชะลอตัวตรงช่วงแถวๆทางด้านของเลยจากเดอะมอลล์งามวงวานมาเล็กน้อยนะคะตรงเยื้องๆกับทางด้านของพันทิพย์งามวงวานก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะ
คุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของธนาคารออมสินกันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยออมสินเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนะคะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่เงินก้อนแรกนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะสําหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะคะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อปีค่ะหรือว่าจะเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.7% ต่อปีนะคะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ยไป 1.05% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับฝากประจํา1.23% ต่อปีนะคะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะคะให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่ง18:45 เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะก็มีการรายงานบอกว่ากรุงเทพมหานครนี้มีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนหนองจอกแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตวัฒนาวัดได้13มิลลิเมตรนะคะอันนี้เป็นกลุ่มฝนที่เห็นอยู่เนี่ยก็กำลังเคลื่อนออกไปทางด้านของหนองจอกนะไปทางหนองจอกไปทางฉะเชิงเทราแถวนั้นนะคะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้แถวกรุงเทพชั้นในก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันก็น่าจะเป็นกลุ่มอันนี้แหละค่ะที่เคลื่อนตัวออกไปณขณะนี้อยู่นะคะเรากลับมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้ถนนศรีนครินทร์นะคะฝั่งขาออกที่มาจากลำสาลีมุ่งหน้ามาทางศรีนุชออกมาทางด้านของช่วงศรีอุดมขึ้นสะพานข้ามแยกภาษีเอี่ยมภาพรวมในฝั่งขาออกนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนผ่านหน้าห้างซิคอนสแควร์เท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆส่วนทางด้านกลับกันจากสะพานข้ามแยกภาษีเอี่ยมมุ่งหน้ายาวๆมาจนถึงนี่เลยนะตรงศรีนุชยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จากศรีนุชมุ่งหน้ามาทางด้านของพัฒนาการจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณทางรถไฟหัวหมากจุดนี้นะคะก็จะทำให้รถเนี่ยจะเริ่มสะสมแล้วก็ชะลอกันตั้งแต่ตรงข้ามธัญพาร์คนะคะผ่านพ้นจากทางรถไฟหัวหมากมุ่งหน้ามาทางด้านของกรุงเทพกรีฑาเข้าไปที่แยกลำสาลีช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนพัฒนาการมาจากบริเวณแยกคลองตันออกมาตรงช่วงอุโมงค์ถาวรทวัฒน์ต่อเนื่องมาจนถึงแยกพัฒนาการช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงใช้การได้แล้วก็ตรงทางด้านของถนนรามกำแหงในช่วงนี้นะโอ้ในภายในซอยรามกำแหง24ที่เข้ามาจากถนนรามกำแหงผ่านทางด้านของราชมังคลากีฬาสถานนะที่จะไปออกทางด้านของศรีนครินทร์ตรงช่วงนี้เนี่ยจะมีรถเข้าไปใช้เส้นทางตรงนี้เยอะเลยวันนี้มีฟุตบอลใช่ไหมคะที่สนามราชมังคลาเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะที่ทางด้านของ
ดูนิดนึงนะว่าแต่ว่าภายในซอยทางด้านของรามคำแหง24เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะอ๋อวันนี้เป็นทีมไทยเจอกับเวียดนามโอ้รอบชิงชนะเลิศด้วยนะอาเซียนคัพค่ะเตะกัน2ทุ่มนะจะเริ่มเตะกัน2ทุ่มตอนนี้ก็น่าจะมีคนมีกองเชียร์เข้าไปในสนามกันเป็นจำนวนมากแล้วนะคะเลยทำให้รถทางด้านของซอยรามคำแหง24ในช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวแต่ทางด้านหน้าที่เป็นรามคำแหงฝั่งขาเข้าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันฝั่งขาออกของรามคำแหงนี่ก็จะมีรถชะลอตัวตรงบริเวณช่วงที่ก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยมหาดไทยหรือว่าซอยลาดพร้าว122แต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนทางยกระดับนี้ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดอยู่นิ่งบนทางยกระดับของรามคำแหงในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะใครมีใครกำลังจะเดินทางไปเชียร์ฟุตบอลหรือเปล่าคะส่งเสียงกันเข้ามาได้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศนะในสนามราชมังคลากีฬาสถานในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะมีแฟนบอลเข้าไปกันเป็นจำนวนมากเลยที่ทางด้านหน้าสนามราชมังคลานี่ก็คนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยฟุตบอลเขาเตะ2ทุ่มนะก็เลยน่าจะทยอยเข้ากันไปตั้งแต่ตอนช่วงเวลานี้นะคะเป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมช้างศึกกับทางด้านของเวียดนามนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักตรงนี้สักครู่นะคะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะมารายงานสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ทางด้านนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้วนี่มองไม่เห็นข้างนอกนะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยบริเวณเส้นทางอย่างทางด้านของถนนรามคำแหงช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่ารถที่จะผ่านตรงช่วงของซอยมหาดไทยนี่มีรถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆช้าๆนะท้ายแถวนี่ชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงช่วงประมาณแถวซอยรามแหง39นะตรงนี้ก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วค่ะแล้วก็พอเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกลำสาลีส่วนทางด้านถนนลาดพร้าวในช่วงนี้นะคะโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่บางกะปิมาที่บริเวณลาดพร้าว71ก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงแถวซอยลาดพร้าว101แล้วก็ตรงลาดพร้าว112อีกจุดหนึ่งนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนบนถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะฮะตรงช่วงของประเสริฐมนุกิจไม่ใช่ประดิษฐ์มนุธรรมประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่เรียบด่วนในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านแยกเรียบด่วนเท่านั้นนะส่วนบนถนนประดิษฐ์มนุธรรมช่วงนี้เนี่ยที่เข้ามาจากทางถนนลาดพร้าวนะคะจากทางด้านของลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกถนนสังคมสงเคราะห์นะผ่านตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลอีสต์วิวช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวกันมาได้นะถึงแต่ว่าจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณทางแยกที่ตัดกับลาดพร้าว87ตรงเซ็นทรัลอีสต์วิวตรงนี้พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกตัดกับถนนประเสริฐมนุกิจตรงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านของรามอินทรายังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นี่มาจากตรงบริเวณรามอินทรานะคะเข้ามายาวๆมาจนถึงทางด้านของเรียบด่วนต่อเนื่องเข้ามาทางด้านลาดพร้าว87หรือตรงช่วง CDC นะคะก็จะมีรถเยอะนะคะก่อนที่จะผ่านทางตรงช่วงของซอยลาดพร้าว87ตรงจุดนี้แต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนลาดพร้าวช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วก็บนถนนรามอินทราตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของมีนบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของช่วงแฟชั่นนะคะขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านของวงเวียนบางเขนออกมาทางวัชรพลมาทางแฟชั่นต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของมีนบุรีการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมของฝั่งขาออกนี้ก็จะมีการชะลอตัวบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตามทางแยกต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนานก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงทางด้านของแยกมีนบุรีเลยนะคะก็ถือว่าโดยรวมยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนบนถนนพหลโยธินไปจากตรงบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าออกไปทางด้านของต่างระดับรังสิตออกไปทางคลองหลวงช่วงนี้ยังคงใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะทั้งไปทั้งกลับค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของพหลโยธินบนถนนรังสิตปทุมช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะลงไปใช้ทางด้านของรังสิตนครนายกฝั่งขาออกเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งขาเข้าจะคล่องตัวดีกว่านะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกในช่วงเวลานี้แล้วก็ข้ามมาดูตรงช่วงของบริเวณถนนทางด้านของราชพฤกษ์มาจากตรงต่างระดับส่วนเรียบนะคะตลอดเส้นทางยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยบนทางด้านถนนวงแหวนกัญจนาตั้งแต่พระราม2ออกมาเพชรเกษมออกมาทางด้านของบางใหญ่ก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหายาวๆไปจนถึงตรงนู้นเลยหน้าเซ็นทรัลเวสเกตก็จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งตรงช่วงที่ลงมาจากตรงต่างระดับบางใหญ่ที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลเวสเกตแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็จะใช้ความเร็วกันได้เลยนะคะ ตอนนี้ถือว่าการจราจรโดยรวมๆนะคะในหลายๆเส้นทางทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในช่วงนี้เนี่ยยังไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมีจุดไหนบ้างที่คุณผู้ฟังไปใช้แล้วไปเจออุบัติเหตุหรือว่าไปเจออุปสรรคในการเดินทางนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะตอนนี้ที่ถนนงามวงวานก่อนหน้านี้นะคะถนนงามวงวานฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาแคลายอาทิเมื่อสักครู่นี้บอกว่ารถติดนะตกลงก็คือว่ามีอุบัติเหตุรถชนกัน3คันตรงข้ามพันทิพย์งามวงวานนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเดี๋ยวเรียนดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าตอนนี้นี่ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกน่าจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางไปแล้วแต่ว่ารถเนี่ยก็ยังสะสมอยู่นะคะตอนนี้เริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งขาออกรถก็จะมาชะลอตัวตรงแถวๆประมาณเรือนจำแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งนะก็ทำให้ท้ายแถวนี่เริ่มมีท้ายแถวต่อเนื่องกันเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่โดยรวมแล้วถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะไปชะลอตัวจริงๆก็ตรงแถวๆหน้าเรือนจำนี่แหละค่ะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มีข้อมูลอุบัติเหตุนะคะที่ทางด้านของถนนพระสุเมนเมื่อตอนช่วง 19 นาฬิกาเป็นรถจักรยานยนต์ชนคนที่บริเวณจากถนนพระสุเมนที่มาจากบางลำพูมุ่งหน้ามาทางสะพานวัญชาติตรงบริเวณแยกบางลำพูพอดีเลยค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะเป็นอุบัติเหตุนะคะจักรยานยนต์ชนคนนะคะตรงช่วงแถวๆบางลำพูพอดีเลยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นช่วงที่มีคนเดินข้ามถนนแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะเป็นทางด้านของแถวบางลำพูในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฉันดูนิดหนึ่งตรงถนนพระสุเมนอาจจะเคลื่อนย้ายในส่วนของจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันออกเหตุเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 18:57 นาทีเป็นทางคู่ขนานกาญจนาภิเษกมาจากแยกตัดซอยเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย 62มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตัดซอยกาญจนาภิเษก46ตรงแถวๆร้านบึงมารวยในช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนเจ็บด้วยนะคะก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะในจุดนี้น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วแหละเพราะว่าเกิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก่อน 19 นาฬิกาก็เป็นอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามานะคะผ่านทางด้านของทางคุณผู้ฟังที่เพิ่มเติมกันเข้ามาให้ทราบนะคะที่ถนนงามวงวานฝั่งขาออกนี่ตกลงเป็นรถเก๋ง2คันรถตู้1คันนะเลยทำให้มีการจราจรนั้นชะลอตัวนะเนื่องจากว่าตรงจุดที่เกิดเหตุพอดีมันเป็นจุดที่มีรถตู้จอดรับส่งผู้โดยสารก็เลยทำให้มีการชะลอตัวไปบ้างนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็คุณทัชพงศ์ค่ะแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าสีดำนะคะข้างในจะมีเสื้อผ้าแล้วก็มี iPad 1เครื่องนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คควาย6447กรุงเทพมหานครนั่งมาจากที่สถานีดอนเมืองสถานีรถไฟใช่ไหมคะจากสถานีรถไฟดอนเมืองมาลงที่เดอะวอล์กราชพฤกษ์เมื่อตอนช่วง 18:40 นาทีเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย6447ผู้โดยสารเขาลืมกระเป๋าเดินทางไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยอยู่ที่บริเวณกระโปรงท้ายรถหรือเปล่านะคะเป็นกระเป๋าเดินทางสีดำ ข้างในจะมีเสื้อผ้าแล้วก็มี iPad อีก1เครื่องด้วยนั่งรถมาจากที่สถานีดอนเมืองเข้าใจว่าน่าจะเป็นสถานีรถไฟอะค่ะแล้วก็มาลงที่ The Walk ราชพฤกษ์เมื่อตอนช่วง 18:40 นคุณเจมนะคะแจ้งบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีตัวเครื่องสีเขียวตัวเครื่องสีเขียวขออภัยดิฉันเป็นอะไรเนาะตัวเครื่องสีเขียวนะคะนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะมาจากที่เมเจอร์รัชโยธินนะคะมาลงที่รัชดา48คนขับรถชื่อคุณสุชาติสืบมงคลทะเบียนแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้1คละคังสเสือ433นะแท็กซี่เขียวเหลือง1คละคังสเสือ433ผู้โดยสารนั่งรถแท็กซี่ของคุณเมื่อตอนช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung สีเขียวไว้บนรถแท็กซี่ของคุณนั่งมาจากที่เมเจอร์รัชโยธินไปลงที่ซอยรัชดา43ขออภัยรัชดา48ค่ะจริงๆก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะจากเมเจอร์ไปลงที่ซอยรัชดา48นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนก็ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung เครื่องนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะแล้วก็คุณปทุมนะคะลืมแว่นตาแล้วก็มีถุงอาหารสดด้วยอาหารซื้อมาประมาณ1,000 กว่าบาทเลยนะโอ้โหนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ Imperial สำโรงไปลงที่ซอยเทพรักษ์66เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมเป็นน่าจะหลายถุงอยู่นะเพราะว่าถ้าซื้อของมารวมๆกันเป็นพันน่ะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนได้แค่2430แท็กซี่เขียวเหลืองนะคะผู้โดยสารนั่งมาจากที่ Imperial สำโรงมาลงที่ซอยเทพรักษ์66เมื่อตอนช่วง 16:50 นลงมาแล้วปรากฏว่าลืมถุงที่เขาใส่ไปซื้อไปตลาดมาซื้อของเป็นอาหารสดนะคะแล้วก็ลืมไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าลืมของต่างๆไว้บนรถแท็กซี่นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube ไลฟ์กันนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการ29องศาดัชนีความร้อนอยู่ที่37องศาค่ะคุณพักแกอินบอกว่าฟุตบอลอาเซียนคัพไทยเวียดนามรอบชิงที่สนามราชมังคลารอลุ้น20:00 นะคะเดี๋ยวเนี่ยรอลุ้นไปด้วยกันเลยพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็จะรายงานให้ทราบถ้าเกิดว่ามีใครทำประตูได้นะคะคุณพักแค่อินบอกว่าวันนี้ยังเสียงใสแล้วเมื่อกี้ไม่ใสแล้วนะตอนนี้ไม่ใสแล้วนะเริ่มจะไม่ใสแล้วนะตอนนี้เสียงเหมือนจะแหบๆนิดนึงแล้วนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยใช้เส้นทางอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันนะเพราะว่าดูจากจุดที่มีการจราจรหลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ยังมีรถหนาแน่นกันอยู่นะอย่างทางด้านของถนนพระราม1ตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากบริเวณแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกรับประสงค์อันนี้เป็นจุดที่แบบว่ารถเนี่ยยังหนาแน่นตลอดเลยคือมาจากตรงบริเวณแยกปทุมวันแล้วก็มุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกราชประสงค์ตรงจุดนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆนะก็คือเนื่องจากว่ายังมีรถเนี่ยคือยังรถเยอะอยู่ในเส้นทางนะคะแล้วก็ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีฝนตกลงมาด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นมีพื้นถนนยังเปียกอยู่นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาที่แยกปทุมวันก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของเฉลิมเผ่าแต่พอผ่านพ้นมาแล้วนี่ก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีเลยนะคะส่วนถนนราชดำริรถที่ไปจากทางด้านของแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำช่วงนี้ก็จะไปมีท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวหน้าป้ายรถเมล์แถวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นี่แหละค่ะ การเคลื่อนตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงนี้ก็ยังคงมีรถชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์นะคะผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปทางด้านของราชดำริที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของศาลาแดงในช่วงนี้นะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ค่ะบนถนนราชปารภนะคะจากประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยหมอเหล็งซอยหมอเหล็งนะคะตอนนี้จากประตูน้ำมุ่งหน้าไปหมอเหล็งการเคลื่อนตัวของรถนี่รถยังเยอะอยู่เลยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางซอยหมอเหล็งเนี่ยรถยังเต็มทุกช่องทางเลยแล้วก็ไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะท้ายแถวก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆหน้าอินทราสแควร์ส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากหมอเหล็งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกประตูน้ำตรงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟเหมือนเดิมเลยนะตรงจุดนี้รถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟบนถนนเพชรบุรีค่ะที่มาจากบริเวณแยกเพชรพระรามมุ่งหน้ามาทางด้านราชเทวียังมีรถชะลอตัวตั้งแต่แยกเพชรพระรามไปเลยนะคะเพชรพระรามต่อเนื่องไปทางด้านของราชเทวีตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจากราชเทวีมาที่ประตูน้ำนะคะตอนนี้ก็ยังคงรถเยอะโหแถวๆแยกประตูน้ำนี่ค่อนข้างที่จะชุลมุนเหมือนกันนะคะเนี่ยรถเยอะทีเดียวนะนอกจากรถยนต์แล้วเนี่ยจักรยานยนต์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะที่ตรงช่วงแถวๆแยกประตูน้ำตรงจุดนี้ผ่านจากตรงบริเวณประตูน้ำมุ่งหน้าไปที่ใต้ทางด่วนเพชรช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาจากใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้าไปมิสัมพันธ์ต่อเนื่องไปที่แยกอโศกเพชรการเคลื่อนตัวโดยรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะแถวนี้เมื่อสักครู่นี้น่าจะมีฝนนะเพราะเห็นถนนยังมีคราบแบบมีน้ำอยู่บนถนนบนผิวการจราจรอยู่นะคะผ่านจากตรงช่วงของอโศกเพชรนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของพร้อมพงศ์การเคลื่อนตัวของรถนะคะตอนนี้จากอโศกเพชรไปพร้อมพงศ์ต่อเนื่องไปทางด้านของศูนย์วิจัยช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะก็คือถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้แต่ฝั่งกลับกันเนี่ยรถที่มาจากทางแยกซอยพร้อมพงศ์ช่วงนี้นะคะก็จะมีรถหนาแน่นก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆช้าๆสลับกับหยุดชะงักกันมาตลอดทางเลยนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกพร้อมพงศ์เข้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรแต่พอผ่านจากแยกอโศกเพชรไปแล้วมุ่งหน้ามาทางมิสัมพันธ์มาใต้ทางด่วนเพชรในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณธนาธรคุณธราธรค่ะอยู่รัชดาท่าพระนะคะคุณธราธรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธราธรอยู่ช่วงไหนของรัชดาท่าพระเหรอคะ
1: เมื่อกี้อยู่ตรงแยกมหาสวรรค์นะครับมาจากฝั่งท่าพระครับ
0: ค่ะ
1: พอดีว่าไฟจราจรมันเป็นไฟเหลืองค้างไว้ทุกฝั่งเลยครับ
0: สีตรงสีแยกเนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: ไฟเหลืองค้างแบบคือกระพริบหรือว่าค้างแบบแช่ไปเลยอะคะ
1: ค้างแบบแช่เลยครับ
0: ค้างแช่เลยนะค่ะ
1: รถแต่ละฝั่งก็สลับกันไปเองครับ
0: วัดใจกันแล้วตอนนี
1: ้ใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยดูลักษณะแล้วนี่การจราจรนี่น่าจะมีปัญหาไหมคะตอนนี
1: ้คือของผมตอนนี้เลยมาแล้วครับตอนนี้มาถึงเจริญนครแล้วครับแต่ว่าตรงนู้นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจตอนแรกก็ติดเหมือนกันครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับผม
0: ดูแล้วนี่ถ้าเกิดว่าไม่รีบแก้ไขนี่น่าจะมีปัญหานะตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: รถแต่ว่ารถยังไม่เยอะใช่ไหมคะตรงนี
1: ้ครับผมเหมือนผัดกันไปเรื่อยๆครับ
0: คนไทยมีน้ำใจแบ่งกันไปได้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับผม
0: ไม่ได้แต่มันอันตรายเนาะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นตรงแยกใหม่สวรรค์ใช่ไหมคะตรงนี
1: ้ใช่ครับผม
0: มันแยกใหญ่ด้วยนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยแยกใหญ่ด้วยแล้วตอนที่ผ่านมาปกตินี่คือไฟสัญญาณตรงนี้เขาปกติดีใช่ไหมคะเพิ่งจะเห็นวันนี้หรือไงคะ
1: ใช่ครับปกติก็เป็นไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวปกติเลยครับ
0: เพิ่งจะเห็นวันนี้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นสีเหลืองค้างอันเนี้ย
1: ใช่ครับน่าจะก่อนตอนผมมาแป๊บเดียวเนี่ยแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นใช่ครับ
0: อ๋อค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไงแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคือเห็นเลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นเหลืองค้างทั้งสี่ด้านเลย
1: ใช่ครับผมมองด้านอื่นๆก็เหลืองมาแล้วครับ
0: อ๋อเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เล็งๆจะไปกันทั้งสี่ด้านเลยทั้งนี
1: ้ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะอ่ะได้ค่ะคุณธราธรนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประสานงานที่ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ไปดูนิดหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะตอนนี้ฝนตกไหมคะ
1: นิดหน่อยครับปล่อยๆคร
0: ับ ปล่อยๆนะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตรงจุดที่คุณธราธรแจ้งนี่ก็คือตรงบริเวณแยกใหม่สวรรค์พอดีเลยนะคะบอกว่าเป็นสัญญาณไฟเหลืองค้างด้วยนะไม่ใช่เหลืองกระพริบนะเหลืองค้างที่ตรงบริเวณแยกใหม่สวรรค์ค่ะทั้ง4ด้านเลยตอนนี้อาจจะทำให้รถที่ไม่ได้ขึ้นสะพานพระราม3เนี่ยก็จะต้องมาวัดใจกันทางด้านล่างนะคะหรือรถที่ไม่ได้ลงอุโมงค์ตรงใหม่สวรรค์นี่ก็ต้องวัดใจละรถที่จะเข้าทางแยกนะคะเดี๋ยวประสานงานไปในส่วนที่เขาดูแลทางศูนย์อมรินทร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้ประสานงานไปเพื่อที่เขาให้เขาไปตรวจสอบดูนิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้สัญญาณไฟตรงนี้ค้างอยู่ทั้ง4ด้านเลยมันเป็น4แยกแล้วค่อนข้างที่จะเป็น4แยกใหญ่ด้วยค่ะแต่โชคดีที่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นวันทำงานถ้าเป็นวันทำงานนี่อาจจะแบบค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงมีทางคุณพยัคฆ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์ที่เจริญกรุง70แจ้งเข้ามาบอกว่ามีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติลืม AirPods Pro สีเป็นอยู่ในเคสสีขาวนะหล่นไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูค่ะทะเบียนททหารสเสือ947กรุงเทพมหานครนั่งรถมาจากที่ตลาดน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าตลาดน้ำที่ไหนนะมาลงที่โรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์ที่ซอยเจริญกรุง70เมื่อตอนช่วง 11:00 นวันนี้นะเมื่อตอนช่วงกลางวันที่ผ่านมาแล้วก็ทำAirPods Pro หล่นอยู่บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ947แท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ947นะคะผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาตินั่งรถขุ่นมาเมื่อตอนช่วง 11:00 นวันนี้มาจากตลาดน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าตลาดน้ำที่ไหนมาลงที่โรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์ที่เจริญกรุง70แล้วก็ทำ AirPods อันเนี้ยตกอยู่บนรถแท็กซี่ของคุณนะคะคุณเบญจพรค่ะบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13ตัวเครื่องสีขาวนะคะบอกว่าใส่เคสใสอยู่ข้างในจะมีตัวหนังอยู่ด้านหลังลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งรถแท็กซี่มาจากที่ MRT บางยี่ขันแล้วก็มาลงที่ร้านติดมันปิ่นเกล้าถนนสิรินธรนั่งกันมา2คนค่ะสแกนจ่ายค่ารถโดยสารชื่อคุณสัมฤทธิ์เนตรสว่างเป็นรถแท็กซี่สีชมพูนะคะแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้เมื่อตอนช่วง 18:30 ที่ผ่านมานี้เองนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ขับรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าพอดีเขาจำทะเบียนรถของคุณไม่ได้อะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชื่อคุณสมฤทธิ์เนตรสว่างยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาดูนิดนึงนะคะว่ามีโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้อะลืมไว้บนรถของคุณนะคะถ้าเกิดว่าเจอแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะตอนนี้เรียนก็พยายามจะสำรวจเรื่องของสภาพการจราจรรวมถึงอุบัติเหตุแล้วก็แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก่อนเลยนะเพราะว่าจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะคุณเอ๋นะคะคุณเอ๋สอนสวรรค์แจ้งเข้ามาทาง YouTube เหมือนกันน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณธราธรแจ้งเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะบอกว่าที่แยกไหมสวรรค์เหมือนสัญญาณมีปัญหาค่ะขึ้นเป็นสีเหลืองจุดเดียวกันเลยนะคะที่บริเวณแยกไหมสวรรค์เราก็แจ้งมาในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณเอสอนสวรรค์นะตอนนี้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องให้รับทราบนะคะแล้วก็คุณวันยุมาแจ้งบอกว่าทักทายมาสวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีทีมงานสวัสดีพี่สมาชิกมาส่งพลังใจ FC ครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยที่ส่งข้อความมาทักทายกันแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันจนกว่าจะหลับไปเลยแล้วกัน อยู่เป็นเพื่อนกันนะไปยาวๆเลยนะวันนี้เรียนอยู่จนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้ตอนเที่ยงวันนะถ้าสะดวกมาฟังเปิดฟังกันไว้ทั้งวันแบบนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็เปิดเอาไว้ได้เพราะว่าจะได้รับทราบข่าวสารที่เกิดขึ้นที่ทางด้านนอกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทางช่วงนี้เนี่ยน่าจะทราบกันดีนะคะว่าเป็นช่วงของเทศกาลเข้าพรรษา3เดือนต่อจากนี้ค่ะทางสสส.ก็อยากจะขอเชิญชวนสายดื่มทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับงดดื่มแล้วก็หันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองกันนะคะคุณรู้ไหมคะว่าการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆล้วนส่งผลดีแล้วก็ช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้แต้มบวกอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีค่ะทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายก็จะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองค่ะก็จะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตับจะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะช่วยลดปริมาณไขมันร่างกายก็จะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองค่ะก็จะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตับจะทำงานได้ดี

0: จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีเผลอๆเนี่ยในช่วง3เดือนเข้าพรรษาเนี่ยคุณอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะเงินก้อนนี้เอาไปต่อยอดทำอะไรดีทำอะไรดีๆได้อีกหลายอย่างเลยทีเดียวแต้มที่3ก็คือแต้มความสุขแล้วก็เวลาคุณภาพลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้ลองเปลี่ยนเวลาที่คุณไปนั่งดื่มเนี่ยมาเป็นเวลาดีๆมาทำกิจกรรมกับทางครอบครัวหรือว่ากับคนที่คุณรักนะคะหรือว่าจะเอาเวลานี้ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะรับรองว่าความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าทำได้ยากไม่ต้องห่วงนะปีนี้สสส.มีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณตลอดการงดเหล้าค่ะตัวช่วยแรกนั้นนะคะโทรไปได้เลยที่สายด่วน1413นะคะเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญใจดีคอยให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกเหล้าโดยเฉพาะตัวช่วยที่2โหลดแอปพลิเคชันค่ะ Persona Health นะคะที่จะมาชวนคุณร่วมเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าพรรษานี้นะคะมางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันนะคะยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมากเท่านั้นงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.ค่ะคุณพันคะคุณพันอยู่ไม่เอ่ยคุณพันอยู่ถนนบรมนะคุณพันสวัสดีค่ะสายหลุดไปหรือเปล่าเอ่ยน่าจะสายหลุดไปแล้วนะคะคุณพันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
5: อะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปกับทางด้านของ MEA เขามาชวนไปเปิดโลกกับนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะคะเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569ที่ MEA Spark นะคะนายพิษณุตันติถาวรค่ะรองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานเปิดนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะคะหรือ Smart Energy Future เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569โดยมีนายคมกริจสาคลิกนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการร่วมเป็นเกียรติในงานณ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้เนี่ยชวนผู้เข้าชมร่วมกันค้นพบนะคะว่าพลังงานอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองผ่านสื่อ Interactive นะคะแล้วก็ร่วมกันเล่นเกมต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนั้นได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองไปพร้อมกันมอบประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวัยโดยจะมีไฮไลท์ดังนี้นะคะในส่วนของเทศกาลตรงนี้เขามีไฮไลท์ต่างๆให้ได้สนุกสนานกันเลยนะคะกิจกรรมแรกนั่นก็คือ Wall of Smart Energy ค่ะเปิดมุมมองสู่โลกพลังงานแห่งอนาคตแล้วก็บทบาทของMEA ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะแล้วก็ยังมี Interactive Game สนุกกับเกมแล้วก็กิจกรรมที่ช่วยให้เรื่องพลังงานนั้นเป็นเรื่องเข้าใจง่ายและก็ใกล้ตัว Smart Technology Zone นะคะไปเรียนรู้เทคโนโลยี Smart Grid Smart MeterEV Charger แล้วก็ยังมี Smart Rooftop ที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคตด้วยนะคะ Smart Photo ค่ะอันนี้จุดถ่ายภาพที่ระลึกในบรรยากาศของเมืองอัจฉริยะนะคะนายพิษณุตันติถาวรรองผู้ว่าการMEA ยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เราทำให้ MEA Spark ไม่ได้เป็นเพียงแค่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้านพลังงานเข้ากับการใช้ชีวิตของประชาชนเราหวังให้นิทรรศการในครั้งนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนนั้นเห็นว่าพลังงานอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของอนาคตเมืองที่เรากำลังร่วมกันสร้างนะคะก็เลยอยากจะขอเชิญชวนเยาวชนแล้วก็ประชาชนไปร่วมกันเปิดประสบการณ์ผ่านนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคต Smart Energy Future ไปได้แล้วนะคะเข้าชมได้แล้วไปจนถึงวันที่30สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์หน้านู่นเลยนะคะที่ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะเพื่อร่วมกันเรียนรู้พลังของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนมหานครสู่อนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นคือจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าเด็กๆเนี่ยน่าไปมากที่สุดเลยเขาน่าจะสนุกสนานนะคะเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยโหดูแล้วนี่เด็กๆน่าจะสนุกสนานนะดิฉันก็เคยไปนะแบบเป็นพิพิธภัณฑ์พวกที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเลยพวกนี้จะเห็นว่าเด็กๆ เขาให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะแล้วก็นอกจากเด็กๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่พาเด็กไปนี่ก็น่าจะสนุกสนานไปกับลูกๆด้วยไปเปิดโลกนะเพราะว่าอันนี้เป็นพลังงานแบบเป็นอนาคตนะตามธีมในการจัดงานในเทศกาลในครั้งนี้เลยก็คือพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะเราจะได้รู้ว่าเด็กๆไม่ใช่เด็กๆ เรื่องของในอนาคตเนี่ยพลังงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเรื่องของสมาร์ทเทคโนโลยีโซนอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเทคโนโลยีใหม่โซล่ารูฟท็อปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กำลังได้รับความนิยมเราก็ไปหาความรู้กันตรงนี้นะคะก็เราจะได้เวลาลูกถามเด็กถามหลานถามอะไรอย่างเงี้ยจะได้ตอบได้ว่ามันคืออะไรนะก็คือมีความรู้ตรงนี้ก็ไปเรียนรู้กันได้สนุกสนานกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ตอนช่วงค่ำๆถ้าคุณผู้ฟังติดตามจส.ร้อยเนี่ยก็จะได้ทราบว่ามันมีเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณบ่อน้ำเป็นสระน้ำที่หน้าอุทยานเบญจสิริใช่ไหมคะที่บอกว่าตอนแรกมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่รายงานให้เข้าทางด้านของจส.ร้อยเนี่ยบอกว่าเป็นเหตุมีคนจมน้ำมีคนสูญหายลงไปในน้ำก็เลยไปลงไปดำน้ำเพื่อไปค้นหาปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยก็เจอว่าคนที่สูญหายในน้ำก็เสียชีวิตแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยว่า
มีคนที่เขาให้ข้อมูลบอกว่าผู้เสียชีวิตกับคนที่ก่อเหตุเนี่ยรู้จักกันแล้วก็นั่งดื่มสุรากันตรงแถวสระน้ำตรงหน้าสวนเบญจสิริเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันจนกระทั่งผู้เสียชีวิตที่ตกน้ำไปเนี่ยคือไม่ได้ตกน้ำนะคือเขาหมดสติถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ทำร้ายร่างกายเขาคนที่ก่อเหตุเนี่ยลากแล้วก็ทิ้งจับเขาโยนทิ้งลงไปในน้ำเลยทั้งที่ยังหมดสติอยู่อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะที่อยู่ตรงบริเวณหน้าสวนเบญจสิรินะคะซึ่งตอนล่าสุดแล้วเนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสามารถที่จะติดตามจับกุมตัวคนก่อเหตุได้เรียกว่าแทบจะทันควันเลยทีเดียวนะเพราะว่าในส่วนของคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คืออะไรไปปั่นจักรยานที่เขาขี่มาเนี่ยเหมือนกับว่ายังอยู่ที่ตรงบริเวณจุดที่เขานั่งดื่มสุรากันนะคะแล้วต่อมาก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ซึ่งทราบภายหลังก็คือชื่อนายทวีศักดิ์หรือต้อมนะเป็นคนที่ก่อเหตุส่วนผู้เสียชีวิตนะคะก็ทราบชื่อภายหลังก็คือชื่อนายวิชัยกัญญาอายุ39ปีอันนี้เนี่ยมีคนที่เขาไปเปิดประวัติของผู้เสียชีวิตด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าชีวิตของผู้เสียชีวิตเขาพลิกผันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะซึ่งจากตามข้อมูลแล้วเนี่ยทางด้านของผู้เสียชีวิตชื่อคุณวิชัยนะคะเป็นคนอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรและก็เป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุชุมชนเป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายที่อำเภอลานกระบือแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ยังเป็นเจ้าของช่อง TikTok ชื่อชัยสะบัดช่ออ่ะลองดูใครเล่น TikTok ลองไปเสิร์ชดูชื่อช่องชัยสะบัดช่อก็เป็นผู้เสียชีวิตที่ถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติแล้วก็ถูกจับโยนลงไปในบ่อน้ำที่บริเวณหน้าสวนเบญจสิริแล้วก็เสียชีวิตโดยภายหลังนะคะซึ่งตัวของผู้ก่อเหตุก็คือนายทวีศักดิ์หรือนายต้อมเนี่ยเขาให้การกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ถูกจับกุมตัวได้เขาบอกว่าประเด็นปัญหาปมมันเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกเขาอ้างอย่างนี้นะเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเกิดอาการคุ้มคลั่งจนเอาไม่อยู่แล้วก็มักจะชอบทำอนาจารนักท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวทำให้ตัวคนในต้อมเนี่ยบอกว่าไม่พอใจก็ไม่อยากให้มานอนในบริเวณส่วนนี้อีกส่วนการทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตตอนนั้นเขาบอกว่ายังไม่สลบแต่ยังคลั่งอยู่ก็เลยจับลงน้ำไปโยนลงน้ำไปเพื่อที่จะให้เขาหายคลั่งอือแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือเขานอนนิ่งเลยนะนอนนิ่งๆเลยอะแล้วก็จับถูกลากแล้วก็โยนลงไปในขณะเดียวกันค่ะก็มีทางด้านของญาติของผู้เสียชีวิตนะคะก็คือนายแป๋วอายุ78ปีเป็นปู่ของคุณวิชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนบอกว่าหลานชายก็คือนายวิชัยเนี่ยปกติเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมตอนที่อยู่กำแพงเพชรก็เป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีจิตอาสาใครต้องการที่จะประชาสัมพันธ์อะไรก็จะนำไปออกรายการวิทยุให้หลังๆมานี่ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่ามีครอบครัวแล้วก็ทำงานอยู่ที่อื่นนะคะซึ่งตัวของคุณปู่เนี่ยก็บอกยังไม่เชื่อว่าหลานตัวเองเนี่ยจะกลายมาเป็นคนเร่ร่อนแค่เห็นข่าวก็ยังตกใจแล้วก็ไม่เชื่อด้วยนะตอนที่เจอกันครั้งสุดท้ายเขากลับบ้านไปแล้วก็ไปหาพ่อเขาเนี่ยก็บอกว่าจะไปเป็นรปภ.ที่กรุงเทพพอมาเห็นข่าวอีกทีนึงว่าไปทำอนาจารแล้วก็ถูกทำร้ายยิ่งไม่เชื่อกันใหญ่เลยนะเพราะตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นแต่มาช่วงหลังเนี่ยเขาก็เลิกลากับภรรยาคนล่าสุดไปนะแล้วก็ทราบเพียงแต่ว่าไปเป็นหัวหน้าราปภที่กรุงเทพเนี่ยแหละค่ะจากนั้นก็หายไปเลยก่อนที่จะหายไปเนี่ยก็ทราบว่าตัวคุณวิชัยเนี่ยก็ชอบดื่มสุราอาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยตัวของคุณวิชัยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุที่มีชื่อเสียงในพื้นที่อำเภอพรานกระต่ายอำเภอลานกระบือแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะอันนี้เป็นทางด้านของข้อมูลที่จากทางด้านของคุณปู่ของผู้เสียชีวิตให้สัมภาษณ์กับทางด้านของผู้สื่อข่าวนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมี
ทางด้านของพระครูที่เป็นเจ้าอาวาสวัดนะที่เลี้ยงดูทางด้านของคุณวิชัยมาเนี่ยเขาก็มีการให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่าตัวคุณวิชัยนี่นะคะทางเจ้าอาวาสวัดได้ทำการอุปถัมภ์ตั้งแต่เด็กก็ให้บวชเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะเดินทางมารับศพของคุณวิชัยแล้วก็จะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนนะต้องรอเงินจากประกันสังคมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คงจะต้องชาปนกิจที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะนำกลับบ้านไปนะคะในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนบ้านของตัวของคุณวิชัยเนี่ยเพื่อนบ้านที่อยู่ที่กำแพงเพชรเนี่ยบอกว่าตอนที่อยู่บ้านก็ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมอย่างที่เป็นข่าวนะแต่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเขาก็ชอบตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์ไลฟ์สดใน TikTok ขายของหารายได้อะไรไปต่างๆนานานะคะก็บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนไปบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของคนที่รู้จักกับผู้เสียชีวิตนะก็ให้ข้อมูลอย่างนี้คือมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับทางด้านของข้อมูลที่ผู้ก่อเหตุให้การกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าเขามีพฤติกรรมชอบไปทำอนาจารนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็มาดื่มสุราโวยวายหรือต่างๆตรงนี้แต่ก็อย่างที่ว่าค่ะก็คือคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถที่จะพูดได้อีกคนหนึ่งจะพูดอะไรก็ได้อย่างนี้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้ปักใจเชื่ออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าภาพมันชัดจากกล้องวงจรปิดที่บอกว่าตัวเขาจะอ้างว่าตอนที่จับโยนลงน้ำเนี่ยจะเขายังมีอาการคุ้มคลั่งอยู่คงจะไม่ใช่นะคะคงจะไม่ใช่เพราะว่าดูแล้วนี่นิ่งๆไปเลยนะก็มันขัดกับคำให้การของตัวผู้ก่อเหตุนะก็มาเพิ่มเติมกันให้ทราบนะเพราะเมื่อวานนี้ตอนช่วงที่ได้รับรายงานเนี่ยคือยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดไงพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วตกใจนะเพราะว่าคือจับโยนลงน้ำเหมือนเอาอะไรไปทิ้งน้ำแค่นั้นเองอะนะคะแต่ยังโชคดีที่ว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันนะเดี๋ยวมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันก่อนมีคุณสุภลักษณ์นะคะแจ้งไว้ใช้ถนนท่าข้ามเข้ามาจากพระราม2ค่ะมุ่งหน้ามาทางซอยท่าข้าม23การจราจรในช่วงนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวได้ช้าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเข้ามาจากทางด้านของถนนพระราม2มุ่งหน้าไปทางด้านของซอยท่าข้าม23รถเคลื่อนตัวได้ช้านะคะฝั่งกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันฝากตรวจสอบด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตรวจสอบได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพันธ์ค่ะฝากข้อมูลไว้เป็นถนนบรมชนีฝั่งขาออกมาจากแยกบรมมุ่งหน้ามาทางหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะคะทั้งสองฝั่งตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนบรมราชชนนีนะคะเดี๋ยวก็มาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันให้ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลจากทางด้านของทาง X กันอีกช่วงหนึ่งนะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนรัชดาท่าพระอ๋ออันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้คุณธราธรแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้รวมถึงที่ทางคุณสอนสวรรค์แจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของ YouTube Live ด้วยนะคะก็เป็นจุดเดียวกันที่บริเวณแยกไม้สวรรค์บอกว่าสัญญาณไฟเป็นสัญญาณไฟเหลืองค้างทั้ง4ด้านเลยนะคะก็เราประสานงานทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนชางเมืองอวกาศนานาชาติหวนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจากพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 15:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานทัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัตตฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มซึ่งมีด้วยกันหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้จะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระพิธรรมเก่าเมื่อนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระพิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
เวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ขออภัยค่ะพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกมลนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงลำดับที่23ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและปลูกกาแฟเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในพื้นที่นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยงเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก295รายมีกาแฟเป็นพืชสร้างรายได้หลักโดยในปี2569สามารถสร้างรายได้กว่า56ล้านบาทควบคู่กับการส่งเสริมพืชทางเลือกได้แก่มะเขือเทศเชอรี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอรี่3สีที่สร้างรายได้เพิ่มอีกกว่า1ล้านบาทส่งผลให้สมาชิกโครงการ80%มีรายได้สูงกว่าเส้นขีดความยากจนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางนอกจากนี้ศูนย์ยังได้พัฒนาและผลักดันกาแฟตีนตกสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพร้อมกับพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำได้แก่การเพาะกล้าและการผลิตกาแฟกลางน้ำได้แก่การแปรรูปจนถึงปลายน้ำได้แก่การจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการทั้งนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์แล้วกว่า 6,800 คนร้านค้าสวัสดิการสร้างรายได้ได้กว่า3ล้านบาทโดยในช่วงเช้าองคมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสากลสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกโดยมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงเป็นความร่วมมือด้านวิ
ชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาด้านกาแฟโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพกาแฟสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผลผลิตกาแฟได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยได้เน้นย้ำให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์กับหน่วยงานภาคีอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ตำบลหนองแก่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกีรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้และการดำเนินงานด้านสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ครูอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรม270คนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอาทิการฝึกปฏิบัติการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับโรงเรียนและชุมชนและกิจกรรมฐานการเรียนรู้4ฐานได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบสารสนเทศอีดูราการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดการเรียนรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมเกมตอบคำถามและการประเมินความพร้อมเข้าสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตจึงจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยในปี2569ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ไปแล้ว 143,269 ตัวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวแล้วจำนวน 13,348 ตัวนอกจากนี้มีสถานสงเคราะห์สัตว์อีกหลายแห่งที่ดูแลสุนัขและแมวจรจัดจำนวนมากอย่างเป็นระบบซึ่งการบูรณาการการทำงานร่วมกันจะนำไปสู่การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาศาลจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดโพธารามวัดสว่างวงวัดประชาสรรค์วัดบ้านใหม่สามัคคีวัดแคทรายจังหวัดนครสวรรค์และวัดบัลลังก์จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 น.นางสาวมยุรีลิขิตสุนทรกุลและนางสาวฉันทนาสุวรรณประการและคณะบริษัทชานครวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดทวียนทวีกิจว่าที่ร้อยตำรวจเอกเกริกพลสุภเสรีภาพและคณะและนางสุนีศรีสรรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดดงลานวัดโพธิบุพพารามวัดร่องฟองวัดทุ่งกวาวจังหวัดแพร่วัดทำเลทองจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าศรีอรุณจังหวัดหนองคายเวลา 17:00 น.มูลนิธิฮานนามซิงฮานบันกอสัจเทพและมูลนิธิสันติภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดต่างๆได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดพิชยยาติการามวัดดวงแขกรุงเทพมหานครวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีวนารามวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครวัดโพธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพลวงจังหวัดนครสวรรค์และเวลา 19:00 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์รุ่นที่3ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกด้านเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอันเป็นรากฐานในการพัฒนาชาติบ้านเมืองจบจนปัจจุบันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนบ้านกัตตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเกร็ดลิ้นวิทยาจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกThank you.
และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลชัยครามจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือจังหวัดสมุทรปราการองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านกะตะตรีทศยุทธอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงชำอ้อ2จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนพิมายวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโรงเรียนเกตดินวิทยาจังหวัดนครราชสีมานางสาวมยุรีริขิตสุนทรกุลและคณะและกลุ่มลูกหลานเจ้าเมืองยโสธรเครือข่ายชมรมอนุรักษ์มรดกยโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นงดสวมเสื้อยืดคอกลมและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผืนป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทยในสารคดีใต้ร่มพระปรมีวันนี้เสนอตอนผืนป่าชายแดนความมั่นคงของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่านพระแม่แห่งพื้นป่าไทย

0: คือแนวชายแดนพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเกี่ยวพันโดยตรงกับความมั่นคงของชาติเสียงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินเหนือผืนป่าได้บอกเล่าถึงเส้นทางการทรงงานพระแม่แห่งผืนป่าไทยภายใต้แนวพระราชดำริที่ทรงมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทรงมุ่งรักษาผืนป่าไทยซึ่งเป็นปราการธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตราษฎรและปกป้องแผ่นดินไทยจากภัยชายแดนสู่หัวใจของประเทศ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาพบท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติเราได้อยู่แล้วในพื้นที่ที่ประเสริฐนี้มั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตดังที่ท่านปกป้องป่าไม้นั่นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแสดงว่าท่านเข้าใจดีว่าป่าไม้ก็คือแหล่งน้ำของคนไทยเรา
0: ในอดีตพื้นที่เหล่านี้เคยเผชิญทั้งภัยจากการบุกรุกป่าและภัยเงียบจากขบวนการผิดกฎหมายข้ามชาติทั้งเส้นทางลำเลียงยาเสพติดการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการอพยพย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระแม่แห่งผืนป่าไทยทรงเล็งเห็นว่าคนและป่าต้องอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลพระราชปณิธานได้ถูกถ่ายทอดเป็นแนวทางสำคัญป่าคงอยู่คนมีอาชีพและได้ก่อเกิดเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริเป็นภารกิจสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริให้บรรลุเป้าหมาย
2: พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ดูแลอยู่นะครับมีตั้งแต่ติดกับขอบชายแดนลงมาจนถึงท้องทะเลนะครับมีอุทยานต่างๆมากมายนะครับทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับตรงนี้พระองค์ท่านได้ทรงเล็งเห็นแล้วว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเหล่านี้นะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงมีปัญหาเรื่องของการยาเสพติดที่มันข้ามประเทศเข้ามานะครับในช่วงนั้นนะครับท่านก็มีพระรับสั่งนะครับให้ร่วมกับหน่วยทหารนะครับจัดตั้งเป็นโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระบิดาขึ้นนะครับในพื้นที่ขอบชายแดนของประเทศปัจจุบันนี้มีอยู่4-5แห่งนะครับ4แห่งอยู่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีดอยปักกูดนะครับอาโจ้แม่สวยอูแล้วก็ปางคองนะครับแล้วก็มีอีก1แห่งอยู่ที่บ้านมะโคะนะครับอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตราดตรงนี้นะครับจะมีชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มกันตั้งเป็นหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านยามชายแดนทำงานร่วมกันระหว่างกรมอุทยานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
0: ที่ดำริสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมหมู่บ้านยามชายแดนได้ถือกำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากเป็นชุมชนต้นแบบที่รวมพลังของรัฐทหารและประชาชนให้กลายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องชุมชนไม่ได้เป็นเพียงผู้พักพิงในป่าแต่ได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าจากผู้ที่เคยพึ่งพาทรัพยากรสู่ผู้ที่ร่วมกันดูแลรักษาจากแนวกันชนสู่แนวป้องกันประเทศ
2: ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่นะครับในการที่จะเข้าไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะครับเอาเขามาเป็นช่วยเป็นยามนะครับช่วยการแจ้งเหตุต่างๆความมั่นคงชายแดนแจ้งเหตุเรื่องยาเสพติดที่จะผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยดูแลพัฒนาความชีวิตของเขาให้เขาอาศัยอยู่ตรงนั้นโดยไม่บุกรุกทำลายป่าด้วยเป็นยามแจ้งเหตุให้กับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพระบิดาอันหนึ่งที่เป็นกุศโลบายสำคัญยิ่งของประเทศนะครับที่จะช่วยรักษาความมั่นคงของบ้านเราทุกวันนี้โครงการเหล่านี้ก็ยังดำเนินการอยู่ครับ
0: นี่คือกุศโลบายแห่งการพัฒนาที่ไม่ได้ใช้เพียงกำลังแต่ใช้ความเข้าใจและโอกาสเมื่อคนมีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีป่าก็ได้รับการปกป้องและเมื่อป่าคงอยู่ ความมั่นคงของชาติก็อย่างรากลึกพื้นป่าชายแดนไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งอาณาเขตแต่คือสายใยแห่งความร่วมมือระหว่างแผ่นดินกับประชาชนจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พลังของชุมชนที่ลุกขึ้นยืนเป็นยามแห่งแผ่นดินดูแลป่าปกป้องชาติและสืบสานมรดกอันล้ำค่าให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
3: วันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนะคะว่าสมเด็จพระราชินีแห่งสยามประเทศมิเพียงทรงดูแลคุณภาพชีวิตของเราประสบนิกรเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อผืนป่าและสรรพชีวิตและทั้งหมดนี้คือพระวิสัยทัศน์พระแม่แห่งผืนป่าของผืนแผ่นดินไทยที่คนไทยทุกหมู่เหล่าจะต้องร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานรักษาผืนป่าอันเป็นมรดกของแผ่นดินให้ยั่งยืนสืบไปสวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้

0: บรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
1: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
2: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
3: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
4: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปะหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ฮัลโหลพี่ป๋อง
1: ว่าไง
0: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
1: เออเอาดิ
0: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
1: ได
0: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
1: เออดี
0: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
2: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่าย

0: ถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาเอ่อยางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะคะโดยวันนี้เสนอตอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำดอนตาเพชรที่อำเภอพนมทวนค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีต
2: โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำดอนตาเพชร2อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำดอนตาเพชรไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ตามที่ราษฎรบ้านหนองระหงตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนานระบบประปาหมู่บ้านก็มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่งผลให้ราษฎรบ้านหนองระหงและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบเรื่อยมาซึ่งหลังจากที่ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานได้ร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการโดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า1แห่งพร้อมระบบส่งน้ำ8กิโลเมตรและจัดสร้างถังพักน้ำขนาด500ลูกบาศก์เมตรจำนวน1แห่งเพื่อสูบน้ำจากคลองท่าล้ออู่ทองมาเก็บในถังพักน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนก่อนที่จะกระจายน้ำไปสู่พื้นที่รับประโยชน์ของราษฎรหมู่ที่8บ้านหนองโพและราษฎรหมู่ที่10บ้านหนองระหงตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนโดยในปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ50และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570ซึ่งจะสามารถเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนแก่ราษฎรบ้านหนองระหงและบ้านหนองโพจำนวน80ครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคและครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร700ไร่ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม2569องคมนตรีได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินโครงการตลอดจนขยายผลการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งดินน้ำเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และขอให้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพัฒนาต่อยอดเป็นสากลกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
1: กปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
0: ช่วงนี้กลับมาที่จสร.กันนะคะคุณพันธ์อยู่พระราม2มีอุบัติเหตุนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผม
0: ค่ะ
3: พอดีผมใช้พระราม2ขาเข้า
0: ค่ะ
3: เลยซอยสอนอบางจะไม่ดำมาประมาณสัก2ป้ายรถเมล์ครับผม
0: ค่ะ
3: คู่ขนานครับผมขนานขาเข้ารถพ่วง10ล้อนะครับรถพ่วงตู้รถเที่ยวชนกับจักรยาน
0: มอเตอร์
3: ไซค์นะครับผม
0: มอเตอร์ไซค์
3: ครับ
0: คร
3: ับผม
0: รถตกลงเป็นรถพ่วงหรือเป็น10ล้อคะ
3: รถมันคล้ายๆ6ล้อแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็น10ล้อครับพ่วงขาอีกทีนึงตู้ทึบครับตู้ทึบ
0: เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มั้ยหรือว่ายังไง
3: ไม่ครับเป็นตู้ทึบเลยแบบ
0: เป็นรถ6ล้อตู้ทึบแต่ว่าตู้แบบห้องเย็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ใช่ๆครับแต่ว่าเขาพ่วงไง
0: ค่ะ
3: พ่วงครับเป็นพ่วงรถตอนนี้เห็นเกี่ยวจนกับจักรยานยนต์แต่ว่าเห็นเพื่อนเขาลุมกันอยู
0: ่ค่ะ
3: อันจักรยาน
0: ค่ะอันนี้ยังไม่ขึ้นต่างระดับนะ
3: ยังครับยังไม่ขึ้นต่างระดับครับอยู่ข้างสนามครับเพราะว่าเรียนด่วนเขาปิดแล้วคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะเลยมาประมาณอะไรนะคะ
3: รถไม่ค่อยเยอะ
0: เดี๋ยวขอพิกัดชัดๆอีกทีนึงค่ะคุณพัน
3: เลยสอนออาจจะแม่ดำมาประมาณ2ป้ายรถประจำทางคร
0: ับ เป็นพระราม2ฝั่งขาเข้าเลยจากทางเข้าสอนอแสมดำไป2ป้ายรถเมย์นะคะ
3: ถูกต้อง
0: ค่ะแล้วเราเห็นคนขับคนขี่จักรยานยนต์ไหมว่าเขาเป็นอะไรไหม
3: คิดว่าน่าจะไม่เป็นอะไรมากมั้งเห็นก็ยืนคุยแล้วว่าไอ้คนขับรถมันทุกก็โทรศัพท์เรียกประกันอยู่ครับเจ้าหน้าที่เพิ่งมาคร
0: ับ
3: ผมอ๋อ
0: ค่ะได้ได้ค่ะไม่มีใครเป็นอะไรเน
3: า
0: ะ
3: เพื่อนเขามาเยอะอยู่มอเตอร์ไซค์เห็นเขาลุมกันอยู
0: ่ค่ะ
3: คุยกันอยู่แต่ว่าคนขับรถบรรทุกก็เห็นคุยโทรศัพท์อย
0: ู่อืม
3: เป็นจอดอยู่เลนขวานะครับรถลุกอ
0: ่
3: ะ
0: เป็นไรเดอร์ไหมอะคะ
3: ไม่รู้ไรเดอร์หรือเปล่าครับ
0: ไม่
3: มองไม่ใส่เส
0: ื้ออ
3: ะไร
0: ด้วยอ๋อโอเคได้ค่ะแล้วฝั่งขาออกเป็นไงมั่งรถติดไหมคะ
3: ออกใช้การได้ดีครับผม
0: เข้าออกใช้การได้ดีนะคะ
3: ใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะ
3: ก็ใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะค่ะ
3: เพราะว่ามันยังไงนะมันติดประมาณ 90% แล้วทางด่วน
0: ค่ะค่ะอะไรนะคะอะไรนะคะเมื่อกี้สัญญาณหาย
3: มีตรงสะเวดำเนี่ยช้ากับเพื่อน
0: อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้28เขาก็เปิดให้ใช้แล้วนะ
3: โอ้แล้วครับ
0: ทดให้ทดลองวิ่ง
3: ช่วงนี้ก่อนละมั้งครับเปิดช่วงแถวจากเซนต์ดันไว้ก่อนละมั้งเพราะว่าไอ้ตรงแถวว่าสารอดโรงแรมมดอินยังไม่เสร็จคร
0: ับ
3: ผมอ๋อ
0: ใช่ตรงแถวต้นๆยังไม่เสร็จแต่จะเป็นน่าจะเป็นช่วงเดี๋ยวนะดิฉันดูช่วงอีกทีนึงจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าไอ้นะบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วก็จะน่าจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงต่างๆระดับตรงนี้ออกไปตรงบ้านแพ้วนี่แหละค่ะ
3: ใช่ครับ
0: อืมค่ะ
3: น่าจะแถวเส้นด้านหรือว่าโลตัสนี่แหละครับผม
0: น่ะตรงแถวตรงนี้แหละที่ตรงต่างระดับพระราม2นี่ละมั้งแถวนั้นน่ะค่ะ
3: ถูกต้องครับเพราะว่าตรงวัดสารอดเขาทำได้แต่ครั้งคืนไงครับ
0: อืมค่ะ
3: มันเป็น2ชั้นน่ะนะคร
0: ับค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เชื่อมมาจากทางวงแหวนใช่ไหม
3: ใช่คร
0: ับ ถูกต้องแล้วก็วิ่งเข้ามาได้เลย
3: สะพานพุทธมะ
0: ฮะ
3: ทางอะไรนะทางสะพานพุทธมะลากันนั่น
0: ค่ะค่ะ
3: ถูกต้องครับสะพานนั่นแหละ
0: ค่ะค
3: ่ะมันมีถล่มก็เสร็จตั้งนานแล้วนะคุณนัทยา
0: น่าจะอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาก็วันก่อนที่คุยกับทางด้านของท่านอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยอธิบดีก็บอกว่าวันก่อนที่เข้าไปทดสอบน้ำหนักไงคุณพันวันก่อนเขาเอา10ล้อขึ้นไปเป็น
3: หลัก
0: เขาเอา10ล้อขึ้นไปหลาย10คันเลยไปทดสอบน้ำหนักโดยเฉพาะตรงจุดที่มันถล่มเนี่ยเพื่อความมั่นใจ
3: ใช่ผมดูในเฟซอยู
0: ่เนาะ
3: เขายืนเป็นแถวเลยครับผม
0: 10ล้อขึ้นไปแบบว่าไปทางด้านบนทดสอบน้ำหนักกันเยอะเลย
3: ครับผม
0: ก็ด
3: ีครับ
0: ค่ะ
3: ความมั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
3: ม
0: ัน
3: แต่ว่าผมไม่ชอบอย่างเดียวคุณนันทยา
0: คือ
3: มาจากอาเมนาเนี่ยผมไม่ชอบอย่างเดียวว่าเอาใช้อีซี่ฟาร์มไงครับแล้วอีกช่องนึงอ่ะมันใช้จ่ายเงินเรื่องติดยาวเขารถบรรทุกเยอะ
0: อ๋อตอนนี้
3: มาจากด่วนคันยานาครับ
0: รถบรรทุกก็ต้องให้เท่าแก่ไปติดอีซี่พาร์ทแล้วล่ะทีเนี้ย
3: ใช่ครับโอ้โหยาวเลยครับแต่ว่าอย่างรถแท็กซี่มันไม่มีอีซี่ฟาร์มเนี่ยครับต้องเข้าเลนซ้ายต่อสูตรรถบรรทุกไงครับเพราะรถเลนขวาเขาใช้อีซี่พาร์
0: ทแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะคะอีซี่พาร์ท
3: มันไม่ได้ครับแท็กซี่เขาต้องบางคนลูกค้าเขาต้องเอาไปเซ็นเนี่ยครับ
0: อ๋อ
3: วันนี้ลูกค้าขึ้นรถมาพี่ขอไปเสร็จได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เปิดบริษัทได้ถ้าเป็นอีซี่ผ่านมันก็ไม่มีไปเสร็จให้เขาใช่ไหม
0: มันผ่านไปเลยแต่มันสะดวกแล้วก็ไม่เราก็อย่างงี้สิเวลาแล้วก็ติดอีซี่พาร์ทไว้ถ้าลูกค้าบอกขึ้นทางด่วนขอไปเสร็จแล้วก็เข้าช่องเงินสดแล้วเอาอีซี่พาร์ทของเราออก
3: โอ้มัน
0: เอ้าก็จริงจริง
3: ใช่ครับใช่แต่ว่ามันชอบให้คิดอย่างนั้นเดี๋ยวบางที
0: ฮะ
3: ไม่
0: แบบเป็นทางเลือกไงเป็นทางเลือกไงพอถ้าลูกค้าต้องการใบเสร็จอ่ะได้แล้วเดี๋ยวเราใส่ช่องเงินสดให้อะไรอย่างเงี้ยฮะพอถ้าลูกค้าต้องการสะดวกรวดเร็วแล้วไม่ต้องใบเสร็จแล้วก็ Easy Pass มีบวกเข้าไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามากัญญานะครับก็โล่งนะครับจะไปทั้งกลับมากัญญานะครับ
0: ค่ะ
3: ตอนนี้มาถึงเพชรเกษมนะครับเลี้ยวออกเพชรเกษม
0: กลับบ้านหรือยังทีนี
3: ้เข้าเพชรเกษมไม่ยังติดสัญญาณไฟแดงอยู่ก่อนถึงเดอะมอลล์อยู่ครับผม
0: จะกลับบ้านหรือยังคะตอนนี
3: ้กำลังรอแล้วไปนะครับจะไปดูไทยกลับเวียดนามหน่อยครับวันนี้โล่งครับ
0: อ๋อเนี่ย
3: บอลไทยกับเวียดนามไ
0: ปตอนนี้เนี่ยเขาเตะมาจนหมดครึ่งแรกแล้วมั้งตอนนี้ยังไม่ได้ประตูกันเลยนะ
3: ครึ่งแรกใกล้จะหมด
0: แล้วหรืออีกไม่กี่วินาทียัง 0-0 อยู่เลยยังเสมอกันอยู่
3: กลับไปดูครึ่งหลังกันกัน
0: อ๋อค่ะได้ค่ะ
3: ตอนนี้อยู่สาย2พอดีครับ3แยกสาย2พอดีครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: ออกไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
3: แต่ถนนเพชรเกษมนี่ผมร้องเรียนไปบ่อยแล้วมันไม่เรียบครับวิ่งแล้วมันกระโดดมันกบ
0: โอ้มันเป็นคลื่นๆใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับผมว่าน่าจะมาลาดยางเอ็กซ์พุงเอ็กซ์ฟ้าแม่เลยทั้งขาเข้าขาออกเลยครับตลาดเอฟเอฟเอฟเนี่ย
0: ค่ะ
3: จากหลังท้องไปถึงหนองแขมครับผม
0: ค่ะ
3: ต้องขอเบอร์ผู้ว่าครับ
0: ฮะ
3: ไม่รู้กทมหรือเปล่าครับ
0: ตรงหลักสองไปนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพื้นที่ของใครรับผิดชอบอ่ะเพราะว่าหลักสองออกไปมันก็
3: ไม่ใช่ของกทมครับไม่ใช่ทางหลวงหรอกครับ
0: ไม่ใช่ทางหลวงชนบทเนาะ
3: ใช่ไม่ใช่มั้งครับ
0: อืมค่ะ
3: ถ้ารับกับพื้นครับของทางหลวงชนบทครับเดี๋ยวพุทธสาครเดี๋ยวเนี่ยครับไปนอน
0: ค่ะอันนั้นไปออกทะเลไปเป็นอ้อมน้อยอ้อมใหญ่แถวนั้นแล้วใช่ไหมตรงนั้น
3: ใช่ครับในนั้นแน่นอนครับผม
0: อืมค่ะ
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะกลับบ้านให้ทันดูฟุตบอลเนาะ
3: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นในส่วนของเส้นทางที่คุณพันรายงานอุบัติเหตุไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นพระราม2ฝั่งขาเข้าค่ะตรงบอกว่าเลยจากทางเข้าสน.แสมดำมาประมาณ2ป้ายรถเมล์เป็นรถบรรทุก6ล้อเป็นรถแบบตู้ทึบนะฮะแล้วก็ชนเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลให้แล้วนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุบนถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าค่ะมาจากสะพานลอยข้ามแยกอโศกมุ่งหน้ามาทางแยกมิตรสัมพันธ์ช่วงปากซอยเพชรบุรี36นะคะมีรถเก๋งกับรถสำล้อเครื่องชนกันแล้วก็ทำให้รถสำล้อเครื่องเนี่ยนะคะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บด้วยเป็นผู้หญิง1โอ้เป็นผู้หญิงเป็นต่างชาติเป็นชาวจีนค่ะได้รับบาดเจ็บหมดสติเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้การช่วยเหลืออยู่การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะตอนนี้อุบัติเหตุเมื่อตอนช่วงประมาณสัก2ทุ่มเศษๆได้นะคะแล้วก็มีคุณวันเฉลิมแจ้งอุบัติเหตุบนถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้ามาจากแยกบางน้ำเปรี้ยวมาถึงแยกหลวงแพ่งตรงช่วงบริเวณตลาดชินสุวินทวงศ์เป็นรถจักรยานยนต์กับรถกระบะมีคนเจ็บด้วยอยู่ในช่องทางกลางนะคะจุดนี้ก็จะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะส่วนฝั่งกลับกันนั้นก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าเช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็น อุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวกรณีของรถสำล้อเครื่องที่เสียหลักพลิกตะแคงด้วยเดี๋ยวยังไงเราจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมมาให้นะคะบอกว่ามีคนเจ็บเป็นผู้หญิงชาวจีนน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคนที่เป็นชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามมารายงานให้ทราบกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศในนัดแรกนะคะตอนนี้ครึ่งแรกหมดเวลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะคะการแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งหลังนะคะในส่วนของการแข่งขันตรงนี้เขาบอกว่าคือเริ่มเปิดเกมมานี่ก็ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะบอกว่าหาช่องนะเพื่อที่จะทำประตูแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมีใครสามารถที่จะเข้าไปยิงประตูได้นะคะก็จะมีจังหวะที่ไทยมีเรื่องของการที่แบบซัดไกลเหมือนกันนะแต่ก็ไปชนคานแม่ชนคานมันยากกว่าเข้าประตูนะก็ยังชนมาถึงตรงช่วงของนาทีที่43เขาบอกว่ามันจังหวะที่ทีมไทยเนี่ยก็ได้จังหวะสวนกลับเหมือนกันนะแต่ก็หมดโอกาสเพราะยิงข้ามคานไปนะก็จบครึ่งแรกกันไปเสมอ0ประตูต่อ0นะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะคะคุณกุ๊ดมิ้วฝากทักทายมาคุณพันธ์คุณกุ๊ดมิ้วบอกว่าทักทายพี่พันธ์ด้วยครับผ่านทั้งนั้นก็มองดูข้างบนด้วยผ่านแล้วผ่านทางนั้นมองดูข้างบนด้วยแอบถ่ายดีเจด้วยครับเจ้าหน้าที่หลังไมค์เดินทางปลอดภัยมีน้ำใจให้อภัยครับคนใช้รถใช้ถนนนะทักทายคุณพันมานะคุณกุ๊ดมิ้วคุณพักแค่อินรายงานบอกว่าฟุตบอลจบครึ่งแรก0ประตูต่อ0ไทยกับเวียดนามนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการปกครองลุยตรวจสอบปืนเถื่อนพิษณุโลกหลังพบพิรุธใบป.3 กว่า 2,255 ฉบับสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ฝ่ายปกครองตรวจพบปืนหายจากระบบ 2,255 กระบอกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคาดมีกระบวนการออกใบป.3 ปลอมสวมสิทธิ์ซื้อปืนและนำออกนอกระบบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: นายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นสถานที่ตามหมายศาลที่จังหวัดพิษณุโลกและสถานที่ต้องสงสัยว่าเป็นขบวนการค้าอาวุธปืนโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติของระบบอาวุธปืนของอำเภอเมืองพิษณุโลกพบมีผู้ที่มีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3แต่ไม่ได้มีการนำมาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ซึ่งข้อมูลระหว่างปี63ถึง69มีถึง 2,255 ฉบับซึ่งเป็นพฤติการที่น่าเชื่อว่าอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารราชการหรือลายมือชื่อเจ้าพนักงานนำมาซึ่งการขยายผลเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นนายหน้ากระบวนการค้าปืนเถื่อนโดยเครือข่ายดังกล่าวคาดว่าทำเป็นกระบวนการแบ่งหน้าที่กันทำโดยร้านจำหน่ายอาวุธปืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอาวุธปืนบางร้านอาศัยช่องทางนำปืนสวัสดิการออกไปขายยังชนกลุ่มน้อยโดยอาศัยช่องทางชายแดนภาคเหนือซึ่งหลังจากนี้จะเคร่งรัดขยายผลต่อเนื่องว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หากพบมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กองทัพเรือผนึกกำลังตำรวจน้ำสกัดอาวุธสงครามจากฝั่งตรงข้ามยึด AK-47 พร้อมกระสุนกว่า 24,000 นัดคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
10: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือร่วมกับตำรวจน้ำจังหวัดตราดขยายผลด้านการข่าวติดตามขบวนการลักลอบขนของเถื่อนทางทะเลจนนำไปสู่การจับกุมขบวนการลักลอบขนอาวุธข้ามชาติเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเป้าหมายบริเวณท่าเรือดิเรกตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายได้1รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน AK-47 จำนวน2กระบอกซองบรรจุกระสุน102ซองกระสุนขนาด 7.62 มม.จำนวน 23,640 นัดและกระสุนขนาด 12.7 มม.อีก765นัดรวมกระสุนที่ตรวจยึดได้ 24,405 นัดพร้อมเรือสปีดโบ๊ท1ลำและรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง3คันขณะที่ผู้ร่วมขบวนการบางส่วนหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าขบวนการดังกล่าวใช้เรือสปีดโบ๊ทไปรับสิ่งของจากกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติบริเวณกลางทะเลโดยลำเลียงสิ่งของมาจากฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนนำกลับเข้ามายังพื้นที่อำเภอแหลมงอบเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งสภ.แหลมงอบ ดำเนินคดีและขยายผลหาแหล่งที่มาจุดหมายปลายทางและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโฆษกกองทัพเรือระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาด้านการข่าวระหว่างกองทัพเรือตำรวจน้ำและหน่วยงานความมั่นคงภายใต้มาตรการปิดด่าน 100% ที่ครอบคลุมทั้งทางบกทางทะเลช่องทางธรรมชาติและท่าเรือต่างๆเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำอาวุธยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
1: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370061-026-0370 และ061-026-0374 061-026-0374 คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
11: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
1: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่ทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะเป็นถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากทางด้านสะพานลอยข้ามแยกอโศกเพชรนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกมิตรสัมพันธ์ช่วงปากซอยเพชรบุรี36นะที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุรถสำล้อเครื่องนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะตอนนี้เนี่ยจุดอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณปากซอยเพชรบุรีซอย36เป็นรถเก๋งชนกับรถสำล้อแล้วก็รถสำล้อเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงแล้วที่สำคัญก็คือว่าบนรถสำล้อเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงนะชาวจีนหมดสติด้วยนะคะเราก็สอบถามไปที่สน.มักกะสันตกลงสน.มักกะสันบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก1คนด้วยนะคะมีคนที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลไว้นะคะบอกว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนขับรถตุ๊กๆเนี่ยเขาบอกว่าขับมาแล้วก็มีผู้โดยสารเป็นผู้หญิง2คนพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีรถตุ๊กๆอีกคันนึงกับรถตัดหน้าทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงเสียหลักเบรกแบบน่าจะเบรกกระทันหันแล้วก็ทำให้เสียหลักพลิกตะแคงผู้โดยสารผู้หญิงคนนึงก็กระเด็นออกมาไปกระแทกกับรถเก๋งคันหน้านะคะส่วนอีกคนนึงเข้าใจว่าไม่น่าจะบาดเจ็บอะไรมากนักนะคะตอนนี้การจราจรในจุดนี้นะคะตรงบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะตรงช่วงบริเวณปากซอยเพชรบุรี36นะคะเดี๋ยวเรากำลังติดตามอยู่นะคะว่ากรณีของคนเจ็บแล้วก็ที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวขอคำยืนยันอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่ามีเป็นอย่างไรกันบ้างตรงจุดนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คนที่ให้ข้อมูลนะที่เห็นเหตุการณ์แล้วให้ข้อมูลบอกว่ารถข้างก่อนที่จะถึงคันที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยข้างหน้ามีรถสำล้อเครื่องอีกหนึ่งคันแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าสำล้อเครื่องคันที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยเกิดเลี้ยวกระทันหันเลี้ยวกลับรถกระทันหันเลยทำให้คันที่ตามหลังมานี่ทางด้านของทางคันนี้เนี่ยเขาเบรกแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยมันเกิดเสียหลักพลิกตะแคงเลยนะคะเป็นช่วงที่มาจากทางด้านของสะพานลอยข้ามแยกอโศกที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกมิตรสัมพันธ์นะคะตรงจุดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาทำไมถึงกับรถแบบตัดหน้ากันแบบนี้นะคะทำให้คันหลังนี่เบรกกระทันหันแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงไปตอนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวเรากำลังติดตามความคืบหน้าอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในส่วนของอุบัติเหตุนะตอนนี้เป็นล่าสุดที่เมื่อสักครู่นี้คุณพันแจ้งไว้นะบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะที่บอกว่าเป็นรถ6ล้อตู้เป็นรถ6ล้อบรรทุกพ่วงนะชนกับรถจักรยานยนต์แต่จุดนี้เนี่ยน่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมาที่ข้อมูลแจ้งของหายกันบ้างนะคะแจ้งลืมของนะคุณอนุสิริรักษ์แจ้งบอกว่าลืมถุงหิ้วเป็นถุงหิ้ว4ถุงมีข้างในถุงเนี่ยมีกางเกงยีนส์มีหมวก Adidas แล้วก็เสื้อยืด2ตัวนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากที่ตลาดนกฮูกไปลงที่ซอยวงสว่าง3นะเมื่อตอนช่วงทุ่ม50ตอนหัวค่ำนี้เองนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองแต่จำทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่ตลาดนกฮูกค่ะไปลงที่ซอยวงสว่าง3เมื่อตอนช่วง 19:50 นาทีแล้วก็ลืมถุงเป็นน่าจะไปช้อปปิ้งมาที่ตลาดนกฮูกกันนะคะ4ใบเลยนะคะแล้วก็ถุงที่ใส่เสื้อผ้ามาเนี่ยมีทั้งหมด4ใบมีกางเกงยีนส์มีหมวกแล้วก็มีเสื้อยืดอีก2ตัวโอ้นี่ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เจอนะยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยละกันนะคะเพราะว่ามีข้าวของที่เขาเพิ่งไปช้อปปิ้งมาจากที่ตลาดนกฮูกนะคะก็น่าจะลืมลงมารีบหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อ
อุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามานะคะตอนนี้เรารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะนอกเหนือจากเรื่องของอุบัติเหตุตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังติดตามกันอยู่นะคะเรื่องของสภาพน้ำเรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ต่างๆในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะทางจังหวัดน่านนี่ก่อนหน้านี้ก็เจอแบบว่าน้ำลักษณะเป็นแบบมันเรนบอมลงมาทีเดียวเนี่ยทำให้น้ำท่วมเลยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าดิสดาเขาได้มีการเปิดข้อมูลดาวเทียมนะคะพบว่าพื้นที่น้ำท่วมขังทางภาคอีสาน6จังหวัดมีจำนวนกว่า 200,000 ไร่ด้วยกันนะคะโดยทางด้านของดิสดานะคะก็มีการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากดาวเทียมจากดาวเทียมเซนเทเนลนะคะ 1D รายงานข้อมูลเมื่อวันที่22สิงหาคมพบพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ6จังหวัดด้วยกันนะก็คือที่นครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีแล้วก็ร้อยเอ็ดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 201,620 ไร่ด้วยกันนะทั้งนี้ทางจิสดาก็ได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบแล้วนะคะเพื่อ นำไปสนับสนุนเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ตามภารกิจทางด้านการวางแผนการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะก็คือเป็นการนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปส่งต่อให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องอะค่ะเพื่อจะได้เตรียมถ้าเกิดว่าลักษณะว่ามีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณของน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตรงนี้ใน6จังหวัดเนี่ยยังจะสามารถรับน้ำได้มากน้อยแค่ไหนพื้นที่ถัดไปเราจะต้องมีการเตรียมการอะไรยังไงกันบ้างนะคะเนี่ยก็เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะมีการจะได้มีการแจ้งเตือนภัยกับทางด้านของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของจิสดานะคะแล้วก็มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะตอนนี้มาดูทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการพยากรณ์อากาศกันนะคะโดยล่าสุดนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการรายงานนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านทางตอนบนภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วก็เข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะคะที่บริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะส่วนพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนนะคะในช่วงวันที่24แล้วก็25โดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะคะก่อนที่จะเดินทางออกนะแล้วพรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือค่ะก็จะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตาก
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งที่หนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็อุบลราชธานีภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้ถนนพระราม1นี่ช่วงจากเฉลิมเผ่าไปแยกราชประสงค์นี่ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะเนื่องจากว่าก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณทางแยกเฉลิมเผ่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่แบบเนื่องจากว่ารถเขาเข้าออกมาจากทางด้านในห้างนะคะก็เลยจะทำให้มีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าส่วนทางด้านกลับกันนี่ก็เช่นเดียวกันนะก็ติดรอสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าเท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยค่ะส่วนทางด้านของถนนราชดำริตอนนี้ฝั่งที่จะที่มาจากแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางประตูน้ำตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งทางด้านของแยกประตูน้ำมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงนี้นะจะมีรถรอจังหวะสัญญาณไฟนะคะที่ตรงช่วงเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่ารถที่มาจากทางแยกราชประสงค์ที่มุ่งหน้าไปประตูน้ำเนี่ยรถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้นะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางประตูน้ำรถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกประตูน้ำนะคะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะมีรถที่จะรอเลี้ยวทางด้านของแยกประตูน้ำกันเยอะเลยทำให้ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวนะคะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็สำหรับกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ตรงบริเวณตรงช่วงซอยเพชรบุรี36ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่ามีรถตุ๊กๆแล้วก็รถเก๋งแล้วก็คือน่าจะมีรถตุ๊กๆ2คันนะคะที่เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าคันหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหรือยังนะแต่ว่าคันหนึ่งเนี่ยมีเสียหลักพลิกตะแคงอยู่นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งคนเจ็บเห็นบอกว่ามีการนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วแต่ว่าในจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กำลังตอนที่ช่วงที่เกิดเหตุตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้การทำ CPR อยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่เห็นแจ้งว่าเป็นมีผู้เสียชีวิตนะเดี๋ยวต้องรอการยืนยันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้านะคะมาจากเลียบคลองประปามาถึงศูนย์ราชการตรงข้ามซอยแจ้งวัฒนะ7ค่ะเมื่อตอนช่วงประมาณ 19:07 นมีอุบัติเหตุนะรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บด้วยนะคะตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็จะรถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะคุณผู้ฟังคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันบ้างนะคะโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยจะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วค่ะก็ทางโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งจะรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับ
ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยทั้ง2ประเภทเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะในโครงการเนี่ยถ้าว่าคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับเบี้ยประกันภัยนะคะเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งเนี่ยเบี้ยประกันภัยทั้งสองประเภทเลยนะจริงๆผ่อนได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วก็ส่วนประเภท3นะก็ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะสำหรับใครที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็ใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะเอากลับมาที่เรื่องของฟุตบอลกันนะคะคุณผู้ฟังแม่เผลอแป๊บเดียวไทยโดนนำไปแล้ว2ประตูต่อ0นะไทยโดนเวียดนามยิงไปแล้ว2ประตูต่อ0นะคะเริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่เท่าไหร่เองนะก็ถูกทางด้านของเวียดนามทำประตูไปเรียบร้อยแล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะว่าลูกแรกที่เวียดนามยิงได้เนี่ยนะคะก็คือนาทีที่62โดยเหงียนไฮล็อกแล้วก็ลูกที่2โอ้ใกล้ๆกันเลยนะนาทีที่69เหงียนควางไฮนะเป็นประตูที่2โอ้โหจะตีไข่แตกไหมเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะสามารถตามทันได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ในฟุตบอลในสนามนี่นาทีที่70กว่าแล้วนะคะแล้วก็โดนยิงนำไปถึง2ประตูแบบนี้นะคะกีฬาเนาะเป็นลูกกลมๆวิ่งไล่กันแบบนี้นะคะก็คิดว่าคุณคิดว่าเดี๋ยวจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ดีอะจะอยู่ที่2-0 2-2เสมอกันได้ไหมอ่ะนะถ้าเกิดว่าเสมอกันนี่น่าจะต่อเวลาหรือเปล่าถ้าต่อเวลาแล้วก็ต้องมีถ้ายังเสมอกันอีกก็คงต้องยิงลูกโทษต้องเล่นสู้กันถึงยิงลูกโทษเลยหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของมอเตอร์เวย์ M82 ที่เขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งได้ในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะซึ่งทางด้านของกรมทางหลวงเองเนี่ยจะเปิดให้ทดลองวิ่งนะคะช่วงเดี๋ยวดูนิดนึงช่วงที่เป็นเชื่อมต่อจากวงแหวนด้านใต้จากต่างระดับบางขุนเทียนนะคะถึงทางด้านของเอกชัยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของมอเตอร์เวย์ทางฝั่งที่เขาจะเปิดเพิ่มในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวฉันดูเดี๋ยวพยายามจะดูว่าจุดที่เขาจะให้ขึ้นเนี่ยก็คือตรงช่วงของบริเวณสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้สภาพการจราจรบนถนนพระราม2ในช่วงนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะน่าจะแบบใช้การได้ดีขึ้นรถต่างๆที่จะเดินทางเข้าไปทางสายใต้นี่ก็น่าจะคล่องตัวได้มากขึ้นเลยนะคะวันศุกร์ที่28ก็จะเริ่มเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะเป็นช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วโดยจะมีจุดให้ขึ้นลงประมาณ4แห่งด้วยกันนะคะเ
4แห่งนั่นก็คือที่บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วส่วนที่ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2นี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะคะเนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะทั้งนี้เนี่ยทางกรมทางหลวงเองเขาก็จะเร่งรัดถึงด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วส่วนที่ด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2นี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะคะเนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางได้ในปี72นะอีกประมาณ2ปีด้วยกันเลยนะก็คือใช้ฟรีๆไปก่อน2ปีตรงมอเตอร์เวย์ M82 ที่จะเปิดในอนาคตนี้นะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยเขามีการจำกัดความเร็วด้วยนะคะก็คือไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถยนต์แล้วก็ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารส่วนจักรยานยนต์จักรยานคนเดินเท้ารถสำล้อรถเลื่อนต่างๆเนี่ยไม่อนุญาตให้ขึ้นบนทางยกระดับ M82 นะคะแต่ว่าสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกตินะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่ารถอะไรที่ไม่สามารถขึ้นไปทางด้านบนได้แต่ก็ยังมีคนแบบมึนๆขึ้นไปเหมือนกันนะหรือว่าบางทีแบบบางคนบอกว่าเลี้ยวผิดมาตาม GPS บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อ่ะไม่ว่ากันนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามีแจ้งข้อมูลของหายกันเข้ามาหรือไม่นะคะมีคุณสตายุอันนี้แจ้งแทนลูกค้าชาวต่างชาติค่ะบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone เป็น iPhone ตัวเครื่องสีดำนั่งรถแท็กซี่มาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะมาลงที่โรงแรม Grand Business Inn สุขุมวิท11เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองนะคะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาเมื่อตอนช่วงเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนประมาณ 20:46 ลงจากรถแท็กซี่สีเหลืองที่ขึ้นมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปลงที่โรงแรม Grand Business Inn สุขุมวิท11เมื่อตอนช่วง 20:46 แล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะยังไงซะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เจอโทรศัพท์ของผู้โดยสารนะคะรบกวนส่งคืนให้กับทางด้านของผู้โดยสารด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นำทางโรงแรมก็จะได้นำส่งคืนให้กับทางชาวต่างชาติเขานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะ

0: สมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะเราก็จะได้เห็นภาพกันแล้วว่าทางอย่างทางด้านของจังหวัดน่านเนี่ยเขาก็มีเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกันไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะล่าสุดนี่ทางด้านของปภ.นะคะก็ทางด้านของกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแล้วก็ยังมีการอนุมัติการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์เพื่อที่จะเร่งในส่วนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการลงพื้นที่ไปสำรวจกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าในส่วนของความเสียหายต่างๆตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านของผู้ที่ประสบเหตุแล้วเนี่ยทางกรมป้องกันเองนะโดยทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายเจเศษไทยเศษเนี่ยนะคะซึ่งยังคงอยู่ที่จังหวัดน่านนะได้มีการสั่งการเรื่องของการยกระดับการเฝ้าระวังที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อเกลือที่อำเภอบ่อเกลือนะคะหลังจากที่ทางจิสดาเนี่ยเขาได้มีการรายงานข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า11ชุมชนนั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าดินถล่มแล้วก็เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดก็เลยจะให้ทางด้านของปภ.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามแบบลงลึกถึงระดับอำเภอตำบลแล้วก็หมู่บ้านพร้อมกับเชื่อมตรงกับทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะโดยทางด้านของกรมป้องกันเขาก็ให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เฝ้าระวังเรื่องสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง24 ชั่วโมงในจังหวัดเองเขาก็มีการตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็ในพื้นที่ก็ให้ทางด้านของทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงถ้าเกิดว่าเจอว่าจุดไหนมีความผิดปกตินะก็จะได้รายงานเหตุให้ทราบกันได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะพูดถึงเรื่องของที่น่านแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกที่นึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอพักเรื่องนี้ก่อนไว้สักครู่นะคะเราจะไปกันที่คุณผู้ฟังคุณเกียรนันท์ก่อนหน้านี้แจ้งเข้ามาบอกว่านกแก้วหายไปนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เห็นว่ามีความคืบหน้าแล้วนะคุณกันตินันท์นะคะคุณกันตินันท์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณกันตินันท์แจ้งเข้ามาว่านกแก้วหายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแจ้งมาตอนช่วงไหนอะคะ
1: เป็นผมเห็นตอนเวลาประมาณ4 โมงค่ะผมเห็นโพสต์ค่ะ
0: หมายถึงยังไงอ่ะคุณอ๋อคุณไปเจอนกแก้ว
1: ไปพบเจอโพสต์ค่ะที่นกตัวเองหายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนตอนแรกอ่ะทางด้านของคุณได้แจ้งนกแก้วหายมาก่อนไหมคะ
1: ได้แจ้งค่ะได้แจ้งตามลงกลุ่มพวกเฟซบุ๊กค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือคุณกันตินันนะพอดีฉันกำลังงงเพราะว่ามีคุณกีรานันกับคุณกันตินันตกลงแล้วก็คือนกของคุณกันตินันหายไปเป็นนกแก้วพันอะไรคะ
1: พันจีนสีค่ะ
0: สี
1: เขียวค่ะ
0: โอ้ดูจากภาพนี่เขาตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วตัวของคุณกันตินันไปเจอว่ามีคนโพสต์ว่าเจอนกแก้วตัวนี้เหรอคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เราดูลักษณะยังไงว่ามันน่าจะใช่นกแก้วของเราม
1: ันพอดีว่านกของหนูมันเป็นห่วงที่มีเอกลักษณ์ค่ะเป
0: ็
1: นห่วงเกี่ยวกันค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นห่วงยังไงนะคะ
1: เป็นห่วงอันนึงเป็นห่วงล็อกขาค่ะแล้วก็จะมีห่วงอีกอันนึงเกี่ยวไว้ค่ะ
0: อ๋อก็เลยจำได้ว่าใช่แน่นอน
1: ใช่ค่ะอ
0: ืมค่ะตอนนี้ที่ฉันมีสายของคุณกีรานันท์เป็นคนพบนกอยู่ในสายด้วยเดี๋ยวเรียนกับคุณกันตินันท์ไปคุยพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคุณกีรานันท์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณกีรานันท์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปเจอนกตัวนี้ได้ยังไงอะคะ
2: อ๋อมันบินมาเกาะที่ตรงกันสาดครัวหลังบ้านนะคร
0: ับ ค่ะ
2: แล้วแมวที่บ้านอ่ะมันไปมองไปจ้อง
0: เออค
2: แล้วทีนี้ก็เลยไปเจอก็เลยเอามือยื่นไปแล้วน้องเขาก็ห้อยหัวลงมาเหมือนเขาจะทิ้งตัวลงมาหาแต่มันสูงผมก็เลยเอาตะกร้าไปต่ออีกทีนึงเขาก็เดินลงตามตะกร้ามา
0: อ๋อตอนประมาณกี่โมงได้อะคะ
2: ประมาณ4 โมงเย็นเนี่ยครับ
0: วันนี้เหรอ
2: ดูว่าเชื่องเชื่อง
0: น
2: ะครับ
0: วันนี้เหรอคะ
2: วันนี้ครับวันนี
0: ้อ๋อวันนี้เอาแล้วตอนที่พอเขาเดินลงมาที่ตะกร้าแล้วเราทำไงต่อ
2: พอเดินลงมาตะกร้าเขาก็มาเกาะที่มือเลยพอเกาะที่มือปุ๊บเขาก็เหมือนเขาหิวน้ำครับผมก็เลยเอาน้ำให้เขากิน
0: เออเรารู้ได้ไงว่าเขาหิวน้ำ
2: เขาเหมือนเขาอ้าปากครับแบบเหมือนคนแบบ
0: เหมือน
2: คนเหนื่อยจะหายน้ำ
0: หิวน้ำหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ผมก็ผมไม่เคยเลี้ยงนกพวกนี้มาก่อนแต่พอกินน้ำที่บ้านเสร็จปุ๊บมันมีแตงโมที่ปอกไว้
0: อ
2: ะมันหันไปมองแตงโมผมก็เลยหยิบมาให้มันกินมันก็กิน
0: โอ้ส่งสายตากันก็เลยรู้เลยใช่ไหมว่าเขาหิว
2: มันก็มองมันหันไปมองที่แตงโมผมก็เลยหยิบมาน้องเขาก็กินแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มไต่แบบเหมือนก็เริ่มมีแรงก็เริ่มไต่แต่เขาเชื่องครับเขาเกาะตามแขนตามคุ้นกับคนนะครับ
0: แล้วเราตอนแรกเรารู้ไหมว่าเขาเป็นนกอะไร
2: ไม่รู้แต่แรกผมคิดว่าเป็นนกแก้วอะไรมาคอหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงแต่พอดีที่บ้านเขาบอกว่ามันเป็นกีนชีกผมก็เลยอ๋อไม่รู้จักหรอผมไม่เคยเลี้ยง
0: ค่ะแล้วตอนระหว่างอยู่กับคุณกีรนันท์เนี่ยเขาร้องหรือว่าเขาพูดอะไรไหมนกแก้วนี่ปกติเขาพูดได้เน
2: า
0: ะ
2: อ๋อร้องครับก็ร้องปกติครับแล้วก็เหมือนกับแบบพูดแต่ผมไม่รู้ว่าผมฟัง
0: ไม่รู้เรื่อง
2: เหมือนคนพูดชื่อผมเขาก็พยายามจะพูดตามคร
0: ับ ค่ะค่ะอ๋อแล้วทีนี้เราทำยังไงต่อคะ
2: ก็เอาเขามาไว้ที่บ้านแต่อยู่ในบ้านแล้วทีเนี้ยเขาเริ่มบินเขาก็บินไปเกาะที่หัวของคนในบ้านครับผมก็ไปหยิบเขามาพอไปหยิบปุ๊บเหมือนไปขัดใจเขาเขาก็จิกที่มือเลือดออกอยู่เหมือนกันจิกประมาณ 2-3 ทีเหมือนเขาไม่พอใจผมก็เลยเอาใส่กรงที่มีกรงที่บ้านอยู่ดีก็เลยใส่กรงไว้ก่อนให้แล้วก็ออกไปหาซื้อพวกอาหารนกให้เขากินไม่มีขายแล้วไปเจออาหารนกเขาอะไรไม่รู้เขาขายอยู่แถวบ้านก็เลยซื้อมาก่อน
0: แล้วเขากินไหมคะ
2: กินครับกิน
0: กินเนาะแล้วเราเอาถ่ายรูปเขาไปโพสต์ในกลุ่มนะคะหรือว่ายังไงหรือว่าแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยเลย
2: ผมตอนแรกผมถ่ายรูปแล้วก็จะลงที่ไลน์หมู่บ้านแต่ไม่มีช่องทางคือเขาเหมือนขอเข้ากลุ่มแล้วเขายังไม่อนุมัตินะครับผมก็เลยให้แฟนลงที่จอสอร้อยแฟนก็ไปเสิร์ชหามาว่ามีพวกประกาศหาพวกเนี้ยก็เลยลงข้อมูลไว้เมื่อตอนประมาณตอนเย็นๆนะครับ
0: ตอนเย็นนะคะแล้วพอดีจังหวะว่าคุณกันตินันพอดีเจอที่เป็นเจ้าของนกเนี่ยมาเปิดเจอใช่ไหมคะคุณกันตินัน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเราเช็คตอนที่คุณกันตินันพอเห็นปุ๊บเนี่ยติดต่อเข้ามาที่จอสอร้อยหรือว่าติดต่อไปทางไหนคะ
1: ติดต่อทางจอสอร้อยเลยค่ะ
0: แล้วเราก็เลยได้คุยกับทางหน้าของคุณกีรนันท์ใช่ไหมว่านกของเรามีลักษณะแบบนี้มีห่วงที่ขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเช็คกันยังไง
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณกันตินันท์นกนี่เขาชื่ออะไรคะ
1: ชื่อนัทค่ะ
0: ชื่อนัทโอ้โหชื่อเหมือนคนเลยนะอันนี้เขาพูดได้ไหมคะ
1: พูดได้ค่ะ
0: เขาปกติแล้วเขาพูดอะไรเก่ง
1: ถ้าพูดเป็นชื่อของตัวหนูเองกับชื่อของหมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้วเห็นบอกว่าเขาเรียกชื่อคุณกันตินันแต่ทำไมเขาเรียกชื่อว่ามีนา
1: ใช่ค่ะเป็นชื่อเล่นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อชื่อเล่นมีนาแล้วตอนนี้ก็คือบ้านของคุณกันตินันอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: อยู่ตรงประชาธิปไตย90ค่ะ
0: กับบ้านของคุณกีรนันไกลกันไหมคะ
1: ใกล้กัน
2: ไม่ไกลไม่ไกลครับใกล้กัน
0: ใกล้ๆกัน
2: ผมอยู่มันเป็นเหมือนหลังบ้านชนกันครับเหมือนกับซอยมันติดกัน
0: อ่าฮะก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็หลังบ้านมันจะชนกันแต่ว่าหน้าบ้านคนละซอยแค่นั้นเอง
2: ใช่ประมาณนั้นคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทราบว่าเดินทางไปรับน้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะคุณกันตินัน
1: รับกลับบ้านแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวถามนิดนึงลืมถามไปว่าเขาหลุดมาได้ยังไงฮะปกติเราเลี้ยงแบบยังไงคะ
1: ปกติเลี้ยงในกรงค่ะเลี้ยงในบ้านค่ะแต่ว่าพอดีว่าวันนั้นคุณพ่อเปิดประตูแค่นิดเดียวค่ะแล้วน้องก็พุ่งออกไปเลยค่ะ
0: โอ้โหแต่ยังดีนะไปไม่ไกลนะคะเนี่ยเขาบินเก่งไหมอะดูเหมือนเขาคงบินไม่เก่งใช่ไหมคะ
1: บินเก่งค่ะบินเร็วมากเลยค่ะ
0: เหรอฮะแต่ก็ไปไม่ไกลเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่แต่ว่าโชคดีแหละที่ไปไม่ไกลนะตอนนี้รับกลับบ้านเรียบร้อยคือตอนที่ไปรับเนี่ยแล้วเจอหน้าคุณกันตินันคุณมีนาเนี่ยนกมันมีอาการอะไรไหมคะ
2: ก็เรียกชื่อกันที่หน้าบ้านครับก็เขาก็เรียกชื่อ
0: ค่ะ
2: นกมันก็ตอบมันก็เหมือนกับเขาจำกันได้
0: คุณเคยเนาะอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: คุณเคย
0: แบบพอคุ้นเสียงคุ้นเสียงเรียกนัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบใช่ไหมอย่างงี้
2: ครับเขาก็เรียกชื่อของคนที่บ้านนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็ได้ส่งคืนเจ้าของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไง
2: ค
0: ่ะคุณกันตินัน
1: ค
0: ่ะตอนนี้ก็คงจะต้องไม่เผลอเปิดกรงแง้มประตูไว้นิดนึงนะถ้ามันบินเร็วขนาดนี้นะเนี่ย หรืออาจจะต้องมีโซ่ยาวๆเอาติดไว้ที่ห่วงสักหน่อยนึงก็ดีเหมือนกันน่าจะเป็นอย่างนั้นปกติมีโซ่ด้วยไหมคะ
1: ปกติไม่มีเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเพราะที่ฉันก็เห็นบางคนว่าเอานกให้เกาะไว้ที่ไหล่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะมีโซ่แบบว่าเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเผื่อมันบินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นค่ะตอนนี้ก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้านกแก้วตัวนี้นะคะ
2: น่าจะถึงบ้านแล้ว
0: ค่ะยังไงต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณคุณกีรนันท์ด้วยนะที่อุตส่าห์ไปซื้ออาหารนกมาแล้วที่นี้ใครจะกินต่อหรือส่งต่ออ
2: ๋อให้น้องเขาไปด้วยครับ
0: ให้ไปด้วยเลย หรือว่าเราไปซื้อนกมาเลี้ยงต่อเลย
2: โอ้ไม่แล้วครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกีรนันท์
2: ครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณกันตินันท์ด้วยอยากจะขอบคุณอะไรคุณกีรนันท์อีกไหมคะ
1: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่โพสต์ลงช่องทางจอสอร้อยแล้วก็ทำให้ได้ไปเจอน้องค่ะแล้วก็ได้นำกลับบ้านค่ะ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นกแก้วนะเป็นนกแก้วพันเดี๋ยวนะทางด้านบนเดี๋ยวฉันดูนกแก้วกรีนชีกนะคะเจอที่หมู่บ้านวิเศษสุขนคร16ที่ซอยประชาอุทิศ90จริงๆบินไปไม่ไกลนะก็คือโชคดีที่มันไปไม่ไกลอะค่ะแล้วก็ยังโชคดีที่ตัวของคุณกีรนันท์เองเนี่ยก็ตัดสินใจให้โพสต์ลงมาให้แจ้งมาที่จสร้อยบอกว่าเจอนกหลกมานะคะอันนี้ก็จังหวะที่ทางด้านของคุณกันตินันเองก็มาเปิดดูหน้าเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะตามหน้าเพจต่างๆก็เจอขึ้นฟีดอยู่ก็เลยติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยนะก็เลยได้พูดคุยแล้วก็สอบถามกันจนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ไปรับเจ้าน้องนัทเป็นนกแก้วนะกลับบ้านถึงบ้านแล้วนะก็ทีหลังจะหนีออกมาอีกนะเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าถ้ารอบต่อไปหนีไปจะบินไปไกลมากกว่านี้หรือเปล่านะคะนี่โชคดีว่ายังกลับบ้านได้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะในส่วนของเรื่องของสัตว์เลี้ยงหายต้องบอกอย่างนี้นะมันไม่ใช่แค่นกนะบางทีที่จอสร้อยเรารับแจ้งมาทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะมีทั้งคนที่แจ้งหายและก็คนที่แจ้งพบด้วยนะเราก็จะมาโพสต์ไว้ที่หน้าFacebookแล้วก็ที่ทางด้านของเว็บไซต์เราก็มีทาง X ก็มีเนี่ยถึงบอกว่าเวลาที่เจอว่าเรามีการแจ้งประกาศตามหาไม่ว่าจะเป็นคนหายสัตว์เลี้ยงหายหรืออะไรหายก็ตามเนี่ยแล้วเรามีการโพสต์ไว้เนี่ยอยากให้ทุกๆคันเนี่ยช่วยกันแชร์ออกไปพอแชร์กันไปเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะพบเจอก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักกันหมดเวลาการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่1จบลงด้วยสกอร์ไทยแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2นะคะจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราอันนี้เป็นนัดแรกนัดที่1นะเดี๋ยวก็จะมีการแข่งในรอบต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และต้นไม้ล้มขวางเส้นทางบริเวณทางหลวงชนบทก่อนถึงหมู่บ้านอีต่องและกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังเกิดเหตุหลายจุดค่ำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นมาได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ตลอดจนการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดและขอความร่วมมือไม่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลจากประชาชนมีส่วนสำคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเมินสถานการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังใช้สติไม่เข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงบริเวณทางหลวงชนบทก่อนถึงหมู่บ้านอีต่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้21สิงหาคมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ส่วนอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ทางเนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักกทม.จับมือภาคีเครือข่ายซ้อมใหญ่แผนรับมือแผ่นดินไหวจำลองสถานการณ์อพยพผู้บาดเจ็บหมู่จาก BTS สุรศักดิ์ส่งต่อโรงพยาบาลเลิศศิลป์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเริงแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยจำลองกรณีเกิดแผ่นดินไหวณบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์และโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานรู้บทบาทและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วพร้อมประเมินว่าบุคลากรอุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่โดยจำลองเหตุแผ่นดินไหวบริเวณสถานี BTS สุรศักดิ์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากโดยทดสอบการทำงานร่วมกันของ BTS เขตสาทรศูนย์เอราวัณหน่วยกู้ภัยกู้ชีพและโรงพยาบาลเลิศศิลป์ตั้งแต่การรับแจ้งเหตุเข้าพื้นที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยคัดแยกผู้บาดเจ็บไปจนถึงการส่งต่อและบริการจัดการเตียงซึ่งในปีนี้กทม.ได้ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการซ้อมด้วยการจำลองสถานการณ์วิกฤตเหตุแผ่นดินไหวในเขตเมืองขณะมีรถไฟฟ้า BTS จอดให้บริการอยู่ณสถานีสุรศักดิ์ส่งผลให้มีผู้โดยสารทั้งบนขบวนรถและชานชาลาได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและเกิดการอพยพประชาชนลงจากสถานีพร้อมกันในภาวะฉุกเฉินโดยการฝึกซ้อมได้มุ่งเน้นการบูรณาการระบบบัญชาการเหตุการณ์ทั้ง2ระดับการบริหารจัดการผู้ประสบภัยจำนวนมากและการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นระบบและลดระยะเวลาในการเข้าถึงผู้ประสบภัยทุกหน่วยงานสามารถประสานการทำงานและปฏิบัติตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกทม.จะรวบรวมข้อมูลการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการจริงและเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยที่ไม่คาดคิดในอนาคตปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: เ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ค่ะ
1: สบาย
0: ค่ะ
1: สบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมากเลย
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จังพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ค่ะช่วงนี้นะคะเรากลับเข้ามาที่จอสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพักกันนี่ดิฉันทิ้งท้ายไว้นะบอกว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำนอกจากที่ทางด้านของจังหวัดน่านแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องเฝ้าระวังกันเนื่องจากว่ายังมีอีกหลายจุดนะที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมมาจากเรื่องของน้ำป่าไหลหลากล่าสุดเนี่ยมีอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาที่บริเวณถนนทางหลวงชนบทก่อนถึงหมู่บ้านอีต่องที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีฝนตกลงมาเลยทำให้เกิดน้ำป่าหลากดินสไลด์ต้นไม้ล้มขวางทางเส้นทางที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้ไม่สามารถผ่านทางได้นะคะในช่วงที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทเองเขาก็ต้องมีการเร่งระดมกำลังแล้วก็นำเอาเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อที่จะไปตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางรวมถึงเร่งเคลียร์เส้นทางเพื่อให้กลับมาใช้ได้ตามปกติด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิค่ะที่ได้มีการออกประกาศเตือนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ทางนะเนื่องจากว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็เลยขอความร่วมมือกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากที่ทางด้านของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะพื้นที่หลายๆพื้นที่เลยทางด้านของภาคเหนือเองเนี่ยเขาก็ยังคงมีการเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่ามีเรื่องของฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อช่วงวันก่อนเมื่อวันพุธวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยไปเชียงใหม่มาก็มีฝนตกทั้งวันเหมือนกันนะบนในตัวเมืองก็ตกแล้วก็ขึ้นไปบนแม่กำปองก็ตกทั้งวันตกแบบว่าตกแต่โชคดีที่ว่าเขาไม่ได้ตกแบบว่าตกหนักๆแต่ว่าก็ตกแบบว่าชนิดที่แบบเรายังกางร่มเดินได้แต่ก็ตกทั้งวันระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นร่องรอยว่ามีลักษณะของการที่มีน้ำป่าหลากลงมามีดินสไลด์ลงมาแต่เขาก็มีการดำเนินการนะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ก็ยังมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมานะก็คือก็จะเห็นร่องรอยมีทางน้ำไหลที่มันมีสีของน้ำที่เป็นลักษณะของดินโคลนอะไรอย่างเงี้ยไหลผ่านถนนแล้วก็ไหลลงไปทางด้านล่างด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่มีเรื่องของน้ำท่วมนะเพราะว่าระดับน้ำเท่าที่สังเกตดูระดับน้ำจากที่ในแม่ปิ่งนะที่ในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ยังน่าจะยังแบบสามารถที่จะรับน้ำได้ในระดับหนึ่งเลยนะเขาก็จะมีการเฝ้าระวังกันอยู่ที่ทางด้านของริมน้ำปิงอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราขอมาที่อีกเรื่องนึงมีรายงานนะคะบอกว่าเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะคะมาก่อเหตุระเบิดในหลายจุดแล้วก็มีการลักลอบเผาที่ทำการอบต.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะนอกจากที่นราธิวาสแล้วก็ยังมีที่ยะลาก็มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเข้าไปก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ20:10 น.ทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้รับแจ้งมาจากทางด้านของอำเภอจากนายอำเภอระแงะที่จังหวัดนราธิวาสนะคะบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารของอบต.บงที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการสนธิกำลังกันเข้าไปตรวจสอบค่ะซึ่งปรากฏว่าเบื้องต้นทราบว่ามีผู้ก่อเหตุประมาณ30คนเข้าไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในอบต.แล้วก็จับตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมัดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ก่อเหตุเผาที่บริเวณอาคารที่ทำการอบต.นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรถกระบะสีดำเป็นรถของทางอบต.เนี่ยถูกนำออกจากนอกพื้นที่1คันเป็นรถกระบะ Mitsubishi Triton สีดำทะเบียน2474นะคะถูกกลุ่ม ผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยนำออกจากนอกพื้นที่นะคะโดยเบื้องต้นอาจจะมีวัตถุต้องสงสัยหรือว่าระเบิดอยู่ติดอยู่ภายในรถตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาอยู่ในระหว่างติดตามรถคันดังกล่าวนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเกิดเหตุระเบิดที่บ้านบูเกะบือเราะที่อำเภอระแงะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเหตุระเบิดในพื้นที่เส้นทางรอยต่อที่บ้านกำปงบาเรที่หมู่8ตำบลมะรือโบตกบ้านกูจิงหรือป่าอยู่ที่อำเภอระแงะที่จังหวัดนราธิวาสคือหลายจุดเลยนะคะที่ถูกผู้ก่อความไม่สงบนี้ไปก่อเหตุนะคะนอกจากนี้นอกจากที่พื้นที่ตรงนี้แล้วนะคะนอกจากที่อบต.บอกงอแล้วนะคะก็ยังมีคนร้ายเนี่ยก็ยังเข้าไปเผาที่บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.ช้างเผือกที่อำเภอจะแนะที่จังหวัดนราธิวาสไปทำลายกล้อง CCTV นะคะที่บ้านรือเบาะที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบอีก2จุดที่บาเจาะอีก1จุดแล้วก็เหตุระเบิดในพื้นที่บ้านสกูปาที่อำเภอศรีสาครที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะซึ่งในพื้นที่ของเจาะไอร้องเนี่ยเกิดเหตุเมื่อตอนช่วงตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มครึ่งมานะมีคนร้ายเนี่ยมาเผายางรถยนต์เผาแล้วก็มีการปรับกล้อง CCTV ด้วยนะคะแล้วก็เกิดเหตุระเบิดที่เสาโทรศัพท์มือถือDTAC มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือว่ามีการรายงานเรื่องของเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยนะยะลานี่ก็หลายจุดเลยทีเดียวค่ะทั้งที่ท่าสาบบ้านเนียงอำเภอเมืองยะลาที่ทางด้านของบริเวณตำบลบ้านยะลาที่บริเวณถนนสาย410อำเภอเมืองยะลานะคะแล้วก็ที่บ้านบารางแงที่สาย410บ้านตะนอบุเตที่สาย410อำเภอบันดังสตานะคะเป็นพื้นที่ของทางด้านของจังหวัดยะลานะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกผู้ก่อความไม่สงบนี้มาก่อเหตุนะคะทั้งที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดยะลานะก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการรายงานนะคะจากในทางด้านของพื้นที่นะคะเพราะว่าเขามีการขโมยรถนะเป็นรถกระบะมิตซูบิชิไทรตันหลบหนีออกนอกพื้นที่เป็นรถทะเบียนกไก่งองู2474จังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็บอกว่ากำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขากำลังอยู่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะกำลังติดตามรถกระบะคันนี้นะแต่เขาก็ต้องสงสัยนะว่าอาจจะมีวัตถุระเบิดติดตั้งไปด้วยภายในรถคันนี้นะคะเป็นเหตุด่วนเลยนะคะที่ทางด้านของทางจังหวัดทางภาคใต้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดหลายจุดเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วง20นาฬิกาเป็นต้นมาเกิดเหตุรุนแรงขึ้นหลายจุดในพื้นที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างในการเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ตลอดจนการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่เจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดแล้วก็ขอความร่วมมือไม่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนี่ถ้าเกิดว่าไปเจอพบเห็นผู้ต้องบุคคลหรือว่าสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยแจ้งสายด่วนของกอรมน.นะคะที่1341ตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะอันนี้เจ้าหน้าที่เขามีการประกาศเตือนทางด้านของในจุดพื้นที่ที่มีการก่อเหตุความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะตอนนี้คร่าวๆก็คือมีทั้งหมด9อำเภอด้วยกันนะคะที่ถูกคนร้ายเนี่ยมีการกระจายกำลังกันไปก่อเหตุในลักษณะใกล้เคียงกันหลายๆจุดเลยทีเดียวนะคะอย่างน้อยๆก็มี2อบต.แล้วนะที่ถูกคนร้ายเนี่ยจุดไฟเผานะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราได้ติดตามกันต่อนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเราจะมารายงานให้ทราบกันเป็นระยะๆแล้วกันนะคะ แล้วก็ช่วงนี้นะคะมีคุณพักแคอินเรื่องฟุตบอลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไม่น่าต่อเวลานะเพราะไทยเราต้องไปแข่งบ้านเวียดนามอีกนัดวันที่26สิงหานี้นะคะวันที่26ก็คือวันพุธหน้าวันพุธที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบชนะนัดแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คือวิธีการแข่งเขามีการแบบเก็บคะแนนเก็บอะไรต่างๆเป็นสะสมไปก็จะงงนิดนึงนะจะต้องติดตามแล้วก็มีตารางในเรื่องของการแข่งขันไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุกันค่ะมีอุบัติเหตุนะคะบนทางหลวงสาย304ช่วงที่มาจากทางเขาปักธงชัยมุ่งหน้าไปทางนครราชสีมาจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงช่วงบริเวณกิโลเมตรที่138มาถึงกิโลเมตรที่139อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง2ทุ่มเป็นรถกระบะค่ะเสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็ตกข้างทางด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถให้พ้นกีดขวางไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีฝนตกถนนลื่นนะคะก็เลยทำให้รถนี่น่าจะเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำนะคะแล้วก็ตกข้างทางไปนะก็เป็นอุบัติเหตุที่ทางหลวงหมายเลข304มีล่าสุดเข้ามาอีกจุดนึงนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะเป็นทางหลวงสาย375บ้านแพ้วพระประโทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะช่วงที่มาจากแยกตัดถนนพระราม2มุ่งหน้ามาแยกตัดถนนเพชรเกษมตรงบริเวณหน้ามูลนิธิการกุศลสมุทรสาครจุดบ้านแพ้วรถกระบะบรรทุกกุ้งหนักประมาณ1ตันเสียหลักพลิกคว่ำนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละโอ้โหรถบรรทุกกุ้งมาหนักประมาณสัก1ตันได้นะคะไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าเสียหลักพลิกคว่ำนี่มียางแตกด้วยหรือเปล่านะหนักเกินไปหรือเปล่าที่บรรทุกมาเลยทำให้เกิดรถเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำได้นะคะตอนนี้ก็ช่วงเวลานี้การจราจรโดยภาพรวมหลายๆจุดนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะก็จะมีบางจุดเท่านั้นที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีทางด้านของคุณแม็กนะสอบถามเข้ามาจากทางด้านของถามเข้ามาทางไลน์ถามว่าแถวๆถนนเพชรเกษมรถติดมากยังไม่ทราบสาเหตุถนนเพชรเกษมเหรอคะรถช่วงไหนที่ติดเอ่ย เดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะบอกว่าถนนเพชรเกษมแถวคือคุณแม็กไปได้บอกมีพิกัดมาก็คือเป็นเพชรเกษม6ภาษีเจริญแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆที่เห็นนะคะทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกที่ไปจากตรงต่างระดับบางว่านะคะข้ามมาจากทางด้านของเพชรเกษมข้ามคลองบางแวกไปมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกตัดกับถนนพรานกพุทธมณฑลเนี่ยตอนนี้น่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีการปิดการจราจรในช่องทางหลักด้วยนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวตอนนี้ท้ายแถวเริ่มสะสมมาจนถึงตรงช่วงบริเวณประมาณแถวลงมาจากตรงต่างระดับเลยมาจากต่างระดับเข้ามาจากถนนเพชรเกษมไม่ไกลนะคะก็เริ่มมีปริมาณรถสะสมแล้วนะคะในช่องทางหลักค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังตรงจุดนี้นะคะแล้วในช่องทางหลักเขาก็จะมีการปิดการจราจรด้วยนะคะตั้งแต่ก่อนขึ้นทางด้านของเดี๋ยวนะที่ฉันดูตรงนี้เนี่ยเป็นทางมันจะเป็นสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังจะปิดไปจนถึงข้ามคลองอะค่ะตรงช่วงของสะพานตรงนี้แต่พอลงมาจากสะพานแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้วิ่งได้ตามปกตินะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะคะฝั่งขาออก ที่จะมีน่าจะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวแล้วก็แต่ว่าฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะฝั่งขาเข้านี่ยังใช้การได้แล้วก็จะมีปิดอีกช่วงหนึ่งตั้งแต่ตรงบริเวณตรงคลองบางพรมไปจนถึงช่วงหน้าฟู้ดวิลล่าอันนี้ก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรด้วยเช่นเดียวกันนะก็แต่ว่าการจราจรตรงจุดนี้ยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะน่าจะเป็นเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นมีการชะลอตัวไปบ้างแล้วก็นะดิฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่ามีแจ้งอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะส่วนของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุนะคะก็รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนนะแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นทำให้รถติดขัดอย่างที่เนี่ยทางด้านของคุณแม็กนะที่แจ้งเข้ามาทางไลน์บอกว่าถนนเพชรเกษมน่าจะเป็นช่วงเพชรเกษมช่วงต้นๆหรือเปล่าคะที่รถติดแถวๆภาษีเจริญแถวนั้นเหรอคะบอกว่ารถติดยังไม่ทราบสาเหตุคือตอนนี้กำลังดูอยู่เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าว่าเส้นทางทางด้านของเพชรเกษมที่รถติดแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยการจราจรของถนนเพชรเกษมนี่ตลอดเส้นทางถือว่ายังคงไปได้นะจะมีเส้นทางด้านของถนนราชพฤกษ์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นฝั่งขาออกที่รถติดอยู่นะคะในช่วงเวลานี้ส่วนจุดอื่นแล้วก็มีอีกจุดนึงนะทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกที่มาจากแยกดาวคะนองจอมทองลงมาจากสะพานข้ามคลองดาวคะนองมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางปะแก้วช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะนะคะหนาแน่นน่าจะเป็นแนวการก่อสร้างการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็พอเลยจากทางด้านของแยกบางปะแก้วไปแล้วนี่ก็จะใช้การได้แต่ช่วงที่มาจากแยกดาวคะนองจอมทองมาจนถึงบางปะแก้วนี่มีการจราจรที่มีรถหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆนะคะน่าจะเป็นจุดที่เขามีเป็นแนวการก่อสร้างเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้รถจะชะลอตัวฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงนี้แล้วก็พอพ้นจากตรงบริเวณแยกบางปะแก้วมุ่งหน้ามาที่กิโล9ต่อเนื่องออกมาทางด้านของพระประแดงช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกส่วนทางด้านของถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะตอนนี้การจราจรยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดแล้วนะคะบนถนนอโศกมนตรีที่มาจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าออกมาทางด้านของอโศกเพชรนี่ยังมีผู้มาใช้เส้นทางกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะไปจนถึงออกไปทางด้านของแยกอโศกเพชรเลยผ่านจากอโศกเพชรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางพระราม9ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทในช่วงนี้นะคะก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ค่ะแล้วก็เข้ามาในอโศกมนตรีมาออกถนนสุขุมวิทในช่วงนี้จะมีรถเยอะในช่วงกลางๆซอยนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

คุณผู้ฟังคะคุณแม็กแจ้งมาเพิ่มเติมนะคะทางไลน์บอกว่าถนนเพชรเกษมที่เมื่อสักครู่นี้คุณแม็กผ่านไปแล้วก็บอกว่ารถติดเนี่ยตกลงแจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะบอกว่ามีรถจอดเสียแล้วก็มีการทำทางด้วยอยู่ในช่องทางขวาสุดเลยนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนว่าเป็นเพชรเกษมช่วงไหนนะคุณแม็กถ้าฟังอยู่ตอบเพิ่มเติมมาอีกหน่อยละกันนะเพราะที่ฉันถามไปแล้วเหมือนกันนะคะว่าเป็นเพชรเกษมช่วงไหนสำหรับเพื่อนที่ผู้ที่ใช้ทางนี่จะได้ทราบนะคะว่าเขามีการทำทางอยู่ในช่องทางขวาของถนนเพชรเกษมนะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นช่วงไหนของเพชรเกษมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีเหตุเรื่องของผู้ก่อความไม่สงบนะในตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือมีที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยะลาล่าสุดนะคะช่วงไหนของเพชรเกษมนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มีเหตุเรื่องของผู้ก่อความไม่สงบนะในตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือมีที่

0: ริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนเส้นทางสุไหงโกลกมูโนะนะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางอำเภอสุไหงโกลกได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันทีโดยประกาศปิดเส้นทางเข้าออกพื้นที่เมืองสุไหงโกลกนะคะรวมถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสุไหงโกลกกับอำเภอตักใบแล้วก็ที่เขตรอยต่ออำเภอใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์คัดกรองบุคคลและยานพาหนะตลอดจนป้องกันการก่อเหตุซ้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้ทางที่นราธิวาสที่สุไหงโกลกนะคะเขามีการแจ้งปิดเส้นทางเข้าออกนะเป็นการชั่วคราวเส้นทางเข้าออกพื้นที่เมืองสุไหงโกลกนะคะอันนี้เป็นการเคอร์ฟิวชั่วคราวตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลยนะคะไปจนถึง6โมงเช้าเพื่อที่จะป้องกันเหตุไม่ให้คนแล้วก็เนื่องจากว่ามีผู้ที่ก่อความไม่สงบเนี่ยเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นะคะก็เลยมีความจำเป็นจะต้องประกาศปิดทางเข้าออกเมืองสุไหงโกลกเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะก็อันนี้เป็นเหตุด่วนนะที่เหตุเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณ2ทุ่มเศษๆได้นะคะในหลายพื้นที่แล้วก็ในขณะนี้เองที่ทางด้านของทางนราธิวาสเองเนี่ยหลังจากที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุแล้วก็ได้มีการชิงเอารถของทางอบต.บง.ไปนะคะที่อบต.บง.ที่ระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นรถกระบะมิซูบิชิไททันทะเบียนกไก่งองู2474สีดำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าคนร้ายน่าจะมีนำไปดัดแปลงนะแล้วก็จะไปใช้ก่อเหตุอีกนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ในระหว่างการติดตามรถกระบะคันนี้อยู่นะคะอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนย้ายด้วยก็ขอให้ประชาชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าพบเห็นรถคันดังกล่าวก็แจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เลยนะเนี่ยรถคันนี้นะคะยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่อยู่ที่นราธิวาสนะยังต้องติดตามข่าวสารกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดพบเห็นภาพอันนี้ที่เขามีการประกาศนะคะในส่วนของการติดตามหารถกระบะคันนี้ที่ถูกคนร้ายนำออกไปจากอบต.บง.นะคะก็รีบแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ควรที่จะเผยแพร่ตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์ผ่านสื่อออนไลน์นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อการติดตามของเจ้าหน้าที่แล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนด้วยก็คือสามารถโทรแจ้งไปที่กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้นะคะแต่อย่าไปโพสต์อยู่ใน Facebook นะว่าเห็นรถอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามอยู่เพราะว่าจะเป็นอันตรายกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็คือแจ้งเอาไว้เป็นข้อมูลแต่ไม่ต้องไปโพสต์ว่าเห็นหรือว่าถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์โอ้โหแบบฉันเจอรถคันนี้ที่เขาตามหาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องระบุไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทาง หลีกทางให้รถ

ฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาชวนคุณผู้ฟังเล่นเกมโตโยต้าถนนสีขาวกันดีกว่านะคะในส่วนของกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนี้นะคะเราจะเริ่มคือเราเริ่มเล่นกันไปแล้วแล้วก็จะเล่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าก็ย้ำกันนะว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนของเดือนแห่งวันแม่เราก็เลยอยากจะมาชวนชาวจส.ร้อยเนี่ยมาเลือกเทคนิคในการขับรถที่จะไปบอกรักกับคุณแม่แบบเซฟๆแบบเซฟพลังงานด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะคุณคิดว่าข้อไหนจะเป็นข้อที่ถูกอันเนี้ยตามที่เห็นทาง YouTube นี้เลยนะขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานที่คุณจะเลือกข้อไหนนะข้อแรก A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่นะแต่แม่รู้แม่ตีตายอันนี้แม่บอกทำไมต้องรีบขนาดนั้นนะแล้วก็ข้อ B ค่ะขับอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะด้วยนะคะนี่อันเนี้ยต้องแม่ต้องรักแน่นอนนะแต่ไม่ใช่ว่าแค่ไปบอกรักแม่นะแม่รักด้วยถ้าขับรถอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะด้วยนะคะก็2คำตอบนี้คิดว่าง่ายๆตอบได้อยู่แล้วนะคะเพียงคุณร่วมตอบคำถามเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทมี5รางวัลด้วยกันนะคะจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะสำหรับกติกาง่ายๆย้ำกันทุกครั้งทุกเดือนที่เรามีการตอบคำถามกันในโครงการ Toyota ถนนสีขาวเนี่ยคุณจะต้องมาลงทะเบียนทุกครั้งนะคะไปลงทะเบียนแล้วก็ไปตอบคำถามตามลิงก์ที่มีขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าจะมาสแกนที่ QR code ที่เพจ JS100 Radio ก็ได้นะก็จะมีการปักหมุดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ เข้ามาที่ทางหน้าเพจแล้วเนี่ยจะได้เห็นแบบง่ายๆเลยนะคะในส่วนของการปักหมุดเรื่องของการร่วมกิจกรรมในโครงการโตโยต้าถนนสีขาวถนนสีขาวตรงนี้นะคะซึ่งหลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้วก็มาตอบคำถามตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะรอเลยเพราะว่าเราจะมีการประกาศผลกันในวันที่8กันยายนนี้นะคะก็เตรียมลุ้นเลยว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทจากโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนี้หรือไม่นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะประกาศผลคือตอบคำถามได้ถึงวันที่31สิงหาคมแล้วก็ประกาศผลในวันที่8กันยายนนี้นะคะก็ประกาศผลทาง Facebook JS100 Radio ค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะจะต้องเดินทางมารับที่จส100นะคะหรือจะให้ตัวแทนมารับมอบก็ได้นะคะที่จส100หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยยังสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยค่ะเป็นกิจกรรมที่เราร่วมสนุกกันทุกเดือนทุกเดือนนะแต่ทุกเดือนที่ร่วมสนุกเนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ๆทุกเดือนเลยนะคะก็ใครที่เคยร่วมสนุกกันมาแล้วน่าจะทราบดีว่ากติกาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมากันที่ตอนนี้นะคะมาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามีกรณีอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นรถกระบะบรรทุกกุ้งเสียหลักพลิกคว่ำนะคะตรงเส้นทางสาย375บ้านแพ้วพระประโทนตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยเมื่อตอนช่วง 22:26 น.สอบถามไปทางด้านของเจ้าหน้าที่สภ.บ้านแพ้วเพิ่มเติมให้บอกว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำความสะอาดถนนเรียบร้อยแล้วนะคะในจุดที่เกิดเหตุนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนนะนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราก็ทำความสะอาดเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีทางรับแจ้งมาสภาพการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะมาจากทางถนนเพชรเกษมจากบางแวกนะมาถึงทางด้านของบางแวกการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลักประหยุดนิ่งบอกว่าบริเวณสะพานข้ามคลองบางเพลียการจราจรติดขัดนะคะ
ก็เป็นจุดที่คุณแม็กเพิ่มเติมมาบอกว่ามีรถจอดเสียแล้วก็มีการทำทางอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์นะคะฝั่งขาออกอย่างที่บอกน่าจะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการปิดช่องทางขวาด้วยนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณอนุวัฒน์ค่ะแจ้งแทนชาวต่างชาตินะคะบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสีขาวค่ะข้างในจะมีเอกสารมีคีย์การ์ดแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ถนนข้าวสารไปลงที่โรงแรม NH Bangkok อโศกนะคะเมื่อตอนช่วง 19 นาฬิกาที่ผ่านมานี้นะคะลงจากรถแล้วก็ลืมกระเป๋าสะพายใบนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะข้างในกระเป๋าก็จะมีเอกสารมีคีย์การ์ดแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่งรถมาเมื่อตอนช่วง 19 นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเจอทรัพย์สินของผู้โดยสารยังไงรบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะนำส่งคืนกับทางด้านของเจ้าของเขานะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมมีตอนนี้ย้ำนะคะคุณผู้ฟังที่ทางด้านของจังหวัดนราธิวาสนะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด นราธิวาสแจ้งนะคะบอกว่าขอความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปใกล้ในจุดเกิดเหตุหรือว่าพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่มีการกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและถ้าเกิดว่าไปพบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะก็อย่าเข้าใกล้ห้ามจับห้ามเคลื่อนย้ายให้รีบแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เป็นการด่วนเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเรื่องของการควบคุมพื้นที่นะที่อำเภอสุไหงโกลกที่เขามีการปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก็จะเป็นการปิดเส้นทางเข้าออกพื้นที่เมืองสุไหงโกลกนะคะรวมถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสุไหงโกลกกับตักใบแล้วก็เขตรอยต่อใกล้เคียงเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็คัดกรองบุคคลแล้วก็ยานพาหนะป้องกันการก่อเหตุซ้ำในพื้นที่นะก็อันนี้เป็นสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในบ้านนะคะก็ติดตามข่าวสารอยู่ภายในบ้านนะไม่ต้องออกมาข้างนอกดีกว่านะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีภาพที่กลุ่มก่อความไม่สงบเนี่ยไปก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้ออีกแล้วนะคะอันนี้เป็นทางด้านของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่นะที่ไปก่อเหตุที่3จังหวัดชายแดนใต้นะแล้วก็จะมีภาพร้านสะดวกซื้อที่ถูกคนร้ายเนี่ยตอนแรกนะก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่ามีตอนที่ก่อนเกิดเหตุที่เขาจะเผาเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มชายชะกันมีอาวุธครบมือเลยนะหลายคนเลยทีเดียวในขณะนั้นก็จะมีลูกค้าที่อยู่ภายในร้านนะคะเขาก็มาแล้วก็อยู่ที่หน้าร้านคนที่กำลังซื้อของอยู่ภายในร้านก็แตกตื่นวิ่งออกมาจากที่ภายในร้านแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนนี้ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยก่อนที่จะเข้าไปก่อเหตุไปเผาภายในร้านสะดวกซื้อที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการโปรยตะปูเรือใบหลายจุดเลยทีเดียวเพื่อเป็นการป้องกันในส่วนของการติดตามจับกลุ่มนะคะก็คิดว่าตลอดทั้งคืนนี้ก็คงจะมีความเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของเหตุป่วน3จังหวัดชายแดนใต้ตรงนี้นะคะรวมถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะต้องมีความคืบหน้ากันมาอีกระดับหนึ่งด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยในส่วนของการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นี้นะคะซึ่งทางจสร้อยร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมาร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.นะคะซึ่งภายในงานค่ะผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดแล้วก็ความจำแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็เทคนิคในการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับเข้าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือเราจะมีส่วนที่ไปอบรมกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยแต่บางส่วนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปอบรมสามารถติดตามรับชมการไลฟ์สดได้ผ่านทาง Facebook นะคะเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็ที่เพจสิริราช PR นะเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือ SLIRIRAJ แล้วก็ PR นะตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึง 15:00 น.ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถติดตามเรียกว่าน่าจะบรรยากาศเป็นการถ่ายทอดบรรยากาศเลยนะเพราะเป็นการไลฟ์ผ่านทาง Facebook เป็นบรรยากาศในส่วนของการอบรมนะคะซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจากทางด้านของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะในการอบรมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการอบรมโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้สมัครมาเพื่อที่จะเข้ารับการอบรมก็อย่าลืมนะคะไปเจอกันที่อาคารที่ห้องประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาล 8:30 จะเริ่มลงทะเบียนกันแล้วนะคะ 8:30 เริ่มลงทะเบียนกันแล้วก็จะอบรมแล้วก็จะมีพักช่วงเบรกด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการแบ่งกลุ่มมีการแบ่งกลุ่มแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่ตัวคนที่ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ไปเจอปัญหาอะไรมาก็แลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็จะมีการตั้งเครือข่ายเพื่อที่จะเวลาเกิดปัญหาเนี่ยจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลแล้วก็หาทางแก้ไขได้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีประกาศล่าสุดจากทางด้านของเพจสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์นะจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการแจ้งนะคะอันนี้เป็นเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคนร้ายเข้าไปเผาที่อบต.บงที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็มีการชิงรถกระบะมิตซูบิชิไททันทะเบียนกไก่งองู2474จังหวัดนราธิวาสหลบหนีไปนะล่าสุดนะเห็นบอกว่ายุติการค้นหาแล้วนะคะก็เนื่องจากว่าพบรถ
พบรถกระบะคันนี้แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดว่าไปพบที่ไหนอะไรยังไงก็ไม่มีการแจ้งไว้นะก็คือแต่ว่าแจ้งยุติการค้นหาเจอรถกระบะคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีการติดตามกับสถานการณ์เรื่องของการก่อเหตุในหลายพื้นที่เลยนะคะทั้งที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็จังหวัดยะลานะก็เป็นเกิดความไม่สงบขึ้นในหลายๆจุดพร้อมๆกันนะจนกระทั่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เองเขาต้องมีการยกระดับความมาตรการในการดูแลความปลอดภัยและมีการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปนะไปจนถึง6โมงเช้าเลยนะคะในพื้นที่ทางด้านของจังหวัดนราธิวาสนะคะเรากลับมาที่ข้อมูลการจราจรนะมีคุณผู้ฟังคุณดานัยแจ้งเข้ามาค่ะบอกว่าใช้เส้นทางถนนบางกรวยไซน้อยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม7ช่วงที่มาจากแยกตัดถนนรัตนาธิเบศรค่ะมาถึงการไฟฟ้าบางใหญ่การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะสลับกับหยุดนิ่งเลยส่วนทางด้านกลับกันนี้เคลื่อนตัวมาได้ค่ะอ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเลยจากแยกตัดถนนรัตนาธิเบศรมาทางด้านของวัดสวนแก้วปรากฏว่าตั้งแต่แยกบางพลูมีกลุ่มรถจักรยานนะคะรถจักรยานปั่นประมาณสัก100กว่าคันได้อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มน่าจะเขาทำกิจกรรมปั่นจักรยานกันนะคะแต่ว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเห็นบอกว่าเป็น100คันเลยอยู่เส้นทางทางด้านของถนนบางกรวยไซน้อยนะคะที่มาจากแยกตัดถนนรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าไปทางด้านของการไฟฟ้าบางใหญ่นะการจราจรจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีกลุ่มจักรยานปั่นเนี่ยประมาณสักเป็นร้อยคันเลยนะคะเขาปั่นอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ว่ายังไงซะระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้เขาเป็นร้อยคันนี้นะน่าจะมีคนที่แบบคอยปิดหัวท้ายขบวนแบบนี้อยู่แล้วนะคะตรงช่วงที่มาจากแยกตากรัตนาธิเบศรมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของวัดสวนแก้วหรือว่าเขาจะไปทำกิจกรรมอะไรกันที่วัดสวนแก้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนบางกรวยไซน้อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสภาพการจราจรสำรวจดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้หลายๆจุดนะที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่คุณผู้ฟังต้องระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่ยังใช้รถใช้ถนนอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยการจราจรหลายๆจุดเลยที่เขามีการปิดช่องทางการจราจรมีการปิดเบี่ยงการจราจรอะไรต่างๆเนี่ยระมัดระวังแล้วก็สังเกตป้ายสัญญาณที่เขาติดตั้งเอาไว้ด้วยนะอย่างตอนนี้เนี่ยบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณที่ไปจากทางด้านของแยกบางแวกไปเนี่ยเลยจากแยกบางแวกไปเล็กน้อยก็จะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ยาวเลยนะอันนี้ไปจนถึงตรงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่าเลยตั้งแต่บริเวณแยกบางแวกไปจนถึงฟู้ดวิลล่าเลยนะก็จะทำให้มีการชะลอตัวก่อนที่จะถึงจุดที่ทางเบี่ยงจากทางช่องทางหลักเข้าไปในช่องทางคู่ขนานนะคะตรงนี้ตอนนี้เนี่ยท้ายก็จะอยู่แถวแถวแยกบางแวกเนี่ยแหละค่ะก่อนหน้านี้ท้ายยาวกว่านี้นะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนในถนนพระราม4ช่วงที่ไปจากแยกเกษมราชที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยแสนสบายหรือว่าสุขุมวิท36ไม่แน่ใจว่าตรงปากซอยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าบางทีช่วงกลางคืนแบบนี้ตามถนนหลักๆอย่างเนี้ยตอนเวลาเลิกจัดรายการออกไปใช่ไหมฮะจะเห็นว่าบางช่วงเนี้ยเขาจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีรถมาจอดอย่างเมื่อวานนี้เห็นนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยช่วงสุขุมวิทไม่ใช่สุขุมวิทพระราม4ฝั่งขาออกช่องเลนซ้ายเนี่ยเขาจะมีการ
ลาดยางแอสฟัลต์นะคะในช่องทางซ้ายสุดก็รถก็จะวิ่งได้1ช่องทางเท่านั้นนะนี่น่าจะใช่นะอันนี้เพราะว่าจะยาวเลยไปจนถึงตรงช่วงบริเวณแยกตรงหน้ามอกรุงเทพพอดีเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกนะเมื่อวานนี้เขามีการลาดยางแอสฟัลต์อยู่แล้วตอนนี้มาตรงช่วงบริเวณจากหน้าช่อง3มาจนถึงซอยสารสบายจริงๆก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะระยะทางจากตรงนี้นะคะแต่อาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างเลยทำให้รถจะมาช้าๆกันอยู่สักหน่อยหนึ่งตรงบริเวณจุดนี้นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะมีสภาพการจราจรจุดไหนที่มี อุบัติเหตุหรือว่าการจราจรมีปัญหาหรือไม่นะตอนนี้เท่าที่ดูแล้วนี่นอกเหนือจากเส้นทางที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จุดอื่นต้องระมัดระวังกันนะคะช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยขับรถอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเพราะว่าเวลาถนนโล่งๆใช้ความเร็วกันมากๆแบบนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะเกิดรุนแรงด้วยนะดิฉันเห็นหลายกรณีแล้วที่เวลาตอนกลางคืนถนนโล่งเวลาเกิดอุบัติเหตุทีเนี่ยก็จะชนกันรุนแรงนะคะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามี เหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่จะได้มารายงานให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ทางด้านของพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยก็ยังต้องติดตามกันนะเพราะว่ายังมีเรื่องของฝนตกทางด้านบนทางด้านของบนเขาบนดอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีลักษณะของน้ำป่าหลากลงมานะแล้วก็รวมถึงพื้นที่ที่เขาต้องมีการเฝ้าระวังตรงนี้นะคะก็ยังไงซะใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะหรือว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่บนดอยบนเขาอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องขึ้นไปแล้วก็จะต้องขับรถผ่านไปตรงบริเวณที่มีที่ลาดเชิงเขาอะไรแบบนี้นะคะก็ตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่ไปตกค้างไม่ไปติดอยู่ทางด้านบนถ้าเกิดกรณีที่ว่ามีดินสไลด์ทำให้ไม่สามารถผ่านเส้นทางได้อะไรต่างๆนานาตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ค่ะเรากลับมาในช่วงนี้อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะก็สามารถเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันเข้ามาได้เลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าไปเจอเหตุอุบัติเหตุอะไรต่างๆหรือว่าเจอเขามีการทำมีการทำงานบนเส้นทางนะคะในถนนที่คุณผ่านไปเนี่ยเราอาจจะส่งผลเรื่องของสภาพการจราจร อาจจะทำให้รถมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีการเบี่ยงเส้นทางอะไรต่างๆตอนนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะหรือจะแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของทาง X ทาง YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปที่คุณนัทค่ะมีอุบัติเหตุที่ถนนจรัญสนิทวงคุณนัทสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ อุบัติเหตุตรงไหนคะคุณนัท
1: พอดีเมื่อสักครู่ผมลงสะพานสังฮีมาหรือสะพานกรุงธนนะครับมาสุริยะครับผมพอดี
0: มาทางไหนนะคะ
1: ผมมาจากสะพานกรุงธนครับผม
0: ค่ะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะ
1: มุ่งหน้ามาทางจรัญสนิทวงนะครับเม
0: ื่อ
1: ส
0: ัก
1: ครู่ผมเลี้ยวพอถึงแยกบางพัดนะครับใช่ MRT ซีนทอนนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เห็นมีรถ EV หรือว่าไม่ก็ SUV เป็น EV อะครับพลิกตะแคงตรงใต้สถานีซีนทอนนะครับ
0: พลิกตะแคงเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับผมอยู่ตรงเลนซ้ายอะครับถ้าเลี้ยวซ้ายมาจากถนนราชวิถีอะครับ
0: ก็เป็นช่วงทางโค้งเลยไหมหรือว่ายังไง
1: คือเลยเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงครับแล้วก็ช่วงตรงทางลงสถานีรถไฟฟ้าซีนทอนพอดีครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วเป็นรถสีอะไรอะคะ
1: เป็นรถสีน่าเป็นสีขาวผมไม่แน่ใจผมเพราะพอดีเห็นรถกู้ภัยของบุตรีครับจอดเต็มเลยสายเต็มมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ตรงนั้นนะครับมันจะมีถนนอยู่3เลนตอนนี้คือรถเจ้าหน้าที่คือจอดทุกเลนเลยแล้วผมต้องเหวี่ยงพื้นบาทนิดนึงแต่เขาวิ่งได้อยู่ครับผม
0: ก็คือต้องวิ่งขวาสุดใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าเห็นคนมุงอยู่เต็มมีคนมุงดูกันเต็มเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะแต่มีคันเดียวใช่ไหมที่เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
1: มีคันเดียวครับผม
0: ค่ะหัวน่าจะเลี้ยวแรงไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่แน่ใจว่าเลี้ยวแรงแล้วพี่ตะแคงหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์เพราะว่ามันสักครู่คือแต่ยังไม่รถการจราจรไม่ติดขัดนะเพราะว่าผมลงจากสะพานกรุงธนมาเลี้ยวซ้ายมาก็เจอเลย
0: ค่ะแต่น่ากลัวนะเนี่ยคือดิฉันเนี่ยเพิ่งจะพูดหยกเลยว่าถนนโล่งๆอย่าขับรถกันแรงนักเพราะว่าพอขับรถแรงรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดอุบัติเหตุแล้วว่าถ้าเกิดทีนึงก็จะรุนแรงด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ใช่แต่ยังดีครับว่ารถยังไม่ติดสะสมเพราะว่ามันหยุดไงแต่ว่าเลี้ยวซ้ายมาก็จังหวะตกกระจายเลยครับเต็มไปปุ๊บจอดกันเต็มตอนแรกผมเข้าใจว่าปิดถนนมีเหตุอะไรกันหรือเปล่าตอนสักพักทะเลาะดูว่าโอ้โหแบบนิสตะแคงเลยครับนิสตะแคงไปทางซ้ายครับ
0: คือตรงบริเวณตรงแต่ว่ายังไม่ถึงตรงใต้สถานีใช่ไหมคะ
1: แถวๆตรงใต้สถานีเลยครับผมก็คือเลี้ยวซ้ายมา
0: เลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอเลยตรงนี
1: ้ใช่ใต้สถานี MRT สีทอง
0: ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารถที่เลี้ยวมาเนี่ยก็จะเจออย่างแรกเนี่ยไม่ใช่เจอรถอุบัติเหตุแล้วต้องเจอรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยก่อนละทีนี
1: ้ใช่คือไปเล่นกับองแสบตาครับแต่ต้องระยะก็ไม่ได้คานไปอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เห็นจอดรถตู้จอด 4-5 คันเลยคร
0: ับ ไม่รู้เหมือนกันว่าคนขับรถจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีเคสดำหรือเปล่าแต่คิดว่าน่ามีคนเจ็บนะครับเพราะว่าตะแคงพลิกตะแคงเลยแต่ไม่ได้คว่ำนะฮะแค่ตะแคงข้าง
0: พลิกมาแล้วก็คือล้อนี่หันมาทางด้านถนนเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ครับคือหมายถึงว่าฝั่งคนนั้นด้านซ้ายอ่ะ
0: ค
1: ือตรงที่ขี่อ่ะเป็นฝั่งคนขับ
0: อ๋อ
1: ขึ้นมา
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การจราจรไม่เป็นปัญหาเนาะ
1: จะไม่เป็นปัญหาครับเห็นคนพื้นที่มุงกันเต็มเลยผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกันนั่นเอง
0: โอ้ต้อง
1: เขาเห็นกันเต็มก็เลยรีบแจ้งก่อนเพราะว่าบางทีคือถ้าลงจากสะพานสังฮีมาเดี๋ยวตายมาบางทีแบบอาจจะตกใจมาผมว่าตกใจตรงที่ว่าหนึ่งคือสายเลนเต็มเลยมันจะสร้างวิสัยในการขับรถบางทีแบบอาจจะนิดนึงเลยครับ
0: ใช่เพราะว่าคือมันเอาตรงๆนะมันก็คือเหมือนกับเป็นมุมที่แบบว่าหลบตานิดนึงนะจากทางแยกแล้วก็เลี้ยวมาตรงเนี้ย
1: ใช่แต่เลี้ยวซ้ายมาก็ยังมีจังหวะก็ตรงเข้ามานิดนึงเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันอยู่ตรงทางลงบันไดผ่านที่พอดี
0: ครับค่ะแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้นะตอนนี้ก็น่าจะมีรถแบบชะลอแถวๆนั้นหน่อยแล้วใช่ไหมตอนนี้
1: ตอนนี้ผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมเลยมาอุโมงค์ตรงลมราชวนีแล้วครับตอนน
0: ี้ค่ะค่ะอ่ะ ได้ยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณนัท
1: ได้คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากบริเวณแยกบางพลัดนะมุ่งหน้ามาทางแยกบรมบอกว่าเลี้ยวจากทางด้านของแยกบางพลัดมาเล็กน้อยนะคะตรงใกล้ๆจะถึงตรงสถานีรถไฟฟ้าสิรินธรพอดีเลยอะค่ะเป็นรถ SUV นะคะน่าจะออกเป็นทางสีขาวๆหน่อยเกิดเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ว่าเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เนี่ยมีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลืออยู่หลายขั้นเลยทีเดียวนะคะก็อาจจะทำให้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะคนที่มาจากทางด้านของถนนรัชวิถีแล้วก็กำลังจะเลี้ยวมาใช้ทางด้านของจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้านี่อาจจะตกใจนิดนึงพอเลี้ยวมาแล้วจะเจอรถของเจ้าหน้าที่อยู่กันเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนที่ว่ารถคันนี้เนี่ยมีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีใครเป็นอะไรหรือไม่นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะตรวจสอบมาให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็เนี่ยพูดย้ำเรื่องต้องบอกว่าย้ำตลอดเลยนะว่าคนที่ขับรถในช่วงเวลากลางคืนแล้วพอเจอถนนที่เขาแบบว่าเป็นถนนแบบโล่งๆอ่ะนะบางคนก็จะแบบใช้ความเร็วกันอยากจะรีบกลับถึงบ้านนะแต่นี้ปรากฏว่าพอมันเร็วมากเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะยังไงก็ต้องช้าลงอีกนิดนึงจะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะได้กลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะมีคุณพิมพ์พันธ์แจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสีน้ำตาลนะคะข้างในกระเป๋าจะมีคีย์การ์ดอยู่2ใบมีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่สีชมพูค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่ซอยทองหล่อ53ไปลงที่ซอยทองหล่อ9เมื่อตอนช่วง5ทุ่มเมื่อสักครู่นี้เองนะคะลงจากรถแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้หญิงสีน้ำตาลข้างในกระเป๋านี้จะมีคีย์การ์ดอยู่2ใบแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่ซอยทองหล่อ53มาลงที่ทองหล่อ9ถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่นะคะลองหันไปดูนิดนึงนะมีกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่ลืมอยู่บนรถของคุณหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าเจอจะส่งคืนเจ้าของแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานกับทางเจ้าของเพื่อที่จะนำส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูก

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะสำหรับความคืบหน้าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านของเพจโฆษกทีมโฆษกกอรมน.นะคะได้มีการสรุปสถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดเหตุรวมทั้งสิ้นเนี่ย34จุดด้วยกันนะคะในจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีโดยทางด้านของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4ส่วนหน้านะคะได้มีการรายงานสถานการณ์เหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยข้อมูลณเวลา 21:42 นาทีพบว่าเหตุการณ์รวมทั้งสิ้น34เหตุการณ์ด้วยกันนะคะแบ่งเป็นเหตุระเบิดจำนวน6เหตุเหตุยิงก่อกวน3เหตุรอบวางเพลิงแล้วก็เผา22เหตุแล้วก็มีการทำลายทรัพย์สินอีก3เหตุด้วยกันนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดยะลาพบมากที่สุดถึง14เหตุการณ์ด้วยกันก็จะครอบคลุมพื้นที่อำเภอรามันอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโต

0: แล้วก็ที่อำเภอลำใหม่โดยส่วนใหญ่เป็นการเผายางรถยนต์เผากล้องวงจรปิดเผาเสาสัญญาณโทรศัพท์รวมถึงเผารถยนต์ของอปต.แล้วก็มีการวางตะปูเรือใบในเส้นทางสำคัญรองลงมาก็คือที่จังหวัดนราธิวาส13เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอยี่งออำเภอแหวงอำเภอตากใบแล้วก็ที่อำเภอบาเจาะมีทั้งเหตุระเบิดแล้วก็เหตุยิงก่อกวนแล้วก็การเผายางรถยนต์เผาสิ่งปลูกสร้างเสาไฟฟ้าแล้วก็รถแบ็คโฮนะคะรวมถึงเหตุลักรถกระบะของอบต.บางงอ บงด้วยนะคะก่อนที่จะหลบหนีค่ะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อนะใน อีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดปัตตานีแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปที่เหตุอุบัติเหตุก่อนนะคะ10ตำรวจตรีลักษณะชัยจันเขียวค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรสน.บวรมงคลนะคะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้เพื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
0: ค่ะมีคนเจ็บทั้งหมดกี่คนคะ
1: 3ครับ
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายอะคะ
1: ผู้หญิง2คนบาดเจ็บเล็กน้อยครับนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีราชเล็กน้อยครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1รายเป็นผู้ชายครับนำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชเรียบร้อยแล้วครับ
0: คนผู้ชายนี่เป็นคนขับไหมคะ
1: ผู้ชายเป็นคนซ้อนครับ
0: หมายถึงรถอะไรคะอันนี้
1: รถเก๋งกับจอยยอครับ
0: อ๋อเหรอคะตกลงเป็นรถ SUV ชนกับรถจักรยานยนต์เหรอคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโทรกลับไปใหม
0: ่ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะตกลงเป็นรถจักรยานยนต์กับรถ SUV นะคะเลยตอนนี้ตกลงมี2คันแต่ยังไม่แน่ใจเนี่ยมาที่บอกว่ามีคนเจ็บ3คนนะคะเป็นผู้หญิง2คนนำส่งไปที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วส่วนผู้ชาย1คนอันนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะผู้หญิง2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแต่ว่าส่วนรถ SUV นี้น่าจะเป็นคุณผู้หญิงขับมานะเพราะบอกว่าผู้ชายเป็นคนซ้อนจักรยานยนต์นะคะเป็นอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของสถานี MRT สิรินธรนะคะถนนจรัสสิริวงศ์ช่วงที่มาจากบริเวณแยกบางพลัดนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวรายงานกันเดี๋ยวขอกลับมาที่เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะส่วนที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีพบก่อความไม่สงบ5เหตุการณ์ด้วยกันในพื้นที่อำเภอยะรังอำเภอยะริ่งแล้วก็อำเภอหนองจิกโดยมีทั้งการเผารถของอบต.เผายางรถยนต์ยิงก่อกวนแล้วก็วางวัตถุต้องสงสัยรวมถึงเหตุระเบิดที่บริเวณร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบางปูจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยหน่วยในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโดยเน้นเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางแล้วก็จุดเสี่ยงรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้ค่ะข้อมูลดังกล่าวในเบื้องต้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ณเวลา 21:42 นสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้เป็นรายงานจากทางด้านของทีมโฆษกกอรมน.นะคะก็รายงานความคืบหน้านะคะกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดนะทั้งหมด34เหตุด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ย อย่างที่ทราบนะว่าทางด้านของ ทางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้มีการออกประกาศด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะคะก็ขอความร่วมมือก็คือมีการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ 22:15 นไปจนถึงช่วงเวลา 6:00 นจนถึงเช้าเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเลยนะคะข้อยกเว้นก็คือถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะก่อนที่จะเดินทางเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะสำหรับทางด้านของพื้นที่ภาคใต้ในขณะเดียวกันทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นก็ได้มีการมอบหมายให้กับทางด้านของรองผู้ว่านะคะนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่มาดูผู้ได้รับบาดเจ็บนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นที่ถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาล2คนนะคะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนหนึ่งนี่อายุ46ปีมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและขวาแล้วก็รวมถึงที่แขนด้วยส่วนอีกท่านหนึ่งก็เป็นสุภาพสตรีเหมือนกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันอายุ45ปีมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณต้นขาซ้ายทั้ง2คนตอนนี้ถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในระหว่างการรักษาอยู่นะคะอาการโดยรวมยังรู้สึกตัวดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วนะคะทั้งนี้ทางท่านผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้มีการกำชับนะคะถึงทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้เขาก็เป็นการสั่งให้ทางด้านของท่านรองผู้ว่านะมาดูในส่วนของคนเจ็บจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะคืนนี้สำหรับคนที่อาจจะกำลังเดินทางไปในพื้นที่นะคะอย่างที่จังหวัดนราธิวาสตอนนี้ก็คงต้องติดตามประกาศจากทางด้านของทางจังหวัดทางกรมน.ด้วยนะคะจากชุดเฉพาะกิจเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาเคอร์ฟิวทั้งจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครกำลังจะเดินทางไปนะก็ตรวจสอบก่อนนะคะว่าสามารถที่จะเดินทางเข้าไปที่ในจังหวัดนราธิวาสได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะตอนนี้แม่คุณละพีบอกว่าจะมารอฟังดิฉันสรุปอุบัติเหตุซะละจะรีบส่งกลับบ้านนะบอกว่าให้กลับมาเจอกันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ในช่วงเที่ยงที่เก่าเวลาเดิมนะแม่รู้คิวเรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อที่จะเข้าทำการก่อสร้างถนนในช่องทางหลักถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้านะช่วงกิโลเมตรที่19บวก700ถึงกิโลเมตรที่20บวก500ก็คือตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามคลององค์แตกมาทางสะพานข้ามคลองเสาระหงเขาจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะมีการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าทำการก่อสร้างถนนในช่องทางหลักด้านฝั่งขาเข้าบนถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดช่วงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิมาทางด้านของบางบัวโดยจะทำงานกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่24ไม่ใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะขออภัยวันที่24ไป24สิงหาโอ้อันนี้คือข้ามปีเลยนะคะเนี่ยเขาจะปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนเทพรัตน์ฝั่งทางด้านของขาเข้านะตั้งแต่ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาทางด้านของบางวัวกิโลเมตรที่19บวก700ถึงกิโลเมตรที่20บวก500นะคะคือตั้งแต่สะพานข้ามคลององค์แตกมาทางสะพานข้ามคลองเสาระหงระยะเวลาในการทำงานก็คือตั้งแต่24สิงหาคม2569ไปจนถึงวันที่24พฤษภาคม2570ปีหน้านู่นเลยนะคะปีหน้านู่นเลยสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเรียกว่าเกือบครึ่งปีได้เลยไหมประมาณนี้นะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเมษาโอ้ยเกือบ10เดือนนะคะไม่ใช่แค่ครึ่งปีนะเกือบ10เดือนเลยนะเขาจะมีการทำงานกันนะคะสำหรับใครที่จะผ่านในจุดที่เขามีการทำงานก็ระมัดระวังด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือว่าจะสอบถามข้อมูลอะไรก็ไปที่สายด่วนเขาได้เลยนะคะของทางด้านของกรมทางหลวงเขาของแขวงทางหลวงสมุทรปราการก็คือที่หมายเลข1586นะคะก็โหปิดกันระยะยาวเลยนะจะทำการก่อสร้างถนนในช่องทางหลักในฝั่งขาเข้าของถนนเทพรัตน์นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะในช่วงนี้วันจันทร์นี้แล้วนะที่เขาจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรกันแล้วก็ตอนนี้นะคะ เดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะว่ามีเหตุอะไรที่แจ้งเข้ามาล่าสุดบ้างหรือไม่นะคะตอนนี้ก็อุบัติเหตุนะคะที่เส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบรมช่วงบริเวณใต้ใกล้ๆกับทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าสิรินธรนะคะเป็นรถจักรยานยนต์กับรถ SUV แล้วรถ SUV เนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงเลยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายไปได้แล้วหรือยังนะคะก็อาจจะส่งผลให้การจราจรตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับติดขัดนะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยผู้ที่มาใช้เส้นทางก็มีจำนวนน้อยแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังคือเจ้าหน้าที่ก็เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วคนเจ็บนี้มีอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะเป็นผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้ชาย1คนเห็นบอกว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์มานะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าส่วนอีก2ท่านที่เป็นผู้หญิงคนขับรถจักรยานยนต์เป็นคนขับรถกระบะที่เป็นคนขับรถกระบะไม่ใช่รถกระบะรถ SUV นะคะที่เสียหลักพลิกตะแคงตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าบอกว่าคนผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นคนซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะว่ามีความคืบหน้าจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน3จังหวัดนี้เข้ามาหรือไม่นะจริงๆมีหลายจุดเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเร่งเข้าระงับเหตุกันนะคะส่วนที่บริเวณไหนที่มีเหตุแบบไฟไหม้หรือว่าเป็นเหตุระเบิดอะไรตรงนี้เนี่ยเขาก็รีบเข้าระงับเหตุนะอย่างที่จังหวัดยะลาก็มีเหตุไฟไหม้ที่โรงงานไม้ Southern เกิดไฟลุกไหม้นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยกู้ภัยเขาต้องระดมกำลังเข้าระงับเหตุอย่างต่อเนื่องเลยนะอันนี้เป็นโรงไม้อยู่ในพื้นที่ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะหลายๆคนรอใช่ไหมคะรอจะฟังสรุปอุบัติเหตุอย่าง เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะแม่กำลังจะดูว่ามีเรื่องของการจราจรอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าหลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้การจราจรไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะยกเว้นในจุดที่มีอุบัติเหตุก็อาจจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ใช้การได้ตามปกตินะคะยกเว้นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรย้ำกันบ่อยๆเลยนะคะว่าให้สังเกตป้ายสัญญาณที่เขามีการติดตั้งแจ้งเตือนก่อนที่จะถึงจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อว่าจะได้ระมัดระวังกันบางทีเกิดว่าขับรถมาเพลินๆแล้วเกิดเห็นทางด้านหน้าเนี่ยเอ๊ะทำไมแบบชะลอชะลอดูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่พอไปใกล้ๆแล้วเนี่ยถึงทราบว่าอ๋อเกิดจากเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้นะคะตรงแถวๆพระราม9นะคะฝั่งขาเข้าถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9ตอนนี้เนี่ยการจราจรน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวกันไปบ้างนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกพระราม9ในช่วงเวลานี้นะคะมาตั้งแต่ตรงบริเวณแถวๆทางด้านของ RCA แถวผังเมืองแถวนั้นนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกพระราม9น่าจะเป็นจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยไหมก็เลยจะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะรถติดสัญญาณไฟค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวเหมือนกับว่ารถไม่ ปิดขึ้นสะพานข้ามแยกไม่ได้หรือว่าไงเลยทำให้รถมาใช้ทางด้านล่างกันแล้วก็รถติดช่วงบริเวณจากแยกตรง RCA หรือว่าแยกตรงผังเมืองเนี่ยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9นะจะมีปริมาณรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังต่อเนื่องกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะคุณพระเคอินบอกว่าต้องรีบกลับไปนอนให้ได้7-9ชั่วโมงนะคะต้องนอนถึง9ชั่วโมงนี้น่าจะนอนเกินนะตอนนี้น่าจะนอนเกิน9ชั่วโมงนะนอนไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวขอดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของดูซิว่ามีเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ในนี้ย้ำกรณีของคุณพิมพันธ์นะคะที่แจ้งลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ทองหล่อ53มาลงที่ทองหล่อซอย9เมื่อตอนช่วง5ทุ่มครึ่งนี้เองนะคะไม่ถึง5ทุ่มครึ่ง5ทุ่ม10นาทีประมาณนี้นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
2: Update Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทั้งหมด52รายค่ะมีผู้เสียชีวิต5รายเป็นต่างจังหวัด3รายแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก2รายค่ะ
2: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ค่ะแล้วก็อุบัติเหตุล่าสุดนะคะที่ถนนประชาธิปกฝั่งขาออกจากแยกบ้านแขกมาทางสะพานพุทธตรงบริเวณกลางสะพานพุทธเลยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 22:15 น.เป็นจักรยานยนต์2คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะ2คนเป็นผู้ชาย1ผู้หญิง1นะเจ้าหน้าที่ก็ทำการให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานเหตุต่างๆผ่านเข้ามาทางจสร.นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร.วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร.บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมาแค่นี้เองไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดาบ้าน
0: บ้านวัดชอบพูดถึงจ้ะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์จูดวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตรองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดทรงมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่ 8,000 ษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ว่าวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชันษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยๆการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

ุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสารสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรลดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรลดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวรรณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้สามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่สี่คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบสซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาภิเษกโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาภิเษกและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้รอพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้ล้วนได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสันและระบบสระเติมอากาศชีวภาพบำบัดบึงพระราม9ช่วงทศวรรษนี้มีพระราชพิธีอันพิเศษยิ่ง2พระราชพิธีคือพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ถ่อทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

างโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อนันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: จะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่ร
6: ู้
7: ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเรา

มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆ1ตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชายก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้งและในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วอีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงิน
แต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยและไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ

0: ค่ะรายการหมออาสากับจส.ร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องที่อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆค่ะนะคะแต่ว่ามันมีรายละเอียดค่ะยังกำลังพูดถึงเรื่องของการนอนค่ะการนอนหลับที่มันเป็นวงจรชีวิตของเรานั่นแหละนะคะว่าเรื่องของการนอนนะคะว่าการนอนเราเคยรู้สึกกันไหมคะว่านอนก็นอน 7-8 ชั่วโมงอย่างที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าตื่นมามันไม่สดชื่นเลยนะคะแต่ขณะที่บางคนอาจจะนอนไม่ครบ8ชั่วโมงนอน 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าเขาตื่นมาเขาก็ดูสดชื่นดีนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะมันมีรายละเอียดนะคะว่าในเรื่องของการนอนเนี่ยนะคะว่าการนอนหลับร่างกายของเราเนี่ยนะคะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างค่ะนะคะก็พูดโดยรวมว่าการนอนหลับอย่างมีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุยกับทางแพทย์หญิงกัลยาปัญจพรผลนะคะซึ่งคุณหมอเป็นหัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับของสถาบันโรคทรวงอกค่ะนะคะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็เรื่องของการนอนหลับนะคะคุณหมอมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะว่ามันต้องคำนึงถึงอะไรแล้วก็การนอนอย่างมีคุณภาพนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็จะพูดถึงว่าความสำคัญของการนอนหลับเนาะคือธรรมชาติเนี่ยสร้างมนุษย์เราต้องนอนหลับอย่างน้อยก็เรียก1ใน3ของชีวิตนะยังก็เป็นเวลาที่สำคัญมากนะคะก็ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้านอนเนี่ยก็จะได้มีเวลาที่จะร่างกายพักผ่อนนะคะทั้งด้านกายทั้งด้านจิตใจรักษาสมดุลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีเวลาในการซ่อมแซมส่วนต่างๆร่างกายนะคะก็การนอนที่ดีนะไม่ว่าจะหลับลึกหรือหลับฝันเนี่ยค่ะก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ดีอย่างเช่นโกรทฮอร์โมนเนี่ยก็คือจะทำให้อย่างเช่นถ้าเด็กหลั่งโกรทฮอร์โมนเยอะเขาก็จะตัวสูงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความจำเรื่องของพวกความอ้วนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือถ้านอนไม่ดีก็จะมีผลต่อการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสังเกตว่าบางท่านเนี่ยนอนแบบหลับไม่ดีหรือว่ามีโรคการนอนเนี่ยเขาจะไม่สบายบ่อยอะไรเงี้ยเราก็เจอได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นความสำคัญโดยรวมของการนอนหลับนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยทั่วไปเนี่ยการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับเนี่ยจะต้องดูเรื่องของปริมาณการนอนที่เหมาะสมในแต่ละวัยเนาะอย่างเช่นในเด็กเนี่ยเราจะสังเกตว่าเด็กนอนเยอะมากใช่ไหมคะ14-16ชั่วโมงเลยตื่นแล้วก็ทานนมแล้วก็หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไซเคิลเขาจะเป็นอย่างนั้นค่ะคือนอนเยอะแล้วนอนเป็นแบบไซเคิลหลายๆไซเคิลถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเช่นเด็กอนุบาลเขาก็จะนอนลดหลั่นลงมาเช่น12-14ชั่วโมงต่อวันแต่เขาก็จะมีนอนกลางวันบ้างแต่ว่าในวัยรุ่นเนาะในวัยรุ่นตอนนี้สำคัญมากเลยนะก็อยากจะให้นอนเยอะๆหน่อยเนาะอย่างน้อย8-10ชั่วโมงนะคะแต่ไม่นอนกลางวันแล้วนะคะในวัยใหญ่เนี่ยเราแนะนำตามมาตรฐานสากลเนี่ยนะที่มีข้อมูลวิจัยเนี่ยเขาบอกว่า 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้นอนกลางวันเช่นกันนะคะนั่นก็คือเรื่องปริมาณเนี่ยในแต่ละวัยก็ต้องดูว่าควรจะนอนอย่างไรนอนกลางวันไหมอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่าคุณภาพการนอนหลับเนาะว่าไอ้คุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมนอนเยอะแล้วปริมาณเพียงพอแล้วแต่ว่ายังตื่นมาแบบง่วงจังอะไรเงี้ยหรือไม่สดชื่นเนี้ยค่ะซึ่งเขาอาจจะมีโรคเกี่ยวกับการนอนหลับซ่อนเร้นนะคะซึ่งโรคพวกนี้ก็อยู่ใกล้ตัวมากเลยแล้วก็พบบ่อยมากเลยนะอย่างเช่นโรคนอนไม่หลับหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาเนาะเราก็ดูได้ง่ายอย่างเช่นใช้เวลาเนี่ยกว่าจะหลับเนี่ยใช้เวลานานมากกว่า30นาทีปกติเนี่ยเราขึ้นเตียงแนะนำก็คือขึ้นเตียงเมื่อเราง่วงนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าหลับพยายามหลับและเกินครึ่งชั่วโมงยังไม่หลับเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับแล้วแล้วก็พวกนี้อาจจะมีอย่างเช่นถ้าแบบนอนหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วก็ใช้เวลาหลับนะหลับยากนะตื่นหลายรอบเลยแล้วก็จะใช้เวลาหลับเนี่ยนานเกิน30นาทีอันนี้ก็เป็นลักษณะของนอนไม่หลับชนิดนึงเหมือนกันนะคะหรืออาการนึงของนอนไม่หลับก็คืออาจจะตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะเป็นอย่างเช่นปกติตื่น 6:00 นช่วงที่ผ่านมามีปัญหาคือตื่น 4:00 อย่างเงี้ยประจำเงี้ยก็คือ30นาทีก่อนเวลาที่ควรตื่นในเวลาที่เป็นเนี่ยอันนี้ก็รวมๆมันเนี่ยเค้าเรียกว่าอาการของนอนไม่หลับ แล้วก็พวกนี้จะมีผลต่อกลางวันนะคือตื่นมาไม่สดชื่นหรือว่าขับรถก็เสี่ยงอุบัติเหตุทำงานก็ผิดพลาดเนาะเรียนหนังสือหรือว่าการเข้าสังคมการทำงานก็มีความผิดพลาดสูงอาการอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เขาเรียกเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะถ้ามากกว่า3เดือนเขาเรียกว่านอนไม่หลับเรื้อรังอย่างจริงๆแล้วถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะจะช่วยกันหาสาเหตุว่าคุณเป็นที่ลักษณะของเราหรือว่ามีอะไรกระตุ้นหรือมีลักษณะบางอย่างที่เราแก้ไขได้นะคะนั่นคือเรื่องการทานยานอนหลับหรืออะไรเงี้ยจริงๆเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเนาะงั้นถ้าเราดูหลายๆอย่างแล้วก็จะช่วยกันดูแลได้ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็นอกจากโรคนอนไม่หลับแล้วเราก็จะมีโรคที่เราเจอได้ในปัจจุบันเนี้ยเจอเยอะเขาเรียกนาฬิกาชีวิตนะแปรปรวนนะคะอย่างเช่นบางคนเนี้ยทำงานดึกนะทำงานเพลินเลยเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงานจนแบบตีสามตีสี่ก็ไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทำให้เขาจำเป็นต้องตื่นสายหรือว่าเพื่อจะได้นอนเพียงพอใช่ไหมคะแต่ว่าบางท่านไปทำงานหรือเรียนหนังสือเพียงก็เลยทำให้เขานอนไม่พอด้วยมันก็จะมีอันตรายมากเลยนะคะสำหรับโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะพวกโรคความดันหรือว่าอุบัติเหตุอะไรทั้งหลายก็เกิดได้นะคะอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า delay sleep phase syndrome ก็คือนอนดึกตื่นสายแล้วก็จะมีแบบคนที่ทำงานเป็นกะก็อันนี้ก็เป็นโรคทางนาฬิกาชีวิตเหมือนกันนะคะหรือว่าข้ามโซนเนาะขึ้นเครื่องบินเปลี่ยนทวีปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีโรคกับเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะแล้วก็จะมีบางโรคอย่างเช่นมีกัดฟันตอนนอนละเมออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าโรคที่เราเจอบ่อยในปัจจุบันก็คือนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับนะคะอันนี้ก็เป็นโรคที่เจอเยอะค่ะ
0: ค่ะก็คือโรคนี่มีทั้งที่เป็นคือนอนไม่พอแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะคะที่คุณภาพของการนอนนะคะทีนี้อยากให้คุณหมอได้อธิบายหน่อยนะคะว่าในลักษณะวงจรของการนอนหลับเนี่ยมันมีเป็นช่วงยังไงบ้างอะค่ะ
1: ค่ะในผู้ใหญ่นะคะนี่ยกตัวอย่างในผู้ใหญ่เนาะก็คือจะลักษณะการนอนเนี่ยเป็นวงจรประมาณ 4-5 วงจรต่อคืนนะคะวงจรหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ 90-110 นาทีนะคะนะซึ่งการนอนเนี่ยจะมีระยะเขาเรียกระยะหลับตื่นแล้วก็หลับลึกแล้วก็เข้าระยะหลับฝันนะคะซึ่งการนอนที่ดีก็คือระยะหลับลึกซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกนอนเลม3นะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีกระยะเขาเรียกระยะหลับฝันเรียกนอนเรมสเตทนะคะค่ะซึ่งในครึ่งคืนแรกเนี่ยร่างกายจะเข้าสู่ระยะหลับลึกเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นครึ่งคืนหลังเนี่ยระยะหลับฝันเนี่ยก็จะมากขึ้นและยาวขึ้นนะคะงั้นทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีโรคบางอย่างที่เกิดในช่วงนอนเลม3อะไรเงี้ยก็มีระยะที่ระยะหลับฝันก็มีอย่างเงี้ยค่ะงั้นจริงๆทุกคนเนี่ยฝันนะคะแต่ว่าจะจำไม่ได้เนาะเพราะเราไม่ได้ตื่นตอนฝันค่ะ
0: ค่ะในการนอนที่คือเริ่มพอเราขึ้นเตียงนอนแล้วก็หลับอันนี้คือเป็นช่วงแรกที่เรียกว่าหลับตื่นมันอยู่ในช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่อะคะคุณหมอคะที
1: ่โดยทั่วไปถ้าเราง่วงแล้วบรรยากาศในห้องที่แนะนำเกี่ยวกับการนอนก็แนะนำให้ปิดไฟปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุที่แบบรบกวนอะไรทั้งหลายนะคะแล้วก็ในห้องควรจะ
0: มือถือด้วย
1: ใช่ค่ะมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะทำให้ยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเมลาโทนินจะเป็นฮอร์โมนที่ดีนะคะในตอนนอนคนปกตินี่ใช้เวลาประมาณ15-20 นาทีค่ะก็จะเข้าระยะหลับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าถ้าเกิน30นาทีเนี่ยก็เขาเรียกว่าเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเบื้องต้นนะคะในช่วงต้นนะซึ่งอันเนี้ยมีเทคนิคอันนึงนะที่จะกล่าวก็คือเขาเรียกว่า sleep restriction นะคะก็คือถ้าเราพยายามนอนละครึ่งชั่วโมงไม่หลับแนะนำให้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเบาๆนะคะเช่นอ่านหนังสือสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่แนะนำเปิดทีวีหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์อะไรนะคะอันนี้ก็จะทำให้เขาเรียกว่าเราได้พักจนกระทั่งเราง่วงแล้วก็หลับอีกรอบหนึ่งนะคะ
0: ค่ะคือต้องแบบเริ่มหาวอะง่วงแล้วก็เ กลับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเจอบางท่านเนี่ยบอกว่าอุ๊ยไม่ได้นะต้อง 4 ทุ่มต้องขึ้นเตียงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโอ้ใช้เวลานอนจนเที่ยงคืนก็ยังอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยค่ะคือหลักทางการแพทย์เนี่ยเราแนะนำให้เขาเรียกว่าระยะเวลาที่อยู่บนเตียงเนี่ยมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะซึ่งถ้าเราไปนอนแช่เนี่ยทำให้เรียกว่าระยะเวลาไม่ดีแล้วก็ประสิทธิภาพบนเตียงก็จะลดลงเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้ห้องนอนเนี่ยคือต้องมืดสนิทเลยไหมคะคุณหมอมันพอจะมีแบบคืออาจจะแบบม่านกรองแสงไม่ดีแบบไม่มีแสงแบบลอดมาทำให้มีผลต่อการนอนหรือเปล่าอะค่ะ
1: ค่ะคือแสงเนี่ยจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เขาเรียกไพเนียลแกลนนะคะก็คือการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินก็จะหลั่งได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าบรรยากาศลองไปสังเกตดูถ้าเรานอนหลับโดยที่เราเปิดทีวีแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยเป็นไงฮะคืนนั้นรู้สึกแบบหลับไม่ค่อยลึกใช่ไหมคะเหมือนก็ไม่ค่อยหลับเลยแต่ถ้าในทางกลับกันเราลองขึ้นเตียงเมื่อง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรรบกวนนะอุณหภูมิดีถ่ายเทอากาศดีนอนสบายนะคะจะแบบหลับดีนะคะ
0: หลับยาวเลยอันนี้จากช่วงของหลับตื่นมาสู่ช่วงของการหลับลึกอะค่ะคุณหมอคะช่วงหลับลึกเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นโหมดอะไรของร่างกายอะค่ะมันใช้เวลานานขนาดไหนว่าจากหลับลึกแล้วถึงไปเริ่มฝันละ
1: คือถ้าเทียบอย่างเช่นไซเคิลหนึ่งเนี่ยวงจรหนึ่งประมาณ90ถึง110นาทีเนี่ยเราสามารถมีเขาเรียกระยะหลับตื่นเนี่ยได้ประมาณ 5% ค่ะแล้วก็หลับอีกอันนึงเขาเรียกว่า N1 แล้วก็มานอนเลม1แล้วก็มานอนเลม2อันนี้ก็ยังตื่นอยู่นะคะก็คือได้ประมาณ 40-45% แต่ว่าในระยะนอนเลม3เขาเรียกหลับลึกหรือว่าหลับฝันเนี่ยประมาณ 20-25% นะคะนั่นคือประมาณครึ่งหนึ่งของการใช้เข้าการนอนเนี่ยจะต้องเป็นหลับที่ดีอะค่ะก็คือหลับลึกกับหลับฝันนะคะ
0: ค่ะคือการหลับลึกนี่คือเราแบบว่าจะนอนแบบหลับสนิทเลยจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: คือตอนหลับลึกเนี่ยก็ถ้าดูตามเขาเรียกว่าการตรวจขึ้นสมองอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นจะไม่มีการกรอกของตาและแล้วก็ลักษณะของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับทั่วร่างกายเนี่ยจะค่อนข้างจะรีแลกซ์นะผ่อนคลายแล้วเราก็จะเห็นกราฟเกี่ยวกับการนอนเนี่ยจะเป็นกราฟตัวใหญ่ๆเขาเรียกว่าเดลต้าเวฟหรือสโลว์เวฟสลีปซึ่งการที่นอนได้หลับลึกเนี่ยเป็นการหลับที่ดีค่ะก็จะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ดีเช่นโกรทฮอร์โมนนะเพราะฉะนั้นถ้าในเด็กเนี่ยถ้าหลับยิ่งนอนหลับลึกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกความทรงจำเนาะที่เราเรียนรู้ในตอนกลางวันอย่างเช่นเรียนหนังสือเนี่ยเขาจะจดจำเป็นใส่ลิ้นชักเป็นระเบียบแล้วก็เป็นความทรงจำระยะยาวนะเขาก็จะเรียนเก่งเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสูงด้วยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนด้วยเนาะนั่นก็คืออยากจะให้น้องๆอะไรเงี้ยนะหลับเยอะๆนะคะแล้วก็หลับได้ดีนะหลับดีเนี่ยต้องหนึ่งระยะเวลาเพียงพอแล้วก็เข้าสู่ระยะหลับลึกหรือหลับฝันแล้วก็ดีก็คือต่อเนื่องนะคะนะเพราะว่าบางท่านชอบถามบ่อยๆว่าขอหลับกลางคืน4ชั่วโมงมาหลับกลางวันอีก4ชั่วโมงดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆไม่แนะนำนะคะ
0: เพราะว่ามันก็จะไม่เข้าสู่ช่วงหลับลึกอย่างที่วงจรมันควรจะเป็นแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวัยผู้ใหญ่ก็ตามใช่ไหมคะคุณหมอว่าช่วงหลับลึกก็ต้องมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเติบโต
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะสร้างการสมบูรณ
1: ์ของเขาเรียกอิมมูนซิสเต็มก็คือเรื่องภูมิกันถ้าเราหลับได้ลึกเนี่ยก็จะมีภูมิกันที่ดีค่ะก็จะไม่ค่อยติดเชื้อง่ายเนาะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับหมายถึงว่าความสมดุลของทางกายทางจิตใจอะไรเงี้ยก็จะดีอะค่ะอารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ร่างกายเข้าสู่การหลับฝันก็แสดงว่าในการนอนทุกครั้งที่เป็นช่วงยาวๆแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะต้องฝันแต่ว่าเราจำไม่ได้
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเราตื่นตอนฝันเนี่ยเราจะจำได้ว่าตอนนั้นบางคืนอาจจะทุกท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมตื่นไอ้คืนนี้ฝันอะไรเงี้ยจำได้แต่ว่าทุกท่านมีฝันหมดนะคะแต่ไม่ได้ตื่นตอนฝันก็จะจำไม่ได้
0: ค่ะซึ่งบางคนอาจจะแบบเดือนหนึ่งสองครั้งค่ะคุณหมอตื่นมาฝันเห็นตัวเลขอะไรนะนั่นเป็นวันสำคัญ นี่อาจจะจำได้ดีนะคะเรื่องของการหลับฝันซึ่งทุกช่วงของการหลับหลับตื่นหลับลึกหลับฝันก็จะอยู่รวมนะภายในเวลาอย่างน้อย8ชั่วโมงที่ทุกคนจะต้องนอนให้ได้ระยะเวลาแบบนี้แล้วก็ครบทุกระยะการหลับอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: โดยทั่วไปในผู้ใหญ่เราก็แนะนำ 7-9 ชั่วโมงค่ะถ้าจะเป็นเล้ง
0: ค่ะคือต้องนอนอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ใช่นอนหลับหลับตื่นตื่นนอนนี้4ชั่วโมงไปทำอะไรมาแล้วมานอนต่ออันนี้ถือว่าไม่เป็นการนอนอย่างมีคุณภาพ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ค่ะค่ะแล้วทีนี้บางคนคุณหมออย่างที่ได้เกริ่นไปว่าคือบางคนเนี่ยเขานอนแค่ 4-5 ชั่วโมงแต่ตื่นมาเขาบอกเขาก็สดชื่นดีนะแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการนอนที่ไม่มีคุณภาพยังไงอะ
1: คือที่กล่าวตัวเลขเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวเลขจากงานวิจัยแล้วก็โดยรวมแต่จะมีคนไข้บางกลุ่มเนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช็อตสลิปเปอร์คือนอนน้อยนะเขาเรียกว่านอน 5-6 ชั่วโมงเขาก็สามารถตื่นขึ้นมาแบบสดชื่นทำงานได้แล้วก็ไม่ได้มีโรคอะไรเนี่ยมีก็มีรายงานเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกัน
0: ก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอันนี้ถือว่าร่างกายเขาดีมากแล้วป่ะคะคุณหมอถึงนอนน้อยแต่ว่าสดชื่น
1: ก็ขึ้นอยู่กับบางท่านนะคะแต่ต้องระวังบางคนแบบคิดว่าดีแต่ว่าในระยะยาวดูไปอ้าวเขาอาจจะเป็นความดันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าเขานอนไม่พอค่ะใช
0: ่โรคที่มาจากการนอนหลับแบบนี้ถ้าทำไมมันถึงเกิดโรคขึ้นได้ค่ะคุณหมออยากให้คุณหมออธิบายให้เราเห็นกันหน่อยอะค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วแต่ว่าโรคไหนเนาะก็เอาโรคที่เจอบ่อยๆดีกว่านะก็คือเช่นนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเนาะอันนี้ก็เกิดได้ในทุกวัยเลยนะคะในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นพวกต่อมทอนซิลหรือว่าอะดีนอยโตนะก็คือเวลาเรานอนเนี่ยทางเดินหายใจอุดกั้นเนาะเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักนะคะแล้วก็ในวัยโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นในวัยคนทำงานผู้ชายจะเยอะมากกว่าผู้หญิงแล้วก็ในวัยหมดประจำเดือนหรือว่าวัยทองนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่ก็เจอเยอะนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ เกี่ยวกับโครงสร้างของใบหน้าเนาะนะที่คนเอเชียที่เจอเยอะก็คืออายุไม่มากนะแต่ว่าเขาก็กรนแล้วก็ง่วงเยอะก็คือเช่นคางสั้นนะคางสั้นฟันยืดเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าเพดานเนี่ยแคบนะแล้วก็เรื่องของเนื้อเยื่อเช่นลิ้นไก่ใหญ่ทอนซิลใหญ่อะดีนอยใหญ่ตอนอะดีนอยอยู่ด้านหลังคอนะคะแล้วก็ลิ้นใหญ่เนี่ยค่ะหรือว่าอย่างนึงก็คือความอ้วนเนาะคือสังเกตว่าตอนเด็กๆไม่เป็นโตขึ้นมาท้วมหน่อยเริ่มมีกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็เรียกว่าโรคนอนกรนแล้วก็มีเป็นเฟสจนกระทั่งถึงหยุดหายใจขณะหลับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอุดกั้นแต่จริงมีมากกว่านั้นนะคะเช่นอาจจะเกิดจากสมองหรือว่าภาวะเขาเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คั่งก็มีนั่นคือโรคของที่เป็นโครงสร้างไม่ว่าจะกระดูกมีปัญหาเนื้อเยื่อมีปัญหาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อที่สำคัญคือกล้ามเนื้อลิ้นเนาะกล้ามเนื้อลิ้นเนี่ยคือก็เป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญถ้าสมมติตกลงไปอุดทางเดินหายใจเนาะคือเขาทำงานไม่ดีเนี่ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของหยุดหายใจขณะหลับได้แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าการควบคุมของสมองที่ควบคุมให้กล้ามเนื้อคงตัวเนี่ยเขาไม่สมดุลค่ะหรือว่าการตื่นตัวของสมองบ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เกิดมีทางเดินหายใจแคบยังก็อันนี้เป็นลักษณะหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับซึ่งสำคัญก็คือตอนระหว่างเกิดนะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนนะเมื่อไหร่ร่างกายขาดออกซิเจนเนี่ยทำให้เกิดความไม่สมดุลละก็คืออย่างเส้นเลือดเนี่ยก็จะมีขบวนการอักเสบนะคะเมื่อไหร่เส้นเลือดไม่แข็งแรงเนาะเช่นมีการอักเสบมีการแข็งตัวง่ายเนาะยืดหยุ่นไม่ดีก็คือโรคความดันละนะเส้นเลือดเนี่ยจริงก็คือทั่วร่างกายเลยนะคะนะเส้นเลือดถ้าความดันไม่ดีก็ระวังเนี่ยเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจไตอะไรเงี้ยแล้วก็โรคทางเมตาบอลิกก็คือเบาหวานความดันไขมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะเกิดอาการเขาเรียกว่าผลตามมาเยอะแยะเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโรคทางกายยังมีโรคทางจิตใจอีกนะจะสังเกตบางคนเนี่ยนอนแล้วขาดออกซิเจนก็จะอารมณ์แบบฉุนเฉียวหรือว่าในทางกลับกันบางท่านอาจจะมีซึมเศร้าก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของการขับรถก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือทำงานเนาะก็มีโอกาสจะอุบัติเหตุจากการทำงานอะไรเงี้ยสูง อันนี้ก็เป็นโรคที่สำคัญนะคะก็ด้วยความไม่สมดุลหลายอย่างค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องตรวจการนอนหลับนะคะต
0: ้
1: องมาตรวจที่ก็จะมีการตรวจหลายแบบนะคะแต่ว่าตรวจที่ศูนย์การนอนหลับในคนไข้ที่มีอาการมากหรือว่าโรคร่วมหลายอย่างแล้วก็ต้องดูเรื่องของละเมอกัดฟันหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะประเมินคนไข้ในช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกเนาะถ้าเป็นเยอะเราก็ต้องใส่เขาเรียกว่าเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเพื่อจะช่วยให้เขาหายใจดีเนาะก็จะดูว่าเมื่อไหร่แรงดันขนาดไหนที่คนไข้นอนหลับได้ลึกนอนหลับฝันแล้วก็ออกซิเจนดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้ค่ะ
0: ค่ะไอ้อย่างเราไปตรวจนี่คือเราต้องไปตอนง่วงๆด้วยค่ะคุณหมอเพราะว่าเราไม่หลับอ่ะคือถ้าเราไปกลางวันร่างกาย
1: อ๋อคือตรวจการนอนหลับเนี่ยเราแนะนำทำตอนช่วงที่คนไข้นอนเป็นช่วงปกติของเขาอยู่แล้วค่ะแล้วคือแนะนำมาตอนสมมุติเป็นคนนอนกลางคืนก็แนะนำมานอนกลางคืนเนี่ยค่ะแต่บางท่านเนี่ยเป็นคนนอนกลางวันเราก็ได้ตรวจกลางวันค่ะค่ะก็เราก็จะซักถามว่าเรานอนกี่โมงแล้วก็ตอนตรวจการนอนหลับก็คือกลางวันเราก็คือทำงานได้เหมือนปกติเลยนะคะนะก็คือไม่นอนกลางวันไม่ทานกาแฟวันนั้นมาถึงโรงพยาบาลก็คืออาบน้ำสระผมพร้อมทานอาหารไม่หนักมากก็คือพยายามนอนเหมือนกับให้อยู่บ้านนะคะเพราะบรรยากาศของห้องนอนในสลีปแลบเนี่ยจะเหมือนบ้านอยู่แล้วค่ะทำบรรยากาศเหมือนนอนให้นอนแล้วก็ดูความผิดปกติแล้วเพื่อคุณหมอจะได้วินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาได้ค่ะ
0: ค่ะนะคะในการเข้ารักษานี่คือสามารถไปได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐหรือเปล่าคะจะต้องมีโรงพยาบาลไหนเป็นพิเศษหรือว่าเป็นเฉพาะทางไหมคะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นโรงพยาบาลหลักๆอะค่ะเช่นโรงเรียนแพทย์หรือว่าอย่างที่สถาบันทรงอกราชวิถีอะไรเงี้ยโรงพยาบาลราชวิถีก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีเขาเรียกสลิปเซ็นเตอร์ที่ให้การแนะนำดูแลเงี้ยค่ะก็เข้ามาปรึกษาได้ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งแม้เวลาก็น้อยนะคะคุณหมอคืออีกอันนึงที่คุณหมอได้พูดไปว่าคนที่เป็นโรคนะไม่หลับอย่างบางคนที่แบบตีสองตีสามแล้วถึงจะหลับอะค่ะอันนี้สาเหตุมันมาจากอะไรอะคะมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือเปล่าอะคะ
1: คือโดยทั่วไปเราก็อยากให้หลับเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าหลับดึกมากก็จะมีผลอย่างที่กล่าวก็คือทำให้เขาสมมติเขาตื่นนอนตีสามเขาต้องตื่นหกโมงเช้าเพราะฉะนั้นเขาจะนอนแค่สามชั่วโมงมันก็ทำให้เขานอนไม่พอเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องไปเรียนหนังสือก็จะความจำไม่ค่อยดีเนาะมึนๆอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าขับรถก็ระวังอาจจะอุบัติเหตุหรือทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรก็ระวังอุบัติเหตุเหมือนกันเนาะแล้วก็การเข้าสังคมหรือว่าการพูดคุยก็จะงงๆมึนๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนนิดนึงค่ะจริงๆมีการวางแผนได้สมมุติเราต้องตื่น 6:00 น.เราอยากจะนอน 7 ชั่วโมงเราก็ต้องนอนกี่นั้นก็นอน 5:00 น.ใช่มั้ยคะนะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องปรับสมดุลว่าเอ๊ะงดกิจกรรมที่มีส่วนกระตุ้นนะก็หมอจะพูดเกี่ยวกับเค้าเรียกว่าเคล็ดลับในการนอนหลับดีนะคะก็จะมี1ก็คือตอนเช้าเนี่ยถ้ามีโอกาสแนะนำให้ไปโดนแดดเนาะการแสงแดดนี่ดีมากเลยนะคะจะกระตุ้นนาฬิกาชีวิตเนาะนะคือปรับสมดุลของร่างกายนะคะแล้วก็เรื่องของการทานกาแฟบางท่านอาจจะทานก็แนะนำไม่ควรเลทนะคะก็ไม่ควรเกินเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะทำให้คืนนั้นนอนหลับยากถ้าเรานอนทานกาแฟค่อนข้างเลทหรือบางท่านอาจจะไม่ทราบเนาะเช่นชอบทานชาสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ทำให้คืนนั้นหรือว่าอาหารหรือว่าเครื่องดื่มบางอย่างมีอยู่มีคาเฟอีนซ่อนอยู่บางท่านไม่ทราบนะทานเค้กชาตอนเย็นอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะงั้นก็อันนี้อันนึงก็คือต้องระวังที่เกี่ยวกับเครื่องอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนาะงั้นถ้าเราใกล้เวลานอนเนี่ยก็ทำให้คืนนั้นนอนมีปัญหาได้นะคะแล้วก็การกลางวันจริงๆไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเราตื่นมาเนี่ยเขาเรียกร่างกายเนี่ยจะสะสมเขาเรียกสารความง่วงนะคะถ้าเราแอบไปนอนก่อนเนี่ยเราต้องสะสมใหม่เพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยอุ๊ยบ่าย4โมงก็ไปนอนแล้วแต่คืนนี้นอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาต้องสะสมความง่วงเพราะฉะนั้นเขาจะนอนแบบช้าไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของสารกระตุ้นต่างๆนะคะเช่นแอลกอฮอล์ น้ำบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะคาเฟอีนอะไรเงี้ยในช่วง 4-6 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยก็พยายามไม่ใช้อ่ะค่ะนะแล้วก็เรื่องของจิตใจการผ่อนคลายทั้งหลายบางคนดูหนังผีอะไรเงี้ยก็ทำให้มันมีอะไรกระตุ้นแล้วก็ทำให้อาจจะนอนหลับบ้างแล้วก็บรรยากาศในห้องนอนนี่สำคัญนะคะทุกท่านบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะก็คือแนะนำปิดไฟนอนนะแล้วก็ห้องนอนจริงก็ไม่ควรมีทีวีนะคะพวกวิทยุการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มือถืออะไรเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนนอนแนะนำให้เลิกใช้หรือว่าถ้าจำเป็นจริงใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าไนท์โหมดนะคะก็จะตัดแสงสีฟ้าอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็เคล็ดลับอันหนึ่งที่กล่าวไปแล้วก็คือถ้าเราไม่หลับขึ้นเตียงเมื่อง่วงถ้าไม่หลับภายใน30นาทีแนะนำให้ลุกมาทำอะไรเบาแล้วก็หลังนั้นเราก็จะหลับได้แล้วก็จะเรียกหลับได้ยาวต่อเนื่องหลับลึกแล้วก็สุขภาพจะแข็งแรงค่ะ
0: ค่ะเราเปิดเพลงคลอเบาๆได้ไหมคะคุณหมอแล้วก็ตั้งเวลา
1: ใช่ใช่ค่ะแนะนำให้ตั้งเวลาค่ะไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเพราะว่าไม่ว่าจะเสียงหรือแสงก็จะกระตุ้นแล้วทำให้เราหลับไม่ลึกค่ะ
0: ก็จะไม่ร่างกายก็จะไม่หลั่งโกรทฮอร์โมนว่าไม่มีการหลับลึกอีกอันนึงค่ะที่คุณหมอได้บอกไปว่าตอนเช้าตื่นมาให้โดนแดดเป็นแดดช่วงเวลาประมาณกี่โมงอะคะที่ดีต่อ
1: ก็เช้าๆค่ะก็อย่างน้อยก็ได้แสงด้วยแล้วก็ได้วิตามินดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะแสงอ่อนๆเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เป็นการนอนอย่างมีคุณภาพนะคะวันนี้เจ้าสร้อยต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้ละเอียดที่บางท่านอาจจะไม่ทราบเลยนะคะเรื่องของการนอนวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: มาสวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะก็เรื่องของการนอนคือมันอยู่ในวงจรชีวิตของเรานะคะซึ่งมันก็มีทุกวันนะคะแต่อาจจะไม่ทราบจริงๆนะคะว่าโอ้มันมีหลับตื้นหลับลึกหลับฝันนะคะซึ่งวงจรนี้เราต้องครบทุกระยะนะคะอย่าหลับตื่นค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดผลอะไรต่อร่างกายเยอะแยะมากมายนะคะที่คุณหมอได้บอกไปนะคะก็มาติดตามรายการหมอสากับจัสรอยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้คุยกันเรื่องเส้นผมก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องของผมร่วงนะคะว่าปัญหาของผมร่วงนั้นเกิดจากอะไรนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุยกันถึงเรื่องของการทําสีผมการย้อมผมนะคะเพราะว่าการทําสีผมนี่ถือว่าเป็นแฟชั่นที่สวยงามนะคะเพราะว่าทําสีมันมีหลายเฉดสีมากนะคะทำให้ดูสดใสดูสวยงามนะคะวัยรุ่นวัยสาวเนี่ยทำแล้วดูสวยค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการทําผมคือย้อมผมเพราะว่าสีมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็ต้องมีการย้อมผมกันบางคนอาจจะย้อมบ่อยหน่อยเพราะว่าย้อมไปแป๊บเดียวนะคะสีมันเริ่มกลับมาขาวเหมือนเดิมนะคะทีนี้มันก็มีคำถามรวมทั้งมีข่าวที่ออกมาด้วยนะคะว่าถ้าหากว่ามีการทำสีผมบ่อยๆการย้อมผมบ่อยๆเนี่ยนะคะจะทำให้มีผลต่อร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของไตเสื่อมนะคะซึ่งเรื่องของไตเสื่อมเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแล้วว่ายังไม่มีรายงานยืนยันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการทำสีผมนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้นะคะว่าทำสีผมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรยังไงถึงจะปลอดภัยคือสวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุยกันกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงภัทรวดีศรีคุณนะคะซึ่งอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาตอนนี้อาจารย์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการทำสีผมนะคะอาจารย์มันเป็นแฟชั่นก็ดูสวยงามนะคะยิ่งแม่สาวๆนะคะทำแบบเฉดสีสว่างสว่างเนี่ยดูสวยสวยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพของผมสุขภาพของร่างกายด้วยหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องนี้ค่ะเราเริ่มกันถึงธรรมชาติของผมกันก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าลักษณะผมของคนเอเชียคนไทยเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงอะคะ
1: ค่ะผมของฝั่งเอเชียเราเนาะที่เห็นได้ชัดก็คือผมเราสีเข้มใช่ไหมคะเนาะสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำเนี้ยค่ะเพราะว่าตัวเมลาโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของเราจะเยอะกว่าของฝั่งยุโรปฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาซึ่งเขาจะมีสีบรอนสีออกน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะไม่เหมือนกับของเรานั่นคือการทำงานของตัวเซลล์ที่สร้างเม็ดสีไม่เท่ากันละเยอะกว่าอันที่สองคือลักษณะของตัวเส้นผมของบ้านเราเนาะของคนเอเชียอ่ะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกคนเอเชียเนี่ยจะมีเส้นผมที่หนาเส้นใหญ่มีความหนาของเส้นผมมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในตัวลักษณะกายภาพของตัวเส้นผมมันก็จะมีเขาเรียกว่าเปลือกผมเนาะที่หุ้มอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำสีโดยเฉพาะที่เป็นลักษณะของเอาสีลงไปที่เราเรียกโกรกสีผมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ติดสียากกว่าสีผมที่เป็นสีอ่อนๆจะมีขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเปิดเปลือกผมเนี่ยเพื่อเอาเม็ดสีเข้าไปแทรกอยู่ในตัวเส้นผมให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทำก็จะเยอะกว่าหน่อยนึงใช้สารเคมีที่มันมากกว่าหน่อยนึงถ้าหากจะแยกเนาะแต่ตอนนี้แบรนด์ที่เอามาขายสินค้าที่มีอ่ะเราก็ใช้กัน worldwide บ้านเราก็มีดูในต่างประเทศเรา import เข้ามาขายที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น user หรือผู้บริโภคเราอ่ะว่าเลือกใช้อันนี้แล้วติดดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคัดเลือกโดยตลาดเองเขาก็จะพอเห็นตลาดใช้ได้หน่อยตัวทางแบรนด์เองอ่ะก็อาจจะปรับสูตรเพื่อให้เข้ากับผมคนเอเชียมากขึ้นนั่นแหละเป็นลักษณะของตัวตลาด
0: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงนะคะคือลักษณะธรรมชาติของผมของคนไทยกับคนเอเชียที่เป็นผมดำผมสีเข้มเนี่ยนะคะพออายุมากขึ้นคือเข้าสู่เป็นวัยสูงวัยมันก็เริ่มทำให้ผมงอกเป็นเพราะว่าความที่เราผมดำก็เลยผมงอกได้เห็นชัดเจนขึ้นต่างจากคนทางยุโรปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เห็นชัดกว่าเพราะเขาก็ผมหงอกเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่ผมเปลี่ยนสีเนาะเป็นผมหงอกอย่างเงี้ยก็คือตัวจำเมลาโนไซต์เป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีได้อยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละมันทำงานได้น้อยลงพอเราอายุมากขึ้นหรือในบางคนที่เป็นพันธุกรรมเนาะก็ตัวพันธุกรรมเองอาจจะผมหงอกเร็วกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ตัวเมลาโนไซต์มันทำงานได้ลดลงผมก็เลยเปลี่ยนสีจากที่ผลิตสีออกมาซึ่งเป็นสีน้ำตาลสีดำเนี่ยออกมามันผลิตไม่ได้ก็กลายเป็นผมหงอกแต่พอของยุโรปหรือว่าตะวันตกหน่อยอย่างเงี้ยผมเขาสีอ่อนมันเลยเห็นไม่ชัดแต่จริงๆเขาผมหงอกเหมือนกันต้องเป็นลักษณะหง ออกแบบชัดเจนริชาร์ดเกียร์ไปเลยอย่างเงี้ยถึงจะเห็นชัดเนาะว่าเป็นสีขาวอะไรนะคะค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะตามธรรมชาติของเชื้อชาติของเผ่าพันธุ์นะครับทีนี้แหมมันเป็นเรื่องของความสวยงามจริงๆนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการทำสีผมหรือว่าปิดบังผมที่มันเริ่มขาวแล้วนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาทำสีผมเนี่ยนะครับไปที่ผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างอะค่ะตัวผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์
1: ถ้าหากว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อทำสีเขาก็จะแยกออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็คือกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ย้อมชั่วคราวเหมือนที่อาจจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะคล้ายๆดินสอป้ายสีผมถ้าหากว่าสระผมก็ออกไปทำเป็นชั่วคราวนะหรือเหมือนมาสคาร่าเขาเรียกมาสคาร่าสีผมเนาะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือ wash out สระผมสดเสร็จไปอีกแบบหนึ่งก็คือตัวเซมิเพอร์มาเนนต์ก็คือติดกึ่งชั่วคราวอยู่ได้สั้นหน่อยนะคะเนาะโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการฟอกสีผมก่อนหรือกัดหรือเปิดเปลือกผมอะมากนะคะเนา
0: ะ
1: เนื่องจากโมเลกุลของมันจะเล็กหน่อยตัวโมเลกุลเม็ดสีเนี่ยมันจะเล็กหน่อยก็เลยทำให้เราไม่ต้องไปกัดตัวสีผมตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปแต่มันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มถาวรนะอันนี้ก็จะมีการกัดสีผมก่อนนะคะเนาะตัวสารเคมีที่ใช้ในการเปิดเปลือกผมกัดสีผมก็คือแบบไฮโดรเจนไดออกไซด์ผลิตภัณฑ์จะชอบเห็นว่ามันมี2ส่วนส่วนที่เป็นขวดนึงไฮโดรเจนไดออกไซด์แหละถ้าหากว่าเปิดดูก็จะได้กลิ่นหรือถ้าใครคุ้นชินทางเคมีหน่อยเนาะได้กลิ่นสัมผัสอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: แล้วก็ตามไปด้วยสีส่วนของสีอันนี้ก็จะเป็น3กลุ่มแบบนี้นะคะระยะเวลาของไอ้ตัวเปอร์มาเนนต์หรือตัวถาวรก็จะยาวจนกว่าเส้นผมเราจะยาวออกไปเนาะถ้าหาว่าเป็นย้อนกลับไปเมื่อกี้แบบกึ่งถาวรหน่อยก็จะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงค่ะประมาณนั้นซึ่งองค์ประกอบของทั้ง3มันก็จะใช้สารเคมีที่แตกต่างกันอยู่ในนั้นเหมือนกัน
0: ค่ะอย่างตัวที่เป็นกึ่งถาวรเนี่ยนะคะมันต้องใช้เป็นไม่ต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
1: ถ้าหากว่าเป็นชนิดกึ่งถาวรเนาะก็ไม่ต้องมีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค่ะอาศัยความสามารถในการที่ตัวโมเลกุลของสีย้อมอ่ะมันเล็กกว่ามันก็จะสามารถเข้าไปซึมไปจนถึงชั้นกลางเนาะของเส้นผมเราเรียกว่าชั้นคอร์เทกซ์เนี่ยได้มันก็เลยติดอยู่ได้แต่พอเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ต้องใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อเปิดเปลือกผมมันก็แทรกซึมไม่ได้ลึกอ่ะมันก็เลยอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งประมาณ4-5สัปดาห์ก็ตีง่ายๆก็ประมาณเดือนหนึ่ง
0: ค่ะค่ะ
1: แบบนี้ก็ถือว่าเนี่ยมันยาว
0: ค่ะค่ะอย่างนี้แบบที่เป็นตัวกึ่งถาวรแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้หรือเปล่าคะเพราะว่ามันไม่ต้องเปิดเปลือกผมอะค่ะอาจารย์
1: ทีนี้เราต้องมาดูกันว่าตัวที่ทำให้เรียกว่าอันตรายนี่คือตัวไหนนะ
0: คะ
1: เนาะตัวกลไกถ้าหากว่าเป็นถาวรมันต้องมีการเปิดเปลือกผมก่อนเนาะใช้ไฮโดรเจนไดออกไซด์ความอันตรายของไฮโดรเจนไดออกไซด์นอกจากเรื่องของระคายเคืองกัดก่อนไม่ใช่เพราะว่าเท่าที่ดูเรื่องของความกังวลเนาะหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะห่วงในเรื่องของใหญ่ๆเนาะเรื่องของการแพ้นะคะเนา
0: ะ
1: ส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของระยะยาวที่ทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากขึ้นหรือไม่นะคะผลเป็นพิษต่อตับต่อไตหรือแม้แต่การเกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแยกเป็นสองส่วนแล้วกันที่จำเป็นที่จะต้องกังวลทีนี้ส่วนสองส่วนนี้เราต้องพิจารณาว่าสารไหนเป็นสาเหตุไฮโดรเจนไดออกไซด์เป็นเรื่องของการแพ้นะแพ้สัมผัสซึ่งมันเป็นการรบกวนในเชิงของตัวทางกายภาพทางฟิสิกส์ของมันว่าตัวมันเองเนาะมันทำให้ระคายเคืองสารใดๆก็ตามที่ทำให้ระคายเคืองเช่นสัมผัสบ่อยเกินไปสัมผัสนานเกินไปเกิดได้หมดนะคะแต่ไม่มีภาวะการแพ้ที่เป็นผูกการตอบสนองโดยภูมิคุ้มกันจำเพาะสำหรับไฮโดรเจนไดออกไซด์ดังนั้นถ้าหากพิจารณายาย้อมผมแบบที่เป็นกึ่งถาวรเทียบกับถาวรจะไม่ใช่ส่วนของไฮโดรเจนไดออกไซด์ละที่เราจะกังวลมากขนาดนั้นถูกไหมนะคะ
0: ค ค่ะ
1: ค่ะ
0: การระคายเคืองของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือระคายเคืองต่อดวงตาหรือว่าหนังศีรษะคะอาจารย
1: ์ทั้งคู่ค่ะข้อควรระวังของน้ำยาย้อมผมเนาะก็คือถ้าพลิกดูฉลากข้างผลิตภัณฑ์ดีๆจะมีคำเตือนในทุกๆโปรดักต์เลยของตัวยาย้อมผมเรื่องห้ามนำไปย้อมคิ้วกับย้อมขนตาเนาะนะคะพอเห็นมันย้อมขนได้ก็อาจจะอย่างนี้ทำให้เราจำเป็นต้องระบุข้อความนี้ลงไปเพราะมันทำให้ระคายเคืองแล้วดวงตาเรามันเปิดเนาะมันอ่อนไหวนะคะอ่อนโยนก็ระคายเคืองแสบกัดเลยนะคะแต่ถึงอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้ตาบอดได้เนาะสำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนั้นเนี่ยก็ต้องทำตามคำเตือนที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนะคะที่เป็นตัวกัดสีผมและไอตัวสีของยาย้อมผมล่ะคะอาจารย์มันมีคุณสมบัติอะไรแล้วก็มันมีผลอะไรกับเราผู้ใช้บ้างอะคะ
1: สีของยาย้อมผมที่นิยมใช้คือมันมีหลายตัวนะคะต
0: ั
1: วที่นิยมใช้เนี่ยก็คืออย่างเช่นฟินิลีนเนาะฟินิลีนไดอะมีนหรือ PPD นะคะเนาะก็จะเรียกว่าฟินิลีนไดอะมีนหรือว่าเป็นสารที่เขาเรียกว่าตัวพาราโทโลอีนไดอะมีนซัลเฟตนะคะเนา
0: ะ
1: กลุ่ม2ตัวนี้เป็นหรือ PTDS พวกนี้จะเป็นตัวที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์และนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มสักสีอื่นนะคะเนาะที่เอามาใช้ได้อย่างเช่นซิลเวอร์ไนเตรตลีดอะซิเตตอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะคุ้นชื่อหน่อยถ้าหากใครที่ชอบพลิกดูผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้ตัวแต่สารแต่ละตัวที่มีรายงานการศึกษาสารใดๆที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นทางผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางพวกนี้ซึ่งอยู่ใต้การควบคุมดูแลของอย.เราเนาะจะมีกว่าจะขึ้นทะเบียนได้เนี่ยมันจะต้องพิสูจน์ว่ามันมีความปลอดภัยที่อาจจะเอามาใช้ในปริมาณเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะเนาะสารแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีรายงานความปลอดภัยก่อนแล้วก็บนฉลากก็จะกำหนดกฎหมายก็จะกำหนดว่าใส่ในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะคะน
0: ะ
1: ทีนี้ตัวที่
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เชิญอาจารย์ค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะ
1: ตัวที่เราจะคุ้นหูอย่างที่ว่าอาจารย์ขอเรียกง่ายๆว่า PPD เนาะ
0: ค่ะ
1: กับตัว PTDS อย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอเยอะหน่อยก็จะมีปริมาณกำหนดไว้อย่างเช่นตัว PPD เนี่ยก็จะให้ไม่เกิน 4% weight by weight ก็คือโดยน้ำหนักของมันห้ามเกิน 4%ในผลิตภัณฑ์ในความเข้มข้นของมันแบบนี้ค่ะตัวอย่างค่ะ
0: ค่ะทีนี้ก็มีคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์ว่าคือในหนึ่งกล่องมันก็จะมีปริมาณสารที่อย.กำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เกินนี้แต่ทีนี้บางคนผมยาวค่ะอาจารย์ใช้มากกว่าหนึ่งกล่องในหนึ่งครั้งนี่ถือว่าเรากำลังได้รับสารเนี่ยเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดหรือเปล่าค่ะ
1: โอเคถ้าที่เราจะได้มาเวลาที่จะระบุลงไปบนในผลิตภัณฑ์ว่าใส่ได้ไม่เกินเนี้ยมันจะไม่ใช่ค่าเป๊ะๆหรอกนอกจากเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองเรื่องบุคคลด้วยเพราะแต่ละคนความไวไม่เท่ากันสมมุติว่าอาจารย์ว่าเทียบเป็นหลักสเกลเวลาที่จะเกิดโรคอะไรสักอย่างนึงเต็ม10เกิดโรคนะอาจารย์มีปัจจัยภายในเรียกว่าปัจจัยภายในอาจารย์มีพกติดตัวมาแล้ว7อาจารย์ได้รับเพิ่มอีก3อาจารย์จะเกิดโรคแต่สมมติคุณวีนามีติดตัวมาที่2อาจารย์คุณวีนาได้รับอีก8ถึงจะเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นค่าเวลาที่ได้มาจากการศึกษามันจะเป็นค่าเป็นช่วงและค่าที่กำหนดอย่างเช่นยกตัวอย่าง PPD 4% weight by weight เมื่อกี้เนาะโดยน้ำหนักจะเป็นค่าที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ทั้งหมดจากการศึกษาเราต้องเขาเรียกว่าการทดสอบความเป็นพิษเนาะว่าระดับนี้แหละที่จะไม่เกิดพิษดังนั้นสมมุติผมยาวใช้กล่องนึงไม่พอใช้2กล่องจะได้รับเพิ่มไหม มันก็จะอยู่ในช่วงเรนจ์เขาเรียกว่าช่วงค่ากำหนดที่ยังอยู่ในช่วงความปลอดภัยเพราะเวลาเรารับสัมผัสเรารับสัมผัสความเข้มข้นเราไม่ได้รับสัมผัสแบบเป็นมวลของก้อนของสารนั้นมาเลยเราจะคำนวณเป็นความเข้มข้นดังนั้นมันจะมาด้วยการเจือจางเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะอยู่ในช่วงปลอดภัยเนาะที่จะใช้ได้สิ่งที่น่าห่วงคือ exposure time หรือระยะเวลาการใช้ต่างหากที่ไม่ควรที่จะให้มันเกินระยะที่เขาระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนาะสมมติเขากำหนดว่าอยู่ในช่วง 20-40 นาทีอย่าทิ้งไว้2ชั่วโมง เพราะ exposure time หรือระยะเวลาที่ได้รับสัมผัสมันจะยาวขึ้นอันนี้เพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดอันตรายกับสารนั้นอยู่นอกขอบเขตที่ระบุว่าฉันปลอดภัยนะอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่เป็นความเข้าใจของเราที่ว่ายิ่งไว้นานๆมันเหมือนหมักมันจะได้
1: ไม่
0: สีติดดีขึ้นไม่ใช่นะคะ
1: เพราะผลิตภัณฑ์ที่ระบุเวลานั่นคือเขาก็การันตีตัวผลิตภัณฑ์เขาแล้วว่าแบบเนี้ยยูเซอร์หรือผู้ใช้ผู้บริโภคอ่ะได้ผลลัพธ์แล้วแน่นอนเขาคงไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่ถ้าเป็นสีย้อมผมแล้วกำหนดระยะเวลาที่สีไม่ติดเพราะนั่นคือการทำลายแบรนด์ตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานั้นอะเพียงพอสำหรับที่จะให้ product เขาทำงานแต่ถ้าหากว่านานเกินเขาคงมีช่วงละค่ะที่ไม่20นาทีจริงไหมไม่เกิน45นาทีแต่ถ้าเกินนั้นอะเรากำลังเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดพิษของสารที่จะได้รับสัมผัส
0: อ๋อค่ะทีนี้ถ้าเวลาเราไปทำสีที่ร้านเนี่ยเราต้องส่องที่กล่องหน่อยนะคะอาจารย์ว่าต้องดูกันสักหน่อยว่าเขากำหนดเวลาที่เท่าไหร่อย่าให้เกินนั้นเดี๋ยวมันจะมากส่งผลต่อร่างกายแล้วทีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ทำสีผมเนี่ยในปัจจุบันนี้มันก็มีที่เคลมตัวเองว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรอะค่ะจากธรรมชาติความแตกต่างของจากแบบเดิมกับบอกว่าจากธรรมชาติเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่ายังไงมากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าหากว่าอย่างที่กล่าวตอนแรกเนาะว่าความอันตรายความปลอดภัยเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆถ้าหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรแล้วเขาเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่าลืมพลิกฉลากขึ้นมาดูว่าส่วนประกอบอื่นๆนอกจากสมุนไพรที่เขาเติมลงไปอ่ะมีอะไรอีกบ้างนะคะเนาะเพราะมันสามารถบอกว่าได้ยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์แต่ต่อให้เขาเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนจากสมุนไพร 100% ก็ควรที่จะเซฟตัวเองโดยการที่จะพลิกส่วนประกอบอื่นๆนอกจากสมุนไพรที่เขาเติมลงไปอ่ะมีอะไรอีกบ้างนะคะเนาะเพราะมันสามารถบอกไว้ได้ยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์แต่ต่อให้เขาเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส

0: ะสมได้นะคะไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์หลักหมายถึงตัวส่วนประกอบหลักที่เขาชูเป็นการตลาดก็ได้เนาะซึ่งเน้นอีกครั้งนึงถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเนาะทุกอย่างรายละเอียดที่อยู่ในองค์ประกอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจะอยู่ภายในช่วงปลอดภัยที่จะได้รับสัมผัสของผู้บริโภคได้นะคะดังนั้นคลิกฉลากดูอีกรอบนึงก่อนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสามารถที่จะไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้โดย เข้าไปในลิงก์ของตัวทางอย.ที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะใส่เลขการขึ้นทะเบียนการค้าพวกนี้เข้าไปเขาก็จะโชว์ในรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้เราดูหรือแม้แต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเลขนั้นอ่ะมันตรงหรือเปล่าว่าผลิตภัณฑ์ A ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมัน A จริงๆหรือเปล่าอาจจะเลขผลิตภัณฑ์ A แล้วขึ้นมาเป็นโปรดักต์อะไรก็ไม่รู้ก็ได้นะนะคะเนาะ
1: ค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยแม่นยำไม่มีทางที่ของที่ทำเรียนแบบแล้วก็จะมาสวมเลขทะเบียนอย.เนี่ยมันจะเกิดให้เห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่อย่างแน่นอน
0: ใช่ค่ะเช็คจากตัวของเว็บไซต์ของอย.ได้เลย
1: ค่ะเราจำเป็นก่อนที่เราจะทำสีเราจะเปลี่ยนต้องเทสก่อนไหมคะอาจารย์
0: ถ้าอย่างที่บอกเนาะในเรื่องของข้อระวังเวลาใช้โปรดักต์พวกนี้มี2 ส่วนส่วนแรกคือเรื่องของการแพ้ส่วนที่2คือเรื่องของการทำให้เกิดโรคนะคะถ้าเป็นเรื่องของการแพ้เนี่ยเราสามารถเทสก่อนได้นะผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่มันมีความไวในการแพ้เพราะเราใช้เรื่อยๆเนาะทำสีผมไม่ว่าจะเป็นย้อมสีผมงอกอ่ะนะคะหรือว่าเปลี่ยนสีผมนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของการใช้ซ้ําๆเราควรที่จะเทสก่อนสมมุติว่าเปลี่ยนโปรดักต์อ่ะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมแหละแต่คนละแบรนด์ก็น่าจะเทสก่อนนะคะว่าส่วนประกอบที่มีอยู่ในโปรดักต์นั้นน่ะเรามีส่วนไหนที่แพ้หรือเปล่านะคะบริเวณผิวหนังอ่อนๆง่ายที่สุดที่ใช้ในการเทสก็คือบริเวณข้อพับแขนเนาะซึ่งตรงเนี้ยของเรามันก็จะผิวหนังก็จะบางนะคะก็เลยทำให้เราสามารถเทสหรือท้องแขนก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถเทสได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็ใช้ตัวโปรดักต์นั้นมาเทสก่อนนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าการทดสอบเนาะแล้วเรามันยินยาย้อมผมเนี่ยมันก็จะเป็นสีหน่อยเนาะช่วงนั้นก็อาจจะใส่เสื้อแขนยาวปกคลุมมันไว้นิดนึงนะคะก็เนอผสมแล้วก็ทาก่อนจริงๆสามารถทาไว้สัก24ชั่วโมงคือตอนที่เราย้อมเนี่ยอาจจะ20ถึง40นาทีก็จริงแต่มันคือระยะสั้นแต่สิ่งที่เรากังวลคือถ้าสะสมเจอบ่อยๆเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งสำหรับบางคนอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันเป็นการย่นระยะเวลาว่าถ้าเรามาทดสอบการแพ้เนี่ยมันจะมีไหมเราก็เลยใช้การทดสอบนานหน่อยนะคะอาจจะทาทิ้งไว้12ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็ดูว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบไหนเกิดผื่นแดงขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่ามีก็หลบเลี่ยงหน่อยก็เปลี่ยนแบรนด์ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเนาะเพราะแต่ละแบรนด์ส่วนประกอบเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: อาจารย์แล้วถ้ามาทากับท้องแขนมันไม่เป็นกลายเป็นปานดำไปเลยเหรอคะเพราะ24ชั่วโมง
0: ตอนนี้ product คือท้องแขนเราไม่เหมือนเส้นผมกายภาพของเราท้องแขนเราไม่เหมือนเส้นผมแล้ว product รักกลุ่มของคลีนเซอร์บ้านเราไม่ต้องบ้านเราอ่ะตอนนี้คลีนเซอร์เก่งๆเยอะมากใช่ไหมคะมันก็จะcleaning มันก็จะง่ายกว่านะคะถ้าหากว่าใครที่รู้สึกว่าอุ้ยเราแพ้ผลิตภัณฑ์อยู่กลุ่มนึงหรือว่าแพ้ง่ายหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเซฟเนาะเดี๋ยวผมร่วงใช่ไหมนะคะก็อันนี้น่าจะเซฟกว่าเพราะอย่างน้อยไอตัวเหมือนคนย้อมผมอะสมมุติว่าย้อมเนาะให้แล้วใส่ถุงมือแล้วถุงมือมันแตกแล้วก็คลีนจากมือเราอะได้ถูกไหมคะอาจจะติดสเตนไปสัก 2-3 วันอยู่แต่ก็สุดท้ายก็ออกแต่สีผมเรามีเปลือกเส้นผมอย่างเงี้ยค่ะเนา
1: ะ
0: คิวติเคิลอยู่มันวิธีการเก็บไว้ที่เส้นผมกับวิธีที่มันติดตัวเนี้ยไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันทำความสะอาดได้ถ้าอยากเทสเพื่อความปลอดภัยเราก็เทสแบบนี้ก่อนได
1: ้ค่ะก็สุดท้ายค่ะอาจารย์ว่าแล้วสิ่งที่บ่งบอกว่าเราแพ้มันจะแสดงอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาคะ
0: ถ้าหากว่าเป็นแพ้ลักษณะของการแพ้จากตัวยาย้อมผมเขาเรียกว่าแพ้สัมผัสนะคะเนาะคอนแทค

0: เดอร์มาไดติสก็คือได้รับสัมผัสมาปุ๊บก็จะเกิดอาการเพราะฉะนั้นรอยที่เกิดอาการแพ้จะอยู่บริเวณที่ได้รับสัมผัสกับสารที่เราแพ้ตรงไหนไม่โดนก็จะไม่เกิดอาการเนาะจะไม่มีการลามนะคะเนา
1: ะ
0: ก็จะเกิดผื่นแพ้เกิดผื่นแดงนะคะอาจจะนูนหรือไม่นูนก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นตุ่มขึ้นมาก็ได้นะคะเนาะแล้วก็จะมีอาการบวมแดงบริเวณนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเราเห็นอาการนั้นรีบทำความสะอาดนะคะช้าด้วยน้ำหรือว่าใช้การผสมกับตัวต่างทับทิมก็ได้เหมือนเราล้างผักอะค่ะเนาะก็ใช้1ต่อ 5,000 เนาะในการสัดส่วนรีบผสมในการที่จะเจือจางก็เอามาล้างบริเวณนั้นออกได้นะคะแล้วหลังจากที่เราล้างหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยค่ะหลังจากที่เราล้างตัวสารเคมีออกไปแล้วอาการแพ้ก็จะดีขึ้นยกเว้นถ้ามีอาการแพ้เยอะขึ้นก็อาจจะไปปรึกษาเภสัชกรใกล้บ้านได้นะคะเราก็อาจจะให้ยากลุ่มทาเราอาจไม่ต้องกินเนาะมันเป็นแพ้สัมผัสนะคะเนา
1: ะ
0: ยาทาเพื่อลดอาการอักเสบจากการแพ้ที่เกิดขึ้นเนาะทาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จะต้องจดจำหน่อยว่าเราเคยแพ้ตัวไหนดูผลิตภัณฑ์นั้นอะว่ามันมีองค์ประกอบสารตัวไหนเพื่อทำการเชื่อมโยงว่ามันน่าจะแพ้อะไรถ้าหากการแพ้มันเยอะก็อาจจะแนะนำอย่างเช่นถ้าหากไปพบเภสัชกรใกล้บ้านก็อาจจะแนะนำว่ามีแพ้หลายตัวไหมลองไปทำสกินเทสไหมก็คือการทดสอบการแพ้ทางผิวหนังอะค่ะเราก็จะหาดูแล้วก็จะหาดูกลุ่มที่แพ้อาจจะไม่ถ้าใครแพ้อาจจะไม่ได้แพ้แค่สารตัวเนี้ยอาจจะไปเจอกลุ่มอื่นที่เราควรที่จะระวังซึ่งอันนี้สามารถไปรับบริการที่สถานบริการโรงพยาบาลเพราะว่าจะต้องมีทีมของพยาบาลทีมของแพทย์ถ้าหากว่ามีอาการแพ้รุนแรงกับสารที่กำลังทดสอบเนี่ยค่ะก็คือจะปลอดภัยนะไม่สามารถทำตัวสกินเทสที่ร้านยาได้แต่เราสามารถถ้าเภสัชกรเราสามารถเป็นแหล่งให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ทำสีผมที่ปลอดภัยค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคำแนะนำนะคะการที่เราจะสวยอย่างปลอดภัยด้วยนะคะสวยด้วยปลอดภัยด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ทำสีผมนะคะส่วนรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: าษาจอสอร้อย
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องที่กำลังเป็นข่าวนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคแอนแท็กค่ะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วน่ากลัวขนาดไหนในข้อมูลตรงนี้นะคะเราไปสอบถามเพิ่มเติมกับแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.กมลพันธ์เจริญกุลนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์เนี่ยมาร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยในวันนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะในเรื่องของประเด็นโรคแอนแทรกที่ตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้จริงๆแล้วโรคแอนแทรกแต่เดิมเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศไทยมานานหรือยังแล้วชาวบ้านเขารู้จักกันในชื่อว่าอะไรอะคะอาจารย
2: ์จริงๆแล้วอะค่ะโรคแอนแทรกเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเจอมันครั้งนี้นะคะครั้งแรกมีรายงานนะคะการตรวจพบโรคเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2535แล้วนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็มีการระบาดนะคะพบได้ทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ในทั่วทุกภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะนะคะในเขตภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคกลางนะคะก็มีการรายงานการตรวจพบโรคนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นโรคที่เหมือนพอมีการระบาดมาสักระยะหนึ่งนะคะมันก็จะหายไปเนาะแล้วมันก็จะกลับมานะคะแล้วมันก็จะหายไปเป็นระยะเป็นช่วงๆนะคะเนาะซึ่งในช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันก็มีการระบาดเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็อาจจะด้วยเนื่องจากว่าเป็นมีเพื่อนบ้านนะคะที่เขามีการตรวจพบเนาะเชื้อนี้มาก่อนนะคะในบริเวณใกล้เคียงกับที่เราเจอในครั้งนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: จริงๆในตัวเชื้อตัวนี้ค่ะสมัยก่อนเนาะเขาก็จะเรียกว่าโรคกาลีนะคะก็เป็นโรคที่ใช่ค่ะก็คือเป็นโรคที่เจอมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเจอนะคะประเทศไทยเพิ่งมีรายงานแค่ปี2535ถูกไหมคะแต่ว่าในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีรายงานตั้งแต่ปี700 2,000 กว่าหรือ 1,000 กว่าก็เจอแล้วนะคะคือเขาเรียกว่าโรคโบราณ
1: เป็นโรคที่มีมาอย่างยาวนานแต่ว่าจะมีการระบาดเป็นระยะเป็นช่วงเวลาแต่ชื่อแบบเดิมนี่น่ากลัวมากเลยนะคะโรคกาลีแล้วในประเทศไทยเราจะเจอที่ไหนบ่อยอะคะอาจารย์
2: หลักๆนะคะอย่างที่บอกไปเนาะที่เราจะเจอเนี่ยค่ะมักจะเป็นในแถบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคกลางนะคะอีกอันนึงในช่วงหลังๆที่เรามักจะเจอนะคะก็จะเป็นบริเวณติดกับชายแดนนะคะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ในตัวเชื้อโรคตัวนี้ค่ะโรคแอนแทรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบได้ในสัตว์ประเภทไหนบ้าง
2: ค่ะจริงๆหลักๆเนี่ยเรามักจะพบในสัตว์ได้ทุกชนิดนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือรวมถึงในสัตว์ปีกบางชนิดด้วยซ้ำนะคะแต่มักจะพบได้บ่อยนะคะในกลุ่มของสัตว์ที่กินหญ้านะคะเช่นวัวโคกระบืออย่างเงี้ยนะคะแพะกวางอะไรเงี้ยนะคะ
1: แล้วเวลาพบในสัตว์ประเภทสัตว์กินหญ้าแบบนี้มันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะแล้วในส่วนของเรื่องการแพร่กระจายถ้าเป็นสัตว์สู่สัตว์อย่างเงี้ยค่ะมันจะแพร่กระจายช้าหรือเร็วหรือว่าใช้ระยะเวลาขนาดไหนแล้วเราสามารถสังเกตอาการจากสัตว์เหล่านั้นได้ยังไงบ้างอะคะ
2: คือโดยส่วนใหญ่นะคะการแพร่กระจายโรคนะคะของโรคตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการติดต่อโดยตรงนะคะระหว่างสัตว์สู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนแต่ว่ามันจะเป็นการติดต่อจากสัตว์มาคนหรือจากสิ่งแวดล้อมนะคะมาในตัวสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมมาในคนเนาะช่องทางหลักๆนะคะอย่างของในสัตว์เนี่ยก็จะติดได้นะคะจากช่องทางหลักๆประมาณ3ช่องทางช่องทางแรกนะคะก็มาจากการกินนี่แหละนะคะก็คือเวลาที่พฤติกรรมไปเลียมหญ้าไปกินหญ้านะคะตัวพวกสปอร์เนาะของแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ในดินอยู่แล้วพอเวลาดึงหรือเลียมกินหญ้าค่ะมันเกิดการฟุ้งกระจายขึ้นมาเนาะก็จะทำให้เขาสูดนะคะหายใจเอาตัวเชื้อเนี่ยเข้าไปประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองพอกินก็มีโอกาสที่จะมีการกินนะคะ อาหารหรือบริโภคน้ำนะคะหรือดินที่มันมีการปนเปื้อนตัวสปอร์นะคะของตัวเชื้อนี้เข้าไปนะคะหรือประเด็นที่3คือร่างกายเขามีบาดแผลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเชื้อตัวนี้มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะในดินในน้ำนะคะก็มีการปนเปื้อนนะคะตัวเชื้อตัวนี้เข้าสู่บาดแผลได้หลักๆคือ3ช่องคล้ายๆในคนเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วเวลาสัตว์ติดเชื้อไปแล้ว อาการภายนอกที่เราสามารถสังเกตได้ในช่วงแรกๆเลยเราสังเกตได้จากอะไรบ้างคะ
2: จริงๆแล้วอะค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์เนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์โดยกลุ่มที่เป็นตระกูลสัตว์มันสัตว์ที่กินหญ้าทั้งหมดนะคะเช่นวัวหรือกระบือพวกนี้ค่ะมักจะมีความไวต่อโรคนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแบบเฉียบพลันนะคะก็คือแสดงอาการวันไม่เกิน24-72ชั่วโมงนะคะก็เสียชีวิตแล้วซ
1: ึ่
2: งอาการหลักๆที่อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นมีไข้สูงมากนะคะซึมไม่กินอาหารท้องอืดนะคะหรือว่าตามตัวเนี่ยบวมบางทีก็จะมีน้ำลายที่ปนเลือดสดนะคะหรือในบางครั้งเนี่ยมีอาการชักเกร็งกระตุกนะคะแล้วที่เจอได้บ่อยเลยก็คือเมื่อสัตว์เสียชีวิตแล้วอะค่ะจะเห็นเลือดเนาะมันไหลออกมาทางช่องทวารต่างๆเช่นรูทวารนะคะหูตาจมูกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเลือดสีดำๆมีกลิ่นเหม็นคาวแล้วก็ไม่แข็งตัวนะคะ
1: อ๋อก็คือเลือดจะไม่จับตัวแข็งเป็นก้อนหลังจากที่ไหลออกมานานแล้วก็ตามฟังแล้วสยองยังไงไม่รู้เลือดออกทุกทวารแบบนี้เราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทันเลยเหรอคะคุณหมอถ้าเราเห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: คือโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือถ้าเป็นสัตว์ในตระกูลที่เป็นถ้าสมมตินะคะเวลาที่สัตว์ปศุสัตว์เนาะตัววัวแพะแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าติดเชื้อในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยคือปริมาณที่สูงพอสมควรเขาก็จะแสดงอาการแบบเฉียบพลันและเสียชีวิตใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีสัตว์กลุ่มอื่นที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ด้วยกันบริเวณเดียวกันอาจจะได้รับเชื้อได้กว่าหรือยังไม่แสดงอาการโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแนะนำให้มีการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะนะคะในสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หรือพิจารณาในการให้วัคซีนเป็นรายๆไปในพื้นที่เสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะแล้วปัจจัยที่จะทำให้เชื้อที่มันเป็นเจ้าเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
2: ค่ะหลักๆแล้วนะคะเชื้อพวกนี้ค่ะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ตัวสปอร์คือสปอร์ตัวเนี้ยมันค่อนข้างทนในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะคะทนร้อนนะคะทนชื้นนะคะทนความเป็นกรดเป็นด่างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันคงทนในสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการปนเปื้อนนะคะของตัวสปอร์เนี้ยไปกับดินไปกับซากสัตว์นะคะหรือไปกับวัตถุต่างๆที่มันปนเปื้อนไปเนี่ยค่ะมันแพร่ไปกับรถการเดินทางการคมนาคมหรือการขนส่งต่างๆก็แพร่ไปตามที่ต่างๆได้นะคะ
1: ค่ะแล้วเจ้าตัวสปอร์ที่อาจารย์บอกเนี่ยคะมันสามารถจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขนาดไหนอะคะ
2: จริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแบคทีเรียตัวนี้ค่ะจริงๆที่เขาเรียกกันว่าสปอร์เนี่ยค่ะจริงๆมันก็คือตัวแบคทีเรียตัวแอนแทรกซ์นี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าเขามีการเหมือนสร้างเกราะขึ้นมาเนาะก็คือสร้างเป็นผนังเซลล์ขึ้นมาให้ตัวเองเนี่ยค่ะมีความคงทนต่อสิ่งแวดล้อมในบางครั้งถ้าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยหรือเหมาะสมเนี่ยค่ะมักจะอยู่ได้คือถึงประมาณ10ปีหรือได้ซ้ำนะคะ
1: โอ้10ปีเลยนะคะอยู่เฉยๆแบบนั้นไม่ตายไม่หายไปไหนรอเวลาเข้าไปสู่ร่างกายโอ้น่ากลัวที่สุดเลยแล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของโอกาสที่จะติดเชื้อระหว่างถ้าสมมติเข้าสู่ร่างกายคนจะสามารถติดต่อระหว่างคนกับคนได้ไหมคะ
2: โดยส่วนใหญ่โรคนี้นะคะยังไม่มีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยมักจะเกิดการติดมาจากการปนเปื้อนนะคะที่สิ่งแวดล้อมแล้วร่างกายเรามีแผลแล้วเราไปสัมผัสซึมเข้าทางผิวหนังการบริโภคนะคะสัตว์ที่มีเชื้ออยู่นะคะโดยที่อาจจะบริโภคได้ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะมีกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าไม่สุกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายใจนะคะเข้ามาไปสัมผัสบริเวณที่มีตัวสปอร์ของเชื้อเนี่ยฟุ้งกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมมาจากขนสัตว์หรืออะไรพวกนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาในร่างกายได้นะคะ
1: ค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของการทานอาหารรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบก็จะมีโอกาสเสี่ยงโรคถ้าอย่างนั้นเรารับประทานอาหารสุกแต่ว่าเอาเนื้อที่มันอาจจะมีเชื้ออยู่อย่างเงี้ยค่ะไปปรุงสุกรับประทานได้หรือเปล่าคะจะปลอดภัยไหมคะ
2: จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะให้รับประทานเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเชื้อตัวนี้จริงๆทนความร้อนมากนะคะในกรณีที่อาหารที่เราปรุงให้สุกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่อาจจะช่วยลดปริมาณเชื้อได้นะคะดีกว่ากินแบบ ดิบๆเข้ามาเลยแต่ก็คือแนะนำว่าไม่ควรบริโภคนะคะเนื้อสัตว์ที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาเนาะหนึ่งนะคะเราไม่ทราบว่าอุ๊ยมาจากไหนนะคะหนึ่งเนาะสองก็คือเราสัตว์ที่เหมือนตายนะคะหรือเสียชีวิตโดยผิดปกติเนาะ
1: ค่ะค่ะก็ถ้าพบสัตว์ที่เสียชีวิตแบบโดยไม่ทราบสาเหตุก็ไม่ควรนำมาปรุงอาหารถึงแม้ว่าจะผ่านความร้อนขนาดไหนเชื้อโรค ก็จะไม่ตายก็ยังอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการติดเชื้อพอคนติดเชื้อไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการสังเกตอาการนะคะเราจะสามารถพบเห็นอาการภายนอกอะไรที่พอมองแล้วมันจะเอ๊ะอันนี้ติดเชื้อแอนแทรกหรือเปล่า
2: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในคนนะคะอาการที่เรามักจะเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือการติดเชื้อทางผิวหนังเนาะนะคะลักษณะที่เป็นในตามภาพข่าวที่เราเห็นเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตุ่มน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตุ่มมันแตกออกแล้วมันจะกลายเป็นผิวหนังนะคะแข็งๆนะคะสีตำตาลแล้วก็ตรงขอบอะค่ะมันจะนูนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆรอยแบบบุหรี่จี้เนาะนะคะก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะ
1: ลักษณะของการเกิดตุ่มแล้วก็เป็นตุ่มน้ำแตกอย่างนี้ค่ะมันเป็นช่วงระยะเวลากี่วันนะคะ
2: โดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะระยะฟักตัวของโรคอะค่ะมันจะค่อนข้างเร็วก็คือไม่เกินประมาณ1สัปดาห์หรือได้บางรายก็เจอได้ว่าไม่เกิน2เดือนนะคะ
1: ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะ
2: หรือปริมาณที่
1: สูงหรือเปล่า
2: ใช่
1: ปริมาณด้วยแล้วถ้าเราได้รับเชื้อแต่ว่ายังไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยมันจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตมีโอกาสเสียชีวิตภายในระยะเวลาสั้นยาวขนาดไหนอะคะ
2: คือจริงๆแล้วอะนะคะโรคเนี้ยเนี่ยเป็นโรคอันตรายเนาะเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพียงแต่ว่ามันสามารถรักษาได้และป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีประวัติมีความเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีรายงานการระบาดของโรคนี้มาก่อนหรือเคยตรวจพบโรคนี้มาก่อนเรามีประวัติว่าเราสัมผัสนะคะสัตว์ที่มีอาการที่เล่ามาทั้งหมดนะคะมีความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีตุ่มนูนขึ้นตามตัวนะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าพวกนี้นะคะพอเราติดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
1: ค่ะคือยังไงก็ควรจะต้องพบคุณหมอแต่ถ้าพบคุณหมอใน
2: ช่
1: วงเวลาระยะต้นๆมันจะสามารถรักษาหายได้แน่นอนใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วช่วงนี้อย่างที่เราบอกเราจะได้ยินข่าวว่ามันมีการแพร่ระบาดเราจะหาทางป้องกันการบริโภคเนื้อสัตว์หรือว่าวิธีการสังเกตเมื่อต้องบริโภคเนื้อในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ
2: จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นในกลุ่มของมุมมองของผู้บริโภคทั่วไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะแหล่งนะคะที่มาของเนื้อเนี่ยค่ะเราต้องมั่นใจนะคะว่าเรามาจากโรงเชือดหรือโรงฆ่าที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็คือมีการดูแลนะคะรับรองโดยกรมปศุสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลนะคะว่าสัตว์ที่จะนำเข้ามาสู่กระบวนการผลิตหรือการบริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยปราศจากโรคนะคะซึ่งโดยปกติแล้วในประเทศไทยเนี่ยค่ะเรามีกระบวนการนะคะในการเฝ้าระวังตรวจติดตามนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกชิ้นก่อนที่ผู้บริโภคเนี่ยค่ะจะบริโภคเข้าไปเนี่ยมันปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยอะค่ะสิ่งที่เราจะต้องดูเลยคือ1แหล่งที่มาของอาหารน่าเชื่อถือไหมนะคะ2ไม่ควรถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าอุ๊ยมีสัตว์ตายมีซากสัตว์นะคะแล้วเข้าไปสัมผัสโดยตรงนะคะคือเข้าไปจับเข้าไปผ่าเข้าไปกรีดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ควรนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะป้องกันนะคะก่อนที่จะไปติดเชื้อซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจากคนสู่คนยังไม่เคยมีประวัติการติดต่อกันใช่ไหมคะในเรื่องของเชื้อแอนแทรกแต่ว่าเราเนี่ยสามารถรับสปอร์ได้จากสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราควรแนะนำประชาชนค่ะในเรื่องการปฏิบัติตัวเพราะว่าเวลาเราได้รับข้อมูลข่าวสารเราควรจะไปแนะนำคนอื่นๆหรือว่าคนในครอบครัวให้เข้าใจเรื่องโรคนี้ยังไงบ้างคะในกรณีที่เจอการระบาดด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะ
2: ค่ะจริงๆแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคือการเจอโรคระบาด ที่เป็นโรครุนแรงที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่มักจะสร้างก็คือความตระหนกใช่ไหมคะตื่นตระหนกตกใจกับผู้บริโภคว่าอุ๊ยต่อไปนี้ฉันกินเนื้อวัวไม่ได้แล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะถ้าเราบริโภคเนื้อนะคะจากแหล่งที่ได้มาตรฐานนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าอาหารเราเนี่ยปลอดภัยมีที่มาที่ไปถูกต้องนะคะมีการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะล้างมือทุกครั้งบริโภคทุกครั้งหมอคิดว่าโรคแบบนี้มันก็ปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะก็อย่างแรกเลยอย่าพึ่งตระหนกตกใจใช่ไหมคะในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลมาปุ๊บอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมแต่ทีนี้ถ้าติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเราควรจะไปที่ไหนก่อนดีคะคุณหมอไปโรงพยาบาลหรือแจ้งสาธารณสุขหรือควรดำเนินการขั้นตอนไหนก่อนดี
2: จริงๆหลักๆเลยนะคะไปโรงพยาบาลก่อนเลยค่ะแล้วก็แจ้งคุณหมอถึงความเสี่ยงของตัวเราเนาะว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเราไปสัมผัสหรือไปบริโภคนะคะเนื้อวัวดิบเนาะหรือแถวบ้านเนี่ยค่ะมีคนหรือมีสัตว์ตายผิดปกตินะคะอันดับแรกเลยถ้าเราพบเห็นสัตว์ที่ตายผิดปกติอาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หน่วยงานท้องถิ่นนะคะหรือว่าถ้าเราเริ่มมีอาการที่เราสงสัยเช่นเริ่มมีตุ่มขึ้นตามตัวนะคะสอดคล้องกับการที่เรามีประวัติหนึ่งก็คือไปในพื้นที่บริเวณที่เคยมีการระบาดหรือตรวจพบโรคนี้หรือสองนะคะมีการบริโภคนะคะเนื้อวัวที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปนะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็แจ้งประวัติกับคุณหมอด้วยว่าเรามีความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
1: ได้ค่ะก็นี่เป็นคำแนะนำจากคุณหมอวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.กมลพันธ์เจริญกุลนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของโรคแอนแทรกนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็วิธีการป้องกันในช่วงที่มีการเกิดการระบาดของโรคแอนแทรกค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับนายสัตวแพทย์สิทธพลเอี่ยววิสุทธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: สวัสดีครับคุณยานุชครับ
3: ค่ะคุณหมอคะนี่เป็นระเบียบใหม่เลยใช่ไหมคะในเรื่องของข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือว่าการปล่อยสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะ
4: ครับอันที่จริงไม่ได้ใหม่นะครับ
3: ค่ะ
4: อ
3: ัน
4: ที่จริงก็คือก่อนหน้านี้นะครับในปี2545นะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เราได้มีข้อบัญญัตินี้อยู่แล้วในกรุงเทพมหานครนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็ในปี2548นะครับเราจะมีข้อบัญญัติเฉพาะในเรื่องของน้องหมาด้วยนะครับเรื่องของสุนัขนะครับแต่ว่ามันผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะครับทางสภากรุงเทพมหานครถึงได้มาปรับปรุงนะครับข้อบัญญัติให้เป็นปัจจุบันขึ้นนะครับในปี2567เนี้ยนะครับ
3: แล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่ามาเริ่มบังคับใช้ในช่วงของปีนี้ค่ะ
4: อ๋อใช่ครับทางการออกกฎหมายเนี่ยนะครับเราได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะวันที่15 มกราคม2568นะครับ
3: อัน
4: นี้แต่ว่าเราจะมีช่วงระยะเวลาเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเนี่ยเว้นวรรคไว้นะครับยังไม่บังคับใช้นะครับให้ประชาชนเตรียมตัวแล้วก็ให้ทราบเรื่องของข้อบัญญัติเนี่ยนะครับ360 วันนะครับถ้าจะบังคับใช้กันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะบังคับใช้วันที่10 มกราคม2569ปีหน้าเลยครับ
3: อ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำความเข้าใจก่อนใช่ไหมคะค่ะ
4: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: ค
4: ่
3: ะซึ่งมันจะมีอะไรที่มันใหม่เข้ามายังไงบ้างคะคุณหมอคะ
4: ครับ ันขออนุญาตเล่าเรื่องของข้อบัญญัติเลยนะครับข
3: ้
4: อบ
3: ั
4: ญญ
3: ั
4: ติข้อบัญญัตินี้นะครับเป็นกฎหมายท้องถิ่นนะครับเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับพ.ศ.2567นะครับซึ่งประกอบด้วยหมวดสำคัญสำคัญนะครับเป็นหมวดแรกเลยเนี่ยนะครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านต้องห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่ทางสาธารณะนะครับประกอบด้วยสัตว์6ประเภทนี้ดังนี้นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสัตว์ปีกสัตว์น้ำนะครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับสัตว์เลื้อยคลานส
3: ั
4: ตว์มีพิษหรือสัตว์ดุร้ายนะครับอันนี้เป็นภาพกว้างๆว่าอย่าไปปล่อยหรือเลี้ยงในที่ทางสาธารณะนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบนะครับ
3: สุนัขแมวเนี่ยไม่ได้
4: อันนี้เป็นภาพรวมๆนะครับ
3: okay. อัน
4: นี้ในบรรดา6ประเภทเนี้ยนะครับเขาก็จะกำหนดในหมวดถัดไปว่าจะต้องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เนี่ยนะครับ
3: okay.
4: ไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับ
3: okay. อ
4: ันนี้ไม่เกินจำนวนเนี่ยในภาพรวมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะครับ
3: okay.
4: เช่น
3: วัว
4: กระบือม้า
3: ว
4: างต่างๆเหล่านี้นะครับ1ตัวไม่เกิน1ตัวต่อพื้นที่50ตารางวานะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแพะแกะสุกรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่เกิน3ตัวต่อพื้นที่50ตารางวานะครับรวมถึงสัตว์ปีกนะครับไก่เป็ดห่านนะครับก็จะระบุนกขนาดเล็กนกขนาดใหญ่ต่างๆเหล่านี้นะครับห
3: ้
4: ามเลี้ยงในที่ทางสาธารณะถ้าเลี้ยงถ้าจำเป็นต้องเลี้ยงในพื้นที่ตนเองไม่เกินจำนวนที่กำหนดต่อพื้นที่เหล่านี้นะครับแต่ว่าในสัตว์ประเภทที่เรานิยมเลี้ยงกันมากที่สุดนะครับนั่นก็คือน้องหมาน้องแมวนะครับจะได้รับผลกระทบหรือการเตรียมตัวเนี่ยจะต้องมีการรับทราบหรือประชาสัมพันธ์ในข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเรื่องของน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะกำหนดการเลี้ยงจำนวนตัวต่อพื้นที่นะครับก็คือพื้นที่อาคารชุดหรือห้องเช่านะครับตั้งแต่20ตารางเมตรนะครับแต่ไม่เกิน80ตารางเมตรเล
3: ี้
4: ยงได้ไม่เกิน1ตัวนะครับ80ตารางเมตรขึ้นไปนะครับเลี้ยงได้ไม่เกินจำนวน2ตัวนะครับอันนี้เป็น
3: พื้นฐาน
4: ช
3: ุ
4: ดหรือห้องเช่าเนาะถ้าเป็นบ้านล่
3: ะ
4: เป็นบ้านที่เป็นเนื้อที่ดินนะครับก็จะกำหนดว่าไม่เกิน20ตารางวาเลี้ยงได้จำนวนไม่เกิน2ตัวนะครับ20ตารางวาถึง50ตารางวาไม่เกิน3ตัว50ตารางวาไม่เกิน100ตารางวานะครับจะไม่เกินจำนวน4ตัวแล้วก็เนื้อที่ดินนะครับ100ตารางวาขึ้นไปนะครับไม่เกิน6ตัวอันนี้เป็นเรื่องของน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีหมวดเฉพาะแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับม
3: ี
4: หน้าที่จะต้องไปจดทะเบียนสุนัขก
3: ับ
4: กร
3: ุ
4: งเทพมหานครนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการฉีดฝังไมโครชิปนะครับแล้วก็นำข้อมูลต่างๆชื่อเจ้าของที่อยู่ต่างๆชื่อน้องหมานะครับเพศพันธุ์อายุนะครับมาจดทะเบียนก
3: ับ
4: กรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นครับคร
3: ับ
4: ผมครับคำถามไหมครับ
3: คือต้องฝังไมโครชิปทุกตัวเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: ต้องจดทะเบียน
4: ชิปทุกตัวเพราะว่าไมโครชิปเนี่ยเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นวิธีการระบุตัวตนนะครับที่ได้ผลมากที่สุดนะคร
3: ับ
4: แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ไมโครชิปเหล่านี้ไม่มีผลใดๆต่อตัวน้องหมาเลยนะครับเหมือนฉีดยาแป๊บเดียวนิดเดียวเองนะครับแล้วชิปก็จะเป็นหลอดเล็กๆอยู่ที่บริเวณหลังคอของน้องหมานะครับแล้วชิปตัวเนี้ยก็จะสะท้อนกับเครื่องอ่านนะครับเหมือนเราไป7 11นะครับที่เวลาเราอ่านสินค้านะครับก็จะมีติ๊ดอย่างเงี้ยนะครับก
3: ็
4: จะมีตัวเลขขึ้นมานะครับว่าน
3: ้
4: องหมาเนี่ยจะมีเลขรหัสประจำตัว15หลักเหมือนบัตรประจำตัวประชาชนที่เรามี13หลักที
3: ่
4: เหมือนทะเบียนราษฎรของเราครับ
3: ต่อไปถ้ามันหลุดออกมานี่ก็คือแค่สแกนได้รู้เลยใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ครับเหมือนเราพกบัตรประชาชนนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อบุคคลคนนี้เป็นใครประมาณนี้ครับ
3: ค่ะบางโซนบางพื้นที่เนี่ยจะได้เคยได้ยินไหมมีวัวออกมาเดินอยู่บนถนน
4: ครับ
3: อย่างนี้เนี่ยก็ไม่ได้แล้วคราวนี้ต่อไปคุณจะต้องควบคุมเอาไว้ให้อยู่ในพื้นที่ของคุณ
4: ถูกต้องครับถ
5: ู
4: กต้องไม่สามารถจะมาเดินทุ่งวัวตัว10ตัวแล้วก็เดินตามท้องถนนนะครับต้อนเป็ดไก่มาบริเวณถนนต
5: ั
4: ดหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แล้ว
5: จะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้แล้ว
4: ครับต้องมีพื้นที่บริเวณแล้วก็จำนวนตัวที่ระบุครับ
5: ค่ะพื้นที่บริเวณนี้คือต้องเป็นของตัวเราเองด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเป็นตัวของเป็นของ
5: พื้นที่ของเราเอง
4: ครับถ้าเป็นที่ตามสาธารณะของกรุงเทพมหานครไม่ได้เลยนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับแต่ว่าจะขออนุญาตแจ้งข่าวว่าอย่าตระหนกตกใจนะครับเพราะว่าพอข่าวออกมาประชาชนก็จะตกใจว่าอุ้ยตายแล้วฉันเลี้ยงเกิน
5: ค่ะต้องทำยังไง
4: ทำไงดี
5: ค่ะ
4: นี่เป็นคำถามที
5: ่
4: ยอดฮิตมากที่สุดเลย
5: ค่ะ
4: อย่างนี้ครับขออนุญาตอธิบายว่ากฎหมายนี้นะครับเป็นกฎหมายที่ไม่ได้บังคับย้อนหลังนะครับผู้ที่เลี้ยงอยู่แล้วก็เลี้ยงต่อไปนะครับแล้วก็ให้หมดอายุไขของน้องๆต่อปกติเลยครับอย่าก่อเหตุเดือดร้อนกับเพื่อนบ้านแวดล้อมหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งได้รับเรื่องร้องเรียนเท่านั้นพอครับเลี้ยงต่อไปจนหมดอายุไขน้อง
5: คือไม่ต้องไปจำกัดจัดการกับเขานะ
4: เลี้ยงให้ดีนะ
5: ค่ะ
4: เลี้ยงให้ดีมีคุณภาพอย่าให้เกิดปัญหาผลกระทบใดๆนะครับแต่ครั้งนี้ในส่วนที่เลี้ยงเกินนะครับหลังวันที่10มกราคม69ปีหน้านี้นะครับแจ้งเกินจำนวนการเลี้ยงต่อสำนักงานเขตนะครับน้องหมาน้องแมวเนา
5: ะ
4: น้องหมาน้องแมวจะต้องไปแจ้งนะครับเกินจำนวนที่สำนักงานเขต50เขตบริเวณที่ท่านอาศัยอยู่ครับครับผม
5: หมายความว่าในช่วงเวลานี้ถ้าหากว่าใครที่เลี้ยงเอาไว้ถ้าดูแล้วเนี่ยขนาดที่คุณอยู่บ้านพักที่คุณอยู่เนี่ยมันเกินมาตรฐานมาถึงข้อกำหนดที่บอกว่าเลี้ยงได้แค่1ตัว2ตัวแต่มีมากกว่านั้นก็ต้องรีบไปแจ้งณเวลานี้ภายในเดือนมกราคมใช่มั้ยคะ
4: หลังวันที่10มกราคม
5: ต้อง
4: ร
5: อ
4: ครับก็จะบังคับใช้พอบังคับใช้ท่านใดที่เลี้ยงเกินก็ขอความกรุณาไปแจ้งนะครับแจ้งเสร็จท่านก็เลี้ยงต่อได้ตามปกติเลยครับตามปกติจนจากกันไปอย่างด้วยดีเนาะแต่ว่าต้องเลี้ยงอย่างมีคุณภาพไม่มีปัญหาผลกระทบใดๆนะครับ
5: แล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงอะคะคุณหมอว่าเนี่ยเลี้ยงก่อนหรือว่าเลี้ยงหลังจำนวนที่มีอยู่เนี่ยค่ะ
4: ก่อนเนี่ยครับพอผลจะพอ10มกราคม69นะครับป
5: ี
4: หน
5: ้
4: าครับเราก็จะให้ระยะเวลา90วันครับแจ้งนะครับกับสำนักงานเขตนะครับภายในสิ้นสุดภายในวันที่9เมษายนนะครับประมาณ90วันเนาะ9เมษายน69นะหลังจากนั้นเราก็ถือว่าท่านเลี้ยงเกินจำนวนได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะครับจากนั้นก็ต้องพยายามอย่าให้เพิ่มครับครับผมครับ
5: แล้วถ้าเกินจากข้อกำหนดแล้วมันจะมีบทมาตรการอะไรในการเข้าไปควบคุมไหมคะ
4: อ๋อครับมีข้อกำหนดอย่างนี้ครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเอาตรงไปตรงมาคือไม่สามารถที่จะไปน็อกดอประตูบ้านทุกท่านนะครับว่าจะตรวจว่าใครเกินใครไม่เกินเนา
5: ะ
4: แต่ว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่ท่านเลี้ยงไม่มีคุณภาพ
5: ถ้ามีการร้องเรียนจากเพื่อนบ้าน
4: มีปัญหามีผลกระทบนะครับถ้ามีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องขออนุญาตเข้าไปสำรวจนะครับตรวจแนะนำนะครับว่าท่านเนี่ยได้มีผลกระทบนะขอให้ปรับแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่านต้องแก้ไขเหตุเดือดร้อนที่ท่านก่อขึ้นนะครับปรับปรุงให้ไม่มีผลกระทบนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะกลับเข้ามาเช็คอีกรอบนะครับเป็นระยะว่าท่านแก้ไขหรือยังนะครับถ้าท่านแก้ไขแล้วก็จบไปแต่ถ้ามีผลกระทบโดยไม่ได้รับการแก้ไขท่านก็จะผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535ครับก
5: ็
4: จะมีบทกำหนดโทษครับผม
5: เท่าไหร่มั้ยคะ
4: ปรับสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทครับ
5: แล้วเลี้ยงต่อได้มั้ยคะ
4: ต้องแก้ไขก่อนครับ
5: ถ้าไม่แก้ไข
4: ถ้าไม่แก้ไขก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายครับก็จะมีการปรับมีการฟ้องศาลอะไรกันว่ากันไปตามข้อกฎหมายครับ
5: คือถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าบอกว่าต้องปรับแล้วก็ไม่ก็อาจจะยอมให้ปรับแต่พอหลังจากนั้นถึงปุ๊บก็ยังคงมีรูปแบบของการเลี้ยงเหมือนเดิมมีเพื่อนบ้านข้างเคียงร้องเรียนไปอีกคราวนี้จะต้องมีการดำเนินการยังไงต่อ ก็ต้องมีการฟ้องร้องกันอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นกฎหมายอาญาไหมคะหรือเป็นแค่การฟ้องแพ่งหรือว่ายังไงคะคุณหมอ
4: ครับครับมันมีสองประเด็นครับประเด็นที่ถ้าเป็นบทกำหนดโทษนะครับตามบัญญัติการสาธารณสุข2535นะครับคือประเด็นแรกคือเรื่องของการฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครอันนี้
5: หนึ่งประเด็น
4: ปรับมาปรับไม่เกิน 25,000 บาท
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตรวจแนะนำแล้วไม่แก้นะครับจะมีคำสั่งของเจ้าพนักงานนะครับเป็นเอกสารเลยว่าท่านต้องแก้ตามนี้นะ1 2 3ถ้ายังไม่ทำอีกนะครับก
5: ็
4: จะส่งฟ้องศาลนะครับแล้วโทษเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับมีจำคุกไม่เกิน3เดือนด้วยครับ
5: คือมันเห็นบางปัญหามันซ้ำซ้อนมันก็ซ้ำๆแล้วก็เป็นคนเดิมๆอย่างที่เคยเป็นข่าวมาก็เลยกำลังคิดว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาช่วยที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นมันหายไปได้ไหมคะคุณหมอคะ
4: คาดหวังว่านะครับจะต้องให้เวลากลุ่มคนรักสัตว์เนาะพวกเราผมก็เป็นคนรักสัตว์คนหนึ่งเนา
5: ะ
4: ต้องให้เวลาครับให้เวลากับพวกเขาในการปรับตัวนิดนึงนะครับคาดหวังว่าในอนาคตนะครับชาวกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ปัญหาเหล่านี้นะครับจะค่อยๆลดลงตามอายุไขของน้องที่อาจจะค่อยๆหมดไปแล้วเขาก็จะต้องปรับตัวว่าเขาต้องเลี้ยงตามจำนวนที่ข้อบัญญัตินี้กำหนดในอนาคตแต่ต้องขออยู่ตรงกลางนิดนึงนะเพราะว่าคนที่เลี้ยงอยู่แล้วเขาก็ได้รับผลกระทบมากนะครับเขาก็คงต้องปรับตัวในเรื่องการเลี้ยงให้มีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองครับ
5: คืนนี้เข้าใจในเรื่องของอารมณ์ของคนที่รักสัตว์แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลที่จะต้องไม่มีการไปทำลายหรือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วทำให้เกิดมันเป็นปัญหาที่ตามมาอย่างที่เราเคยเห็นจากในข่าวหลายๆข่าวเหมือนกันแล้วปรากฏว่ามันเป็นปัญหาซ้ำซากคนเดิมๆพื้นที่เดิมๆมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากเลยนะคะคุณหมอ
4: ใช่ครับถูกต้องครับคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเราออกมาเพื่อควบคุมจัดระเบียบให้ประชากรประชาชนเทพมหานครเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีนะครับต่อการดำรงชีพแล้วก็ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเหล่านี้นะครับเราปัจจุบันเนี่ยมันก็มีโรคหลายโรคเนา
5: ะ
4: ที
5: ่
4: เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะครับแล้วก็โรคบางโรคเป็นโรคระบาด
5: หรือแม้แต่การไปทำร้ายคนที่อยู่ข้างบ้านหรืออะไรต่างๆด้วยไงคะ
4: เดี๋ยวขอเพิ่มเรื่องสัตว์ควบคุมพิเศษนิดนึงน
5: ะครับ
4: จะมีเป็นสุนัขนะครับที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเขาเรียกว่าสุนัขควบคุมพิเศษนะครับเวลาจะออกไปไหนนอกบ้านนะครับจะต้องมีการควบคุมต้องแน่นหนาเลยนะครับต้องมีการใช้สายจูงนะครับมีข้อปากนะครับแล้วข้อจูงเนี่ยจากสายจูงจากตัวสัตว์เนี่ยนะครับต้องไม่เกิน50เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะต้องคนที่จูงเนี่ยจะกำหนดอายุด้วยนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับแล้วก็ไม่เกินกว่า65ปีเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงในการควบคุมสัตว์ได้เหล่านี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษซึ่ง
5: จะมีบางสายพันธุ์ใช่ไหมคะ
4: บางสายพันธุ์ที
5: ่
4: ดูมีแนวโน้มนะครับอย่าไปโทษสายพันธุ์นะครับมีแนวโน้มว่ามีจะมีพฤติกรรมดุร้ายหรือความเสี่ยงที่จะแอทแทกนะครับมีประวัติของทางสายพันธุ์นะครับเช่น
5: ที่เคยทำลายคนอื่น
4: พิทบูลเทอร์เรียบูลเทอร์เรียเอฟฟอร์เชอร์เทอร์เรียนะครับล็อตไวเลอร์นะครับบิลล่าบาซิเลโลนะครับกล
5: ุ่
4: มเหล่านี้นะครับรวมถึงสุนัขพันธุ์ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามีประวัติการทำร้ายคนนะครับคือดุร้ายอ
5: ่ะ
4: เป็นสุนัขพันธุ์อื่นๆเนี่ยแหละหรือว่าเป็นพันธุ์ผสมทั่วไปแต่มีประวัติทำร้ายคนต้องเข้าข่ายสุนัขควบคุมพิเศษด้วยต้องมาจดทะเบียนกับกรุงเทพมหานครด้วยครับ
5: คือหมายความว่าถ้าเป็นสายพันธุ์ประเภทสายพันธุ์นักล่าอันนี้ก็โอเคยังก็เหมือนกับทั่วๆไปยกเว้นว่าจะเคยมีพฤติกรรมใช่ไหมคะที่มันทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาถึงจะมีความพิเศษเข้ามาในเรื่องของการควบคุมอย่างไรหรือเปล่าคะ
4: เป็นการกำหนดสายพันธุ์ก่อนนะครับทั้งหมด5สายพันธุ์แต่เป็นสุนัขกลุ่มที่6เนี่ยนะครับจะเป็นสุนัขที่มีประวัติทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคนคือถ้าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้วนะครับว่าอุ๊ยท่านเคยกัด ทำร้ายคนเนี่ยนะครับท่านต้องมาจดทะเบียนเป็นสุนัขควบคุมพิเศษกับเราด้วย
5: โอเคเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้สิ่งที่ทุกคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่จะต้องทำอะไรก่อนเลยคะ
4: ที่มีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: สิ่งแรกคือยังไม่ต้องตื่นตระหนกกับข้อใหม่นี้นะครับทุกท่านก็แค่ต้องศึกษานะครับข้อมูลว
5: ่
4: าท่านสัตว์เลี้ยงเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายเดียวกันก็คือข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงดูปศุสัตว
5: ์
4: พูดง่ายๆว่าต้องศึกษาข้อบัญญัตินี้นิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะไปจดทะเบียนกับกรุงเทพมหานครนะครับหลังวันที่10มกราคม2569ใครที่เลี้ยงเกินจำนวนไม่ต้องตกใจแค่ท่านแจ้งที่สำนักงาน
5: ทราบ
4: ภายใน90วันนะครับเท่านั้นเองครับ
5: ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนกับคนอื่นก็ไม่ต้องตกใจเหมือนกัน
4: ใช่อันนี้ต้องเน้นย้ำเลยครับเราอยู่ร่วมกันครับอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับเราใช้สิทธิ์ของเรานะครับในการเลี้ยงดูแลสัตว์แต่ต้องเลี้ยงอย่างมีคุณภาพนะครับอยู่ในหลักสวัสดิภาพสัตว
5: ์
4: ก็ไม่มีผลกระทบกับผู้อื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับครับผม
5: แล้วถ้าจะเป็นคนเลี้ยงใหม่ที่จะเลี้ยงภายใต้หลังจากที่ตัวแก้ไขตอนนี้บังคับใช้จะต้องทำยังไงคะ
4: ผู้เลี้ยงใหม่ใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ผู้เลี้ยงใหม่เลยค่ะ
4: ผู้เลี้ยงใหม่ผู้เลี้ยงใหม่ก็ท่านก็ถ้าอีกเรื่องนึงผมเอาขออนุญาตเสริมเกือบเลยเลย
5: ค่ะ
4: ท่านต้องวางแผนคุมกำเนิดด้วยนะนั่นหมายความว่าท่านเลี้ยงตามจำนวนใช่ไหมครับท่านจะต้องดูว่าอ๋อต่อไปเนี้ยท่านเลี้ยงได
5: ้
4: ต่อพื้นที่เนี่ยจำนวนเท่านี้น
5: ะ
4: ท่านต้องวางแผนและละว่าท่านจะไม่มีการให้ผสมพันธุ์และก็ท้องขึ้นมาเกินจำนวนนะครับและภายหลังอันนี้อีกอันหนึ่งที่ประชาชนควรต้องเตรียมความพร้อมว่าท่านต้องวางแผนคุมกำเนิดเหมือนสมัยก่อนนะครับที่เราควบคุมประชากรเราเนาะลูกเราใช้ธีมลูกมากยากจนใครมีลูกมากจะยากจนอะไรทำนองนี้นี่เช่นเดียวกันต้องวางแผนการคุมกำเนิดนะครับถ
5: ้
4: าจะทำหมันนะครับฉีดวัคซีนท่านไม่ต้องการให้มีการเพิ่มจำนวนต้องวางแผนคุมกำเนิดไว้ด้วยนะครับส่วนท่านที่เลี้ยงใหม่นะครับก็พอรับน้องๆมาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับหลังวันที่10มกราคม69นะครับท่านก็มาที่ได้2ทางนะครับ
5: ค
4: ือ one stop service เลยคือมาที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานคร8แห่งกระจายตัวอยู
5: ่
4: ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมีสัตวแพทย์นะครับบริการฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสุนัขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฉีดไมโครชิปฉีดวัคซีนทำหมันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้เป็น one stop service ของเรานะครับ
5: ต้องมีเอกสารไปนำเสนอต้องมีเอกสารอะไรประกอบด้วยหรือเปล่าคะคุณหม
4: อครับผมเอกสารประกอบคือบัตรประจำแสดงบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านที่สัตว์อาศัยอยู่นะครับประมาณนี้เลยครับส่วนอีก
5: เหมือนกับเป็นการรับรองคนเข้าอยู่บ้านเรา
4: ประมาณนั้นเหมือนทำทะเบียนราษฎร์น้องแ
5: ฟ
4: น
5: ค่ะ
4: ประมาณนั้นครับแล้วก็อีก2ช่องทางเพิ่มเติมอันนี้ one stop service ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครนะครับอีกช่องทางนึงถ้าท่านไม่สะดวกมารับบริการนะครับคิดว่าโอ้บ้านไกลหรือไม่สะดวกนะครับก็สามารถรับบริการที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์เอกชนใกล้บ้าน
5: ะ
4: นะครับอันนี้ท่านต้องไปเลือกโรงพยาบาลสัตว์ที่ท่านให้ไปใช้บริการเป็นประจำนั่นแหละครับว่าเขามีไมโครชิปฉีดฝังให้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเขามีบริการท่านก็เสียค่าใช้จ่ายตามของเอกชนไปนะครับแล้วก็เอาใบรับรองจากคุณหมอเนี่ยนะครับก็จะมีโหลดได้ที่ Google เลยครับโหลดใบเนี้ยนะครับคุณหมอก็เขียนเซ็นประวัติน้องนะครับแล้วก็รับรองว่าฉีดฝังไมโครชิปเรียบร้อยตามหมายเลขนี
5: ้
4: เอาใบนะครับเขาเรียกใบคลส.1หมายเลข1นะครับเอาใบนะเอามาจดทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องนำน้องหมาน้องแมวมาครับแล้วก็สุดท้ายช่องทางที่3อันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับ ซึ่งคิดว่า
5: ทันแน่นอน
4: ตรงนี้ที่ก็คือการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส
5: ์
4: นะครับออนไลน์จะได้ให้ประชาชนเนี่ยสะดวกรวดเร็วขึ้นครับในอนาคตครับ
5: แล้วอย่างถ้าอย่างในกรณีของการที่นำสัตว์เลี้ยงมาจากต่างจังหวัดก็ทำเหมือนกัน
4: ใช่ครับคือถ้าย้ายน้องเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจะต้องแจ้งจดทะเบียนนะครับภายใน30วันนะครับ
5: ค่ะ
4: นะครับเดี๋ยวผมจำนวนวันนี้เดี๋ยวผมจะไม่แน่ใจเดี๋ยวผมแป๊บนึง
5: ได้ๆคือไม่ว่าจะเป็นอะไรนี่ต้องรีบศึกษากันก่อนเลยในช่วงเวลานี
4: ้ได้ครับเปิดหาข้อบัญญัติใน Google นะครับแล้วก็อ่านนะครับอ
5: ่
4: านข้อบัญญัติให้เข้าใจไม่เข้าใจก็สอบถามนะครับย้ายมาใน30วันครับแต่ถ้าน้องเกิดใหม่นะครับก็สามารถมาติดไมโครชิปจดทะเบียนได้นะครับภายใน120วันครับ
5: ค่ะก็คือถ้าฟังอย่างที่ทางคุณหมอผอ.บอกก็คือเท่ากับเหมือนกับเป็นการจำกัดพื้นที่แล้วก็เหมือนกับเป็นการควบคุมให้แบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของคนอื่นๆด้วยนะคะที่ใช้พื้นที่ร่วมกันคนจะออกไปข้างนอกก็นำออกไปได้แต่ต้องมีสายลากจูงไม่ใช่แบบปล่อยเขาวิ่งแบบคือตามอำเภอใจอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับก็เราป้องกันผลกระทบจากการเลี้ยงครับน
5: ี
4: ่ผมขออนุญาตเพิ่มภาพรวมนิดนึงเพ
5: ื่
4: อให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของน้องหมาน้องแมวทั้งมีเจ้าของและจรจัดเนี่ยนะครับมันจะมีการแก้ไขอย่างเป็นระบบนะครับก็คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่กรุงเทพมหานครกำลังพยายามที่จะแก้ไขดำเนินการจัดระเบียบควบคุมอยู่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของต้นน้ำเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการที่ไม่พยายามไม่ให้สัตว์มีเจ้าของเนี่ยนะครับปล่อยทิ้งออกมาเป็นสัตว์จรจัดแล้วก็เลี้ยงอย่างมีคุณภาพไม่มีผลกระทบกับประชาชนอื่นแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับด้วยวิธีการเนี่ยครับควบคุมจากข้อบัญญัติหรือทางกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำเหมือนว่าเรากำลังควบคุมก๊อกน้ำนะครับไม่ให้ก๊อกน้ำเนี่ยมันเปิดจนไหลมากนะครับแล้วก็ล้นโอ่งล้นตุ่มไปนะครับทำให้เกิดปัญหาแต่ถ้าเราไขก๊อกนะครับให้แน่นขึ้นหรือให้น้ำหยดน้อยลงน้ำก็จะไม่ล้นตุ่มหรือออกมาเป็นสัตว์จรจัด
5: ถ้าสมมติว่าพอหลังจากที่มีมาตรการตัวนี้ออกไปบังคับใช้แล้วปรากฏว่ามันมีสุนัขซึ่งแบบถูกปล่อยทิ้งแล้วเราพบเพราะเราสามารถที่จะทราบจากต่างไมโครชิปว่าเป็นหมาของใครสุนัขของใครแมวของใครเราจะมีการดำเนินการยังไงกับทางเจ้าของไหมคะในฐานะที่มีการทอดทิ้งสัตว์เหล่านี้เนี่ยค่ะ
4: ครับถ้าว่ากันไปตามหลักกฎหมายนะครับก็ต้องมีข้อบังคับระบบกำหนดบทลงโทษอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงแรกนะครับเราก็จะเหมือนกับตักเตือนทำให้เกิดความเข้าใจก่อนเพราะนั้นอันนี้มันเป็นกฎหมายซึ่งจะออกมาไม่นานมากนะครับมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ให้ถูกวิธีทำให้ถูกต้องในอนาคตประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะได้มีการปรับตัวนะครับให้ดำเนินการตามกฎหมายแต่ถ้าว่ากันไปตามกฎหมายเป๊ะๆเลยเนี่ยนะครับพอเราพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการทิ้งนะครับเราจะมีข้อกฎหมายอยู
5: ่
4: ที่จะต้องกำกับให้ดำเนินการตามกฎหมายแต่ถ้าว่ากันไปตามกฎหมายเป๊ะๆเลยเนี่ยนะครับพอเราพิสูจน
5: ์
4: ทราบได้ว่ามีการทิ้งนะครับ

0: เรื่องของห้ามมิให้เจ้าของส
1: ั
0: ตว์ปล่อยทิ้งนะครับปล่อยทิ้งหรือก็ทำการใดๆนะครับให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันควรน
1: ะ
0: เนี่ยจะโดนปรับไม่เกิน40,000 บาทนะครับอันนี้จะเยอะหน่อย
1: จับปรับแล้วปรับแล้วต้องเลี้ยงต่อหรือยังไงคะท่านบอกว่าก็ในเมื่อไปทิ้งแล้วก็คงจะเขาคิดว่าเขาเลี้ยงต่อไหมคะคุณผมไม่น่าจะเลี้ยงต่อเลยนะ
0: ท่านต้องควบคุมรับผิดชอบสัตว์ท่านครับเพราะว่าท่านรับผิดชอบมาตั้งแต่ต้นแล้วเนาะแต่ถ้าด้วยเหตุที่มีเหตุ
1: อ
0: ันควรว่าไม่เลี้ยงไม่ได้จริงๆยกตัวอย่างนะครับเจ้าของติดคดีความคุกเข้าคุกเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเสียชีวิตกระทันหันนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเราทางกรุงเทพมหานครนะครับพิจารณาตามเหตุอันจำเป็นเราก็รับผิดชอบน้องหมาน้องแมวนั้นเพื่อมาหาบ้านใหม่ให้ได
1: ้
0: เราก็จะมีกระบวนการหาบ้านใหม่ให้น้องๆต่อครับ
1: เรียกว่ามาตรการและว่าในส่วนของกฎหมายตัวนี้มันครอบคลุมมากเลยนะคะคุณหมอถ้าฟังแล้วหนึ่งการเป็นการจัดการป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มปริมาณของสุนัขพวกสัตว์เร่ร่อนต่างๆแล้วสองก็จะเป็นการที่จะควบคุมปริมาณของการเลี้ยงการของการเลี้ยงสัตว์เท่าที่จริงๆแล้วคนหนึ่งสามารถที่จะเลี้ยงดูได้แล้วก็ไม่เป็นไปการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียงด้วย
0: ถูกต้องครับผมอันนี้คือเจตนาครับเป็นการป้องกันเรื่องของโรคสัตว์สู่คนในอนาคตด้วยนะครับ
1: ค่ะคาดหวังไว้เลยว่าในอนาคตต่อไปจะมีมาตรการที่แบบหนักกว่านี้เพราะจริงๆไม่อยากจะเห็นการที่จะมีการปล่อยสัตว์ออกมาแล้วก็มาทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบหรือมีการทิ้งเวลาที่แบบรู้สึกเหมือนกับว่ามันโตขึ้นมาแล้วไม่รักหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะที่มันก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรบางคนย้ายบ้านแต่ว่าทิ้งสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้อยู่ไม่เอาไปด้วยแล้วปล่อยให้เขาแบบกลายเป็นสัตว์เร่ร่อนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ
0: พิสูจน์ทราบความเป็นเจ้าของเนี่ยสมมติว่าเกิดปัญหาอย่างเนี้ยครับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปควบคุมกำกับดูแลครับแล้วก็ทำให้เจ้าของอ่ะนะครับเขาปรับตัวแก้ขัดนะครับจะทำให้
1: เป็นการเริ่มต้น
0: กำหนดโทษครับ
1: เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ต่อไปน่าจะทั้งประเทศอย่างนี้เลยไหมคะที่จะใช้มาตรการนี
0: ้คาดหวังว่
1: า
0: จะให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับอยากจะให้นอกจากความรักที่ให้แล้วนะครับต้องมีความรู้ว่าจะเลี้ยงน้องเนี่ยต้องเลี้ยงยังไงแค่ไหนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พื้นที่พร้อมไหมนะครับต้องมีความรู้แล้วก็สุดท้ายต้องมีความรับผิดชอบนั่นก็คือ3รอเรือครับรักรับผิดชอบครับผม
1: แล้วอย่างนี้ประเภทพวกที่หลักเลี้ยงสัตว์ใหญ่แล้วปล่อยสัตว์ให้หากินเองตามธรรมชาติในบางพื้นที่นี่จะยังไงเนี่ยดูแล้วน่าจะมีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับจะมาปล่อยเลี้ยงในพื้นที่ทางสาธารณะไม่ได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: แต่ผิดอยู่แล้วครับ
1: ผิดอยู่แล้วนะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอผอ.ค่ะที่มาคุยกันในวันนี้ค่ะ
0: ยินดีครับขอบคุณคุณนุชครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ

0: เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดนะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเฒ่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ่ายถูกฝ่ายว่าจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ชุดเหล่านั้นไม่ค่ะถวาย

0: สวัสดีค่ะสำหรับคุยเล่าเมาข้ามทวีปในวันนี้นะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้คุยกับน้องสาวที่เคยทำอยู่ที่จสร.อีกท่านหนึ่งนะคะคุณธีรพรสานติวัฒน์ค่ะหรือว่าคุณแนนซี่นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้องแนนสบายดีใช่ไหมคะ
1: สบายดีสบายดี
0: ตอนนี้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะคะทำอะไรยังไงบ้างอยู่ที่นู่นนะทำอะไรบ้างคะ
1: ทำหลายอย่างค่ะแต่ว่าอาชีพปัจจุบันก็คือทำงานร้านอาหารไทยค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ที่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐ
0: ค่ะก็อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้เที่ยวที่นี่ใช่ไหมไม่ได้เที่ยวที่ใกล้ๆตรงที่บ้านจะไปไหนคะเนี่ย
1: ไม่ได้วันนี้พานั่งเครื่องบินไปเที่ยวหน่อย
0: นี่ค่ะ
1: ก็คือมีโอกาสได้ไปดิสนีย์เวิลด์ค่ะที่ Orlando Florida ค่ะ
0: เป็นถือว่าเป็นดิสนีย์ที่ใหญ่มากใช่ไหมคะเป็นดิสนีย์เวิลด์เลย
1: ใช่ค่ะก็คือเป็นดินแดนของดิสนีย์เป็นดิสนีย์เวิลด์ซึ่งที่อื่นอาจจะมีแค่อย่างแบบ1พาร์คอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่ดิสนีย์เวิลด์จะแบ่งเซกชันพาร์คทั้งหมด4ทีมพาร์คค่ะแล้วก็มี2สวนน้ำแล้วก็มีรีสอร์ทที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยอีกแบบหลายสิบรีสอร์ทเลยค่ะก็คือใหญ
0: ่ค่ะเห็นบอกว่าการเดินทางในนั้นมีทั้งรถเรือรางต้องใช้วิธีอย่างนั้นกันเลยทีเดียวเป็นเมืองเลยใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่ค่ะเหมือนกับเป็นดินแดนของเขาเลยค่ะก็คือมีการเดินทางถ้าเราเนี่ยไปพักในดิสนีย์รีสอร์ทนะคะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไหนของดิสนีย์เวิลด์เนี่ยก็จะมีรถโดยสารฟรีค่ะสำหรับผู้ที่ได้ไปใช้บริการรีสอร์ทที่นั่นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นรถบัสนะคะก็คือสามารถนั่งรถบัสเนี่ยไปได้ทุกทีมพาร์คเลยค่ะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็
0: ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว
1: ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็มีรถไฟฟ้าเรียกอย่างนี้แล้วกันรถไฟฟ้าที่อยู่เฉพาะในอนาเขตของเขาซึ่งก็ฟรีเหมือนกันค่ะไม่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนก็ศึกษาเส้นทางให้ดีก็ไปได้แล้วก็อีกทางนึงก็คือเป็นทางที่แบบที่เขาเรียกภาษาลูกเขาเรียกคูคูนะคะก็คือการเดินทางโดยเรือค่ะ
0: บางอันนี้คูลสุดไว้งั้นเถอะใช่ไหมคะ
1: คูลสุดเลยคูลคือเย็น
0: เป็นเรือแบบเรือใหญ่ๆเลยงั้นใช่ไหม
1: ไม่ค่ะคือเป็นเรือเหมือนเรือข้ามฟากบ้านเราเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ้าว
1: เหรอใช่ก็คือเหมือนกับเรือบางทีเนี่ยอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนที่มันเป็นเรือเล็กๆล่องแม่น้ำอะไรเงี้ยค่ะเรือของเราก็จะน่ารักเป็นสไตล์การ์ตูนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแต่ว่าจะไม่ได้มีทุกรีสอร์ทนะคะเรือจะมีเป็นบางที่เท่านั้นที่รีสอร์ทติดริมน้ำถึงจะพาเราไปทีมพาร์คที่เราต้องการได้ค่ะก็คือต้องเช็คเส้นทางให้ดีว่าทีมพาร์คไหนที่ใช้รถด้วยสารอะไรไปได้หรือว่าใช้เรือไปได้ค่ะ
0: แล้วเราไปเที่ยวเนี่ยคราวนี้คือตรงเนี้ยมันมีกี่ทีมพาร์คนะคะแล้วเราเที่ยวได้วันหนึ่งได้สักกี่ทีมเหรอคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่อันพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราด้วยว่าเราใช้จัดการ
0: วัตถุประสงค์ในการไปเที่ยวของเราใช่ไหม
1: ใช่ค่ะว่าแบบว่าเราเนี่ยเป็นแนวไหนแนวที่แอดเวนเจอร์ไหมต้องเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างไหมอะไรอย่างเงี้ยและที่พักในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีมุมถ่ายรูปที่เป็นจุดโดดเด่นแล้วก็มีเครื่องเล่นที่แบบเนี่ยไปที่ทีมนี้นะ
0: ต้องเล่นอันนี
1: ้ต้องเล่นอันนี้ใช่ถ้าในความคิดของแนนนะทั้งหมดถ้าอย่างเช่นเราพูดกันถึงสิ่งที่แนนไปทั้งหมด2ทีมพาร์คค่ะ2ทีมพาร์คก็คือไปที่ Hollywood Studio และก็ Magic Kingdom ค่ะก็คือแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดของตัวเราเนี่ยหนูไป2ทีมนะ1วัน
0: ก็ถือว่าเร็วมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้เล่นเรื่องเครื่องเล่นเลย
1: คือเราเนี่ยก็รู้ว่าเวลาเรามีแค่นี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าจัดสรรให้ดีว่าถ้าเราอยากเห็นทั้งหมดของโอทีเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็คือเล่นเครื่องเล่นได้เล่นแค่หนึ่งอย่างค่ะ คืออย่างน้อยที่สุดก็โอเคเล่นหนึ่งอย่างละกัน แต่ว่าใช้เวลาได้คุ้มมากก็คือได้เห็นทุกมุมของ
0: ไปทั่วของทีมพาร์คนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้เราดูด้วยพาเราไปเที่ยวด้วยที่ทีมพาร์คแรกที่ไปนี่คือที่ไหนคะ
1: ฮอลลีวูดสตูดิโอค่ะ
0: ว้าว
1: เป็นฮอลลีวูด
0: สตูดิโอใช่ไหมคะ
1: ค่ะเราก็จะเป็นทีมพาร์คที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพวกหนังฮอลลีวูดนะคะแล้วก็จะมีอย่างหนังฮอลลีวูดเช่นพวก Star Wars อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็เหมือนกับยกฉากสำคัญ ที่โดดเด่นของใน Star Wars เข้ามาไว้ตรงนี้เลย
1: ใช่เหมือนกับว่าจำลองมาให้เห็นมาให้ถ่ายภาพกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อืม
1: แล้วก็จะมีแบบในแต่ละมุมที่เราเดินไปก็จะมีสิ่งใหม่ๆให้เราเห็นตลอดเป็นฉากเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ก็คือเครื่องเล่นของ Star Wars นะคะมันจะมี
0: เราเลือกเล่นใช่มั้ย
1: ที่เราเลือกเล่นใช่เราเลือกเล่นอันนี้เพราะว่ามันใช้เวลาต่อแถวน้อยที่สุด
0: เรามีเวลาจำกัดจริงๆ
1: เวลาเราจำกัดน้อยที่สุดอันนี้ก็คือ35นาทีนะคะ
0: 35นาที
1: สูงที่สุดเนี่ยรอประมาณ125นาทีอะที่เห็น
0: นี่คือรอเล่นอย่างเดียว
1: รอเล่นหนึ่งอย่างค่ะก็คือถ้า1ทีมพาร์คเนี่ยหนูคิดว่าถ้าเราไปเที่ยวแบบปกติต้องมีเวลาอย่างน้อย2วันที่จะได้เล่นเครื่องครบทุกอย่าง
0: ถ้าจะเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างใช่ไหม1ทีมพาร์คต้อง2วัน
1: หนึ่งทีมพาร์คต้องสองวันถึงจะเก็บหมดใช่แต่ว่าเรา
0: อยู่เป็นอาทิตย์เลยดีกว่าดิฉันถึงจะเก็บทั้ง4ทีมพาร์ค
1: มีคนแนะนำว่าถ้าจะไปดิสนีย์เวิลด์อย่างน้อยคุณจะต้องมา2อาทิตย์ค่ะ
0: โอ้โห
1: คุณจะได้ไปครบ4ทีมพาร์ค2ส่วนน้ำแล้วอันนี้ยังไม่รวมของฝั่ง Universal Studio นะคะมีอีก4ทีมของ Universal
0: โอ้โห
1: คืออันนี้แค่โซนของดิสนีย์อย่างเดียว
0: เนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องไปเป็นเดือน
1: ถ้าก็ถ้ามีโอกาสมีเวลาพอก็ไปได้
0: ค่าเข้าแพงไหมจะพี่ลืมถามก่อนว่าค่าเข้านี่เห็นบอกว่าเท่าไหร่ฮะต่อทีมพาร์คใช่ไหมแบ่งออกเป็นต่อที
1: มพาร์คใช่ค่ะค่าเข้าต่อหนึ่งทีมพาร์คเนี่ยมันจะสตาร์ทอยู่ที่109เหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าเขาเหมือนกับมีโปรในแต่ละวันนะคะว่าเขาเรียกว่าHopper Offer อะไรเงี้ยค่ะก็คือเราจ่ายเพิ่มได้อีกประมาณ65เหรียญถ้าเราจะต้องการไป2ทีมในวันเดียวอย่างของแน่นเงี้ยไป2ทีมในวันเดียวก็คือจ่ายเพิ่มเพื่อที่จะ
0: ก็คือแทนที่จะเสีย218ก็จะเป็นแค่109บวกกับ65เท่านั้นก็ไม
1: ่ถูกต้อง
0: ถูกกว่าลงทีเดียวไป
1: เราก็คือเราเน้นถ่ายรูปเราก็เลยโอเคได้ไปเลยแค่นี้พอ
0: ใช่ใช่
1: แต่แล้วก็คือหนูก็มั่นใจว่าหนูเก็บหมด
0: แล้วก็เก็บหมดจริง
1: ๆเก็บหมดจริงๆ
0: แต่ก็ขาลากอยู่เหมือนกัน
1: ก็ถ้าจับใส่นาฬิกาที่มันจับจำนวน9เดือนค่ะทั้งหมดก็ประมาณ 23,900 ของเมื่อวานนี้ต้องคือเราก็แบบหูเยอะจังอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเยอะจริงๆอันนี้อะไรคะอันนี้ตัวอะไรคะในหนัง Star Wars มั้ย
1: ใช่ค่ะก็คือหนูไม่ได้เป็นแฟนหนังก็คือจะไม่รู้จักชื่อแต่ว่ามันก็เป็นตัวหุ่นยนต์อะไรเงี้ยค่ะที่จะมีให้เห็นอยู่ใน Star Wars ซึ่งในเครื่องเล่นของ Star Wars เขาก็จะมีหุ่นยนต์จำลองพวกนี้มาให้เราเห็นมีฉากมีอะไรก็คือตื่นเต้นตะการตาสวยงาม
0: เนี่ยอันนี้คือที่เราไปนั่งเล่นในนี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันคือเป็นหุ่นที่โชว์แล้วเขาก็จะมีห้องขึ้นใช่เขาจะมีหุ่นยนต์มาโชว์มีรถมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ
0: ถ้าเป็นแฟนหนังก็คงจะตื่นเต้นเพราะว่ามันเห็นตัวเต็ม
1: ใช่ใช่ถ้าคุณเป็นแฟน Star Wars คุณจะต้องตื่นเต้นมากดิฉันเป็นแฟนมิกกี้เมา
0: ส์เห็นได้จากแอคเซสซอรีที่อยู
1: ่
0: ทั้งหมวกและตุ๊กตาข้าง
1: ๆอันนี้คือได้มาจากฮอลลีวูดสตูดิโอเนี่ยค่ะเขาก็มีขายแล้วก็เอาใส่ทุกคนจะเป็นมิกกี้เมาส์กันหมดเลยค่ะถ้าไปก็คือจะเจอแต่มิกกี้เมาส์กันหมดเลยโดยส่วนตัวก็คือใส่เสื้อมิกกี้เมาส์ไปด้วยนะคะวันนั้น
0: โอ้โห
1: นี่ก็คือเขาก็จัดโชว์อยู่ในStar Wars ค่ะนี
0: ้ก่อนในระหว่างที่เรา
1: ต่อแถวนี่คือในระหว่างที่เราต่อแถวเนี่ยค่ะก็จะมีเนี่ยให้เราได้มีมุมถ่ายรูปมีมุมได้เห็นอะไรอย่างเง
0: ี้ยค่ะอ๋อนี่คือการต่อแถวเข้าไปเล่นใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะก็ไปเล่นอันนี้เฉพาะข้างในนะคะข้างนอกก็ยังแบบอีกแถวคน
0: แถวยังอีกยาว
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในระหว่างรอก็มีรูปมีให้ที่ให้ถ่ายรูปกันอยู
1: ่ใช่มีให้ถ่ายรูป
0: นี่ก็คนเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เขาก็พูดไปเรื่อยด้วยนะคะแล้วก็ฟัง
0: อ๋อโอเคใช่ภาพไปเรื่อยๆเลยอันนี
1: ้โอเคอันนี้พอเราเดินออกมาใช่ไหมคะก็คืออย่างที่บอกว่ามันก็จะมีมุมมีฉากอะไรอย่างเงี้ยให้เราได้เห็นไปเรื่อยๆวันนั้นที่ไปเนี่ยคือเป็นวันจันทร์นะคะ
0: แต่ช่วงนี้
1: มันเป็นซัมเมอร์ไทม์ค่ะมันเป็นโรงเรียนปิดเทอมคนก็จะเยอะ
0: ไม่น่าล่ะ
1: ใช่ก็คือพอซัมเมอร์ไทม์เนี่ยที่นี่ก็จะเหมือนกับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบครัวเนี่ยจะไปเที่ยวกันเยอะ
0: เยอะจริงๆไม่น่าล่ะ
1: เยอะมากค่ะ เดี๋ยวก็จะมีภาพมีโปสเตอร์มีอะไรต่อมีอะไรเกี่ยวกับดิสนีย์ทั้งหมดอยู่ในนี้
0: อันนี้ก็ถึงจุดที่ชอบแล้วใช่ไหมฮะเป็นมิกกี้เมาส์มาแล้ว
1: มิกกี้เมาส์เขามีอันที่นี่มีให้ถ่ายรูปกับมิกกี้เมาส์แล้วก็มินนี่เมาส์ด้วยค่ะถ้าถ่ายรูปกับมิกกี้มินนี่ก็ต้องต่อแถวนะคะ
0: โอ้โห
1: ต่อแถว
0: ก็ในเมื่อไปช่วงคนเยอะก็ต้องอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ใช่อันนี้ก็คือเป็นขบวนพาเลทเล็กๆค่ะเป็น Toy Story บัตไลเกียเป็นขบวนพาเลทเล็กๆค่ะคือเขาบอกว่าช่วงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีขบวนพาเลทใหญ่แล้วก็คือจะเป็นแค่เล็กๆก็จะมีบัตไลเกียแล้วก็มีตัวการ์ตูนอีกสักประมาณ 2-3 เรื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนึงเนี่ยพาเลทอันนี้จะมีประมาณ 4-5 รอบค่ะ
0: จะเป็นขบวนพาเลทเล็กๆไม่ได้เป็นขบวนใหญ่แล้ว
1: ใช่ค่ะใช่อันนี้คือไฮไลท์ของฮอลลีวูดสตูดิโอนะคะคือไชน่าเธียเตอร์ค่ะ
0: เป็นโรงภาพยนตร์เหรอ
1: เป็นเหมือนกับโรงภาพยนตร์จำลองแต่ว่าในนี้รู้สึกจะมีเครื่องเล่นแต่ว่าหนูไม่ได้เพราะว่าหนูเน้นถ่ายรูป ไม่ได้เข้า
0: ถ่ายรูปมาโชว์ข้างหน้าอย่างเดียว
1: ใช่ใช่เป็นจุดเหมือนกับถ้าบ้านเราก็คือแลนด์มาร์คเช็คอินอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าจุดที่ต้องถ่าย
0: แต่ดูการตกแต่งตึกมันก็ดูไม่ใช่หน้าเท่าไหร่เนาะ
1: ก็ใช้หน้าสไตล์ดิสนีย์เขาค่ะ
0: คือภาพต่อไป
1: ใช้หน้าเจอ
0: ค่ะอันนี้
1: ก็เป็นโซน
0: ช้อปปิ้ง
1: คือช้อปปิ้งใช่ก็จะมีแบบว่าร้านค้าที่จะตกแต่งบางทีก็จะจำลองภาพมาจากในภาพยนตร์ของดิสนีย์อะไรนะคะ
0: ไปได้เรื่อยๆเลยค่ะ
1: ได้อันนี้คือทางเข้าเลยนะคะฮอลลีวูดสตูดิโอพอทางเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจออันนี้ก่อนเลยเป็นแบบว่าโอเคฉันเข้าแล้วนะถ่ายรูปกันเข้ากันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะคะสังเกตว่าตอนเข้าไปหมวกยังเป็นสีฟ้าออกมาจะเป็นมิกกี้เมาส์เพราะว่าไม่ซื้อเลยนะ
0: อ๋อเปลี่ยนแล้ว
1: เนี่ยค่ะพอเข้าฮอลลีวูดสตูดิโอมานะคะและนี่คือสิ่งแรกที่เห็นเลยเป็นแบบนี้เลยค่ะ
0: โอ้คนเยอะจริงๆ
1: เยอะจริงๆค่ะตอนนั้นที่ไปถึง11โมงเช้า
0: อันนี้คือบัตรเข้าของที่นี่
1: ใช่ค่ะเวลาจะเข้าที่นี่ใช่ไหมคะก็คือเอาการ์ดอันนี้นะคะสแกนไปที่ตัวหน้ามิกกี้เมาส์เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อการมั่นใจว่าเราจะหอบได้เขาจะให้เราสแกนนิ้วค่ะเครื่องสแกนนี้อยู่ข้างอย่างเช่นเรามาที่ฮอลลีวูดสตูดิโอใช่ไหมคะเสร็จแล้วตอนเย็นเราจะไปเมจิกคิงดอมเราก็สแกนบัตรเดิมแล้วก็สแกนนิ้วให้เป็นแน่ใจว่าเป็นตัวเรา
0: เป็นตัวในการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนนิ้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ด้าน
1: บริเวณทางเข้าค่ะ
0: ค่ะทำโล่งมากเลยนะคะรองรับคนเดินเข้าเลย
1: ใช่คือที่จอดรถ
0: นี่เดินไกลมาก
1: เดินไกลมากค่ะเฉพาะจากที่จอดรถเดินเข้าไปถึงทางเข้าเนี่ยใช้เวลาเกือบ20นาทีค่ะ เพราะว่าคือถ้าจะเร็วก็คือต้องมาตั้งแต่8โมงครึ่งตอนเขาเปิด ในระหว่างทางเดินนะคะเราก็จะเจอโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะของภาพยนตร์ดิสนีย์ค่ะ
0: อันนี้ก็หนังใหม่ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะ อันนี้คือหนูต้องถ่ายว่าอันนี้คือเราจอดรถโลไหนค่ะ ที่จอดรถ
0: คือความสำคัญไม่ได้ว่าชอบมิกกี้เมาส์แต่ต้องรู้ว่าจะจอดรถจะกลับไปที่รถยังไง
1: จะขับรถฉันจอดรถที่เลขอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเลยนะคะเพราะว่ามันงงจริงค่ะมันเยอะมาก
0: มันกว้างใหญ่ไพศาล
1: ลานกว้างใหญ่ไพศาลมากเลย
0: ถึงแม้ว่าจะไม่มีซอกหลืบก็ตามแต่ว่ากว่าจะจำได้ว่ารถตัวเองจอดอยู่ตรงไหน
1: ได้แต่ว่าพอมีอันนี้เราก็ทำให้เราคิดว่าเออ311อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้
1: นี่คือพร้อมแล้วที่จะเข้าไปลงจากรถเสร็จแล้วถ่ายรูปก่อนเลยค่ะเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่าเราเน้นถ่ายรูปเนี่ยอันนี้ก็คือเขาชื่ออะไรนะ Toy Story คนนี
0: ้ใช่ชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้
1: จำชื่อไม่ได้
0: จำชื่อไม่ได้เหมือนกันจำได้แต่บัสไลเยียร์
1: จำได้แต่บัสไลเยียร์เนี่ยแหละค่ะเขามาในขบวนเดียวกัน
0: วูดดี้ไหมวูดดี้ไหม
1: วูดดี้ใช่ใช
0: ่เออ
1: เขาว่าในขบวนเดียวกันค่ะ
0: เป็นเรื่องเดียวกัน
1: ในเรื่องเดียวกัน
0: อันนี้ก็ด้วยไหมเรื่องเดียวกันเหมือนกันแล้วมีการ์ตูนตุ๊กตาสีเขียวไง
1: ใช่ตุ๊กตาเหมือนอะไรอ่ะทหาร
0: เพราะในเรื่องนั้นคือตุ๊กตาทุกอย่างมีชีวิตหมด
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เขาก็แต่งเหมือนนะ
1: แต่งเหมือนเนี่ยเขาก็มาอันนี้หนูไม่รู้จักหนูบอกตรง
0: อันนี้ก็ไม่พี่ก็ไม่รู้จัก
1: แต่ว่าคนที่เขาเป็นแฟนหนังเรารู้จักเราสายแบ๊วอะค่ะเราก็ชอบ
0: เดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกบอกมาในแชทละกัน
1: ได้ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรไม่ของใครไม่ทราบจริ งๆ
0: ค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปเรื่อยๆเลยภาพเรื่อยๆเลยค่ะ
1: นี่นะคะก็นี่ก็เป็นเหมือนกับพอเราเดินใช่ไหมคะเห็นเสาสูงๆใช่ไหมคะนี่ก็คือทางเดินมาก็เหมือนกับเป็นWalk Street อ่านี่ไงมิกกี้เมาส์
0: ในที่สุดก็ได้คิวถ่ายรูปกับมิกกี้เมาส์แล้ว
1: ใช่อันนี้คือเขาเรียกว่าRed Carpet ก็คือมันเป็นโซนค่ะคือโซน Red Carpet เลยคือข้างในนี้เขาก็จะมีให้ถ่ายรูปกับมินนี่เมาส์แล้วก็มิกกี้เมาส์ถ้าสมมติเราไปคนเดียวเขาก็ให้เราเข้าคนนึงแต่ถ้าเราไปเป็นกลุ่ม 3-4 คนนี้ค่ะเขาก็จะให้เราเข้าพร้อมกันหมดเลยค่ะก็ได
0: ้คือเคคิวนะฮะ
1: มินนี่อยู่ห้องนึงมิกอยู่ห้องนึงเนี่ยค่ะ
0: เขาแยกกันอยู่โถ
1: แยกกันอยู่นี่ไงให้มินนี่เหมือนน่ารัก
0: เออน่ารักจังเลยขนตายาวเฟี้ยว
1: น่ารักมากน่ารักมากจริงอ่ะ
0: สมใจอยากเลยใช่ไหมคะ
1: สมใจอยากเลยเด็กๆฝรั่งเขาน่ารักนะคะเขามีหนังสือไปเล่มนึงนะคะพอเขาเจอมินนี่หรือมิกกี้เขาขอลายเซ็นเลยนะคะให
0: ้เซ็นได้ไหมเนี่ยมือเขาจับปากกาได้ไหม
1: เขาเซ็นได้เขาเซ็นได้หนูเห็นเขาเซ็นอยู่เน
0: ี่ยอันนี้อะไรคะเหมือนโรงหนัง
1: เป็นเหมือนกับโรงหนังจำลองอะค่ะเพราะว่าเขาคือฮอลลีวูดสตูดิโอนะคะก็จะมีแบบว่าแบบนี้ให้เราแบบได้ถ่ายรูปแต่ว่าบางตึกข้างในก็จะมีกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นที่ขายน้ำขนมอะไรเงี้ยค่ะ
0: อืมค่ะ
1: นี่ไง
0: เ
1: ร
0: ดคาร์เป็ดรีดอืมอันนี้คืออันนี้เข้าไปก็ไปถ่ายรูปเมื่อกี้นี้อืม
1: ค่ะต้องต่อแถวนะคะอันนี้หนูรออีก5นาทีค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มใช่ไหม
1: ไม่ค่ะไม่มีสิทธิ์เนาะโอเคการเสียเงินเพิ่มในขณะที่เราไปเข้าทีมนะคะคือการเสียเงินซื้อ fast lane นะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า lightning lane ก็คือถ้าอยู่ไม่ซื้อ lightning lane อยู่ก็ไปต่อแถวยาวๆปกติแต่ถ้าอยู่ซื้อเงินก็จะแบบไม่มีแถวเลยเดินเข้าไปวุ้ดวุ้ดแต่ว่าต้องจ่ายเพิ่มเครื่องเล่นละ15 เหรียญ
0: โอ้
1: ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะ
0: แต่ก็มีทุกที่นะที่เกาหลีก็มีถ้าเป็นอัพราคาขึ้นมาก็จะไม่ต้องต่อคิวก็สามารถไปได้เลยใช้เงินซื้อเลย
1: ล่ะ Toy
0: Story Mania เลย
1: อันนี้คือแบบว่าสีสันที่สุดของที่ Hollywood Studio นะคะเป็นสีสันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีลูกกวาดนี
0: ้อืม Colorful ตามหนังของเขาอืม
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเรื่อยๆเลยค่ะไปเรื่อยๆเลยภาพนะคะก็เข้าไปด้านใน
1: ใช่เข้าไปด้าน
0: เพราะว่ามันเป็นโลกของของเล่นไงใช่ไหมใน Toy Story ไงเป็นโลกของเล่นทั้งนั้นก็เลยหยิบเอาของเล่นเล็กๆน้อยๆมาเป็นชิ้นใหญ่ๆโตๆเต็มไปหมดนี่ Woody เราได้นึกชื่อของเขาออกแล้ว
1: Woody แล้วก็จะมี Woody ให้เราถ่ายรูป
0: เพราะว่าเป็นตุ๊กตาไม้เขาก็เลยชื่อ Woody ไงมันเป็นตุ๊กตาไม้เป็นแบบของเล่นแบบโบราณเป็นตุ๊กตาไม้นะคะอันนี้เราจะไปอีกโซนนึงใช่มั้ยฮะอันนี้เป็น Magic Kingdom
1: อีกทีมพาร์คนึงเลยดีกว่าอย่าใช้คำว่าโซน
0: เพราะว่ามันเป็นโลกนึงเลยดูสิ
1: มันดูเล็กไป
0: มีแม่น้ำผ่านไหลผ่านมีของตัวเองเลยนะ
1: ไปอีกโลกนึงเลยดีกว่าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าโอเคอ
0: ันนี้จากทีมพาร์คนึงไปทีมพาร์คนึงไกลกันแค่ไหน
1: โอ้โหไกลค่ะไกลมากเลยแหละถ้าขับรถนะก็ประมาณ15-20 นาทีค่ะ
0: โอ้15-20 นาทีเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเพราะมันใหญ่มากนะคะ
0: โอ้โหแต่ละทีมพาร์คหนึ่งนี่ไกลกันเหมือนกันนะแต่ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่เขาติดกันหมดนะใช่ไหม
1: ใช่เป็นในพื้นที่เดียวกันคือดิสนีย์เวิลด์แล้วก็แยกเป็นทีมอันนี้คือปราสาทซินเดอเรลล่า
0: ปราสาทซินเดอเรลล่า
1: ชื่อของเขาคือปราสาทซินเดอเรลล่า
0: ของที่เราแดนเนลมิดเราเนี่ยมาส่วนนึงมาส่วนทุกวันนี้ถึงแม้แดนเนลมิดจะเริ่มแล้วแต่ปราสาทยังอยู่นะ
1: คุณอัชราใช้คำว่าแดนเดลามิดนะคะไม่แน่ใจว่าน้องๆรุ่นใหม่จะรู้
0: จ
1: ักหรือ
0: เปล่าจะรู้จักไหมใช่ไม่มีเหลือทำไมแต่มันยังมีปราสาทอยู่ที่เดิมเห็นว่าสถานที่เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นหมดแล้ว
1: ใช่หนูจำไม่ได้แล้วนะว่าเปลี่ยนไปอะไรแต่ว่าจำได้ว่าแดนเดลามิดเราก็เคยไปค่ะแต่ว่า มันก็น่ารักแบบสไตล์ที่เราเคยไปสมัยเด็ก
0: ๆแต่นี่ดูอลัง
1: ยิ่งใหญ่อลังการของจริงตัวจริง
0: นี่ก็คือเป็นบัตรเข้าของ Magic Kingdom ในส่วนของเป็นปาร์คนี้
1: อันนี้ไม่อันนี้เป็นไอ้นี่ค่ะเป็นแผนที่เลยค่ะ
0: ป็นอ๋อนี่เป็นแผนที่
1: หนูใช้บัตรใบเดียวกันเข้าไง
0: อ๋อบัตรอันนั้นใบเดิมอ๋อเหรอคะ
1: ใช่ใช้บัตรใบเดิมแล้วก็สแกนนิ้วอันนี้ก็พอเข้ามาเขาจะมีแผนที่วางไว้ให้เรียงเลยนะคะว่าภาษาอะไรจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแต่หนูหาแล้วนะไม่มีภาษาไทยนะ
0: กำลังจะถามเลย
1: เพราะว่ารู้สึกเราไม่มีดิสนีย์แลนด์ในประเทศเรา
0: ใช่ใช่ไม่มี
1: อันนี้ค่ะก็เข้ามาก็จะเจอตึกราบ้านช่องแบบนี้ก่อนเลยค่ะของที่ Magic Kingdom สังเกตไหมคะว่าสไตล์ของการแต่งจะเปลี่ยนละธีมนี้จะเป็นธีมเหมือนการ์ตูนเทพนิยายหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: จะดูแบบเป็นปราสาทสักหน่อย
1: ใช่ส่วนมันเป็นปราสาท
0: ดูมีความอลังการ
1: อันนี้ก็คือเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดคือความโชคร้ายของเราอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องดูฟ้าฝนด้วย
0: ก็คือถ้าอากาศไม่ดีเขาก็จะปิดใช่ไหมบางอย่าง
1: ใช่ถ้าอากาศไม่ดีแบบที่นี่ weather forecast เขาจะค่อนข้างแม่นการพยากรณ์อากาศจะค่อนข้างแม่นถ้ามีแบบฟ้าแลบหรืออย่างเงี้ยค่ะเครื่องเล่นทุกอย่างที่อยู่ outdoor เขาปิดหมดค่ะเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นค่ะ
0: ก็จะอันนี้ก็เห็นเมฆมาเลยเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: เมฆคุ้มเลย
1: แบบว่าตายแล้วฉันโชคดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็โอเคสรุปก็คือ Magic Kingdom หนูไม่ได้เล่นอะไรเลยเพราะว่าฟ้าฝนนี่แหละค่ะแต่ว่าเราก็เน้นถ่ายรูปนะคะก็โอเค
0: แต่ก็มีที่ถ่ายรูปสวยๆอันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะคะ
1: เยอะมากที่ถ่ายรูปเยอะมาก
0: น่าจะแบบเป็นดีโชคดีที่เป็นดิจิตอลคงหมดเมม
1: ใช่อันนี้ภาพทุกภาพนะคะไม่ได้อวยนะคะแต่ว่าใช้ iPhone 13คือเพราะว่าเอาสะดวกเราไงเราไม่ได้พกกล้องใหญ่อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไปค่ะ
0: ก็รูปนี้ไม่ต้องพกกล้องใหญ่แล้ว
1: แกเป็นรูปที่ออกมาค่อนข้างแบบน่าพอใจในหลายๆรูปอะไรอย่างนี้
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้ใช้ก็มีบริการถ่ายรูปนะคะหนูไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าคือเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพราะเราไปคนเดียวเราก็เดินถ่ายเที่ยวอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายได้เลยตึกไหนสวยๆก็ถ่ายเป็นคนชอบถ่ายรูป
0: ค่ะอันนี้ก็ดูเหมือนกับเป็นร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่
1: ใช่เขาจะสร้างเป็น
0: ท
1: าง
0: เดินร้านค้าร้านอาหารที่อยู่แนว
1: ทางเดิน
0: แล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีอะไรยังไง
1: ก็คือถ้าใน Magic Kingdom ใช่ไหมคะเดินไปเรื่อยตรงนี้เป็นแบบว่าน่าจะเรียกว่า USA Street แล้วคือเดินเข้าไปปุ๊บจากทางเข้าเดินเข้าไปเนี่ยเดินไปจนถึงปราสาทเลยค่ะเราจะเจอปราสาทแล้วทีนี้มันจะมีทางแยกคือแผนที่เนี่ยช่วยได้มากเลยนะคะแผนที่ที่เขาแจกวันนี้คือช่วยได้มาก
0: ไปเที่ยวเนี่ยต้องใช้แผนที่เพราะไม่งั้นน่ะไม่มีทางไปถึงที่หมาย
1: เพราะมันงง
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นรูปปั้นคุณวอลต์ดิสนีย์ใช่ไหม
1: คุณวอลต์กับคุณดิสนีย์คนละคนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจนี่แต่ว่าที่แน่ๆคือเรามีรูปปั้นมิกกี้เมาส์แน่นอนคือหนูไม่แน่ใจว่าคนนี้คือชื่ออะไร
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ก็นี่อาจจะมีรูปปั้นเนี่ยนะคะอยู่ตรงหน้าปราสาท
0: ค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นนี่หนูได้หมวกแล้วเห็นไหม
0: น่ามีหมวกมาแล้ว
1: เปลี่ยนแล้วค่ะสีฟ้า
0: ไม่ใส่ก็ไปซื้อหมวกมาแล้ว
1: แต่ที่สุดเราก็ต้องเข้าทีมกับการไปอันนี้ก็จะเป็น Hall President คือในดิสนีย์นะคะก็จะเหมือนกับเป็น House of Fame ของพวกอดีตประธานาธิบดีค่ะเขาจะมีให้ดูข้างในเราก็ได้เข้าไปเดินดูนิดนึงให้พอรู้ว่าอ๋อโอเคมีใครบ้างนะอะไรอย่างนี้แต่ส่วนมากนี่คนที่เข้าไปในนี้คือนี่ค่ะข้างในเป็นแบบนี้คนที่เข้าไปในนี้ก็คือหลบร้อนค่ะข้างในนี้เย็นมาก
0: นั่นน่ะสิ
1: เอาละเดี๋ยวพูดตามภาษาแบบของหนูให้หนูโอ้ข้างในนี้เย็นมากขอหลบร้อนหน่อยละกัน
0: เพราะว่าอากาศตอนนี้มันร้อนใช่ไหมที่อเมริกา
1: ร้อนมากทางตอนใต้นี่คือร้อนถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเรานะคะร้อนตับแลบเลยค่ะ
0: ร้อนตับแลบขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ร้อนจริงค่ะร้อนแล้วร้อนแห้งเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความชื้นในอากาศอะไรเงี้ยค่ะเวลาร้อนอาจจะแห้ง
0: มันจะยิ่งแบบไงมันจะยิ่งร้อนขึ้นกว่าเดิมแสบผิวแสบตัวอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่ใช่เขาถึงได้แบบว่าครีมกันแดดขายดีมากค่ะที่นี่ช่วงหน้าร้อนคือเหมือนแบบโอ้พระอาทิตย์ใกล้โลกจังอะไรเงี้ยนี่ก็เป็น
0: นี่เรือได้ขึ้นไหมตอนแรกนึกว่าขึ้นเรือบริการตัวนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นึกภาพเรือบริการนะคะเหมือนเรือข้ามฟากเหมือนเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา
0: เหมือนเรือพายในเวนิสอะไรเงี้ย
1: ไหมไม่ใช่เวนิสค่ะเป็นเหมือนเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยารุ่นเก่าเป็นเรือไม้แต่ว่าเขาจะตกแต่งสีสันนิดนึงเนี่ยอ๋ออันนี้นะคะก็เป็นเครื่องเล่นเหมือนกับล่องแก่งบ้านเราค่ะเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียก mountain spread อันนี้อันที่ไปต่อแถวแล้วไม่ได้เล่นเพราะว่า เพราะว่าเขาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคือมีฟ้าแลบเขาก็เลย
0: ค่ะที่แถวสั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้กันแล้วว่าอากาศไม่ดีไม่น่าจะมีไม่น่าจะเปิดให้เล่น
1: คนทยอยคนทยอยเดินออกมาเพราะว่าเราก็เอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีคนอ๋อปิดไม่ให้เข้าแล้วไล่คนออกเพราะว่า
0: ก็เลยอดเล่น
1: ก็เลยอดเล่นเลยเ
0: ขาก็มีตั้งใจจะไปเล่นแม
1: ่เป็นอันเดียวที่ตั้งใจเลยนะคะ
0: จริงๆน่าสนุกนะคะ
1: น่าสนุกสนุกคือเห็นคือแค่เดินผ่านเนี่ยเห็นมันวิ่งลงมาก็สนุกแล้วค่ะ
0: สูงใช่ไหมมันสูง
1: มันสูงใช่แล้วมันก็แบบเออน่าสนุกอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็ดูธีมเหมือนเป็นแบบบ้านคนแคละอะไรอย่างนั้นเมื่อกี้นี
1: ้ใช่ก็คือมันก็จะไล่คือในของการเดินใน Magic Kingdom นะครับก็จะไล่มาเรื่อยๆว่าจะเป็นธีมไหนธีมอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: อันนี้ของเมอร์เมดไหม
1: แอรี่แอรีล
0: ก็จะมี
1: มีเล่นมีเล่นข้างในมีกิจกรรม
0: มีเครื่องเล่น
1: ม
0: ี
1: เคร
0: ื่อง
1: เล่นมีเครื่องเล่นแต่ว่าไม่ได้เข้าเพราะว่ามันปิดไม่ได้เข้าเลยเลย
0: นี่นี่ไง
1: นี่ไงน่ารัก
0: สวยงามแต่ไม่ได้เข้าไปถ่ายรูปข้างหน้าอย่างเดียว
1: ได้ถ่ายฉากหน้ามาได้ถ่าย
0: ค่ะไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: เธอแล้วหน้าเมอร์เมดอะไรอย่าง
0: นี้นี่ไงด้านหน้าเต็มรูปเต็มรูปเต็มค่ะ
1: ก็จะมีของเล่นอยู่ข้างในแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเขามีอะไรกัน
0: เขาก็จะทำเหมือนเป็นแบบเหมือนทะเลนะมีข้างบนเหมือนเป็นหอยเปลือกหอยอะไรอย่างนี้เนาะก็น่าจะเป็นธีมใต้ทะเลอยู่กับนางเงือกผ่านไป Little Mermaid จบแล้วเหรอคะหมดแล้ว
1: เจอแน่นอน
0: สำหรับการพาเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องแนนที่พาพี่ไปเที่ยวด้วยนะดิสนีย์เวิลด์ที่สหรัฐอเมริกานี่ยังไม่เคยไปแน่นอนเห็นบอกว่ามีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวไหนต่ออีกด้วยพี่ขอไปด้วยนะพี่ขอพาพี่ไปด้วยนะ
1: โอเคค่ะถ้ามีโปรแกรมคือถ้าไม่ผิดพลาดก็คือสัปดาห์หน้าอาจจะได้ไปดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนีย
0: เย่นะคะก็อาจจะนัดหมายพูดคุยกันอีกทีนึงเพราะว่าน้องแนนนี่ตอนนี้คือตีสามเข้าไปแล้วนะที่จะคุยกันนี่สดแบบนี้ก็ลงจะลำบากนิดนึงค่ะเป็นว่าขอบคุณน้องแนนมากนะคะแล้วค่ะพี่เที่ยวอีกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ติดตามไปเที่ยวกับหลายๆคนทุกท่านที่เป็นแขกรับเชิญในคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปได้ทางจอสร้อยของเรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาที่คุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หายหน้ากันไปหลายเดือนว่าอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้เราก็มาเปิดศักราชใหม่กันด้วยคุณท็อปทิปไตยตันประพันธ์ที่เวียนนาออสเตรียค่ะสวัสดีค่ะคุณท็อปค่ะ
1: สวัสดีครับยศชลา
0: ค่ะวันนี้แหม
1: ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
0: ช่วงนี้เปลี่ยนฤดูตอนนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ในเมืองไทยเองก็เริ่มมีอากาศหนาวๆมาแล้วความรู้สึกในการอยากไปเที่ยวโดยเฉพาะเราอัดอั้นมาจากโควิดนานหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่จะสามารถเดินทางไปได้นี่หลายคนจับจองทริปต่างๆดิฉันก็นึกถึงที่ออสเตรียซึ่งมันมีความสวยสดงดงามแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่หนึ่งจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากให้คุณท็อปเนี่ยพาไปเที่ยวในช่วงตุลาคมนี้ดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีเป็นยังไงจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันคะคุณท็อปคะ
1: ครับผมถ้าใบไม้เปลี่ยนสีเราจะไปที่ไหนได้ถ้าเราจะไม่ไปทะเลสาบที่มีต้นไม้สวยๆทะเลสีฟ้าตัดกับใบไม้สีส้มสีน้ำตาลที่กำลังจะร่วงนะฮะก็เป็นเมืองที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินถ้าพูดถึงออสเตรียเนี่ยเมืองที่ฮอลสตัดนะฮะเป็นเมืองริมทะเลสาบจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าเมืองผมอยากจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านริมน้ำเล็กๆ
0: เป็นหมู่บ้านเล็กๆนี่เหรอคะ
1: เป็นหมู่บ้านที่
0: ทำไมมันถึงมีความเป็นที่จับตาต้องใจของนักท่องเที่ยว
1: ความเป็นมรดกโลกครับผมมรดกโลกยูเนสโกนะฮะเขาได้ขึ้นทะเบียนรู้สึกว่าปี
0: เป็นมรดกโลกเลย
1: จริงๆก็จริงๆจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือความสวยงามของทะเลสาบ
0: คือ
1: เป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลสาบเนี่ยมานานมีประวัติศาสตร์ยาวนานคืออีกแง่หนึ่งที่เขาได้ความเป็นมรดกโลกคือประวัติศาสตร์เพราะว่าเมืองฮอลสตัดเนี่ยถ้าบางคนถ้าเคยเรียนทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยฮอลสตัดเนี่ยจะเป็นชื่อยุคชื่อวัฒนธรรมเป็นชื่อของวัฒนธรรมเลยคนที่นี่เขาคงภูม
0: ิ
1: ใจ
0: นะฮะเหมือนบ้านเชียงอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะบ้านเชียง
1: ถูกต้องครับเหมือนอย่างนั้นเลยครับคือเมืองหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยได้เป็นชื่อเหมือนกับเป็นช่วงต่อระหว่างยุคบรอนซ์หรือยุคสำริดกับยุคเหล็กเนี่ยก็จะมียุคเรียกว่ายุคฮอลสตัดถ้าคนเรียนทางด้านมนุษยวิทยาซึ่งผมก็ไม่ได้เรียนผมแค่ไปอ่านมาคร่าวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพราะว่าเขามีการค้นพบเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีนักอะไรที่ทำทางด้านเนี่ยฮะนักขุดอะไรเนี่ย
0: นักประวัติศาสตร์
1: เขาไปเจอร่างของมนุษย์โบราณที่บังเอิญฮอลสตัดเนี่ยเขามีความเป็นมาคือเขาเป็นที่ที่ทำเมืองเกลือตั้งแต่ไหนแต่ไรละ

0: คือความเจริญเขาเนี่ยมาจากเกลือครับผม
1: เพราะว่าสมัยก่อนนี่เกลือมีค่าดังทองใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องเขาเรียกว่าไวโกหรือว่าเกลือไวโกไม่ใช่ทองคำขาวนะฮะในกรณี
1: แต่คือเกลือใช่ไหม
0: สีขาวครับก็คือเกลือ
1: ค่ะสมัยนี้เราอาจจะไม่คิดเนาะใช่สมัยนี้เราจะไม่คิดว่าอะไรกันเกลือเนี่ยหรือมีค่าเท่ากับทองโอ้โห
0: ครับแต่เมื่อประมาณที่เราพูดถึงนี่เราพูดถึงหลักเป็น 2-3-4 พันปีนะฮะก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีเรียกว่าอารยธรรมก็คือคนสมัยก่อนก็ยังล่าสัตว์เป็นยุคที่เรียกว่าการค้าอะไรก็ยังมีไม่มากเพราะว่าเกลือเนี่ยต้องอย่าลืมว่าที่นี่อากาศเย็นการมีเกลือนี่คือเป็นสิ่งที่เขาสามารถจะทำให้อาหารเนี่ยเขาอยู่ได้นานไม่อย่างนั้นอาหารเขาเนี่ยจะถือช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาไม่รู้จะทานอะไรเนื้อสัตว์อะไร
1: สมัยก่อนคุณค่าของสิ่งของก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการอยู่การกินนั่นเองแค่นั้นนะฮะยังไม่ได้มีอย่างอื่นมากเพราะฉะน
0: ั้
1: นสิ่งอะไรที่จะทำให้เรากินอาหารได้เก็บอาหารได้นานๆได้ทานได้นานๆนี่ก็เลยมีค่าขึ้นมา
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดลึกไปเรื่องเกลือผมขอพูดคร่าวๆก่อนว่าฮอสตัดที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของออสเตรียนะฮะ
1: ค
0: ือออสเตรียเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะมาเที่ยวเนี่ยร้อยละร้อยเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องบินนั่งเครื่องบินมาลงที่เวียนนาเพราะว่าที่ออสตัดเนี่ยไม่มีสนามบินเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับระยะทางจากเวียนนาไปถึงฮอสตัดเนี่ยถ้าเราใช้รถยนต์เนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก300 กิโลเมตรคืออยู่ค่อนข้างไกลจริงๆฮอลสตัดเนี่ย
1: ไกลทีเดียวเลย
0: จะอยู่ใกล้ๆกับเมืองใหญ่ที่ชื่อซาวส์บวร์กคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้า
1: ก็รู้จักเหมือนกัน
0: ถ้าทริปที่จะมาเที่ยวเนี่ยก็จะรวมซาวส์บวร์กฮอลสตัดคือถ้าจากซาวส์บวร์กเนี่ยจะห่างประมาณ1 ชั่วโมงแต่ถ้าจากเวียนนาเนี่ยจะห่างประมาณ3 ชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: การจราจรแล้วก็ถนนที่ไปก็เป็นถนนทางจังหวัดนะฮะถนน2 เลนเล็กๆแต่ว่าสวยงามนะฮะเพราะว่าจะต้องผ่านทะเลสาบอื่น
1: ๆ
0: คือที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือฮอลสตัดไม่ใช่แค่ทะเลสาบเดียวที่ออสเตรียมีจริงๆออสเตรียในย่านที่ฮอลสตัดตั้งอยู่นะฮ
1: ะ
0: ชื่อเขาเรียกว่าซาวส์คัมเมอร์กุตก็คือถ้าแปลเป็นก็คือแบบว่าผลิตภัณฑ์จากเกลืออะไรเงี้ยก็คือแถวนั้นเป็นย่านผลิตเกลือซึ่งบังเอิญมีทะเลสาบเยอะก็อาจจะเพราะว่าทางด้านธรณีวิทยาแถวนั้นเป็นภูเขาแล้วก
1: ็
0: มีบางที่ที่มันยุบตัวลงแล้วก็น้ำท่วมก็เลยกลายเป็นทะเลสาบนะฮะคือผมไปไล่ๆมองดูเนี่ยทะเลสาบแถวนั้นเนี่ยมีน่าจะสักประมาณ14 ทะเลสาบใน
1: หลายแห่งเลย
0: ในบริเวณที่ประมาณไม่เกิน30-40 กิโลเมตรเนี่ยนะฮะแต่บังเอิญ
1: อันนี้ก็เป็นเป็นทะเลสาบน้ำจืดหรือน้ำเค็มหรือ
0: น้ำจืดตลอดเลยครับ
1: น้ำจืด
0: แล้วก็ลึกมากเพราะว่านึกถึงภูเขานะฮะภูเขาสูงแล้วระหว่างภูเขาเนี่ยก็น้ำท่วมก็คือตรงคือแทนที่จะเป็นเขาเรียกว่าหุบเขาเนี่ยก็พอน้ำท่วมถึงเนี่ยก็คือกลายเป็นทะเลสาบตรงไหนที่มันลึกๆแล้วมันน้ำท่วมถึงก็จะกลายเป็นทะเลสาบครับผม
1: แล้วส่วนนี้นี่มันมีความเย็นถึงกับเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะอะไรด้วยไหมคะ
0: หิมะตกเยอะมากเลยครับคือบังเอิญรูปที่เราเห็นเนี่ยคือผมเพิ่งไปเมื่อ3-4 วันที่แล้วเนี่ย
1: ยังเป็นช่วงตอนนี้
0: หรือใบแมมฮะหน้าลงเรียกว่า
1: ใบไม้ร่วง
0: สีใบไม้ร่วงถ้าไปเดือนธันวาเดือนธันวามกราเนี่ยทุกอย่างก็จะอาจจะเป็นสีขาวโพลนเพราะว่าแถวนั้นหิมะเยอะแต่น้ำเนี่ยน้ำนี่ไม่เป็นน้ำแข็งเพราะว่ามันลึกมากครับน้ำบางจุดเนี่ยลึก60 เมตรผมว่าลึกกว่าอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยเราลึกประมาณ 35-40 เมตรเนี่ยบางจุดของทะเลสาบพวกนี้ลึก60 เมตรแล้วก็
1: เนื่องจากมันเป็นภูเขาใช่ไหม
0: ครับน้ำอุณหภูมิน้ำเนี่ยประมาณ10 องศา
1: โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าตรงไหนที่มันตื้นๆเนี่ยตรงบริเวณพื้นผิวเนี่ยก็จะอาจจะมีน้ำแข็งเป็นแบบน้ำแข็งแต่ว่าไม่ได้ว่าแข็งคือ
1: ไม่ได้ว่าแข็งทั้งผืน
0: เฉพาะส่วนบนครับผม
1: ค่ะ
0: เฉพาะส่วนบนตรงที่น้ำตื้น
1: เพราะฉะนั้นทะเลสาบถือว่าเลยทำให้มีทะเลสาบเยอะ
0: ครับทะเลสาบตรงนั้นเนี่ยจริงๆที่มีชื่อเสียงก็มีอีกหลายทะเลสาบคือจะมีทะเลสาบอาจจะเคยได้ยินว่าชื่อเซนต์วูฟกังทะเลสาบวูฟกังแล้วก็มีทะเลสาบทรอนซีมันเป็นทะเลสาบที่ขนาดอาจจะใหญ่กว่าฮอลสตัดด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าฮอลสตัดเนี่ยเขาได้เปรียบคือภูเขาที่เขาล้อมรอบเนี่ยเป็นภูเขาสูงภูเขาตรงนั้นชื่อว่าภูเขา ชื่อดาร์กสไตล์เป็นภูเขาที่ที่มีหิมะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นภูเขาสูงต้น
1: ๆ
0: เหมือนกันสูงประมาณเกือบ 3,000 เมตรนะครับ
1: oh.
0: คือตอนนี้ผมไปนี่ก็เห็นหิมะอยู่บนภูเขาอยู
1: ่
0: คือจริงๆแล้วบางช่วงเนี่ยหิมะตกแล้วนะฮ
1: ะ
0: จะเห็นว่าเห็นไหมฮะว่าในภูเขาม ี
1: จ
0: ะมีความขาวๆของหิมะอยู่เหมือนกัน
1: เพรา
0: ะว่าช่วงนี้ที่ไปเนี่ย
1: ตอน
0: คืนเนี่ยอากาศก็เป็นเล็กตัวเดียวแล้วครับแต่ถ้าพูดถึงบนภูเขานี้ก็น่าจะหนาวถึงกับติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่จะเห็นหิมะช่วงนี
1: ้
0: เริ่มเห็นแล้วเริ่มมาแต่ว่ายังไม่เยอะมากครับ
1: ค่ะแล้วตอนไปนี่อุณหภูมิข้างล่างที่เราไปเดินเที่ยวประมาณสักกี่องศานะคะ
0: โอ้โหสบายมากครับ
1: กำลังดีเลยใช่ไหมห้า
0: สิบแปดยี่สิบคือเรียกว่าเป็นอุณหภูมิกำลังเหมาะกับการเดินเล่นเลยคือไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวซะจนเกิน
1: ค่ะค่ะ
0: ซึ่ง
1: เห็นมีแดดๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ร้อนมาก
0: โอ้โห
1: อากาศเย็น
0: คร
1: ับ
0: เห็นแดดๆอย่างนี้ต้องใส่แจ็คเก็ตนะครับไม่ได้แบบว่าแต่บังเอิญผมไปวันนั้นโชคดีคือท้องฟ้าใสแล้วก็มีแดดเยอะก็เลยถ่ายรูปมาได้สวยครับ
1: ใช่
0: แต่ว่าอากาศกำลังสบายครับเรียกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น่าเที่ยวคือถ้าเลยเป็นถึงเดือนพฤศจิกาแล้วมันก็จะเริ่มเย็นแล้วก็ใบไม้ก็จะเริ่มร่วงหมดก็จะเห็นสีน้อยลงกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีใบไม้อยู่บนต้นนะครับเพราะว่ารว
1: มมันก็ต้องข้ามไปถึงการเที่ยวไปแบบหิมะไปแล้วเลยใช่ไหมซึ่งอาจจะหนาวเกินไป
0: ถ้าไม่ไปเที่ยวนี้ช่วงนี้ก็อีกทีนึงก็ประมาณมกรากุมภาเนี่ยผมประกันได้ว่ามีหิมะแน่ถ้ามาธันวาเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าช่วงหน้าหนาวจริงๆเนี่ยกลางหน้าหนาวจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยคือ
1: ค่ะ
0: หิมะแน่นอนครับขาวแน่นอน
1: ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นในช่วงเปลี่ยนอย่างเงี้ยธันวาอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกับหิมะมากเท่ากับมกราคมภาว่าอย่างนั้น
0: ใช่ครับคือเป็นต้นฤดูหนาวไงครับคือถ้าบางที่บนภูเขาเนี่ยยังไงก็คงจะมีหิมะแต่ว่าตรงพื้นราบที่เราอยู่เพราะว่าปกติเราไปเนี่ยเราจะไม่ได้ขึ้นภูเขามากนักก็คือ ถ้าขึ้นเนี่ยเราก็ต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปซึ่งก็ไม่ได้มีทุกที
1: ่มีค่ะก็มีกระเช้าบริการนั่งขึ้นข้างบน
0: มีครับที่ออสเตรียเนี่ยภูเขาแอลป์ของออสเตรียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้กระเช้าขึ้นไปเพราะว่าเขาก็อาจจะใช้เป็นที่เล่นสกีในตอนหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนก็ใช้เป็นเดิน
1: ค
0: นที่นี่ชอบเดินฮะเดินเขาเรียกว่าเดินไฮคิ้งนะครับเทรคกิ้งไฮคิ้งคือเดินขึ้นภูเขาเดินไป4-5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับเดินอยู่วนๆอยู่ในป่าจนถึงยอดเขาแล้วก็ดูวิวหรือว่าบางที่เนี่ยจะมีทะเลสาบบางอันที่จะต้องคือต้องเดินไปเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงเงี้ยครับก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยครับผม
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าแนะนำว่าคนจะไปเที่ยวที่ออสเตรียเราควรจะวางแผนการเดินทางไงถ้าเรามีฮอสเทลอยู่ในลิสต์ของเราด้วย
0: ครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยฮอสเทลเนี่ยจะเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะไปแล้วก็เหมือนกับที่ที่ต้องเช็คอินนะฮะพลาดไม่ได้บางคนบอกมาออสเตรียไม่มาฮอสเทลมันมาไม่ถึงก็จริงบางส่วน ก็จริงบางส่วนก็ส่วนใหญ่นะฮะถ้าผมจะพูดก็คือสมมติมาออสเตรียเนี่ยควรจะมีเวลาสักอย่างน้อยสัก5วันขึ้นไปนะฮะเพราะว่าอุตส่าห์มาทั้งไกล
1: จะได้ทัวร์ใช่ไหมฮะ
0: เดียวก็จะใช้เวลาที่เวียนนานะฮะดูที่ผมเคยพูดไปแล้วชมบ้านชมเมืองเวียนนาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นวัฒนธรรมเป็นตึกวิจิตรการแสดงความยิ่งใหญ่ในอดีตเนี่ยก็วันสองวันแล้วก็ใช้เวลาไปที่ฮอลสตัดจริงๆฮอลสตัดเนี่ยที่บอกว่าเป็นหมู่บ้านเนี่ยธรรมชาติเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่ความชอบบางคนเขาบอกว่าเดินไปครึ่งวันนี้ก็แทบจะจำได้ทุกหลังละบ้าน แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยจริงๆอยู่ทั้งอาทิตย์ยังอยู่ได้ซึ่งก็ถูกต้องคู่นะฮะ
1: เพราะว่าสำหรับคนที่ชอบความแตกต่าง
0: ถ้าเราเดินค่อยๆเดินเนี่ยจริงๆฮอลสตัดเนี่ยข้างบนก็จะเป็นเหมืองเกลืออันนี้ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงนิดนึงคือจริงๆแล้วเขาเป็นหมู่บ้านทำเกลือมาตั้งแต่ต้นนะฮะคือวัฒนธรรมหรืออารยธรรมเขาเนี่ยเกลือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือส่วนใหญ่เมืองเกลือที่คนขึ้นไปเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากขึ้นไปดูอะไรมาจริงอยากขึ้นไปดูวิวฮะเพราะว่าเมืองเกลือเนี่ยต้องนั่ง กระเช้ารถกระเช้าขึ้นไป
1: ยังเปิดให้มีเข้าชมอยู่ไม่เคยเห็นมีใครถ่ายรูปเหมืองเกลือที่ฮอสแตทมาให้ดูเลย
0: ก็นั่นแหละสิครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุมยอดนิยมเมื่อกี้นี้
0: จริงแต่จริงอาจจะเพราะว่าต้องจ่ายสตางค์ขึ้นไปอ่ะเพราะว่าก็ต้องนั่งรถขึ้นไปแต่จริงๆมันมีมุมข้างบนฮะเป็นเหมือนกับสกายวอล์กแล้วก็มองฮอสแตทจากข้างบน
1: อ
0: ันนั้นก็คือเป็นจุดชมวิวซึ่งก็นิยมแต่ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือลองเข้าไปดูในเมืองเกลือเพราะว่าเขาจัดนิทรรศการได้ดีมากเลยนะฮะ
1: คือ
0: จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆเหมือนกับพิพิธภัณฑ์คือเขาก็บอกว่าเนี่ยความเป็นมาเป็นไปทำให้เรารู้ได้ความรู้ว่าจริงๆฮอลสตัดเนี่ยที่มันมีชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่วิวอย่างเดียวมันมี
1: แล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
0: เป็นมา
1: แล้วทุกวันนี้คือเหมืองเกลือนั้นยังได้ใช้อยู่ไหมหรือว่ามันปิดไปแล้ว
0: ใช้อยู่ครับ
1: คือ ใช้อยู่ด้วย
0: พูดถึงเกลือนี่บางทีพี่อัชราเขาบอกเอ๊ะมันเป็นทะเลสาบน้ำจืดไม่ใช่เหรอแล้วคุณเอาเกลือมาจากไหนแล้วเกลือนี่เอ๊ะมันเป็นเกลือสินเทาหรือเปล่าเหมือนกับที
1: ่ใช่เป็นเกลือแบบไหน
0: บ้านเราหรือ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าก็ค่อนข้างมหัศจรรย์นะฮะจริงๆเกลือที่ฮอลสตัดเนี่ยคือเกลือทะเลแต่เป็นทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อน12ล้านปีก่อน
1: แสดงว่านี่คือการยกตัวของแผ่นดินอย่างนั้นใช่มั้ยฮะ
0: ทางธรณีวิทยาเนี่ยเจ้าเขาแอลป์เนี่ยยุคพื้นที่ตรงนี้มันเคยเป็นทะเลมาก่
1: อ
0: นแล้วก็มันจะกลายมาเป็นภูเขาเพราะฉะนั้นตอนที่ยกตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแอ่งหรือบ่อของน้ำเกลือที่ถูกเก็บไว้นะฮะซึ่งใหญ่มากก็คือเขาจะเอาน้ำเกลือเนี่ยคือจริงๆมันคือน้ำเกลือเลยแล้วก็ดูดเกลือมาแล้วก็เอามาระเหยก็เสร็จได้เกลือครับเหมือนเอาเราทำนาเกลือที่สมุทรสาครเนี่ยแหละครับ
1: หมายถึงว่าไอ้เหมืองเกลือเนี่ยเกลือที่เขาเห็นมันไม่ได้เป็นหินเป็นก้อนแต่มันเป็นน้ำ
0: ครับเป็นน้ำครับ
1: โอ้
0: แต่ต้องขุดลงไปลึกประมาณสักหลายร้อยเมตรนะฮะมันไม่ได้เป็นน้ำใต้ดินเหมือนกับว่าขุดน้ำบาดาลลึกกว่านั้นเยอะเพราะถึงคือจริงเหมืองเกลือเนี่ยถ้าคิดถึงว่าโหสมัยคนโบราณก็ขุดลงไปได้ลึกขนาดนั้นเนี่ยก็มหัศจรรย์แล้วนะฮะหมายถึงว่าสมัยก่อนเรามีอุปกรณ์แค่
1: ไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้
0: ใช่คนสมัยก่อนเขาทำงานหนักมากเพื่อจะได้เกลือมาก็อย่างที่บอกมันเป็นไวโก
1: เหมืองเกลือที่อยู่บนภูเขาแต่ต้องขุดลงจากภูเขายอดภูเขาลงไปข้างล่างอีก
0: เขาขุดภูเขาลงไปครับ
1: โอ้โห
0: เหนื่อยนะฮะฟังดูแล้ว
1: น
0: ั่
1: นน่ะสิทั้งต้องขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ต้องขุดลงมาข้างล่าง
0: ครับแล้วขุดลึกแล้วก็เขาขุดก็คือเหมือนกับเรียกว่าขุดภูเขาลงไปให้เป็นช่องเพราะว่าอย่างว่านะฮะคนที่เนี่ยเขาทำเหมืองเก่งคือเขามีวัฒนธรรมแต่ว่าอย่างที่บอกฮะที่บอกว่าขุดเจอศพอะไรเงี้ยเขาก็เดาว่ามันคงเหมืองถล่มแล้วก็บังเอิญ
1: ศพเ
0: น
1: ี่ย
0: เสียชีวิตแล้วไปอยู่ในน้ำเกลือมันก็เลยถูกรักษาโดยความบังเอิญเนี่ยนักมนุษยวิทยาเขาเลยมาศึกษาว่าโอ้คือเขาบอกว่าเสียมาน่าจะเป็นหลายพันปี 3,000 ปีคือก่อนคริสตกาลนะฮะแต่ว่าสภาพนี่คือเรียกว่าเหมือนกับเราเก็บไว้ในน้ำเกลืออย่างดีก็คือทำให้เขาสามารถศึกษาได้ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนไงครับเขาถึงได้ชื่อว่ามีวัฒนธรรมฮอลสตัดก็เป็นความบังเอิญเกิดจากเมืองเกลือนะฮ
1: ะ
0: ทุกวันนี้เกลือของฮอลสตัดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่ฮอลสตัดที่เดียวมันมีโรงงานเหมืองโรงงานเกลือใหญ่ๆเนี่ยอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อบาติเชลบาติเชลนี่ก็น่าพูดถึงนะฮะเพราะว่าสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่5ของเรา
1: ท่าน
0: เคยเสด็จประพาสมีเขาเรียกว่าไคเซอร์วิลล่าก็คือที่ที่ท่านเคยประพาสเพราะว่าเมืองบาติเชลเนี่ยเป็นเมืองที่จักรพรรดิฟรานซ์โยเซฟสมัยก่อนเนี่ยท่านโปรดเสด็จมาประพาสตอนหน้าร้อนก็เป็นเมืองที่สวยถ้าผ่านมาเนี่ยมันต้องผ่านเมืองบาติเชลอยู่แล้วก็แวะเที่ยวอ
1: าจจะแวะเข้าเที่ยวค่ะแหมเรียกว่าได้ความรู้สึกอยากจะไปเที่ยวอีกรอบนึงเลยทีเดียวนะสำหรับทางด้านของออสเตรียนะคะนอกวันนี้เห็นบอกว่านอกเหนือจากที่ฮอลสตัดแล้วเนี่ยมีอยากเรียกว่าเป็นอีกที่นึงที่อยากจะให้เราไปเที่ยวด้วยใช่ไหมคะสำหรับอีกทะเลสาบที่แนะนำ
0: คืออยากจะพูดถึงว่าในออสเตรียจริงๆทะเลสาบในย่านเนี่ยนะฮะย่านเนี้ย
1: ค
0: ือว่าผมเรียกง่ายๆคือภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่า South Cammergut มันเป็นชื่อที่บริเวณแต่ว่าถ้าเราเรียกง่ายๆเนี่ยเทียบกับอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า Lake District ก็คือ หรือว่าถ้าเป็นสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นอินเตอร์ลาเคนคือมีทะเลสาบเยอะอยู่ในบริเวณ
1: อยู่ในย่านนี้
0: ครับคือทะเลสาบใหญ่ๆเนี่ยที่ใหญ่ๆอันนึงที่แบบมีชื่อซึ่งอาจจะคือต้องบอกนิดนึงฮอลสตัดเนี่ยคนโลคอลคนออสเตรียเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอินมากเขาบอกว่ามันเป็นทัวริสต์แล้วแบบมีแต่คนเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นไทยอะไรเงี้ยแล้วบอกว่ามันเกิดอาการเขาเรียกว่า
1: เฟือไปแล้วเฟ้อไปแล้วใช่ไหม
0: นักท่องเที่ยวเยอะเกินไปฮะคือลองคิดดูนะฮะเมืองเนี่ยเป็นคนที่มีอยู่จริงสมมติหมู่บ้านเนี่ยมีคนอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนแต่ว่าวันหนึ่งนักท่องเที่ยวมาถึงเนี่ยประมาณ 30,000 คนเนี่ยครับลองคิดดูว่าบ้านที่เขาอยู่กันเงียบๆสงบเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็คืออันเนี้ยก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: คนที่เขาจะเห็นป้ายบอกว่าอันนี้เป็นบ้านคนอยู่จริงๆนะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นคุณช่วย
1: อย่าเข้ามา
0: เคารพเขาลบคลิปถูกต้องเพราะว่า
1: ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจ
0: เขามีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะเพราะนึกถึงนะฮะคนสมมติเราอยู่เนี่ยแล้วบ้านเรานี่ไม่เว้นแต่ละวันนี่มีคน
1: มาเดินไปเดินมาน
0: ี่นึกถึงนะฮะใจเขาใจเรา
1: จริงจริงจริงก็น่าเห็นใจแต่ที่เขาอยู่กันสงบ
0: ข้อเสียของฮอลสตัดซึ่งจริงๆแล้วคนออสเตรียเขาไปเที่ยวเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวหน้าร้อนเขาอยากจะไปว่ายน้ำในทะเลสาบเนี่ยมันมีทะเลสาบอยู่ที่นั่นเยอะอย่างผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นทะเลสาบอันหนึ่งที่ใหญ่คือทะเลสาบฟูฟกังเซนต์ฟูฟกัง
1: วันนี้เอาภาพมาฝากด้วยนะคะ
0: ใช่ก็สวยนะคือก็สวยไปอีกแบบ
1: น้ำใสมากเลย
0: น้ำใสใสแจ๋วแล้วบางทีเห็นปล
1: า
0: ตัวใหญ่ใหญ่ว่
1: าย
0: มา
1: ความเย็นขนาดนี้เขาว่ายกันเหรอคะเนี่ย
0: ตอนนี้คงไม่ไหวนะครับถ้าหน้าร้อนพอได้ครับตอนนี้ผมลงไปนี่ก็มือชาครับผมเอามือไปแช่ก็น้ำน่าจะสัก10องศาอะไรเงี้ยครับ
1: เย็นมากนะคะ
0: เหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ดื่มในตู้เย็นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าผิวทัศน์สวยงามครับ
1: สวยงาม
0: เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ทีเดียวแล้วก็จะมีเมืองเล็กๆเมืองหลายๆเมืองเนี่ยผมก็แนะนำว่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยลองเปลี่ยนที่ลองไปนอนเมืองอย่างเมืองที่ใหญ่ของวูฟกังซีเนี่ยก็จะมีเมืองที่ชื่อเซนต์วูฟกังเองนะฮะหรือมีเมืองชื่อสังกิลเกนหรือเมืองสโตรเบิลอ่ะคือแต่ละเมืองจะอยู่คนละตำแหน่งของทะเลสาบก็ลองเปิดแผนที่ดูเอา
1: เพราะว่าแผนที่เพราะว่าทะเลสาบมันค่อนข้างกว้างก็มุมนี้ก็จะเป็นเมืองนึงมุมนี้ก็จะเป็นเมืองนึง
0: ล่างก็เป็นเมืองนึงมุมบนเมืองนึงอีกฝั่งนึงก็อีกเมืองนึง
1: ซึ่งแต่ละเมืองก็สามารถลดไปถึงทุกเมือง
0: ครับก็ส่วนใหญ่ที่นี่จะมีถนนเรียบทะเลสาบแต่ว่าบางช่วงก็อาจจะลึกออกไปหน่อยอาจจะไม่เห็นทะเลสาบบางช่วงก็จะเห็นแต่ข้อเสียคือบางทีจอดรถไม่ค่อยได้ครับเพราะว่า
1: เ
0: ขาไม่ได้ทำเป็นที่คือถนนมันแคบครับเราจะแบบว่าจะไปจอดรถดูทุกที่เนี่ยอาจจะทำไม่ได้อันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครมาขับรถต้องระวังนิดนึงนะฮะเราไม่ใช่ว่านึกอยากจะจอดตรงไหนก็จอดเราก็ต้องเคารพกฎเพราะว่าถนนที่นี่ค่อนข้างแคบแล้วบางทีเขาไม่ได้ทำที่ให้จอดก็คือควรจะจอดในที่ที่เขาจัดไปให้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าช่วงนี้ฮะกำลังสวยเลยคือต้นไม้
1: ดูสิใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสี
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: วันนี้ถ้าเปลี่ยนหมดคงสวยมากเลยนะคะนี่เพิ่งเริ่ม
0: ก็มีสงสัยต้องไปอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้แหละครับ
1: มีแพลนจะไปเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: ก็แต่มันก็ไกล
1: ไกลจากเวียนนา3ชั่วโมง
0: เหมือนกับว่าถ้าผมไปนี่ก็เหมือนกับผมต้องไปพิษณุโลกอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปโคราช
1: ไปกลับคงไม่ได้ต้องไปนอนค่ะ
0: ต้องไปถางครับผมแต่ไปกลับก็ได้แต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างมากนิดนึงแต่แนะนำถ้าไปก็นอนค้างเถอะครับหาที่นอนริมทะเลสาบอื่นๆก็ได้อย่าไปเรียกว่า
1: อย่าไปรีบ
0: รวมตัวกันอยู่ที่ฮอลสตัดเลยเพราะว่าฮอลสตัดค่อนข้างเล็กแล้วก็ราคาก็สูงฮะเพราะว่าปริมาณที่พักคนไม่มีมาก
1: นักท่องเที่ยวต้องการเยอะอย่างที่พักที่ฮอลสตัดนี่ประมาณสักเท่าไหร่คะคืนนึงอะค่ะ
0: โอ้คืนนึงน่าจะมีคนน่าจะติดร้อยยูโรคือคนละคือปกติที่พักเนี่ยผมว่าคร่าวๆก็คือปกติคนหนึ่งเนี่ยประมาณ50-70ยูโรต่อคนพูดถึงว่าถ้า2คนเนี่ยห้องหนึ่งก็ประมาณ100ยูโรแต่ที่ฮอลสตัดเนี่ยอาจจะเป็น150หรือ200อันนี้แล้วแต่วิวแล้วแต่ทำเล
1: มุมแล้วต
0: ำ
1: มุม
0: ยิ่งใกล้แล้วก็โรงแรม
1: อยู่เห็นทะเลสาบด้านหน้าเลยนี่ก็คงยิ่งแพง
0: 5,000-7,000 บาทต้องมีครับน่าจะ200ยูโรขึ้นไปครับผม
1: ค่ะแล้วทะเลสาบอื่นเนี่ยมันก็มีที่พักเหมือนกันไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆก็ไม่ต่างกันมากก็จะว่าไม่ต่างกันมากก็ไม่ใช่เพราะว่า แต่ละมุมแต่ละทะเลสาบเขาก็มีเสน่ห์ของเขาผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ลองไปหลายๆที่แต่ข้อเสียก็คืออาจจะต้องมีรถหรือว่าต้องขับรถหรือว่ามีรถพาไปนะฮะเพราะว่าถ้าจะเดินทางระหว่างทะเลสาบอันเนี้ยด้วยรถประจำทางเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานก็ลองไปหลายๆที่แต่ข้อเสียก็คืออาจจะต้องมีรถหรือว่าต้องขับรถหรือว่ามีรถพาไปนะฮะเพราะว่าถ้าจะเดินทางระหว่างทะเลสาบอันเนี้ยด้วยรถประจำทางเนี่ย

0: หรือเรือคือส่วนใหญ่จะต้องนั่งรถไฟต่อเรือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปฮอลสตัดเนี่ยก็กระเป๋าแล้วไม่มีรถ
1: เบา
0: ๆหนักมากนะฮะเบาๆหน่อย
1: บอกว่าพร้อมหิ้ว
0: จะได้
1: แล้วรถไฟรถไฟจากเวียดนามมาฮอลสตัดนี่ใช้เวลาเท่ากับรถเก๋งไหมคะ
0: โอ้นานกว่าฮะเพราะว่าน
1: านกว่า
0: ฮอลสตัดเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กก็คือต้องนั่งรถไฟไปต่อที่สถานีใหญ่แล้วก็นั่งรถเข้ามาเป็นรถโลคอลเรียกว่ารถวันเย็นคือนั่งรถเร็วรถเร็วเนี่ยไปสถานีหนึ่งที่อัดหนังมันสถานีก่อนที่ถึงซาลส์บวร์กคือปกติเวียนนาซาลส์บวร์กจะเป็นรถไฟเร็วนะฮะวิ่งความเร็วสูงก็นั่งไปประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ต้องมาต่อไอ้รถไฟ
1: ต่อจากซาลส์บวร์กไปที่
0: ต่อจาก
1: ฮาวสตัด
0: ฮาวสตัดเนี่ยอันนี้จะเป็นรถไฟโลคอลซึ่งก็จะจอดหลายสถานีแล้วก็วิ่งช้านิดนึงแต่โดยรวมก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงคล้ายๆพอๆกับรถนั่นนะครับไม่ได้แย่มากแต่ต้องดูอ
1: ันนี้เป็นที่พักไหมคะสำหรับภาพนี้
0: ใช่อันก็เป็นฮะอันนี้ก็เป็นที่พักอย่างโรงแรมทั่วไปก็ประมาณหน้าตาคล้ายๆนะครับก็อันนี้เป็นโรงแรมไม่ได้หรูหราก็3 4ดาวตามปกติถ้าโรงแรมอย่างเงี้ยริมน้ำก็อาจจะแพงขึ้นไปตาม
1: โลเคชั่น
0: อันนี้ก็ซับซ้อนกันอยู
1: ่อันนี้โอ้โหตื่นเช้ามานี่ก็บอกว่าย
0: ิ่งใกล้ยิ่งเจ็บแต่มันยิ่งใกล้ยิ่งแพงครับ
1: ยิ่งใกล้ยิ่งแพง
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูทรงแบบโบราณนะฮะ
0: เมืองฮะในบ้านเนี่ยก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะฮะจริงๆเมืองอย่าไปคิดว่าเป็นเมืองใหญ
1: ่
0: ถ้าไปวันอาทิตย์นี่ก็ทุกอย่างปิดหมด
1: เงียบเลย
0: เมืองที่เห็นนี่อันนี้ไม่ใช่เมืองฮอลสตัดนะฮะอันนี้เป็นเมืองชื่อรู้แต่ชื่อสังกิลเกนนะฮะเป็นเมือง
1: สังกิลเกน
0: ทะเลสาบวูฟกัง
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นว่าบ้านช่องเขาก็ค่อนข้างสวย
1: ค่ะ
0: มีประชากรไม่เยอะหรอกครับเมืองพวกนี้คนอยู่ประมาณสัก 3-4 พันคนนะครับเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะช่วงหน้าร้อนครับแล้วก็เมืองพวกนี้นักท่องเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากเยอรมันหรือมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: คนต่างชาติจะน้อยกว่าคนต่างชาติจะไปรวมกันอยู่แถวฮอสตัดหมายถึงคนต่างชาติไม่ใช่คนเอเชียนะฮะเขาจะชอบไปฮอสตัดส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะมีมาบ้างฮะแต่ว่าก็อาจจะเริ่มนิยมขึ้นคือคนก็คงคิดว่าทำไมเราต้องไปที่ฮอลสตัดที่อื่นก็มีอะไรเงี้ยคือ
1: ค่ะ
0: ผมก็
1: จะมา
0: แล้ว
1: ตอนที่
0: จริงๆที่อื่นก็มีสวยๆ
1: ที่คุณท็อปไปเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยค่ะที่ฮอลสตัดเริ่มมีคนนักท่องเที่ยวอาเซียนไปยังคะ
0: มาก
1: นักท่องเที่ยวเอทางฝ่ายเอเชียไปเยอะแล้วใช่ไหมคะ
0: ไทยครับผมได้ยินแต่ภาษาไทยครับผมนึกว่าเพราะก็มีฮะคนไทยคน
1: เริ่มไปถึงยุ่ง
0: แล้ว
1: ใช่ไหมคะ
0: ยังไม่มีคนจีน
1: จีน
0: เพราะว่าปกติเนี่ย
1: เท่าไหร
0: ่คนจีนจะเป็นเบอร์หนึ่งอ
1: ันดับหนึ่งนะคะ
0: ครับผมตอนนี้ผมเห็นเนี่ยคือคนทางอาหรับและอินเดียเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นเข้าใจว่าเขาก็คงเริ่มออกเที่ยวเหมือนกัน
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: คุณท็อปที่อยู่ออสเตรียมากี่ปีนะคะ
0: ถ้าปีนี้ก็ปีที่20พอดีเลยครับ
1: 20ปีแล้วเที่ยวทั่วหรือยังคะ
0: เอาจริงคือไม่ทั่วหรอกครับไม่ทั่วครับก็ผมก็จะพยายามจะไปหลายๆที่แต่ว่าอย่างว่านะฮะมันก็มีหลายที่คือทั่วหรือยังเนี่ยคือถ้าที่ดังๆก็คงจะไปมาแล้วหลายๆ
1: เรียกว่าเก็บครบแล้วหลายรอบด้วยใช่ไหม
0: คงจะบ่อยแหละแต่ว่าจริงๆมันมีหลายที่ที่น่าไปบางทีก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักซึ่งสวยงามฮะบางทีผมอยากจะแนะนำว่าถ้าจะเที่ยวลองไปเที่ยวที่แบบว่าไม่ค่อยดังแล้วก
1: ็
0: คนรู้จักน้อยๆเนี่ยบางทีอาจจะสวย
1: คนจะได้น้อยหน่อยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ต้องแบบมีลิสต
0: ์น้อยจนไม่มีคนเลยล่ะครับ
1: มีลิสต์ของคุณท็อปแล้วว่าแบบอันดับหนึ่งของท็อปที่แบบ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องแต่ละคนนะฮะความชอบแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ต้อง
1: ก็อาจจะแบ่งเป็นประเภทแบบวัฒนธรรมใช่ไหมคะอาหารธรรมชาติอะไรเงี้ย
0: เรื่องอาหารนี่ผมต้องขอบอกว่าออสเตรียนี่ไม่ค่อยดัง
1: ไม่เน้น
0: ผมแนะนำว่าอาหารนี่ขอเป็นหลังๆแล้วกันออสเตรียจะได้เรื่องธรรมชาติแม่น้ำภูเขาธรรมชาติที่ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีครับก็
1: ค
0: ือมันยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงมากนะแล้วก็อากาศดีครับสูดอากาศหายใจได้สบายไม่ PM 2.5 น่าจะน้อยมากๆ
1: แม้กระทั่งในเมืองใช่ไหมแม้กระทั่งในเมืองหลวงเวียนนาก็น้อย
0: ในเมืองหลวงก็ใช่เพราะว่าเขาก็ใช้รถสาธารณะเยอะรถไฟฟ้าเยอะคื คือมาหายใจในเวียนนานี้ไม่ได้

0: ว่ามีควันเสียอะไรเยอะครับ
1: ก็เป็นกลับมากรุงเทพเป็นยังไงคะ
0: ก็ดีก็เป็นกรุงเทพ
1: หายใจแน่นเลย
0: ก็ยังดีผมโชคดีผมกลับไปก่อนน้ำท่วมหมายถึงว่ากลับมาก่อนแล้วค่อย
1: กลับมาก่อนที่น้ำจะท่วมเลยไม่ได้เอาเลยไม่ได้ประสบการณ์ไม่ได้ประสบการณ์นะคุณท็อปนะ
0: ครับผม
1: มาช่วงมีวิกฤตบ้างและอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรมที่ออสเตรียเนี่ยที่พี่ชอบเป็นอันดับหนึ่งในใจนี่มีอะไรไหมคะ
0: ผมชอบการที่คนเขาชอบธรรมชาติครับคือคนออสเตรียเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้ไปเดินห้างแต่ว่าออกไปเดินไปป่า
1: หมายถึงวัฒนธรรมของผู้คนที่ใช้ชีวิต
0: ชอบคือ
1: ชอบไปแสวงหาธรรมชาติมากกว่า
0: ไม่ค่อยชอบวัตถุนิยมมากนักคือคนไทยเขาจะชอบไปห้างเพราะว่านึกอะไรไม่ออกไปห้างโอเคผมเข้าใจได้เพราะมันเย็นดีครับมันมีแอร์แต่ว่าที่นี่นึกอะไรไม่ออกก็เข้าป่าเข้าดงอาจจะป่าใกล้บ้านเนี่ยครับเขาอาจจะมีพื้นที่สีเขียวเยอะเขาชอบเดินนะครับเขาก็ไปเดินตั้งแต่เด็กจนคนมีอายุครับก็จะเคยเห็นนะถือไม้เขาเรียกเหมือนนอร์ดิกวอล์กิ้ง
1: ค
0: งเป็นวัฒนธรรมเขาครับหมายถึงว่าวันอาทิตย์เนี้ยเขาก็จะ
1: เข้าสู่ธรรมชาติ
0: ไปครอบครัวแล้วก็ไปธรรมชาติไม่ก็ไปภูเขาคือแล้วแต่เวลาของแต่ละช่วงของปีนะฮะถ้ามีหิมะเขาก็จะไปใช้เวลากับหิมะคือช่วงไหนของปีเป็นยังไงเขาก็ปรับตัวไปตามธรรมชาติอย่างนั้นครับ
1: ค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอค่ะขอบคุณคุณท็อปมากๆเลยนะคะที่มาพาเราไปเที่ยวนะคะเรียกว่าเป็นแหล่งธรรมชาติของที่ออสเตรียนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็พบกับการท่องเที่ยวของเราในรูปแบบนี้นะคะในคุยเล่าเมาข้ามทวีปได้ใหม่นะคะในช่วงต่อไปและเดี๋ยวดิฉันก็จะมาทักทายคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
10: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆ1ตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชัยก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้ง
11: และในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการ จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
4: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงินแต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยและไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ

0: มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: วาร์ปมาฉากนี้กันเข้าสู่ช่วงรายการ Drive Thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่38นะครับแม่มาเช้านี้กำลังนั่งนับนะตอนที่38เอ๊นับไปนับมาครบ1ปีพอดีนะสำหรับรายการ Drive Thru นะครับเริ่มตอนแรกพฤหัสบดีแรกของเดือนตุลาคมปีที่แล้ว2566นะครับวันนี้ตอนที่38ก็เลยมานำเสนอเรื่องนี้กันนะครับในฐานะที่จริงๆจสร้อยก็รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้มาเป็นระยะแล้วยิ่งพอมาเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆหน่วยงานเขากำลังถอดบทเรียนนะเราจะได้ยินคำนี้เป็นประจำเกี่ยวกับการถอดบทเรียนหลังการเกิดเหตุนะครับในช่วงไลฟ์ทรูผมขออนุญาตถอดบทเรียนเหมือนกันแต่ว่าขยับมาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นนะครับนั่นก็คือไฟไหม้ที่เกี่ยวกับ passenger car นะครับก็คือรถของพวกเราทุกคนรถนั่งเก๋งส่วนบุคคลทั่วไปนะครับที่เป็นเหตุไฟไหม้ว่ามันมีลักษณะการเกิดยังไงบ้างเราต้องระวังอะไรบ้างชุดความเชื่อต่างๆที่เราเคยเชื่อมาว่าเอ๊ะอ๋อเห็นเหตุไฟไหม้ปุ๊บสิ่งแรกที่คิดรถติดแก๊สหลังๆเนี่ยพอไฟไหม้ปุ๊บรถติดแก๊สไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าไฟไหม้ปุ๊บแหมรถไฟฟ้าไฟไหม้บอกแล้วอย่าใช้นะมันก็จะมีแบบชุดความคิดชุดข้อมูลแบบนี้มาเป็นระยะนะครับซึ่งเชื่อไหมว่าสิ่งที่กล่าวมาอย่างที่บางคนบอกว่ารถไฟไหม้ส่วนมากต้องเป็นรถติดแก๊สรถไฟไหม้และน่ากลัวส่วนมากต้องเป็นรถไฟฟ้ารถหรือว่ารถ EV นะครับเชื่อไหมประโยคเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชุดความเชื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยกสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับอย่างน้อยที่สุดแฟนๆรายการ Drive Thru เนี่ยนะจะได้มีชุดข้อมูลแล้วก็ชุดความรู้นะฮะไม่ตกเป็นเหยื่อเฟคนิวส์หรือว่าข่าวบิดเบือนที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับถ้าจะพิสูจน์กับคำว่ารถประเภทไหนนะที่มักจะเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้เยอะหน่อยๆนะฮะก็ต้องพูดถึงสถิตินะครับต้องพูดถึงสถิตินะตัวเลขมันโกหกกันไม่ได้นึกออกไหมความรู้สึกการนำเสนอข่าวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลละว่าเรารับข่าวสารนี้ว่าเรารับข่าวสารนี้บ่อยขนาดไหนว่าเราให้ความสนใจกับยานพาหนะชิ้นนั้นบ่อยขนาดไหนนะแต่ตัวเลขโกหกกันไม่ได้นะครับแต่ตัวเลขหรือสถิติที่ยกมาเนี่ยคงไม่ใช่ในไทยนะครับเนื่องจากในไทยเท่าที่ผมหาข้อมูลดูนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าหน่วยงานเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นตัวเลขที่มีการแจกแจงหรือว่าแยกชัดเจนนะของประเภทของรถแต่ถ้าเอาตามความรู้สึกนะเอาตามที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์เนี่ยหน่วยงานด้านดับเพลิงก็มักจะบอกว่ารถที่ไฟไหม้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรถเก๋งสันดาปอยู่ที่มีอายุรถเกินอยู่นะแต่เอาล่ะไม่มีตัวเลขมาเรายังไม่พูดถึงละกันนะครับเรามาพูดถึงตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็มักจะถูกนำมาอ้างถึงกันนะครับไปดูประเทศใหญ่นะอย่างสหรัฐอเมริกานะครับมีข้อมูลจาก Auto Insurance Easy นะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ในสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขนี้ถูกนำมาพูดถึงในหลายๆสื่อนะครับเนื่องจากที่สหรัฐเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของการเก็บสแตทนะ statistic หรือว่าสถิติเนี่ยสำคัญมาก data ก็สำคัญมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของประกันนะทุกคนเป็นที่ทราบดีว่าเอ๊ะเวลาเราขับรถหรือเวลาเราเป็นพลเมืองที่อเมริกันเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีประกันภัยรถยนต์เนี่ยเราขับไม่ได้นะมันมีโทษสูงมากแล้วถ้าเราชนทีเนี่ยต่อประกันไปก็แพงมากๆนะว่าเขาจะระมัดระวังในการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมากๆกลับเข้าเรื่องนะครับสำหรับตัวเลขที่ว่านี้นะเขาบอกว่าตัวเลขของการเกิดเหตุไฟไหม้ในรถยนต์เนี่ยเขามีการแบ่งนะว่าเป็นกลุ่มของรถยนต์ EV นะก็คือไฟฟ้า 100% นะครับแล้วก็รถยนต์ที่เป็นรถแก๊สโซลีนนะก็คือเป็นกลุ่มของการเติมเบนซินดีเซลอยู่นะข้อ2เนี่ยคือแก๊สนะเมื่อกี้นะแก๊สเมื่อกี้คือเขาหมายถึงเป็นแก๊สโซลีนนะไม่ใช่แก๊ส LPG NGV บ้านเรานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือของไฮบริดนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวภาพเมื่อกี้ขึ้นก่อนนะฮะอย่างภาพเมื่อกี้จะเห็นว่าเนื่องจากจำนวนรถของแต่ละประเภทเนี่ย ยอดขายอาจจะไม่เท่ากันนะครับรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะเยอะรถยนต์ไฮบริดอาจจะเยอะรถยนต์ที่เป็นน้ำมันเนี่ยอาจจะเยอะนะเขาก็เลยเทียบต่อ 100,000 คันนะเขาบอกว่าการเทียบต่อ 100,000 คันเนี่ยด้วยอัตราส่วนต่อ 100,000 คันที่ขายไปอาจจะทำให้ได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าในทุกๆ 100,000 คันที่ขายไปเนี่ยเกิดอัคคีภัยกี่คันนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนจึงไม่เกี่ยวนะเขาเทียบจากอัตราส่วน 100,000 คันนะครับก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกลุ่มของรถยนต์ EV ไฟฟ้า 100% นะครับมีอัตราการเกิดไฟไหม้ต่อ 100,000 คันที่25คันนะฮะถ้าเป็นรถที่สันดาปหรือว่าแก๊สโซลีนที่เป็นน้ำมันอยู่ที่เนี่ยกลมๆนะ 1,500 คันนะครับแล้วก็ที่เป็นรถไฮบริดนะก็คือมี2พลังงานนะคือมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยมีมอเตอร์ด้วยแล้วก็มีถังน้ำมันมีเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยอยู่ที่ 3,400 กว่าคันนะครับซึ่งถ้าดูจากแรงค์นี้นะครับเป็นข้อมูลเมื่อปี2022นะครับก็ยังพบว่าตัวเลขของกลุ่มของไฮบริดเนี่ยยังสูงกว่าอีกนะครับเพราะนั้นตามสถิติอันนี้ที่สหรัฐก่อนนะก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องของ EV แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเขาอาจจะไม่ได้ใช้แก๊สเหมือนเราเพราะนั้นก็ EV ไม่ใช่อันดับต้นๆ นะตอน 100,000 คันอันนี้ที่อเมริกาก่อนนะครับถัดมาที่สวีเดนนะไปดูที่สวีเดนกันบ้างสวีเดนเนี่ยมีข้อมูลของสำนักงานฉุกเฉินพลเมืองสวีเดนหรือว่า MSB นะครับในตัวเลขปีเดียวกันคือปี2022สวีเดนเป็นประเทศที่นิยมนะการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตของ EV สูงนะครับซึ่งก็มีความกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้นะเนื่องจากที่ประเทศในฝั่งของยุโรปหรือว่าในแสบของสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาจะมีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทุกครั้งที่มีการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีปฏิกิริยานะเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่สวีเดนก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าที่สวีเดนเนี่ยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปี2022เนี่ยมีประมาณ 600,000 คันที่วิ่งอยู่ในสวีเดนนะครับ 600,000 คันเนี่ยมีเหตุอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มรถยนต์ EV เนี่ยเพียง23คันเท่านั้นนะฮะ23คันคิดเป็น 0.004% นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะฮะถ้าเทียบกับรถยนต์ที่เป็นกลุ่มของรถยนต์สันดาปล่ะรถยนต์สันดาปในสวีเดนมี4ล้านคันนะ4ล้านคันเขาบอกมีสถิติการเกิดอัคคีภัยอยู่ที่ 3,000 คันหรือว่าคิดเป็นอัตราส่วน 0.08% นะครับก็รถสันดาปหรือว่าที่ยังเติมน้ำมันก็ยังมีโอกาสไหม้มากกว่านะครับอันนี้2แผ่นดินแล้วนะที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่จีนบ้างที่จีนนี่ถูกเอาตัวเลขมาพูดถึงบ่อยครั้งนะครับกับทางกรมดับเพลิงและกู้ภัยของจีนที่รายงานว่าในช่วงก่อนหน้านี้อัตราการเกิดอัคคีภัยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เยอะนักแต่เพิ่งมาเพิ่มในช่วงหลังๆเราน่าจะเคยได้ยินที่เขาบอกช่วงหลังเนี่ยเฉพาะต้นปีที่แล้วนะ2023ไตรมาสแรกเนี่ยเขาบอกว่า7วันขออภัย7คันต่อวันนะฮะ7คันต่อวันซึ่งโอ้คนไทยซึ่งประเทศไทยกำลังเติบโตเรื่อง EV เนาะพอเห็นตัวเลข7คันต่อวันนี่ตกใจนะฮะแต่ว่าพอไปดูประชากรรถไฟฟ้าของเขานะครับตอนนี้ใกล้10ล้านคันเข้าไปแล้วนะก็ลองบอกแล้วคูณหารดูว่าถ้าดูตามตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับสรุปแล้วนะโดยสรุปแล้วก็คือ เหตุไฟไหม้ที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้ากับแก๊สเนี่ยยังไม่ได้เยอะเท่ากับในฝั่งของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือว่ากลุ่มที่เป็นไฮบริดเลยนะครับแต่พูดถึงจนถึงขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณกังวลนะว่าเราใช้ไฮบริดแล้วมันจะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยรถทุกคันมีความปลอดภัยนะครับอันนี้ย้ำให้ฟังก่อนอันนี้เราพูดถึงสถิติกันก่อนนะครับมาดูเรื่องของสาเหตุกันบ้างว่าสาเหตุมันมักจะเกิดจากอะไรที่ว่าเวลาเกิดไฟไหม้เกี่ยวกับรถเนี่ยนะครับไฟไหม้รถเนี่ยนะหนึ่งในสถิติที่พบมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของระบบเชื้อเพลิงนะครับระบบเชื้อเพลิงนะฮะก็เป็นระบบเชื้อเพลิงถ้าเป็นอันนี้รวมได้เลยนะทั้งน้ำมันแล้วก็กลุ่มของแก๊สหรือแม้แต่แบตเตอรี่เช่นกันถ้าแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเชื้อเพลิงนะแต่ว่ามันก็จะมี มีประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับตัวแพ็คแบตเตอรี่เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันนะเอาฝั่งของแก๊สกับน้ำมันก่อนนะครับก็คือตัวระบบเชื้อเพลิงนะครับเช่นถังรั่วถังซึมท่อรั่วท่อซึมปากท่อกรอบน้ำก็จะมีแบบหยดๆเป็นคราบน้ำมันที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งในกลุ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าเป็นน้ำมันเราจะเห็นเป็นคราบถูกไหมครับเราจะเห็นเป็นหยดเพราะว่าน้ำมันมันก็จะมีน้ำหนักพอมีน้ำหนักปุ๊บมันก็ตกลงพื้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันรั่วลงมาแล้วถ้าน้ำมันไปโดนกับประกายไฟมันก็เกิดเป็นไฟไหม้นะถ้าเกิดมีประกายไฟประกอบกับอากาศนะเกิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมานะครับอันนี้คือกลุ่มแรกก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับถัดมาของเหลวของเหลวนี่ก็บางคนคิดว่าไม่เกี่ยวนะจริงคือเกี่ยวนะของเหลวนี่ได้ตั้งแต่น้ำมันเครื่องได้ตั้งแต่น้ำมันเกียร์นะฮะพวกเนี้ยถึงแม้ว่าโอกาสติดไฟมันจะน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมอุณหภูมิร้อนเจอกับของเหลวพวกเนี้ยมีโอกาสเกิดไฟลุกไหม้ได้เหมือนกันระบบไฟฟ้าก็กลุ่มของไฟช็อตไฟช็อตไฟลัดวงจรนะครับความร้อนของเครื่องยนต์นะความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่โดยทั่วไปไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ยกเว้นระบบระบายความเย็นมีปัญหานะครับระบบหล่อเย็นพวกจะเป็นคูลเลนต์พัดลมพวกเนี้ยถ้ามีปัญหามันก็ทำให้อุณหภูมิร้อนสะสมแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้นะครับนอกนั้นมันก็จะมีพวกสิ่งของบนรถนะมีเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าก็คือการชาร์จที่ปั๊มน้ำมันไม่ค่อยมีเหตุนะแต่ว่าถ้าเป็นปั๊มแก๊สก็ไม่ค่อยมีเหตุแต่ถ้าเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในไทยหรือในประเทศเขตร้อนเขาบอกไม่ค่อยเจอแต่ว่าถ้าเป็นประเทศในเขตหนาวเนี่ยนะการชาร์จในขณะที่อุณหภูมิเย็นๆนะครับอันนั้นมีความเสี่ยงไม่ได้แพ้กับกรณีการเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของสาเหตุต่างๆลองดูนะครับส่วนถ้าเราจำแนกตามประเภทของเชื้อเพลิงนะครับแก๊สในบ้านเราจะมี2กลุ่มเนาะคือกลุ่มที่เป็น LPG กับกลุ่มที่เป็น NGV นะครับถ้าเป็นฝั่งของกลุ่มที่เป็น LPG นะฮะ LPG เนี่ยมันคือแก๊สปิโตรเลียมเหลวนะครับน้ำหนักมันจะหนักกว่าอากาศนะครับมันก็จะออกมาในรูปแบบของลิควิดก็คือของเหลวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดการรั่วไหลนะมันก็ยังมันจะไม่ได้ลอยไปไหนนะครับจะต่างกับในฝั่งของ NGV นะครับที่เป็นแก๊สธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นกลุ่มของ NGV เนี่ยเขาจะเบากว่าอากาศพอรั่วไหลปุ๊บมันก็จะลอยตัวขึ้นสู่ชั้นอากาศอย่างรวดเร็วเขาถึงบอกว่าทั้ง2ชนิดนี้มันมองไม่เห็นก็จริงนะครับแต่ว่า LPG จะมีกลิ่นนะครับถ้าเกิดมันเกิดการรั่วไหลแล้วเกิดเราได้กลิ่นเล็กๆนะกลิ่นเป็นกลิ่นแก๊สเนี่ยแปลว่ามันมีการรั่วไหลอยู่รอบๆตัวเรานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งของ NGV ก็บอกว่ามันจะไม่มีกลิ่นแต่ว่ามันจะลอยขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ละไว้เพราะว่าอย่างเคสล่าสุดที่เป็นเหตุไฟไหม้รถบัสเนี่ยก็เกิดการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะที่มันลอยขึ้นไปแล้วถ้ามันไปติดกับผนังหรือเพดานนะแก๊สส่วนนี้มันจะไปไหนแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นของการสืบสวนนะครับเพราะนั้น LPG กับ NGV ก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นน้ำมันอันนี้เห็นได้ชัดเนาะก็คือถ้ามันรั่วออกมาก็เราก็จะเห็นก็ต้องระวังไม่ให้มันไปโดนประกายไฟนะครับส่วนในฝั่งของ EV ล่ะในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะมีคำที่เรียกว่า Thermal Runaway นะครับก็คือการเกิดความร้อนที่ไม่สามารถควบคุมได้ในตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งอันนี้เอาจริงเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยๆนะครับเกิดค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันยิ่งถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานนะมีเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับความผิดปกติขณะชาร์จเนี่ยนะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ระวังนะครับเช่นความผิดปกติที่ว่าก็คือตอนชาร์จอุปกรณ์ชาร์จเนี่ยได้มาตรฐานไหมชาร์จตามสถานีเนี่ยไม่ค่อยเกิดเหตุนะแต่ถ้าชาร์จตามบ้านก็ต่อวงจรถูกต้องหรือเปล่าเดินสายไฟถูกต้องหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับส่วนสาเหตุอีกอันนึงก็คือกรณีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ตัวรถได้รับความเสียหายนะครับก็คือตัวของแพ็คแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายถ้ามันเกิดการฉีกขาดก็อาจจะเกิดการลัดวงจรได้นะครับอันนี้คือสาเหตุต่างๆนะฮะทีนี้ในเรื่องของการระมัดระวังล่ะ ทั้งหมดทั้งมวล นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานแบบไหนเนี่ยมาตรฐานในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขามักจะทำได้ในระดับที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องนั้นว่าใช้อันนี้แล้วอันตรายกว่าอันนั้นจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนมักจะเรียกว่าใช้คำว่าประมาทแล้วกันนะครับคือเหตุยังไม่เกิดบางทีแล้วก็ประมาทนะครับนั่นก็คือการเช็คนะนั่นก็คือการเช็คอายุการใช้งานการบำรุงรักษาของตัวเขาของรถทุกประเภทนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูการเกิดเหตุไฟไหม้นะครับถ้าเป็นรถในกลุ่มของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็มักจะเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมานานๆแล้วอะนะครับเกิน10 ปี 15 ปีขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถบำรุงรักษาให้เหมือนรถใหม่ 100% ได้นะก็มักจะเกิดคำพูดที่ว่าเสียค่อยซ่อมนึกออกไหมคำว่าเสียค่อยซ่อมกับซ่อมก่อนที่จะเสียเนี่ยมันต่างกันนึกออกไหมถ้าเสียค่อยซ่อมคือพังก่อนแล้วเราค่อยไปซ่อมนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตามอายุการใช้งานมันจริงๆสายไฟทั้งหมดเนี่ยเราต้องwinding ใหม่ไหมเราต้องโอเวอร์ฮอลพวกระบบเกียร์เครื่องยนต์ใหม่ไหมถ้าเอาตามอายุการใช้งานจริงๆนะครับซึ่งในไทยเนี่ยผู้ก็พูดกันตามตรงว่าส่วนมากจะใช้เป็นข้อแรกก็คือเสียค่อยซ่อมนะครับถ้าเสียแล้วรถดับมันก็ดีไปก็ดับไปนะแต่ว่าถ้าเสียในที่นี้คือไฟไหม้อันนี้มันย้อนกลับมาไม่ได้นะครับก็มักจะเกิดกับรถที่มีอายุการใช้งานมากๆนะสำหรับรถที่เป็นรถที่ใช้น้ำมันนะครับส่วนถ้าเป็นรถที่ใช้แก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG NGV นะฮะตอนนี้ก็ใกล้ปิดหมดแล้วนะพวกปั๊มต่างๆนะปั๊มเติมแก๊สนะทั้ง LPG NGV เนี่ยอันนี้สำคัญมากก็คือการเข้าเช็คระยะแล้วก็บำรุงรักษานะครับถังแก๊สจะมีอายุการใช้งานอยู่นะว่าถังตัวนี้มีอายุการใช้งานกี่ปีถ้าจำไม่ผิดนะ6หรือ7ปีนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนถังหรืออาจจะ10ปีต้องดูที่ถังนะมันจะมีเลขบอกเลยนะครับการตรวจเช็คสภาพถังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าซึ่งถ้าทุกอย่างมันสมบูรณ์ไม่ได้มีการดัดแปลงนะฮะโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยมันก็อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยคือมันไม่เกิดหรอกถ้าไม่ไปเกิดแบบอุบัติเหตุแรงๆซึ่งอันนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะซึ่งมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าถ้าการบำรุงรักษาเป็นไปตามรอบปกตินะฮะรวมถึงสัญญาณเตือนต่างๆเช่นเราขับมาปกติอยู่ๆได้กลิ่นแก๊สอันนี้ต้องทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือไม่ควรขับต่ออันนี้ต้องรู้เลยนะท่านที่ขับรถติดแก๊สทั้งหมดนะครับถ้าขับมาแล้วคุณได้กลิ่นแก๊สที่มันกลิ่นมันแปลกๆนะครับมันฉุนกว่าปกติเนี่ยแปลว่ามันมีการรั่วไม่ตรงใดก็ตรงหนึ่งนะครับวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับท่านที่ใช้รถติดแก๊สนะครับเมื่อได้กลิ่นแก๊สปุ๊บ1หยุดขับ2เปิดประตูนะเปิดประตูหน้าต่างดับเครื่องยนต์ให้หมดนะเพื่อให้แก๊สมันได้ระบายออกจากตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG ก็ดีหรือว่า NGV ก็ดีนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยนะแต่ส่วนมากได้กลิ่นก็มันก็อย่างนี้แหละขับไปเถอะนะอย่างเงี้ยอันนี้คือต้นเหตุของความประมาทนะครับคุณอาจจะเถียงผมในใจก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นต้นเหตุของความประมาทมันยังไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดปุ๊บมันก็ย้อนกลับมาไม่ได้มันก็เกิดอัคคีภัยเหมือนกันนะครับส่วนในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเคยบอกหลายรอบแล้วว่ามันเป็นเหมือนอุปกรณ์IT ชนิดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานในการป้องกันมีซีลแพ็คแบตเตอรี่เซลล์อยู่ในโมดูลอยู่ในแพ็คทั้งหมดอยู่ในเหมือนเป็นเคสอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็มีความปลอดภัยในระดับที่สูงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุนะครับท้องเกิดกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ตัวเซลล์แพ็คได้รับความเสียหายเนี่ยแน่นอนมันก็มีโอกาสเกิดอัคคีภัยนะครับแต่สิ่งที่เป็นฝันร้ายที่สุดก็คือก็ต้องยอมรับว่าเวลาเกิดอัคคีภัยแล้วรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันดับยากที่สุดนะส่วนมากถ้ามันดับถ้าเกิดไฟลุกไหม้แล้วเนี่ยก็มักจะหมดคันนะครับเพราะว่ากระบวนการในการดับของแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ง่ายมันเกิดการเผาไหม้ในปฏิกิริยาทางเคมีของเขาเองภายในนะครับการดับนี่ ต้องผมว่าในฐานะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของรถ EV เนาะควรจะมีการซักซ้อมการกู้ภัยหรือว่าการให้ข้อมูลตรงเนี้ยเยอะๆนะเพราะว่ามันดับไม่ได้เอาน้ำไปสาดนี่ก็ยิ่งไม่ได้นะฮะถ้าน้ำเราจะเห็นคลิปในเมืองนอกนะเขาสมมุติไฟไหม้ทั้งคันอย่างเงี้ยจะมีรถเครนยกรถที่ไฟไหม้เอาไปลงในรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำมาเต็มคันคือดับไฟของรถแบตที่มีแบตเตอรี่เนี่ยต้องลงไปทั้งคันแล้วก็น้ำคือน้ำท่วมรถเลยถึงจะดับนะน้ำฉีดๆนี่ไม่มีทางดับแถมมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาแล้วก็เกิดระเบิดไฟลุกไหม้มากกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้จะเป็นฝันร้ายที่สุดนะแต่ถ้าย้อนกลับมาว่าโอกาสการเกิดนะครับณวันนี้ทั่วโลกสถิติบอกแล้วนะว่า EV ต่ำที่สุดรถติดแก๊สจริงๆแล้วถ้าตรวจสภาพพร้อมๆกันกับรถน้ำมันเนี่ยน้ำมันมีโอกาสมากกว่าซะอีกนะครับเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะขับรถชนิดไหนแบบใดการตรวจสภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการไม่ประมาทในการตรวจเช็คหรือว่าเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติเมื่อได้กลิ่นนะครับอันนี้เป็นสัญญาณแรกๆที่เราต้องระวังไม่ว่าคุณจะขับรถชนิดไหนนะครับดังนั้นสรุปนะโดยความเชื่อที่ว่าเวลาเห็นไฟไหม้รถเมื่อ5ปีที่แล้วเรามักจะบอกว่าเป็นรถคันนี้ติดแก๊สเป็นความเชื่อที่ผิดพอมา 1-2 ปีนี้รถไฟฟ้าไฟไหม้บ่อยนี่ก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับสุดท้ายแล้วทุกยานพาหนะทุกประเภทนะครับมีโอกาสไม่ได้ต่างกันถ้าดูสถิติจริงๆน้ำมันเยอะสุดด้วยเพราะว่ามันก็มีอายุการใช้งานที่บางทีเราต้องดูให้มันสมบูรณ์อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพราะนั้นฝากไว้กับในทุกๆระบบเพื่อความไม่ปลอดภัยกับเพื่อความปลอดภัยกับทุกๆท่านนะครับต้องไม่ประมาทในเรื่องของการตรวจเช็คระยะอันนี้สำคัญที่สุดไม่ว่าจะขับประเภทไหนนะครับอ่ะฝากไว้สำหรับเบรกแรกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเบรกหน้ากลับมา Q&A เดี๋ยวมีเรื่องมันๆมาเล่าให้ฟังครับ
2: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่39นะครับเช่นเดิมนะในช่วงของรายการ Drive to เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานใหม่ๆนะครับมาอัปเดตข้อมูลกันได้ในช่วงนี้นะครับช่วงแรกก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปถึงเนื้อหาสาระของรายการแล้วก็หลังจากนั้นนะช่วงท้ายรายการก็จะเป็นช่วง Q&A ก็มาคุยกันได้อีกสัก1รอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับในตอนที่39นะฮะผมจะเล่าถึงฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV นะ EV ในที่นี้อาจจะรวมถึงรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์แบบไฮบริดแล้วก็รถยนต์แบบแบตเตอรี่เลยนะใช้ไฟฟ้า 100% นะครับรถคุณอาจจะมีฟีเจอร์เหล่านี้รถคุณอาจจะมีฟังก์ชันการใช้งานโดยที่คุณอาจจะเคยเห็นแหละแต่ไม่รู้มันทำงานยังไงตอนซื้อรถไม่ได้มีใครมานั่งอธิบายแบบละเอียดนะบางทีเราไม่กล้าใช้เราก็รู้แต่แบบเดิมว่าเราขับรถออกจากศูนย์ปุ๊บมีคันเร่งมีเบรกมีพวงมาลัยแล้วขับไปเรื่อยๆนะฮะก็ใช้แบบเดิมๆซึ่งไม่ผิดนะเพียงแต่ฟังก์ชันใหม่ๆก็อาจจะเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะทำให้คุณใช้งานรถของคุณได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับฟังก์ชันที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า One Paddle นะฮะOne Paddle นะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆนะเวลาได้มีโอกาสไปรีวิวไปทดลองขับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมจะหาฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันแรกๆเลยนะฟังก์ชัน One Paddle นะครับ Paddle ก็คือแป้นคันเร่งนะแป้นคันเร่งเขาเรียกว่า Paddle ก็คือแปลว่าแป้นนะ PEDAL นะฮะซึ่งแป้นเนี้ยพอเขาเรียกว่า One Paddle ก็คือคุณเหยียบได้เท้าเดียวเลยตลอดการเดินทางไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกนะครับ One Paddle มีชื่อให้เรียกทั้ง One Paddle One Paddle Drive นะแล้วก็ E Paddle นะฮะก็คือความหมายเดียวกันหมดขึ้นอยู่กับว่าแต่ละค่ายรถเขาใช้ยี่ห้อไหนเขาใช้เครื่องหมายการค้าแบบใดแล้วก็เรียกฟังก์ชันของตัวเองอย่างไรนะครับอันนี้แล้วแต่ละที่เลยนะแต่ว่าความหมายของคำว่า One Paddle เนี่ยจะเป็นที่เข้าใจกันว่านี่คือฟังก์ชันที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้มาดูกันว่ารถแบบไหนที่ใช้กันอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มักจะพบอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับการขับเคลื่อนเล่าให้ฟังก่อนการขับเคลื่อนจะแบ่งเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแบบเดิมเนี่ยที่เราเติมน้ำมันเขาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เครื่องยนต์1.5ลิตรเครื่องยนต์2.0ลิตรเครื่องยนต์3,000ซีซีอะไรว่ากันไปอันนี้คือเครื่องยนต์เติมน้ำมันเข้าไปน้ำมันไปหล่อลื่นไปเป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ทำงานขับเคลื่อนออกมาส่งกำลังไปที่ล้ออันนี้คือแบบแรกแบบที่สองคือมอเตอร์นะครับก็คือยุคใหม่ๆเขาใช้มอเตอร์มอเตอร์เนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนที่ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส่งกำลังไปให้ตัวมอเตอร์มอเตอร์ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% มันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นรถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับมันก็จะมีทั้งขับเคลื่อนแบบ 50-50 คือประสานการทำงานกันนะเขาเรียกว่าเป็นการผสานก็เรียกว่าเป็นไมไฮบริดนะครับไมไฮบริดเนี่ยก็เป็นรถยนต์แบบไฮบริดรุ่นแรกๆนะครับซึ่งไฮบริดที่เป็นไมไฮบริดเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า One Paddle ได้นะครับเนื่องจากการใช้ One Paddle คือต้องเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเต็มๆนะครับเพราะนั้นรถที่ใช้One Paddle ได้ก็จะมีนี่ตามภาพเลยอย่าง Tesla ก็จะเป็นเจ้าแรกๆเป็นเจ้าที่ทำให้วันแพดเดิลนี้โด่งดังเหมือนกันคือขับเท้าเดียวไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับรถจะชะลอความเร็วลงเลยอันนี้คือTesla นะครับนอกจาก Tesla มีอะไรอีกมีเพียบเลยนะฮะมี Tesla จริงๆก่อน Tesla เนี่ย Nissan Kick เนี่ยเขาก็มีนะวันแพดเดิลนะฮะNissan Kick ก็จะมีอย่าง Nissan Kick เนี่ยก็จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเหมือนกันนะเขามี ขาเติมน้ำมันเข้าไปก็จริงเครื่องยนต์ปั่นไฟก็จริงนะฮะปั่นไฟไปเก็บที่แบตแบตส่งไปที่มอเตอร์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเห็นไหมมอเตอร์คือตัวขับเคลื่อนนะครับเพราะนั้นนิสสันคิกก็มี one pedal เหมือนกันนะซึ่งก็มีให้มีชื่อเรียกทั้งเป็น one pedal บ้างเป็น e pedal บ้างว่ากันว่ากันไปนะครับแล้วคนที่ขับนิสสันคิกมีนะมีก็ใช้ได้ one pedal เหมือนกันนะครับถัดมามีอะไรอีกมีเยอะเลยนะยกตัวอย่างเราเร็วแล้วกันเนต้านะฮะเนต้าV2 นะอันนี้ก็มีนะครับมีเป็นแบบ one pedal เหมือนกันนะก็ใครใช้รถเนต้าก็เลือกได้เหมือนกันนะครับมีอะไรอีก Ora Ora Good Cat Ora Good Cat ก็ต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นบนๆหน่อยนะมี Ora Good Cat Ultra Ora Good Cat GT นะอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็น one pedal นะครับนี่ยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพนะครับว่ารถไฟฟ้า 100% ส่วนใหญ่มีแต่ก็มีเหมือนกันบางแบรนด์ที่ยังไม่มียังไม่ได้ให้ใช้นะครับอย่างในฝั่งของ BYD เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับ Dolphin Seal Atto 3ยังไม่มี One Pedal มาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ย Good Cat เป็น Neta เป็น Tesla ที่ผมบอกไปเนี่ยอันเนี้ยมีนะเพราะฉะนั้นมีทั้งที่เขามีฟังก์ชันนี้ให้ใช้แล้วก็มีทั้งที่ยังไม่มีนะครับส่วนรถที่เป็นไฮบริดนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไฮบริดแบบฟูลไฮบริดเป็นไมล์ไฮบริดนะก็คือมอเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไม่สามารถทำงานอิสระได้เนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับก็จะไม่มีวันแพดเดิลแต่ถ้าเป็นไฮบริดที่เป็นเช่นอะไรล่ะปลั๊กอินไฮบริดอย่างเงี้ยได้นะครับฟูลไฮบริดก็คือแยกการทำงานได้นะคืออันเนี้ยได้แต่ถ้าไมล์ไฮบริดก็คือเป็นแบบparallel คือคู่ขนานกันอย่างเงี้ยจะไม่ได้นั่นเองนะอันนี้เกริ่นก่อนว่าคือแบบนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราขับรถนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยมันก็จะมีขวาสุดอันนี้ในประเทศไทยนะรถที่เป็นพวงมาลัยขวานะด้านขวาสุดก็จะเป็นแป้นคันเร่งใช่ไหมครับเป็น paddle ของคันเร่งนะเป็น acceleration นะครับก็เป็นอันแรกคือคันเร่งอันตรงกลางคืออะไรคือแป้นเบรกนะฮะแล้วก็อันทางซ้ายถ้าทางซ้ายสุดเนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นคลัชนะให้เราเหยียบนะทางซ้ายสุดก็จะใช้เท้าซ้ายในการเหยียบนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้เน้นเกียร์กระปุกแล้วเนี่ยนะไม่ได้เน้นเกียร์ธรรมดาแล้วเนี่ยแป้นทางซ้ายมันก็จะหายไปนะมีทั้งแบบหายไปเลยนะแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นแป้นวางเท้าเฉยๆคือเหยียบไม่ได้แต่แค่ให้เท้าซ้ายของเราวางได้นะครับนั้นหลักๆ ก็จะพูดถึงแค่2ตัวนะคือแป้นเบรกตรงกลางแล้วก็แป้นคันเร่งที่อยู่ทางขวานะครับเห็นอะไรจากในภาพนี้ไหมในภาพนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ารถแทบทุกคันเลยนะ 100% เลยนะฮะแป้นเบรกจะอยู่สูงกว่าแป้นคันเร่งเสมอก็คือตรงกลางอ่ะแป้นตรงกลางที่เป็นแป้นเบรกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าแป้นของคันเร่งเสมอนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยก็คือกลัวว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะเหยียบผิดนะก็คือจะไปเหยียบคันเร่งแทนเบรกนะเพราะฉะนั้นแป้นที่อยู่สูงมากกว่าก็คือแป้นเบรกเสมอนะครับเพื่อเหยียบผิดเขาก็จะให้เหยียบที่แป้นเบรกนั่นแหละนะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของแป้นให้ดูนะมีแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งนะครับแป้นก็คือแพดเดิลนะฮะที่ผมบอกเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอ้แป้นที่อยู่สูงกว่าเนี่ยจะเป็นแป้นเบรกนะครับทีนี้มีงี้ก่อนที่จะไปอธิบายว่าวันแพดเดิลคืออะไรนะฮะก่อนหน้านี้จำได้ไหมมีดราม่าเรื่องของการขับรถ2เท้าได้ไหมทำไมต้องเท้าเดียวนะจริงๆแล้วการขับรถโดยพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับเขาให้ขับเท้าเดียวก็คือเท้าขวานะพูดถึงประเทศไทยนะที่เราขับรถเท้าขวาเนี่ยนะก็ให้ขับด้วยเท้าขวาเท้าเดียวนะครับยกเว้นคุณเป็นนักแข่งยกเว้นคุณเป็นคนที่ขับเกียร์กระปุกคุณจะขับ2เท้าแล้วเท้าซ้ายไปเหยียบคลัชก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นนักแข่งบางคนเขาก็เท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่งอันนั้นก็คือคุณเก่งแล้วคุณเป็นโปรเฟสชันนอลก็ว่ากันไปนะฮะแต่โดยพื้นฐานที่ถูกต้องเขาให้ขับด้วยเท้าเดียวก็คือเท้าขวาจะเหยียบคันเร่งและเมื่อฉุกเฉินแล้วก็เท้าขวามาเหยียบเบรกเวลาคุณไปสอบใบขับขี่เขาไม่ได้ใช้2เท้าในการเทสนะเขาให้ใช้เท้าเดียวนะเพราะผมเพิ่งไปต่อใบขับขี่มาเท้าขวาเหยียบคันเร่งแล้วพอฉุกเฉินปุ๊บก็เอาเท้าขวาย้ายมาเหยียบเบรกเหตุผลที่ซัพพอร์ตกันก็คือเวลาคุณฉุกเฉินเนี่ยบางทีเราเหยียบไปทั้ง2เท้านะมันจะทำให้รถไม่หยุดนะเขาถึงให้ใช้เท้าขวาเท้าเดียวในการเหยียบคันเร่งด้วยแล้วก็เหยียบเบรกด้วย นะครับอ่ะอันนี้ไปต่อนะวันแพดเดิลที่พูดถึงเนี่ยผมกำลังพูดถึงการใช้แค่แป้นของคันเร่งก็คือแป้นเท้าขวาเท่านั้นนะขวาสุดเท่านั้นก็คือแป้นของคันเร่งเท้าเดียวนะครับวันแพดเดิลที่พูดถึงนะฮะคือการขับเท้าเดียวด้วยแป้นของแป้นคันเร่งนะครับก็คือทุกน้ำหนักที่คุณเหยียบไปในแป้นของคันเร่งเนี่ยให้คุณคิดว่ามันคือเริ่มจาก 0% แล้วกันถ้ายังไม่ได้ลงน้ำหนักที่เท้าขวาเลยนะคือ 0% ลองคิดภาพตามนะ 0% เลยยังไม่ได้เหยียบเอาแค่เท้าไปวางไว้เฉยพอคุณลงน้ำหนักไปที่แป้นของคันเร่งนะครับคุณลงน้ำหนักไป 10% ก็คือเพิ่งเริ่มนะเพิ่งหยอดลงไปเหยียบหนักหน่อยเอาลงไป 30-40% 50% ก็คือครึ่งนึงเหยียบมิดเลยก็คือ 100% นะครับอันนี้คือโดยทั่วไปในการใช้คันเร่งนะครับเวลาคุณถอนคันเร่งโดยทั่วๆไปนะคุณยกเท้าออกมานะเมื่อกี้ลงน้ำหนักไป 100% พอคุณยกเท้าออกมาเป็นแบบไม่ได้ใส่น้ำหนักไปเลยเป็น 0% เนี่ยรถมันก็จะยังไหลอยู่ถูกไหมครับนะมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆตามโมเมนตัมของรถอาจจะมีหน่วงเล็กๆนะแบบโดยทั่วๆไปที่เราขับรถมันก็ไม่ได้ถึงกับลื่นปื๊ดไปเลยนะแต่ว่ารถมันยังไหลไปตามความเร็วให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกเวียนหัวนะครับแต่วันแพดเดิลที่ผมบอกที่มีในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือในระหว่างที่คุณเหยียบคันเร่งไปเนี่ย 10% 20% 50% เนี่ยคุณไม่ควรที่จะถอนคันเร่งหมดทันที 0% นะมันจะต้องค่อยๆยกเท้าขึ้นมานะรถจะมีการหน่วงความเร็วลงนะครับหน่วงความเร็วลงตามน้ำหนักเท้าของเรานะครับนึกภาพเวลาเราขับรถทางไกลวิ่งไปสักร้อยหนึ่งเราเหยียบคันเร่งปื๊ดไปยาวๆนะพอเห็นข้างหน้ามีแตะเบรกเราก็ยกเท้าจากคันเร่งออกมาหมดเลยนะแล้วเอาเท้ามาเตรียมที่จะแตะแป้นเบรกถูกไหมครับระหว่างนี้รถมันยังไหลอยู่นะฮะอันนี้คือการขับทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นวันแพดเดิลคือคุณจะไม่สามารถยกเท้าออกมาได้หมด 100% เลยเพราะว่ารถมันจะมีการหน่วงน้ำหนักหน่วงความเร็วลงนะครับเดี๋ยวมีคลิปประกอบเดี๋ยวลองดูก็ได้นะฮะระหว่างที่คุณยกเท้าขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยรถจะมีการหน่วงความเร็วแล้วตัวรถจะทำการชาร์จแบตเตอรี่นะชาร์จไฟกับเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับสิ่งนี้เราเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ว่าเป็น regenerative braking นะครับก็คือการใช้มอเตอร์ในการช่วยเบรกนั่นเองนะครับทำให้ตัวรถของคุณเนี่ยหน่วงความเร็วลงนะครับแทนที่รถมันจะไหลไปทิ้งเนี่ยนะพอคุณค่อยๆยกเท้าขึ้นนะครับตัวรถก็จะมอเตอร์ที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆหน่วงความเร็วลงนะครับทำให้รถของเราเนี่ยเหมือนค่อยๆหน่วงค่อยๆหน่วงลงนะครับถ้าใครเคยขับเกียร์ธรรมดามาก่อนก็มันจะคล้ายๆกับอาการของการเชนเกียร์นะหรือว่าทำให้เกียร์มันต่ำลงนะครับรถก็จะเกิดการมีแบบมีเสียงรอบนะอันนั้นคือเป็นรถยนต์ปกตินะครับรถยนต์ที่เติมน้ำมันแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่มีเสียงรอบฮะแต่มันจะค่อยๆหน่วงความเร็วนะครับลองดูตัวภาพประกอบนี้นะคลิปประกอบนี้คุณจะเห็นว่ามันจะเกิดไฟที่ย้อนที่ส่งจากแบตเตอรี่แล้วก็พอยกคันเร่งปุ๊บไฟมันจะย้อนกลับเข้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือการชาร์จพลังงานจนเนี่ยกลับเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่นะครับโดยที่เราเอาเท้าวางไว้ที่แป้นของคันเร่งอย่างเดียวเลยนะครับขับไปยาวๆเลยบางคนกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้ารถมันเบรกเนี่ยไฟเบรกมันจะขึ้นไหมนะครับไฟเบรกขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลเราจะทุกครั้งที่รถที่มีระบบวันแพดเดิลเนี่ยถ้ารถชะลอความเร็วลงในถึงจุดที่ตัวรถประมวลผลแล้วว่าวิศวกรประมวลผลแล้วว่าด้านหลังควรจะต้องระวังเนี่ยไฟเบรกสีแดงมันจะขึ้นเองนะครับไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกไฟเบรกมันจะขึ้นไหมจริงๆเราเรียกมันว่าเป็นไฟเบรกนะจริงๆแล้วมันเป็นไฟที่ให้สัญญาณให้คันหลังเนี่ยเห็นว่ารถเรากำลังชะลอความเร็วลงนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลแค่เราหน่วงความเร็วโดยการชะลอลงเนี่ยโดยไม่ต้องเหยียบเบรกเนี่ยไฟเบรกมันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะนั้นข้อดีของการใช้วันแพดเดิลอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ 1. คุณสามารถขับรถได้ด้วยเท้าขวาข้างเดียวและไม่ต้องเปลี่ยนไปในตำแหน่งของแป้นเบรกใดๆเลย นะครับเอาเท้าจุ่มไปเลยในแป้นคันเร่งเท้าเดียวไม่ต้องย้ายมาแป้นเบรกอยู่แป้นคันเร่งแล้วก็เราจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เราก็เติมน้ำหนักไปในเท่านั้น 10% 20% นะฮะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นสมมุติคุณวิ่งด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจจะเหยียบคันเร่ง 10% ถ้าเกิดคุณจะเหยียบคันเร่งลงน้ำหนักไปเป็น 20% รถคุณอาจจะวิ่งขึ้นไปเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆแต่ทันทีที่คุณวิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจจะเหยียบแป้นคันเร่งเนี้ย 100% อยู่แล้วเวลาคุณถอนคันเร่งคุณค่อยยกเท้าขึ้นมาถอนสักประมาณจาก 100% เหลือ 80% ความเร็วคุณจาก100ก็จะมาเหลือ80พูดง่ายๆความเร็วจะมาตามน้ำหนักเท้านั่นเองนะครับตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ความเร็วการหน่วงความเร็วการเร่งความเร็วทุกอย่างจะมาตามน้ำหนักเท้านะครับข้อดีก็คือคุณใช้เท้าเดียวในการขับไม่ต้องย้ายเท้าไปย้ายเท้ามานะครับซึ่งรถบางคันนะเมื่อกี้ผมบอกว่าแป้นเบรกมันจะอยู่สูงกว่าแป้นคันเร่งจะอยู่ต่ำกว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่ใช่รถที่เราขับเป็นประจำไม่ใช่รถที่เราคุ้นเคยเนี่ยการย้ายเท้าขวานะจากแป้นคันเร่งมาแป้นเบรกเนี่ยบางทีมันสะดุดนิดนึงสุภาพสตรีบางคนใส่รองเท้าไม่พร้อมในการขับนะมันอาจจะแบบสะดุดนิดนึงแล้วทำให้เราแบบอุ้ยเหยียบผิดนะหรือว่าเหยียบแป้นเบรกได้ไม่เต็มที่นะครับวันแพดเดิลจะเข้ามาช่วยในจุดนี้ด้วยก็คือคุณสามารถใช้เท้าเดียวในการหน่วงความเร็วได้นะครับแต่เช่นกันการหน่วงความเร็วนี้สามารถหน่วงได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะจนความเร็วเป็นศูนย์เลยแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินคุณก็ยังสามารถเหยียบเบรกได้อีกก๊อกหนึ่งนั่นเองนะครับข้อดีก็คือการใช้เท้าเดียวนะครับข้อเสียล่ะนะมีแต่ข้อดีไม่ได้ข้อดีจริงๆมีข้อนะที่ลืมพูดไปแล้วเป็นข้อที่สำคัญเลยก็คือช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับปกติเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยถ้าตามสเปคมันจะอยู่ที่ 50,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานนะฮะซึ่งไม่เคยถึงเลย 50,000 กิโลเมตรเนี่ยส่วนมากก็เปลี่ยนตั้งแต่แบบ 30,000 40,000 เพราะว่าเราไม่ได้เวลาเราใช้งานจริงเราไม่ได้มาแบบค่อยๆถนอมมันถูกมั้ยเวลาเบรกเราก็คือต้องเบรกนะครับเพราะนั้นการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า One Paddle เนี่ยจะช่วยให้คุณยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ้าเบรกได้ผ้าเบรกจะไม่ค่อยสึกนะเพราะว่ามอเตอร์มันช่วยหน่วงความเร็วละการหน่วงความเร็วมีทั้งใช้มอเตอร์แล้วก็ถ้าไม่ใช้มอเตอร์ก็คือใช้ตัวผ้าเบรกนั่นแหละนะในเมื่อเราใช้มอเตอร์แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ผ้าเบรกนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะสึกนะมันก็เลยจะช้ากว่านั่นเองนะครับก็สามารถยืดระยะเวลาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้นะครับลดการทำงานของแป้นเบรกได้ถามว่ามีปัญหาไหมการใช้มอเตอร์หนักๆไม่มีนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมีหรือเปล่านะวิศวกรยืนยันว่าระบบนี้ออกแบบโดยวิศวกรเองนะเพราะนั้นมันไม่มีผลอะไรนะดีซะอีกนะทำให้เกิดการหน่วงความเร็วแล้วก็ชาร์จพลังงานกลับเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือคนที่จะใช้วันแพดเดิลในการขับเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการขับรถพอสมควรนะครับมือใหม่อาจจะไม่คุ้นนะเพราะเราเรียนขับรถมาปุ๊บเท้าอยู่คันเร่งเท้าอยู่เบรกเพราะมือใหม่อาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ถ้าคุณขับมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณฝึกฝนกับตัววันแพดเดิลหน่อยเนี่ยแล้วเราชินไปปุ๊บเราก็สามารถขับได้นุ่มนวลเหมือนการขับรถปกติเลยแต่ถ้า เราไม่ได้ฝึกฝนหรือเราไม่เคยใช้งานเลยแรกๆอ่ะมันก็จะเกิดการแบบหัวทิ่มนะคือพอยกเราเติมคันเร่งอยู่20% พอเรายกปุ๊บเรายกศูนย์เลยเนี่ยเราก็จะแบบหน้าก็จะทิ่มไปนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้เวียนหัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วว่าเราเหยียบคันเร่งลงไป 20% เวลาเราถอนเราก็ค่อยๆถอนมาสิ19 18 17นะ15แล้วก็10ถ้าเราค่อยๆถอนคันเร่งได้นะครับก็จะทำให้การขับของเราไม่ได้แตกต่างจากการขับรถปกติเลยนะแต่ช่วยในการประหยัดผ้าเบรกช่วยในการชาร์จไฟกลับเข้าตัวแบตเตอรี่แล้วก็ใช้เท้าเดียวในการขับไม่ต้องคอยย้ายไปย้ายมาผมชอบมากเวลาขับต่างจังหวัดรู้สึกว่าเราขับได้เท้าเดียวเลยไม่ต้องแบบคอยสับไปสับมานะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะที่ผ้าเบรกช่วยในการชาร์จไฟกลับเข้าตัวแบตเตอรี่แล้วก็ใช้เท้าเดียวในการขับไม่ต้องคอยย้ายไปย้ายมาผมชอบมากเวลาขับต่างจังหวัดรู้สึกว่าเราขับได้เท้าเดียวเลยไม่ต้องแบบคอยสับไปสับมานะครับก็อันนี้

0: จำได้ไหมผมเคยสอนท่านั่งที่ถูกต้องนะในตอนหนึ่งที่บอกว่าเวลาคุณเหยียบเบรกนะครับสะโพกจะต้องอยู่ติดกับด้านหลังของเบาะเสมอนะครับถ้าอย่างนั้นจะทำให้เกิดการส่งกำลังแล้วทำให้คุณไม่เมื่อยนะครับแต่ดูอย่างภาพนี้ฮะอย่างภาพนี้เห็นไหมมันจะมีช่องว่างระหว่างสะโพกกับเบาะอยู่เล็กน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณเหยียบเบรกเนี่ยมันไม่มีส่วนที่เป็นค้ำกับเบาะเลยนะครับทำให้คุณต้องยืดเหยียดแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าขับไปนานๆก็อาจจะเมื่อยได้เหมือนกันสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เซตท่านั่งให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับข้อเสียอีกข้อนึงก็คือคนขับเนี่ย อาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าต่อให้คุณขับเก่งขับไม่เก่งถ้าคุณขับไปบ่อยๆเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่คนนั่งคนนั่งเนี่ยมักจะอาจจะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับถ้าเกิดคนขับทักษะขับไม่แข็งแรงพอแล้วคุณปล่อยวันแพดเดิลปล่อยคันเร่งเร็วจนเกินไปเนี่ยรถมันก็จะหัวทิ่มหัวต่ำนึกออกไหมเดี๋ยวเหมือนคนขับเบรกๆขับเบรกๆอ่ะบางทีมันหัวทิ่มเงยหน้าถอยหลังเงยหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้เวียนหัวได้คนขับเนี่ยเนื่องจากเป็นคนสังเกตไหมทำไมคนนั่งกับคนขับถึงคนนั่งถึงมักจะเวียนหัวคนขับถึงจะไม่เวียนหัวไหนใครตอบได้บ้างลองพิมพ์แชทเล่นๆนะทำไมคนที่เป็นผู้โดยสารมักจะเวียนหัวแต่คนที่เป็นคนขับถึงจะมักจะไม่ค่อยเวียนหัวหรือว่าเวียนหัวน้อยกว่าเวลาขับขึ้นดอยนะขึ้นโขงขึ้นเขาลงเขาลงดอยเนี่ยนะทำไมคนนั่งถึงมักจะเวียนหัวแต่คนขับไม่เวียนหัวลองพิมพ์แชทเล่นๆนะระหว่างที่พิมพ์แชทก็ผมคงเฉลยได้พอดีแหละนะก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะไม่รู้อาการของรถเราก็นั่งใช่ไหมรถมันเอียงเราก็เอียงรถมันรถเลี้ยวซ้ายเราก็เอียงไปทางขวารถเลี้ยวขวาเราก็เอียงไปทางซ้ายรถเบรกเราก็ไปตามโมเมนตัมของรถนะครับอันนี้คือผู้โดยสารที่นั่งนะครับแต่ถ้าคนขับเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวเรารู้ไงเราเป็นคนขับพอเราจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็จะเกรงก่อนเลยเรารู้ว่าเดี๋ยวมันเลี้ยวพอจะเบรกปุ๊บพอเราเท้ากำลังจะชะลอความเร็วลงเราก็เกรงคอก่อนเลยว่าเดี๋ยวรถกำลังจะเบรกเพราะนั้นคนขับจะรู้โมเมนตัมของรถทำให้ไม่ค่อยเวียนหัวนะแต่ถ้าคนนั่งบางทีเล่นมือถือไปด้วยดูวิวไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยนะพอมันเลี้ยวเราก็ไม่รู้ไงเราก็จะเอียงตามเพราะนั้นจึงทำให้เวียนหัวนั่นเองนะครับยิ่งรถสูงๆอาจจะรู้สึกเยอะหน่อยนะครับวันแพดเดิลก็เหมือนกันนะฮะคนขับอาจจะเวียนหัวน้อยกว่าคนนั่งนะคนนั่งเนี่ยบางทีแบบพอมันไม่สมูทปุ๊บคุณก็อาจจะเวียนหัวได้นะครับสรุปแล้วลองไปใช้ดูฟังก์ชันนี้ผมว่ามีดีมากกว่ามีข้อที่น่าสังเกตนะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คืออย่างที่บอกนะฮะขับได้เท้าเดียวขับได้ด้วยการประหยัดแบตเตอรี่ยิ่งลงเขาเนี่ยเหมือนเราแบบหน่วงความเร็วไว้ตลอดเวลามีความปลอดภัยมากกว่าใครมีฟังก์ชันนี้ในรถของคุณนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนอย่าลืมลองนะครับก็แนะนำไว้สำหรับตอนที่39นะครับตอนนี้หมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วง Q&A ครับ
1: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2 กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทย

0: สิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจน
1: น้ำเนี่ยมาปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจูงไปทุกปีเนี่ยของเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ขนมกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: สวัสดีค่ะวันนี้เจเอสรอยเน็กซ์นะคะมาชวนทุกคนไป How to ทิ้งยังไงให้เปลี่ยนขยะเป็นเม็ดเงินมีรถไปรับถึงที่แถมบรรจุขยะได้เยอะกว่าเดิมเยอะไปต้อนรับนะคะคุณวิชการปลอดกระโทกค่ะ CEO และ Co-Founder ของบริษัท Wake Up Waste กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณกี้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กับฝนนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการเจเอสรอยเน็กซ์ค่ะคำถามแรกเลยละกันอยากรู้จัก Wake Up Waste ว่าธุรกิจเนี้ยสตาร์ทอัพอันเนี้ยคืออะไรบ้างแนะนำให้เราฟังนิดนึงค่ะ
1: ครับผมชื่อกี้วิชการนะครับก็เป็น CEO Co-Founder นะครับของ Wake Up Waste นะครับก็ Wake Up Waste เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่เป็น internal สตาร์ทอัพของทาง SCG Chemical นะครับเราก็จริงๆโตมาจากฝั่งของโรงงานผู้ผลิตนะครับแล้วก็จากสิ่งที่เราเป็นผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีกระบวนการที่รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างธุรกิจที่สามารถที่จะเก็บกลับคืนกลับมาได้นะครับหรือทำให้สิ่งที่เราผลิตเนี่ยมันไม่กระจายออกไปแบบผิดที่ผิดทางนะครับอันนั้นก็เลยเป็นที่มาของ Wake Up Waste ว่า Wake Up Waste ก็คือแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็รถบีบอัดนะครับที่จะช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลของบ้านเราเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับลองนึกภาพง่ายๆครับถ้าเราเคยเห็นรถที่เขาไปรับขวดพลาสติกแล้วทำไมเขาต้องแบบขนในปริมาณที่มากๆขนจนล้นนะฮะขนจนค่อนข้างอันตรายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อว่าต้นทุนของผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับเขามีต้นทุนที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงหรือว่าค่าแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องขนปริมาณมากๆเลยซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยแม้ว่ามากเพียงใดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการขนอากาศไปด้วยนะครับในขวดน้ำพลาสติกเนี่ยมีอากาศประมาณ10เท่านะครับของเนื้อพลาสติกเพราะฉะนั้นเวสก็เลยสร้างตัวเรียกว่าเครื่องบีบอัดติดตั้งไปบนรถนะครับเราประดิษฐ์เองนะครับสร้างเองในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันช่วยให้การขนส่งเนี่ยมันไล่อากาศออกไปลองนึกภาพว่าถ้าขวดน้ำไม่มีอากาศในการขนส่งเนี่ยจากรถคันหนึ่งขนได้150กิโลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ1ตันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีของเราเนี่ยเข้าไปช่วยให้เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งเพราะฉะนั้นถนนในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นรถติดเพียงใดเนี่ยลองนึกภาพว่าถ้ารถแบบนี้มันเหลือจาก10คันเหลือคันนึงเนี่ยแน่นอนฮะมันก็ลดปริมาณรถที่ขนส่งในกระบวนการแบบนี้ออกไป
0: ค่ะตอนนี้คือถูกใจทั้ง JS Rynex แล้วก็รายการจส100ด้วยนะคะเพราะเรารายงานรถติดเนาะนี่ก็คือมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการขนส่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะปกติเขาจะมีเพนพอยต์อยู่แล้วในเรื่องของที่ว่าขนที่คือขนเยอะมากแล้วก็หมายถึงว่าบางทีมันล้นแล้วจริงๆจำนวนขวดเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยถูกต้องนะคะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ค่ะแล้วพอมีตัวของเครื่องมือในการบีบอัดขยะในภายในตัวรถเองเลยเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ยังไงได้บ้างอะคะนอกเหนือจากที่พูดไปในเรื่องของการขนส่ง
1: โอเคครับคือในฝั่งของเรานะครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราก็เรียกว่าต้นทุนในการขนส่งเราลดลงนะครับจากเดิมใช้รถ 5-6 คันเนี่ยถึงจะขนหมดเนี่ยก็ใช้รถคันเดียวหรือว่าพอใช้รถคันเดียวก็ไม่ต้องวิ่งระหว่างต้นทางไปที่ตัวโรงงานรีไซเคิลคือมันเรียกว่ามันรับได้หลายไซส์มากขึ้นรับได้หลายบ้านมากขึ้นนะครับซึ่งจากจุดนี้นะครับมันทำให้ต้นทุนของกระบวนการรีไซเคิลมันต่ำลงแล้วรายได้ที่เหลือเราไปไหนเนี่ยเราก็เอาไปให้กับเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของผู้ประกอบการต่างๆที่ทำการคัดแยกให้กับเราจุดเด่นของเราอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากที่จะมอบรายได้สูงให้กับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเรายังมีคู่มือนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลน์หรือในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเรามีคู่มือของการแยกขยะที่ทำยังไงขวดน้ำเคยได้3บาทแต่แยกยังไงให้ได้13บาทรู้ไหมครับกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยกิโลหนึ่ง40-50บาทนี่เป็นสินค้าที่ราคาสูงมากถ้าเรารู้เราก็คงไม่ทิ้งกันของกินเป็นต้นเนี่ย
0: สามารถมาสร้างเป็นเม็ดเงินได้ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้อันนี้คือพอเราไปรับซื้อมาเนอะเพราะเป็นบริการรับซื้อขยะตามที่ผู้ขายจะเป็นตัวหมู่บ้านหรือว่าคอนโดอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วขยะตรงเนี้ยไปที่ไหนต่อค่ะ
1: โอเคครับขยะเนี่ยมีปลายทางที่แตกต่างกันนะครับแต่ละโรงงานเนี่ยเขาจะรับสินค้าแค่หนึ่งชนิดนะครับหลักๆบ้านเรานะครับจำง่ายๆนะครับสินค้ามีอยู่4ประเภทนะครับในการรีไซเคิลนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพวกขวดน้ำดื่มนะครับพวกนี้ในบ้านเราเนี่ยขวดน้ำดื่มสามารถกลับเข้าสู่โรงงานรีไซเคิลแล้วก็กลับไปเป็นขวดน้ำดื่มหรือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเช่นเสื้อผ้าผ้าม่านนะครับโครงเช็ดเท้าหรือว่าเส้นใยต่างๆนะครับส่วนที่2เนี่ยถ้าเรารู้คุ้นเคยกันก็คือพวกกระดาษทั้งหลายนะครับกระดาษที่กลับไปเป็นกระดาษเลยนะครับอลูมิเนียมเช่นกันนะครับพวกกระป๋องน้ำอัดลมหรือว่ากระป๋องเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยพวกนี้กลับไปเป็นอลูมิเนียมได้กลับไปเป็นเนื้อมาได้อีก 70% นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกอันนึงที่เราคุ้นชินกันมากในบ้านเราคือแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้จักแยกสีให้ถูกต้องเนี่ยก็จะกลับไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลตัวแก้วนี่ดีมากนะครับเ พราะว่านอกจากสามารถรีไซเคิลได้เนี่ยแก้วยังสามารถทำการรียูสได้หมายถึงว่าแก้วกลับไปล้างแล้วก็สเตอร์ไลน์ใหม่แล้วก็บรรจุซ้ำได้ครับ
0: ได้ค่ะแล้วปกติทุกวันนี้ที่ Wake Away รับซื้อมาค่ะมีขั้นต่ำด้วยไหมคะ
1: มีฮะมีฮะถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยครับกลุ่มหลักลูกค้าหลักของ Wake Away เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลโรงแรมอาคารสำนักงานนะครับแล้วก็คอนโดนะครับกลุ่มนี้จะมีเรียกว่ามีการออกแบบห้องเก็บขยะรีไซเคิลไว้เฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มบ้านประชากรทั่วไปนะครับเราจะให้บริการก็มีขั้นต่ำอยู่ที่200กิโลกรัมครับ
0: 200กิโลกรัมค่ะ
1: สามารถรวมได้ทุกชนิดเลยครับผม
0: ค่ะทีนี้ขอย้อนกลับไปเรื่องของการบีบอัดนิดนึงนะคะว่าสมมติถ้าอยากเห็นภาพง่ายๆมากเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีขวดน้ำสักประมาณ10ถุงอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่อะคะถ้าเกิดว่าผ่านกระบวนการบีบอัดไปแล้ว
1: โอเคครับถ้าเป็นถุงไซส์บ้านเราทั่วไปนะครับถุงนึงเนี่ยใส่ขวดน้ำได้ประมาณสัก70ใบหรือ2กิโลกรัมนะครับแต่เครื่องบีบของ Wake Away เนี่ยทำให้จาก10เท่า10ถุงนั้นเหลือแค่ปริมาตรประมาณถุงเดียวเองนะครับซึ่งก้อนของเราก็จะ20กิโลกรัมนะครับ
0: นี่คือ
1: ความสามารถของเครื่องบีบอัดลองนึกภาพนะครับว่ารถคันนึงเนี่ยจะจุได้ประมาณสัก150กิโลกรัมนะครับรถตู้ทึบส่งของทั่วไปนะครับแต่พอเป็นเวกับเบสเนี่ยมันบรรทุกได้เป็นตันๆนะครับไอ้ตรงนี้แหละฮะมันไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้ครับ
0: ที่ลดต้นทุนด้วยแล้วก็ไปเพิ่มในเรื่องของราคาที่รับซื้อมาด้วยแล้วคนได้ประโยชน
1: ์
0: คนที่ขายให้กับเราถามในเรื่องราคารับซื้อแล้วกันค่ะปกติแล้วเรทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: เรทเนี่ยก็จะเป็นเรทตลาดทั่วไปนะครับคือเพียงแต่ว่าข้อดีของเราพอเราลดต้นทุนได้เนี่ยราคาที่ลูกค้าจะได้เนี่ยก็อาจจะบวกจากตลาดทั่วไปประมาณสัก10-20%
0: โอ้ค่ะ 10-20% เลยที่ลูกค้าได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วเรารับซื้อทุกประเภทเลยไหมคะตัวขยะ
1: ตัวขยะเนี่ยเราเน้นไปที่ขยะรีไซเคิลนะครับจริงๆเรารับซื้ออยู่ประมาณสัก15ชนิดหลักๆที่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นขยะที่มีความแปลกอะไรเนี่ยก็ดูเป็นเคส by เคสครับแต่ว่าต้องเรียนว่าขยะตามบ้านจริงๆเนี่ยมีสักแค่10ชนิดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเก็บจริงจังหรือว่าเก็บต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็คือครอบคลุมแล้วเนาะนะคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ได้ค่ะอยากจะถามไปที่ในเรื่องของปัญหาที่ทุกวันนี้มีอาจจะเป็นก่อนหน้าที่ธุรกิจนี้จะตั้งขึ้นมาค่ะว่าพวกคอนโดหรือว่าหมู่บ้านนี้เขาเจอปัญหาอะไรบ้างการบริการGreen Solutionตรงนี้ถึงเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อะค่ะ
1: โอเคครับเขามีปัญหาอยู่2เรื่องนะครับในกลุ่มอาคารเหล่านี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยหลังจากยุคโควิดเป็นต้นมาเนี่ยธุรกิจ delivery หรือว่าธุรกิจซื้อของออนไลน์เนี่ยโตขึ้นอย่างมหาศาลนะครับตัวการออกแบบห้องของอาคารที่เก็บขยะรีไซเคิลหรือว่าขยะแห้งไว้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับก็คือจะเต็มและล้นเร็วมากถ้าคุณมีการแยกขยะไอ้ตรงเนี้ยธุรกิจเวลเบสเนี่ยสามารถที่จะมีรถเพียงพอหรือว่าจัดตารางเข้าไปสม่ำเสมอนะครับอันนี้ก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของว่าไม่ต้องกลัวว่าห้องจะเต็มเพราะว่าเรามีรอบรถเข้ามาดูแลเป็นประจำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เขาอาจจะไม่เคยมีใครมาสอนเขาแยกขยะจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าขวดพลาสติกก็รวมกันมากระดาษก็รวมๆกันมาซึ่งพวกเนี้ยส่วนราคาที่เขาจะได้จากการเก็บรีไซเคิลแบบนี้ค่อนข้างต่ำนะครับสิ่งที่เราไปแนะนำเขาก็คือว่าถ้าคุณมีการแกะฉลากขวดน้ำแยกฝาขวดน้ำแยกสีขวดน้ำได้เนี่ยคุณจะได้รายได้เพิ่มจากเดิมอีก3เท่าหรือแม้แต่กล่องอาหารนะครับที่เราสั่งออนไลน์มาแก้วกาแฟต่างๆทางเรารับซื้อหมดเนี่ยเพราะว่าพลาสติกพวกนี้มันสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพได้สิ่งเหล่านี้นะครับประชาชนหรือว่าเรียกว่าลูกบ้านเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ากล่องข้าวที่เราทานเหลือแก้วกาแฟที่เราทานเนี่ยมันรีไซเคิลได้หมดเลยนะแม้แต่ตัวสำคัญนะครับถุงพลาสติกนะครับนี่เป็นสิ่งที่โรงงานต้องการมากนะครับทราบไหมฮะถุงขนมต่างๆบับเบิลฟอยล์ถุงพลาสติกฟิล์มยืดนะครับทุกอย่างแม้แต่ถุงดำนะครับผมรับซื้อทุกชนิดนะครับราคาตั้งแต่2บาทเป็นต้นไปอันนี้ให้บอกราคาว่ากลายเป็นว่าถ้าเป็นกลุ่มพลาสติกเป็นกลุ่มกระดาษหรือเป็นกลุ่มโลหะต่างๆเนี่ยหรือแก้วเนี่ยนะครับมันสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้หมดถ้างั้นจะเหลืออะไรที่เป็นขยะล่ะฮะจะเหลือแค่เศษอาหารที่เราทานเหลือเท่านั้นเองที่เหลือนี่ไม่มีขยะแล้วนะครับครับ
0: ค่ะได้หูพึ่งเลยตอนเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่าแยกให้ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าที่เราจะได้รับเงินเองในฐานะคนขายขยะด้วยอันนี้มีทริคหรือว่าเกร็ดอะไรที่อยากจะฝากไหมคะอาจจะเป็นตามบ้านเรือนก่อนก็ได้ค่ะว่ามีวิธีการยังไงได้บ้าง
1: โอเคครับคืออย่างบ้านเรือนทั่วไปเนี่ยต้องเรียกว่าเรามีพี่น้องอยู่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นซาเล้งนะครับหรือของเก่านะครับที่บริการอยู่ในเขตบ้านท่านเนี่ยอันนี้สิ่งที่ถ้าท่านสามารถที่จะเข้าใจวิธีการแยกอย่างถูกต้องนะครับสามารถที่จะเรียกว่าบิดขวดไม่ให้มีอากาศในการผสมอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเขาให้ตัววงจรเนี้ยมัน efficiency หรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ถ้าท่านแยกขยะได้อย่างดีแล้วเนี่ยท่านจะขายใครก็ได้ราคาดีครับ ผู้ซื้อก็ยินดีนะครับที่จะเข้าไปซื้อแล้วก็เรียกว่าเราทั้งหมดเนี่ยช่วยกันนะครับในการลดพลังงานในกระบวนการรีไซเคิลเนี่ยให้มันน้อยลงลองนึกภาพนะครับว่าโรงงานรีไซเคิลเขาไม่ต้องไปเข้าขั้นตอนการแยกฉลากออกจากตัวขวดไม่ต้องเข้าไปแยกสีเนื้อของพลาสติกเพราะว่าต้นทางเนี่ยทำการแยกให้เขาอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำรีไซเคิลจริงแล้วก็ทำอย่างมีคุณภาพอันนี้ทุกคนสามารถช่วยกันได้นะครับตัวเราเองเนี่ยเริ่มวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยก็สามารถช่วยสังคมให้ลดการใช้พลังงานได้นะครับพวกเราทุกคนทำได้
0: ได้ค่ะงั้นทุกวันนี้ Wake Up Waste เปิดให้บริการในช่องทางไหนบ้างนะคะคุณกี
1: ้ทุกวันนี้เรามี Facebook นะครับ Wake Up Waste แล้วก็ LINE @นะครับ @wakeupwaste นะครับก็เข้ามาได้นะครับหรือติดต่อมาที่เพจทาง SCG ก็ได้นะครับ
0: มีแอปพลิเคชันด้วยไหมคะ
1: เรามีแอปพลิเคชันให้นะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันเราจะเป็นระบบสำหรับลูกค้าเราแล้วนะครับหมายถึงว่าถ้ามีการซื้อขายกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้เพราะว่าจะมีข้อมูลที่สามารถ track ทั้งเรื่องของตัวปริมาณที่เราขายนะครับคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้บอกได้ว่าการเอามารีไซเคิลเนี่ยมันเหมือนหนึ่งการปลูกต้นไม้ไปกี่ต้นตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นแรงจูงใจให้กับอาคารต่างๆนะครับที่เขาพยายามที่จะเพิ่มปริมาณการแยกขยะให้มากขึ้นและให้มีคุณภาพสูงขึ้น
0: โอเคค่ะงั้นคำถามสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าคุณกี้ฝากข้อความอะไรได้อันนี้คือบอกคนทั่วประเทศเลยที่ฟังอยู่ตอนนี้คุณกี้อยากจะฝากข้อความอะไรบ้างคะ
1: โอเคครับก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เราทุกคนสามารถที่จะทำได้ตอนนี้แล้วก็ทำได้ทันทีเลยนะครับคือผมแนะนำอย่างนี้ฮะให้เราแยกขยะให้มีประสิทธิภาพนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ผมก็ได้นะครับมีคู่มือแจกนะครับภายในเว็บไซต์นะครับถ้าเราแยกขยะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราช่วยสังคมหลายด้านเลยครับเรื่องแรกคือเราได้เงินมากขึ้นอ่ะ 2-3 เท่าเนี่ยคุณได้เงินมากขึ้นอันนี้แรงจูงใจแรกอันที่2เนี่ยคุณลดพลังงานในกระบวนการรีไซเคิลต่างๆลงนะครับอันนี้มันเป็นผลพลอยได้ในเชิงของสังคมฝุ่น PM 2.5 น้อยลงนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเรามีระบบการจัดการที่ดีนะครับนี้ต้องทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างเวกัสเบสเรามุ่งมั่นนะครับว่าจะทำยังไงนะใช้รถ10คันในการขนแล้วเหลือคันเดียวเนี่ยอันนี้มันก็ปล่อย PM 2.5 น้อยลงทำให้รถกทม.ติดน้อยลงใช่ไหมครับผู้ฟังสอร้อยทุกท่านนะฮะก็ฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าเราทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในหน้าที่ที่ตัวเองทำได้เนี่ยผมว่ามันประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่พัฒนาในด้านของเวสต์แมเนจเมนต์แน่นอนครับขอบคุณคร
0: ับ ได้เลยค่ะอย่างไรวันนี้ขอบคุณที่สละเวลามาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีฮะ
0: นั่นแหละค่ะนวัตกรรมฝีมือคนไทยอย่าง Wake Up Waste นะคะฝนเชื่อว่าเป็น Green Solution ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้จริงๆรู้อย่างนี้แล้ววันนี้ไม่ขอช้างขอม้าแต่ขอลาไปแยกขยะก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้รายการ JS Roy Next นะคะจะพาทุกคนไปดูว่าพืชอย่างฟักทองเนี่ยสามารถพลิกชีวิตแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนจังหวัดน่านยังไงได้บ้างวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณที่คำพรกองสอนประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่จังหวัดน่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Roy Next นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้เวลามาสัมภาษณ์คุยกันก็อยากจะถามก่อนเลยว่าเจ้าตัววิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เนี่ยค่ะคุณแม่กับทางคนในชุมชนเนี่ยเริ่มกันมาได้เป็นเวลากี่ปีแล้วคะ
1: จริงๆตัววิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่เนี่ยเราเริ่มจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเนาะสำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี59ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คืออย่างนี้ค่ะกระบวนการทำงานจริงๆอ่ะเราเริ่มมาในเรื่องของการทำงานของชุมชนเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี42
0: ค่ะเริ่มมาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยแล้วก็ไปจดจริงๆก็คือปี59ก็คือเดินทางมาเกิน10ปีเลยแล้วที่นี้ฝนอยากทราบนิดนึงว่าย้อนเวลาเรานั่งทำไอชินย้อนรอยกลับไปในอดีตนิดนึงอะค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่จังหวัดน่านแล้วก็โดยเฉพาะตัวของตำบลบัวใหญ่เองตอนนั้นพบเจอปัญหาอะไรในพื้นที่บ้างคะที่ทำให้เฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เกิดเป็นชุมชนอันนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเหมือนปัญหาทั่วไปอะเนาะก็คือเรื่องที่ดินทำกินนะคะที่ดินทำกินเนี่ยก็จะไม่มีเอกสารสิทธิ์พอที่ดินทำกินมันก็โยงไปเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เกี่ยวพันไปด้วยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเกี่ยวไปด้วยเรื่องของสุขภาพนะคะตัวเหล่านี้มันจะไม่แยกกันแต่ว่ามันจะเริ่มตัวไหนก่อนแค่นั้นนะคะแต่ที่ตำบลบัวใหญ่ของเราเนี่ยที่เราเจอมากที่สุดคือเรื่องปัญหาที่ดินทำกินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะแต่ในฐานะที่แม่กำนันหรือแม่ที่คำพรเนี่ยเนาะเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนเรื่องแผนชุมชนเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรโดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการทำงานเนี่ยก็จะมองเห็นตัวหนึ่งว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพอเราได้เอกสารสิทธิ์มาใช่ว่าเอกสารสิทธิ์จะยืนยันเรื่องความยั่งยืนของที่ดินทำกินนะทีนี้ทางแม่เองเนี่ยก็คิดต่อว่าเฮ้ยถ้าเราทำเนี่ยมันจะต้องเกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินนะก็เลยจับจุดหนึ่งจุดก็คือเรื่องของตัวของเกษตรอินทรีย์ทำไมต้องมองที่เกษตรอินทรีย์ตัวเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันใช้พื้นที่ไม่เยอะนะตัวที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยถ้าเราทำตัวพื้นที่น้อยๆแต่ว่ามีผลผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทั้งได้กินเนาะทั้งแบ่งปันแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเราได้ขายด้วยตัวได้ขายเนี่ยมันมองถึงเรื่องของพืชรายวันรายเดือนรายปีนะคะพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ชวนเอาชุมชนนะเอาชาวบ้านเนี่ยลองมาระดมความคิดแล้วก็ลองมาดูว่าใครที่อยากจะทำเกษตรอินทรีย์บ้างเราก็ไอตัวหนึ่งไร่เนี่ยเรามองไปที่ว่าใน1ไร่เนี่ยถ้าทุกคนทํา1ไร่1ไร่หรือไม่ถึงไร่ก็ได้แต่ว่า1ขอหยุดในเรื่องของเอาเคมีทุกชนิดลงพื้นที่ตรงนั้นอันที่2เนี่ยควรจะปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกแล้วก็ปลูกอย่างน้อยเนี่ยต้องพืชอย่างน้อยเนี่ยคือมันได้5อย่างแล้วให้มองว่าต้องมีพืชรายวันรายเดือนรายปีรายวันคือมองตรงไหนก็มองตรงพืชผักสวนครัวตรงพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราสามารถเก็บขายได้รายวันเนาะอันที่สองพืชรายเดือนพืชรายเดือนก็พืชตัวไหนก็ได้ที่1เดือนมันออกครั้งหนึ่งหรือ2เดือน3เดือนมันออกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราปลูกกันแบบต่อเนื่องมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้รายเดือนให้เราได้นะพืชรายปีก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างผลหมากรากไม้ทุกชนิดเนี่ย1ปีมันออก1ครั้งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นพืชรายปีแล้วรวมไปถึงว่าต้นไม้ที่มันเป็นพืชไม้ป่าหรือเป็นพืชที่เราสามารถใช้สอยได้เนี่ยก็สามารถเอาไปปลูกในตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราค่ะได้ ได้ตรัสไว้แล้วก็เป็นแนวทางให้พวกเราได้มาทำกันนะคะพอแม่มาขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็อยากให้ว่าให้เขาเนี่ยมีของกินดีแล้วก็ขายของขายที่ดีไปสู่ผู้บริโภคอันที่ตอบโจทย์หรืออันที่จะต้องไปตอบเป้าหมายสุดท้ายคือเรื่องของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
0: โอเคค่ะคุณแม่งั้นคำถามถัดไปมาที่ตัวพระเอกของเราวันนี้กันบ้างดีกว่ากับฟักทองเนาะนะคะฝนอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นฟักทองเรามีความพิเศษยังไงหรือว่าพันธุ์ที่ปลูกกันในชุมชนนะคะคือพันธุ์อะไรบ้างค่ะ
1: ที่มองตัวฟักทองหนึ่งพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยมันมีฟักทองพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าพันธุ์ไข่เน่าเป็นพันธุ์มรดกตกทอดเป็นพันธุ์คือเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของเรามานะคะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะใครมากินก็อร่อยอร่อยแม่ก็เก็บไว้ในใจเนาะอันที่สองก็คือที่ว่าเมื่อกี้อ่ะตัวจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกฟักทองเคมีส่งตลาดไทยหรือตลาดอะไรอยู่แล้วก็เลยไปชวนเอาสมาชิกที่แม่ขยายเครือข่ายจากตัวตำบลบัวใหญ่เข้าสู่ในระดับจังหวัดนะคะรวมกันคุยกันนะเสร็จแล้วก็มาคุยว่าถ้างั้นเราปลูกฟักทองก่อนไหมตอนนั้นปี59นะคะก็ลุยปลูกฟักทองกันแต่ฟักทองของเราเนี่ยเราขอเป็นฟักทองที่ไม่ใส่สารเคมีนะนะก็คือไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ยาฆ่าหญ้าไม่ใส่อะไรสักอย่างขอเป็นฟักทองที่จะเข้าสู่กระบวนการทำอินทรีย์นะคะแม่ก็เลยไปคุยกับทางสปทช.นะสปทช.เองก็ประสานกับทางเครือเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลธรรมนี่แหละแล้วก็ประสานอาจารย์ที่เขาเรียกว่าอาจารย์ที่ชำนาญเรื่องนี้เลยก็คือสถาบันวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะก็เอามาช่วยแม่แม่ก็ให้โจทย์แค่อย่างเดียวเลยบอกว่าอาจารย์ก็คือต้องการคัดสายพันธุ์เพราะว่าฟักทองเนี่ยด้วยธรรมชาติของมันเป็นพืชที่ผสมข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่พันธุ์ไข่เน่าของเราดั้งเดิมเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอกอะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเยอะมากจนไม่รู้ว่าอันไหนไข่เน่าจริงอันไหนไข่เน่าไม่จริงนะ
0: ค่ะ
1: มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะจนพันธุ์พื้นเมืองของเราเนี่ยเท่าที่รวบรวมได้ประมาณ100กว่าสายพันธุ์ค่ะในจังหวัดน่านนะเหตุผลที่มันชื่อไข่เน่านะคนโบราณเนี่ย
0: เขาถามเลย
1: ค่ะใช่เขาตั้งชื่อตามที่เขาเห็นลักษณะของมันในตัวของพันธุ์ไข่เน่าเนี่ยพอผ่าออกมาปุ๊บเนี่ยสีของเขาเนี่ยไม่ใช่สีเหลืองธรรมดาค่ะเขาจะ
0: เป็นสีอะไรคะ
1: ใช่เขาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวปกติฟักทองเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองเนาะสีออกส้มต้นนะแต่ว่าตัวสีเหลืองอมเขียวเนี่ยค่ะอาจารย์เนี่ยเขาเอาไปวิเคราะห์สารสำคัญตัวสารสำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่สองตัวก็คือมีตัวเมตาแคโรทีนเนาะอันนี้คือปกติของฟักทองมีเมตานะฮะแล้วก็สิ่งอีกอันหนึ่งคือมันมีสารคลอโรฟิลล์เพราะมันมีตัวสีเขียวผสมอยู
0: ่ทีนี้
1: พอมันนึ่งคนโบราณเนี่ยเขาที่บ้านแม่นะเขาจะนึ่งกับเอามาแกงเป็นกินกับข้าวนะคะแล้วก็เอามาแกงบวกเอามานึ่งกินเนี่ยเพราะว่าที่นี่จะกินกับน้ำพริกเนาะน้ำพริกตาแดงเอามานึ่งสีของเขาเนี่ยจากตัวเนื้อดิบเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวเนาะแต่พอเอามานึ่งเสร็จสีของเขาจะเป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะ
0: อันนี้เนี่ยไข่เน่าใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เหมือนชาวบ้าน
1: ใช่ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่าอันนี้คือไข่เน่าสีมันคล้ายไข่เน่าค่ะ
0: แล้วทีนี้ที่ทางชุมชนมีการปลูกกันนอกเหนือจากตัวของฟักทองแล้วอะค่ะมีการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้แบบไหนบ้างอะคะที่สร้างรายได้ได้ด้วย
1: ทุกวันนี้อะค่ะที่กลุ่มของแม่เนี่ยก็จะมีการแปรรูปนะคะไล่ตั้งแต่ข้าวเกลียบเนาะข้าวเกลียบฟักทองผงคุกกี้ฟักทองนะคะขนมเปี๊ยะไส้ฟักทองอันนี้ขึ้นชื่อเลยนะคะที่บ้านไอ้ที่กลุ่มเนี่ยนะคะขนมเค้กฟักทองเป็นแบบพับเค้กนะคะแล้วก็ขนมเทียนนะคะเอามาทำไส้ขนมเทียนด้วยนะคะแล้วก็พอไอ้ตัวเปลือกอะไปไหนก็คุยกับทางอาจารย์กับทางสวทช.ค่ะว่าจะเอาอย่างไรแม่ก็ลองเอามาทดลองเพราะว่าทางสวทช.เองแนะนำว่า แม่มีตัวน้ำหมักจุลินทรีย์ที่สามารถหมักแล้วก็ให้เพิ่มโปรตีนได้นะคะซึ่งเขามีงานวิจัยแล้วก็เขาก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรด้วยแต่ว่าแม่เนี่ยลองเอามาเลี้ยงไก่ไข่ดูแม่ก็ไปซื้อไก่ไข่มา10ตัวก็เอามาทดลองเลี้ยงข้อดีของไข่ตัวนี้ค่ะที่เราเลี้ยงด้วยฟักทองหมักนะคะไข่แดงเขาสวยมากไข่แดงเขาสวยแล้วเวลาตัวไข่อะค่ะอาจารย์ก็เอาไปเข้าห้องแลบไปตรวจสารสำคัญมีโอเมก้า369สูงมากนะคะ
0: ค่ะก็คือครบทุกส่วนของตัวฟักทองเลยทีนี้งั้นฝนถามคำถามต่อไปเลยแล้วกันว่าเมื่อกี้ฟังแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมีในการในเรื่องพัฒนาต่อไปเรื่องไข่ใช่ไหมคะที่ตัวแม่ไก่เนี่ยกินฟักทองไข่เน่าของเราแล้วนอกเหนือจากตรงนี้ในอนาคตคุณแม่กับตัวทางชุมชนเองมีเป้าหมายอะไรที่อยากจะเดินทางไปถึงต่อไหมคะ
1: มีค่ะพอดีเราทางกับร่วมกับทางเซนทันธรรมนะคะก็ตั้งแต่เข้ารายการมาแล้วก็มองถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ที่เราจะต้องเคลื่อนสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อก็คือตัวฟักทองของเราเนี่ยนะคะซึ่งตัวฟักทองเรื่องของควบคุมเขาเรียกว่าเหมือนจดลิขสิทธิ์อะเนาะของพันธุ์พืชนะคะวันนี้เรา
0: ข
1: ับ
0: เคลื่อนค่ะ
1: ใช่ค่ะพันธุ์ไข่เน่าเนี่ยเรื่องของคุ้มครองพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นร่วมกับกลุ่มวิชาการเกษตรของสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชอะค่ะอันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะได้หนังสือสำคัญที่เป็นตัวหนังสือที่เราจะคุ้มครองพันธุ์พืชของเราเนี่ยน่าจะได้ต้นปีถ้าไม่เขาเรียกว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: น่าจะได้ต้นปี68
0: งั้นเดินทางมาสู่คำถามสุดท้ายนะคะว่าก่อนจะจบรายการคุณแม่มีอะไรอยากฝากคนดูรายการ JS Roy Next ไหมคะ
1: ค่ะก็คือเป้าหมายใหญ่ของเราเนาะที่เราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราต้องการสร้างทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็คืออยากให้เกิดป่าของเมืองน่านขึ้นนะคะแล้วก็ตัวของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องสารเคมีเนี่ยต้องหมดไปจากพื้นดินแล้วก็หมดไปจากลำน้ำน่านนะคะที่จะไหลเข้าสู่ลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าท่านไหนที่มีความตั้งใจอยากจะให้ป่าเมืองน่านมันเกิดขึ้นนะคะก็ช่วยนะคะมันมีหลายช่องทางในการช่วยแต่สิ่งที่แม่เองอยากจะฝากเนี่ยค่ะช่วยเรื่องของการที่ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยซื้อฟักทองของจังหวัดน่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยหนึ่งส่วนนะคะอันที่สองเนี่ยเข้ามาที่จังหวัดน่านนะคะมาในเรื่องของว่ามาดูพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้วก็มาช่วยกันที่จะว่าอยากกินฟักทองอร่อยเนี่ยให้ไปกินที่น่านจะได้อร่อยถึงใจถึงพริกถึงขิงเลยแหละค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้คุณแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็จะเห็นได้ว่าชุมชนตำบลบัวใหญ่นะคะเขามีการเล็งเห็นถึงปัญหาที่สำคัญคือพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็นำของดีในชุมชนเนี่ยมาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปในสัปดาห์หน้าพบกับรายการ JS Roy Next กันใหม่วันนี้สัชญามวลเทพกุญชรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะ JS Rynex พาทุกคนไปที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการกันค่ะเพราะว่าที่นั่นนะคะมีการนำขวดเพชรหรือว่าขวดพลาสติกเนี่ยมาทำให้เป็นผ้าไตรจีวรรีไซเคิลวันนี้ไปดูกันว่ากระบวนการทำคืออะไรและแนวคิดที่ทำให้วัดไม่ได้โตแค่ในไทยแต่โตไกลไปยังต่างแดนคืออะไรค่ะวันนี้นะคะ JS Rynex ขอเรียนสอบถามค่ะพระราชวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจากแดงค่ะ
1: นมัสการค่ะ
2: เจริญพร
0: ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ JS Rynex นะคะวันนี้ก็คุยกันในเรื่องของผ้าไตรจีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติกหรือว่าขวด PET อยากจะสอบถามเลยค่ะว่ามันเกิดมาจากอะไรแนวคิดริเริ่มมาจากเรื่องไหนค่ะ
2: ปกติก็นำข้อวัดจากพระไตรปิฎกมาลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะการดูแลเสนาสนะการทำดูแลสิ่งแวดล้อมภายในวัดแล้วก็เห็นว่าขวดพลาสติกเนี่ยมันเป็นขยะเมื่อเป็นขยะแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้แนวคิดจากพระไตรปิฎกก็คือการชักผ้าบังสกุลจีวรในพระไตรปิฎกการชักผ้าบังสกุลจีวรคือไปชักผ้าจากกองขยะผ้าห่อศพผ้าที่เขาทิ้งไปชักเอาผ้าเหล่านั้นเนี่ยมาซักมาย้อมมาทำเป็นผ้าบังสกุลปังสุเนี่ยแปลว่าฝุ่นกูลแปลว่าเปื้อนผ้าที่เปื้อนฝุ่นเปื้อนสิ่งที่ปฏิกูลที่อยู่ตามกองขยะก็เอาผ้าเหล่านั้นมาซักแล้วก็มาทำเป็นผ้าจีวรเรียกว่าผ้าบังสกุลจีวรแต่ณปัจจุบันเราเห็นชักผ้าบังสกุลจีวรต่อหน้าศพนะแต่นั้นไม่ได้เปื้อนศพนะแต่สมัยก่อนเนี่ยคือผ้าห่อจริงแล้วก็เอาผ้าเหล่านั้นมาซักมาทำเป็นจีวรเพราะนั้นก็เป็นที่มาที่ไปว่าถ้าเราเอาขวดน้ำที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนะมาทำเป็นจีวรนะมันจะเป็นไปได้ไหมนะก็เลยได้แนวคิดไอเดียจากตรงนี้แล้วก็ไปเห็นที่ไต้หวันนะเขาเอาขวดน้ำไปทำเป็นเสื้อผ้านะเสื้อผ้าทุกคนก็ขวดน้ำเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามาทำเป็นจีวรได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องพิเศษตรงที่ว่าจีวรเนี่ยผ้าที่ทุกคนเห็นแล้วก็นึกถึงผ้าไตรจีวรอยากกราบอยากไหว้นะมีคุณค่าทางด้านจิตใจนะเพราะมีคุณค่าด้านจิตใจแล้วก็จากขยะเนี่ยต่ำสุดพอเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าที่สูงสุดคือพลิกนะจากต่ำสุดให้เป็นสูงสุดแล้วก็จากเป็นของที่ไม่มีค่าให้เป็นของมีค่านะเพราะนั้นก็เลยใช้แนวคิดนะจากพระไตรปิฎกแล้วก็จากแนวคิดนะในการปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่าให้มีคุณค่าก็เลยเอาขวดน้ำมาทำเป็นผ้าไตรจีวรเจริญพร
0: ค่ะแล้วในเรื่องของกระบวนการอันนี้มีกรรมวิธีการทำยังไงบ้างคะ
2: กระบวนการก็คือขวดน้ำที่จะเอามาทำเป็นผ้าไตรจีวรนั้นต้องเป็นขวดน้ำเรียกว่าขวดเพชรนะ PET เพชรก็คือขวดใสนะขวดใสแล้วเอาขวดนั้นมาบดแล้วก็ไปทำเป็นเส้นใยโพลิเมอร์ได้เส้นใยโพลิเมอร์แล้วก็เอาเส้นใยโพลิเมอร์เนี่ยไปผสมกับเส้นใยฝ้ายในการทำเส้นใยโพลิเมอร์เนี่ยก่อนจะทำเป็นผ้าเนี่ยเราใส่ซิงค์นาโนเข้าไปซิงค์นาโน19ตัวใส่เข้าไปในผ้าในนั้นเนี่ยจะมีซิงค์นาโนที่มีแอนตี้แบคทีเรียคือป้องกันเชื้อโรคนะอยู่ในผ้าด้วยเพราะนั้นพอใส่ซิงค์นาโนเข้าไปนะไม่ใช่ผ้าธรรมดาแล้วเป็นผ้าที่มีซิงค์นาโนนะเป็นเส้นใยที่พิเศษขึ้นมานอกจากไม่มีเชื้อโรคห่มสบายแล้วก็ซักแห้งเร็วนะแล้วก็เบานะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเชื้อโรคพอใส่ซิงค์นาโนเข้าไปในผ้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะใส่ฝ้ายผสมเข้าไป 40%เพราะนั้นกระบวนการในการทำเนี่ยช่วงแรกเนี่ยยังไม่มีใครเขาทำให้คือโรงงานนี้ก็ไม่ทำคนนี้ไม่ทำคือทำยังไงจะหาโรงงานที่ผลิตคือเราจะมาตั้งโรงงานเองก็ไม่ได้ต้องนะเราต้องเก็บได้แล้วก็ส่งบดแล้วก็ได้เส้นใยแล้วเอาเส้นใยไปหาโรงทอนะก็คือ 1,2,3 ก็ช่วงแรกจะมีอุปสรรคเนื่องจากว่ากระบวนการการรีไซเคิลจากขวดน้ำมาเป็นผ้าเนี่ยเมืองไทยตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำก็คือทำแบบไม่มีใครรู้คือทำไหมมีแต่ทำแบบเงียบยังไม่มีการเปิดตัวนะฮะตมาก็พยายามจะทำยังไงให้มีกระบวนการตรงนี้เปิดตัวขึ้นมาแล้วก็ทำแบบที่ทุกคนทำได้เข้าถึงก็เลยมีการติดต่อโรงงานต่างๆมีการไปบรรยายตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมก็ไปหลายร้อยโรงไปบรรยายแล้วก็เริ่มรู้จักโรงงานนู้นโรงงานนี้เมื่อรู้จักแล้วโรงงานก็โอเคช่วยทำให้แต่การที่จะหาขวดเข้าสู่ระบบในการที่ผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องมีขวดอย่างน้อย100ตันนะ100ตันเข้าสู่กระบวนการเราจะไปหาขวดที่ไหน100ตัน ก็คุยกับโรงงานเราจะหาขวดให้ได้สัก1ส่วนคือ25ตันรวบรวมขวดให้ได้25ตันแล้วก็ขวดของโรงงานอีก75ตันรวมๆกันได้100ตันแล้วก็ผลิตเลยโรงงานก็โอเคก็คือเอาขวดของเราด้วยขวดของโรงงานด้วยผลิตไปพร้อมๆกันแต่ให้เป็นขวดชนิดเดียวกันนะเพราะในช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหาว่าเรายังไม่สามารถหาขวดน้ำพอจำนวนที่โรงงานจะผลิตให้นะฮะเพราะนั้นก็มีปัญหาช่วงแรกนิดนึงแต่ก็ใช้เวลาพอได้เวลาสะสมขวดได้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือโรงงานก็พร้อมผลิตให้เจริญพร
0: ค่ะแปลว่าต่อชุดเนี่ยคือคร่าวๆจะใช้ตัวของขวดจำนวนเท่าไหร่อะคะ
2: ถ้าต่อชุดเนี่ยใช้ขวดแค่กิโลเดียวกิโลเดียวก็คือขวด15ใบขวด65ใบได้พระไตรจีวร1ชุดแล้ว
0: ค่ะนั้นแปลว่านะตอนนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่คือยังมีความต้องการขวดเพิ่มเติมอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็คือมีเพียงพอแล้ว
2: ก็ยังมีความต้องการที่จะผลิตไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็คือรับขวดอยู่ขวดน้ำดื่มที่เราดื่มแล้วนะถ้าเราไปขายก็ช่วงแรกๆช่วงนั้นกิโลละ3บาทต่อมาก็มีกิโลละ6บาทพอคัดแยกอะไรเรียบร้อยนะแยกฝาแยกขวดแยกสติ๊กเกอร์มันก็ขึ้นในกิโลละ9บาทราคามันก็สูงขึ้นตามลำดับของการซื้อขายตามท้องตลาดนะแต่ช่วงแรกๆไม่มีใครคัดแยกคนคัดแยกน้อยมากคือเก็บเสร็จแล้วก็ไปขายกันก็ได้ราคาที่ไม่สูงนักแต่พอมีกระบวนการสอนการคัดแยกคือแยกฝาแยกสติ๊กเกอร์แยกสีของขวดอย่างเจนราคาของขวดก็มีราคาขึ้นแล้วพอไปรีไซเคิลเป็นผ้าได้ช่วงแรกจะออกเป็นผ้าไตรจีวรหลังจากนั้นผ้าทุกอย่างมันก็ออกมาตามลำดับเชิญพร
0: งั้นทุกวันนี้ทางวัดจักแดงเองมีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะ
2: มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทางทีวีช่องต่างๆที่มาถ่ายทำรายการมีหลายรายการที่มาถ่ายทำทั้งทีวีไทยแล้วก็ทีวีญี่ปุ่นทีวีจีนแล้วก็สำนักข่าวรอยเตอร์สำนักข่าวของฝรั่งเศสก็มาถ่ายทำที่ไปออกที่ฝรั่งเศสในช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเพราะนั้นก็มีช่องทางการสื่อสารทั้งทาง LINE ทาง Facebook ทางเว็บไซต์ทางทีวีมีหลายช่องทางเพราะนั้นก็จะมีทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะ
0: ภาษาอ๋อมีภาษาอังกฤษด้วย
2: เจนพรภาษาอังกฤษก็จะมีการซูมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนนี้จะซูมเดือนละ1ครั้งนะซ
0: ู
2: มประเทศจะมีประเทศไทยมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีนอร์เวย์นะมีลอนดอนมีเยอรมันที่ซูมกันเดือนละครั้งซูมเรื่องสิ่งแวดล้อมกันนะว่าเราทำอะไรกันไปถึงไหนแล้วเราจะช่วยกันอย่างไรเพราะนั้นก็มีทั้งซูมมีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube ก็มีหลายช่องทางเจริญพร
0: ที่ซูมอันนี้คือพูดคุยกับหน่วยงานหรือองค์กรไหนนะคะ
2: เป็นชาวพุทธจาก
0: อ๋อเป็นชาวพุทธในประเทศอื่น
2: ๆเจริญพร
0: อ๋อเหมือนเป็นชุมชนค่ะ
2: ชาวพุทธของนอร์เวย์ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมชาวพุทธของอินโดนีเซียทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมชาวพุทธมาเลเซียทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะคุยกันแต่ละประเทศเนี่ยได้ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะก็คุยกันเดือนละครั้งเจริญพร
0: อ๋อดีมากเลยค่ะถ้างั้นที่นี้ฝนอยากรู้เพิ่มเติมด้วยค่ะว่านอกเหนือจากตัวของผ้าไตรจีวรเองแล้วในอดีตหรือว่าในอนาคตจะมีแพลนหรือว่าเคยทำอะไรที่เป็นมาจากการรีไซเคิลนอกเหนือจากตัวของผ้าจีวรไหมคะ
2: นอกจากผ้าจีวรแล้วก็จะมีผ้าห่มโดยเฉพาะในช่วงผ่านมาเนี่ยผลิตผ้าห่มช่วยภัยหนาวทางภาคเหนือแล้วก็ผลิตผ้าห่มเช่นไปช่วยภัยแผ่นดินไหวที่ตุรกีที่ซีเรียก็ส่งไปเพราะนั้นก็คือเรื่องของผ้าผลิตภัณฑ์ผ้าเนี่ยนอกจากผ้าไตรจีวรแล้วก็จะมีผ้าห่มก็ดีมีเสื้ออย่างอื่นหรือกระเป๋านะที่ชาวบ้านเอาไปใช้ได้นะเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเพราะนั้นก็คือมีทั้งผ้าห่มมีทั้งชุดกระเป๋าต่างๆตอนนี้ก็กำลังจะทำเป็นเสื้อแบบลายบางกระเจ้านะเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์นอกจากจีวรของพระแล้วนะก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะเรื่องการรีไซเคิลนะก็เลยทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมานะเพื่อให้รู้ว่าขยะเนี่ย ถ้าคัดแยกแล้วเอาไปรีไซเคิลมันไม่ใช่ขยะอีกต่อไปเปลี่ยนความคิดของคนว่าแล้วเปลี่ยนขยะปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ขยะแล้วมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้ทุกอย่างถ้าความคิดเปลี่ยนขยะมันก็จะหายกลายเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทันทีเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนตรงนี้เจริญพร
0: เห็นด้วยมากๆเลยค่ะงั้นตอนช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19ตรงนี้เองทางวัดมีการปรับตัวในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรากับสถานการณ์ตรงนั้นยังไงไหมคะ
2: ก็ผลิตภัณฑ์ตรงนั้นก็คือเร่งผลิตหน้ากากนะหน้ากากป้องกันโควิดเพราะหน้ากากที่ทางวัดผลิตเนี่ยมันมีแอนตี้แบคทีเรียอยู่ในผ้าแล้วก็มีวอเตอร์พรูฟกันน้ำได้ด้วยกันเชื้อโรคด้วยก็เลยโควิดนะช่วงนั้นจะผลิตหน้ากากไม่ทันเพราะคนต้องการใช้มากแล้วก็ชุด PPE ชุด PPE เนี่ยปกติชุด PPE เราใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งก็ต้องใช้จำนวนมากทางวัดก็เลยผลิตชุด PPE จากขวดน้ำเนี่ยซักได้20ครั้งนะสามารถซักได้คือชุด PPE เนี่ยมีซักได้แล้วก็ทางวัดผลิตน้ำยาสำหรับซักโดยเฉพาะคือน้ำยาฆ่าเชื้อโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์เพื่อเอามาซักนะชุด PPE ให้คือใช้แล้วซักได้เหมือนผ้าทั่วไป
0: งั้นฟังถึงตรงนี้แล้วคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าอยากเข้าไปเป็นส่วนร่วมอยากจะช่วยเหลืออันนี้สามารถสนับสนุนยังไงได้ช่องทางไหนบ้างคะ
2: เจนพรก็สามารถเก็บขวดไว้ที่บ้านคัดแยกคัดแยกเอาฝาออกเอาสติ๊กเกอร์ออกฝาเป็นฝาขวดเป็นขวดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ถ้ามีน้อยก็ส่งมาทางไปรษณีย์นะถ้ามีสักหลายถุงหน่อยก็ทางวัดจะมีรถบรรทุกวิ่งไปรับนะรถบรรทุกไฟฟ้าไปรับให้กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสามารถวิ่งไปรับให้ได้ถึงที่แต่ถ้าไม่สะดวกท่านไปรับก็ส่งมาทางไปรษณีย์หรือส่งมาที่วัดได้ตลอดวัน
0: ค่ะได้ค่ะงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะปิดรายการกันพระคุณเจ้ามีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อความสำคัญให้ทุกท่านที่รับชมรับดูที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้ไหมคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยทางวัดไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอามาถวายที่วัดถ้าคัดแยกเสร็จแล้วอยากจะขายเองเอาไปทำธุรกิจเองก็มาเรียนที่วัดทางวัดจะสอนให้คัดแยกอย่างไรจะให้มีราคาหรือจะรีไซเคิลอย่างไรให้มันมีคุณมูลค่าสูงขึ้นนะเพราะนั้นทางวัดก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะอบรมการคัดแยกการรีไซเคิลให้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและที่สำคัญลดโลกร้อนแล้วก็พอคัดแยกเสร็จอาหารไปทำปุ๋ยถ้าปุ๋ยอินทรีย์ทำไม่เป็นมาเรียนรู้ที่วัดที่วัดอบรมการทำปุ๋ยให้จากเศษอาหารกิ่งไม้ใบไม้เพราะนั้นทางวัดก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เพราะนั้นสิ่งแรกเลยอยากจะฝากคือแยกเถอะเปียกกับแห้งแยกออกจากกันให้ได้พอแยกเปียกกับแห้งแล้วขยะมันง่ายขึ้นแล้วเปียกไปทำปุ๋ยเลยนะเหลือขยะแห้งๆขยะแห้งก็คัดแยกประเภทพอจะคัดแยกแต่ละประเภทมันก็มีมูลค่าขึ้นขยะที่ต้องทิ้งคือขยะอันตรายพวกขยะนะเคมีขยะที่เป็นวัตถุอันตรายเท่านั้นแหละหรือขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลอันนั้นต้องกำจัดอย่างถูกวิธีแต่ถ้าขยะทั่วไปเนี่ยคัดแยกเสร็จไปทำประโยชน์ได้ทั้งหมดจึงอยากเชิญชวนคัดแยกเสียแต่วันนี้เพื่อลดโลกร้อนเพื่อทำปุ๋ยนะเพื่อไปรีไซเคิลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองขอเจริญพร
0: ได้ค่ะยังไงวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนมัสการค่ะแต่หน้าวันนี้ดิฉันศัสยมนต์แค่ปุญชรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ช้างยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปูเจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร Costa Chiana และเผยแพร่ไปทั่วโลก

กปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำและรับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแผนหางที่เรียกว่าแววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดข้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองข้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มข้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยข้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของข้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับข้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปี

ที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของสองนักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึงดำบรรที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วท
ที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าหมาเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลา
นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป

0: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมนภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ก่อกวน51จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดสั่งการดูแลประชาชนเร่งคลี่คลายเหตุการณ์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เลอาบุญสมุน
6: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51เหตุมีรายงานประชาชนบาดเจ็บแม่ทัพภาคที่4สั่งการดูแลประชาชนกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานเหตุการณ์สร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้ตั้งแต่20นาฬิกาของวันที่22สิงหาคม2569โดยยังคงติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมสั่งการทุกหน่วยให้เร่งเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยสรุปเหตุการณ์ณเวลา24นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุแล้วรวม51เหตุการณ์แบ่งเป็นที่นราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และยะลา18เหตุการณ์โดยที่จังหวัดนราธิวาสมีรายงานประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายส่วนที่ยะลาและปัตตานีไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากภาพรวมดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ในแต่ละจุดพร้อมควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและดูแลประชาชนตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมและเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์และควบคุมพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นสำคัญโดยกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดโดยหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้และอย่าแตะต้องหรืออย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ขณะที่หลังเกิดเหตุหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกประกาศด่วนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:15 นคืนวันที่22สิงหาคม2569ไปจนถึงเวลา 6:00 นของเช้าวันที่23สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างเต็มที่สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างพัดแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
6: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ไม่ช้า
1: าเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชื่อยอดน้ำแอนเฟรนปี4ชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงการประหยัดน้ำในสถานศึกษาเข้าประกวดชิงทุนการศึกษารวมส่งกำลังใจให้เยาวชนและติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook รวมผลคนประหยัดน้ำและ MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เนาะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ในช่วงนี้นะคะ6:18 นค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสลอยนะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แล้วก็อาทิตย์ที่23 สิงหาคมคือเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยปั๊บจะสิ้นเดือนปั๊บจะสิ้นปีแล้วแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้นะคะในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะ1137ค่ะหรือก็ไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS Roy Radioค่ะทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroy นะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะคะในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะแต่โดยภาพรวมวันนี้ถนนน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแต่ว่าสังเกตอย่างนึงนะคะน่าจะมีพวกเมาแล้วขับอยู่บนถนนบ้างเหมือนกันนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาในประมาณสัก5 กว่าใช้เส้นสุขุมวิทและเห็นรถคันหนึ่งนี่ขับแบบผิดปกติมากคือแบบอันนี้มันต้องเมาแน่ๆนะคะคืออย่างหนึ่งนะที่อยากจะบอกคือการแสดงความรับผิดชอบอะค่ะต่อส่วนรวมนะอันนี้สำคัญมากๆจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันมีความสูญเสียที่ตามมานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของเมานะคะเมาไม่ขับนะคะเมาไม่ขับแล้วก็ง่วงไม่ขับด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการใช้ความเร็วนะคะอันนี้ก็อยู่ในความขนาดที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าว่าขับเร็วมากสิ่งที่ตามมานะคะมันก็จะเป็นในเรื่องของความรุนแรง ของอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นทักทายกันได้นะคะสำหรับในช่วงเช้าๆอย่างนี้ค่ะเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าก็ต้องส่งกำลังใจให้เลยสำหรับในส่วนของพื้นที่ทางด้านของภาคใต้นะคะที่อย่างในบางจุดบางแห่งเนี่ยต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวกันนะคะถึงในช่วงเช้า6:00 นวันนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันมีการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในหลายๆจุดเลยนะคะในพื้นที่ของอย่างจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อคืนนะคะเขาก็มีการประกาศแจ้งในเรื่องของการปิดสถานีบริการน้ำมันสะดวกซื้อร้านค้าที่มีความเสี่ยงในตัวเมืองแล้วก็รอบเมืองนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในส่วนของการประกาศนะคะประกาศคือฟิวห้ามบุคคลภายนอกออกนอกเคหสถานนะคะแล้วก็ถ้าว่าเราติดตามจากในข่าวเนี่ยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการสร้างเหตุการณ์ต่างๆต้องใช้คำว่าป่วนหนักเลยก็ว่าได้นะคะทั้งหมดนี้3 จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลานะคะเพราะนั้นก็ ส่งกำลังใจให้สำหรับทุกภาคส่วนเลยนะคะที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ เหตุการณ์อื่นๆก่อนหน้านี้ค่ะประมาณสัก3 กว่าๆนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นทางหลวงชนบท5014 ช่วงของก่อนถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านณราภิรมย์นะคะบอกว่าบ้านณราภิรมย์อันนี้อยู่ที่ไหนอ่ะทางหลวงชนบท5014นะคะบอกว่าคือตรงจุดนี้มีอุบัติเหตุแล้วเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะเป็นจักรยานยนต์2 คันชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะทางหลวงชนบท5014ช่วงของสะพานข้ามคลองขุดใหม่ถึงแยกตลาดกิเลนแยกตลาดกิเลนอันนี้เป็นเบื้องต้นแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะอยู่ในโซนแถวนี้มาอัปเดตให้หน่อยแถวนี้ก็มันเป็นพื้นที่ของอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะคะแต่น่าจะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯไม่อานครปฐม นะคะนครปฐมอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็ดูนิ่งๆ นะคะแล้วก็ในส่วนของการจราจรต่างๆนะคะชาวนี้ก็อย่างเงียบๆกันอยู่แต่พูดถึงอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาชวนกันเลยนะคะในเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะคะบนท้องถนนชวนมาร่วมกิจกรรมของทางโครงการโตโยต้าถนนสีขาวนะคะซึ่งสำหรับคำถามประจำเดือนนี้นะคะในเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะคะที่อยากจะชวนชาวจสร้อยค่ะมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยที่คุณจะเลือกนะคะคือข้อไหนต้องบอกว่างานนี้เป็นการร่วมกิจกรรมกันผ่านทางช่องทางโซเชียลนะคะเข้าไปทางใน Facebook ได้แล้วจะมีการปักหมุดเอาไว้นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยเพราะว่าในการร่วมกิจกรรมนี้จะต้องมีการลงทะเบียนกันก่อนนะคะลงทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมที่จะลุ้นรางวัลกันนะคะซึ่งของรางวัลเนี่ยเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปค่ะนะคะซึ่งรวมทั้งหมดคือ5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะซึ่งอย่างที่ถามไปนะคะคำถามนะคะในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงาน A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่หรือว่า B ขับอย่างมีสติและดูจังหวะนะคะโอ้คำตอบนี่มันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมากนะคะ A หรือว่า B ค่ะนะคะแล้วก็ร่วมตอบคำถามนะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลแล้วก็ทางทีมงานนะคะก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลนะคะซึ่งรวม5รางวัลแล้วเราก็จะสุ่มจากคนที่มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลการในวันที่8กันยายนอ้อแต่กิจกรรมนี้เราจะสามารถเริ่มเล่นกิจกรรมตั้งแต่ในช่วงเวลานี้เป็นต้นไปถึงวันที่31สิงหาคมนะคะก็คือวันจันทร์นะคะวันจันทร์หน้านู้นนะคะก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่เราก็จะมีกันเป็นประจำในทุกๆเดือนแล้วก็สำหรับคำถามนะคะของกิจกรรมของเดินห่างวันแม่นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะมาอีกเรื่องนึงขอความช่วยเหลือ รถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะคะไม่มีสายพ่วงก็เห็นบอกว่าจอดอยู่นะคะในจุดบริการของ DHL Express นะคะพระราม3เป็นรถกระบะนิสสันนาวาร่าสีน้ำตาลนะคะ4กไก่นเน8469กทมต้องการความช่วยเหลือค่ะไม่มีสายพ่วงแบตรถแบตเตอรี่หมดแล้วคือก็สอบถามนะคะสอบถามรถที่จอดอยู่ในละแวกนั้นแล้วเหมือนกันไม่มีใครมีสายพ่วงเลยเออเพราะฉะนั้นใครที่พอที่จะช่วยเหลือได้นะคะก็แวะมาให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือคุณไมค์นะคะชื่อคุณไมค์คุณไมค์นี่ขับกระบะนิสสันนาวาร่าสีน้ำตาล4กไก่นเน8469กทมนะคะใครพอที่จะช่วยเหลือได้ก็รบกวนด้วยนะคะมีสายพ่วงแบตมีเวลารบกวนไว้ให้ความช่วยเหลือนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาดูในเรื่องของแจ้งของหายก่อนเลยแล้วกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแจ้งของคุณวนารีคุณวนารีบอกว่าไปลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะซึ่งข้างในก็จะมีพวกเอกสารทั้งบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเอกสารอื่นๆนะคะถ้าเป็นเอกสารทางราชการเนี่ยระบุชื่อคุณวนารีเอาไว้แล้วก็ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่อ๋อจำหมายเลขทะเบียนได้ค่ะ1มมขอไข่4532กทม1มมขอไข่4532กทมนะคะโดยสารคดีตอนช่วงเที่ยงคืนแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เป็นกระเป๋าสตางค์สีแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรบกวนทางคุณคนขับนะคะเผื่อว่าฟังจสร.อยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วยังไงก็ ลองดูเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าสตางค์มันอาจจะตกอยู่ตรงบนพื้นหรืออาจจะไปติดในซอกเปาะหรือว่าอะไรยังไงได้อะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเห็นก็รบกวนติดต่อแจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808โอ้อันนี้ดูในเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุย้อนหลังของเมื่อคืนนี้มีอยู่หลายเคสเหมือนกันนะคะซึ่งก็ดูจากในรูปเนี่ยนะคะอย่างในบางจุดนะคะมันก็จะเป็นอุบัติเหตุอย่างรถกระบะบรรทุกกุ้งโอ้อันนี้ประมาณ2ทุ่มกว่าๆเป็นทางหลวงหมายเลข375จะเป็นช่วงจากแยกตัดถนนพระราม2มุ่งหน้าแยกตัดถนนเพชรเกษมตรงหน้ามูลนิธิการกุศลสมุทรสาครจุดบ้านแพ้วเป็นรถบรรทุกกุ้งค่ะโอ้อยากให้เห็นรูปไปดูรูปได้ทาง X ทาง Facebook ของทาง JS Toy Radio กุ้งกระจายเต็มพื้นถนนกุ้งที่มันเป็นกุ้งสดอะค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อตอนช่วง2ทุ่มกว่าแต่เนื่องจากว่าพอดีว่าไล่ดูข้อมูลผ่านทาง X ของทาง JS100 Radio แล้วอยากเล่าให้ฟังนะคะก็ถ้าดูจากสภาพของพื้นที่ของจุดที่เกิดเหตุไม่มีฝนนะคะแต่มายังไงไม่รู้แต่ว่าคือรถเนี่ยคือเสียหลักล้อชี้ฟ้านะคะจุดนี้แล้วก็ในส่วนของอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแถวทางด้านของปาจีนเนี่ยช่วงนี้จะมีฝนนะคะในบางพื้นที่ไม่ถือว่าเมื่อคืนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้แต่ถ้าว่าดูในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็ยังอาจจะต้องมีเรื่องของฝนอยู่เพราะว่าอย่างอุบัติเหตุตอนช่วงสักประมาณ2ทุ่มกว่าๆนั้นก็ดูจากภาพนะคะดูจากรูปเนี่ยถนนคือเปียกลื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ขับรถกันเพิ่มความระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละเคสนะเวลาที่ฝนตกถนนลื่นนี่แบบบางภาพบางเคสนี่คือมันนึกไม่ถึงว่ามันจะเกิดเหตุอย่างนี้ได้นะคะรุนแรงนะคะตรงจุดนี้แต่ว่าก็ดำเนินการต่างๆเรียบร้อยพ้นขีดขวางนะคะพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศนะคะงั้นเดี๋ยวดูนิดนึงในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนี่ก็มีการประกาศนะคะในเรื่องของฝนค่ะนะคะคือช่วงนี้ยังคงต้องติดตามนะคะในเรื่องของฝนนะคะก็จะมีอยู่ในหลายจุดในหลายพื้นที่นะคะในเรื่องของฝนสำหรับในช่วงเวลานี้ อย่างอัปเดตล่าสุดนะคะที่ทางกรมอุตุเนี่ยมีการแจ้งเตือนกันนะคะจะมีฝนตกหนักเนี่ยแถวทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนซึ่งตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มส่วนเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะกำลังแรงเพราะว่าจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งแล้วก็ในส่วนของพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงของประมาณนี้วันจันทร์ จันทร์อังคารเนี้ยนะคะ24-25แล้วก็พายุนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะไม่มีผลกระทบโดยตรงอาจจะมีอ้อมนะคะต้องติดตามกันในเรื่องของอากาศกันหน่อยละกันนะคะแต่ถ้าว่าใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวก็ตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันแล้วก็สำหรับกรุงเทพนะคะกรุงเทพก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งอะค่ะว่ามันมีอุบัติเหตุแต่ว่าในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ท่ามกาเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณจำเนียนค่ะทางด้านของมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคุณจำเนียนคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะบอกว่าอันนี้รุนแรงมีผู้เสียชีวิตด้วยไหมคะจุดนี้ค่ะ
1: ขออีกทีครับไม่ค่อยชัดครับ
0: เป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
1: เบื้องต้นนะครับผู้ประสบอุบัติเหตุครับขับรถกระบะมาจากทางกับพนมทวนครับมุ่งหน้าไปทางกำแพงแสนครับเส้นทางตะแทนกำแพงแสนนะครับ
0: คร
1: ับผมเบื้องต้นผู้ที่มาด้วยให้การว่าคนขับน่าจะหลับในครับเพราะมันมีผู้บาดเจ็บด้วยครับพี
0: ่คือมากันสองคนเหรอคะ
1: ใช่ครับมากันสองคนครับผม
0: ค่ะก็คือคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
1: ใช่ครับคนขับเสียชีวิตที่เกิดเหตุครับ
0: อ๋อลักษณะของการชนเป็นในลักษณะแบบไหนยังไงอะคะ
1: เบื้องต้นที่ทางด้านซ้ายครับชนลูกข้าวดำครับต้องเสียไอ้เศร้าครับหลักกิโลเมตรครับข้าวดำ
0: ครับ
1: ชนทางซ้าย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปล้มไปต้องเศร้าอ่ะพี
0: ่
1: พอล้มไปแล้วทีนี้การคาดการว่าหน้ารถนะครับรถไม่ถึงพอชนซ้ายไปแล้วรถน่าจะเบี่ยงไปทางขวาครับแล้วทีนี้ทำให้อาจจะต้นคูนครับ
0: โอ้คือเป็นถนนเส้นหลักใช่ไหม
1: ใช่ครับเส้นหลัก
0: ค่ะ
1: พนมทวนกับแพงแสนครับ
0: ค่ะซึ่งแล้วพอการชนการหมุนเนี่ยยังอยู่บนพื้นถนนไหมแต่ถ้าดูจากในรูปเหมือนกับมันตกลงมาข้างถนนข้างทางอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้หมุนแล้วไปอยู่ข้างทางครับ
0: โอ้ค่ะเห็นสภาพรถแล้วเสียหายหนักแล้วมันไม่กับลักษณะของการตกไปข้างทางคือมันตกออกไปห่างจากถนนค่อนข้างที่จะไกลเหมือนกัน
1: ครับผมประมาณ20เมตรนะครับ
0: คือตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะทางตรงๆหรือมันเป็นช่วงโค้งหรือมันเป็นช่วงยังไงอะคะโดยสภาพของพื้นถนนแล้วอะค่ะ
1: เป็นลักษณะทางตรงครับ
0: ค่ะทางตรงแล้วจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าบ้านเข้ากับที่เกิดเหตุห่างประมาณ 3-4 โลครับ
0: โอ้ก็คือใกล้จะถึงแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตลับใน
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วอีกคนนึงอาการเป็นไงบ้างอะคะ
1: อีกคนนึงเจ็บบริเวณคิ้วปากครับปวดบวมครับแล้วก็บวมช้ำตามร่างกายครับ
0: แล้วทำไมคนขับถึงได้เสียชีวิตกระเด็นออกมานอกรถเหรอคะ
1: ไม่ได้กระเด็นออกมานอกรถครับเบื้องต้นเพราะที่ดูจากรูปการแล้วครับคนขับอะครับเขาเปิดกระจกมาทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับแล้วทีนี้เพื่อนฟังทางคนขับอะครับไปอัดกระต้นคูนะครับแล้วพอดีมันมีสมองกระเด็นออกมาครับ
0: เข้าใจแล้วแปลว่าเป็นฝั่งที่โดนกระแทกอย่างรุนแรง
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหฟังแล้วแบบญาตินี่มาถึงนี้แบบไม่เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะมันใกล้จะถึงบ้านแล้วแล้วคือเขาเดินทางมาจากที่จังหวัดไหนยังไงคะเดินทางไกลมาเหรอคะถึงได้มาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้เนี่ยค่ะ
1: พอดีเข้าไปไม่ไกลครับอยู่ในจังหวัดครับตำบลน้องข้าว
0: ค่ะ
1: ก็ระยะทางจากตรงนั้นไปน้องข้าวก็ประมาณเกือบประมาณ20โลครับใกล้ๆพอน้องข้าวอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองครับ
0: แต่ว่าเวลาที่เกิดเหตุก็คือเมื่อตอนช่วงกี่โมงนะประมาณตีห้าป่า
1: ใช่ครับผมกำลังโอเคเลยครับ
0: โอ้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุมีการดำเนินการยังไงอะคะเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่ในสภาพเดิมคะ
1: ของช่วงนี้อยู่ในที่ให้แพทย์ครับตอนนี้แพทย์มาถึงที่เกิดเหตุครับกำลังนัดสูตรแล้วก็ปิกศพครับแล้วก็จะนำร่างไปเก็บไว้ที่รอพอครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ร้อยเวรดำเนินการต่อไปครับ
0: แต่ถ้าดูอย่างนี้น่าจะมาด้วยความเร็วในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้ เห็นจากในรูปดีที่ไม่เหมือนกับลงมาด้านข้างทางถัดไปนี้เป็นรั้วบ้านคนเหรอคะหรือว่ายังไงตรงนั้น
1: เป็นตรงนั้นเป็นโรงงานปุ๋ยตรงนั้นเป็นโรงงานปุ๋ยคร
0: ับ อ๋อค่ะเรื่องปกติแล้วเส้นนี้นี่คนที่ใช้เส้นทางมันเป็นจุดที่อันตรายไหมอะคะ
1: ถามว่าตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายไหมก็ในส่วนหนึ่งก็อันตรายครับเพราะว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุครับม
0: ัน
1: ก็ก่อนถึงที่เกิดเหตุครับจะมีไฟแดงมันจะเป็นช่วงออกตัวครับ
0: คือเท่ากับว่านี่จริงแล้วอ๋อแต่รถคันนี้เราไม่รู้เขาติดไฟแดงมาหรือเปล่าก็หมายว่าเขาถ้าเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่เราจะใช้ความเร็วมาเต็มที่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าหากว่าไม่ได้ติดไฟแดง
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเผื่อว่าใครจะต้องเข้าไปในพื้นที่จะได้ระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าดูแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นช่วงที่ถนนมันโล่งมากด้วย
1: ครับผม
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากกรณีของอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะคะคือจุดที่เกิดเหตุอาจจะอยู่ใกล้ๆกับป้อมหนองลานตำบลพระท่าน้ำเพอท่ามะกานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจำเนียนหรือว่านอ203มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิจังหวัดกาญจนบุรีอ้อยบอกไปแข่งบัวมาเหรอคะไปแข่งบัวลานค่ะเนี่ยคือเข้าไปดูนะคะใน Facebook ของทางมูลนิธินะคะแล้วก็จะเห็นภาพที่มันเพิ่มมากขึ้นในหลากหลายมุมแต่ตะกี้ถ้าหากว่าใครที่ดูผ่านทาง YouTube ของทาง JS Roy Radio เนี่ยนะคะเราก็ได้มีการขึ้นภาพให้เห็นนะคะโอ้โหอันตรายมากคือจริงๆอ่ะอย่างที่บอกอ่ะง่วงนะคะง่วงก็ต้องไม่ขับนะคะเมาก็ไม่ขับแต่จริงๆอ่ะ2อันนี้2สาเหตุเนี้ย2ปัจจัยเนี้ยถือเป็นปัจจัยต้นๆเลยนะคะของการที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วเนี่ยลักษณะของการชนนะคะชนแล้วก็ตกลงไปข้างทางอะค่ะแล้วก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยแข่งวัวลานเป็นกีฬาประเพณีพื้นบ้านของไทยที่นิยมเล่นกันมากเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมนะคะก็บอกว่ามีจุดกำเนิดมาจากวิถีชีวิตชาวนาที่ใช้วัวนวดข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะเขาไม่มีลักษณะของการแข่งโอ้คือเรียนรู้จักแต่การชนวัวแต่นี่คือบอกว่าเป็นการแข่งวัวลานก็เลยหาข้อมูลมาอ่านจริงๆในโลกใบนี้ในเมืองไทยเรามีวัฒนธรรมประเพณีอะไรหลากหลายมากมายนะแล้วมันหลากหลายหลายเรื่องเหมือนกันที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยได้รับรู้นะคะคือชื่อกับความหมายแตกต่างกันมากอย่างตอนแรกพอเห็นทางด้านของทางโคโปรดิวเซอร์พี่บอกว่าไปแข่งวัวลานนี่อ๋อหรือเขาไปแข่งวัวชนกันมาแต่ปรากฏว่าพอมาอ่านข้อมูลจริงๆนะคะในส่วนของการแข่งวัวลานนะคะมันก็แตกต่างกันนะกับการไอ้วัวชนนะอ่ะอันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันในเรื่องของการแข่งวัวลานใครเคยเห็นไหมมาเล่าให้ฟังกันได้จริงๆเนี่ยอย่างวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้วันอาทิตย์นะคะมาคุยกันได้นะชิวๆเบาๆเลยค่ะนะคะในเรื่องของวันพักผ่อนอย่างนี้เนี่ยนะคะอย่างพวกกิจกรรมอะไรพิเศษหรือว่าตรงจุดไหนที่น่าสนใจที่จะแนะนำเพื่อนๆแนะนำกันได้นะคะแต่เมื่อคืนนี้ที่บอกว่าตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยตื่นมาแล้วก็ถ่ายใส่ฟีดมันโผล่ขึ้นมาคือเหมือนกับเป็นคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะเขาก็จะถามกันว่าเอ๊ะแผ่นดินไหวไหมแล้วก็เห็นมีคลิปเห็นเลยเห็นชัดเลยว่าเหมือนกับว่าไอ้ไม้แขวนเสื้อผ้าที่ในตู้มันฝังไปฝังมานะคะปรากฏว่าดูอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะก็ญี่ปุ่นค่ะแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนเหนือของโตเกียวนะคะในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเตือนภัยนะคะในเรื่องของสึนามินะคะแล้วก็เป็น ทางด้านของกรมอุตุนิทยาญี่ปุ่นนะคะก็บอกว่าเมื่อตอนช่วงประมาณ2นาฬิกานะคะของวันนี้นะตามเวลาท้องถิ่นนะไม่ใช่ตามเวลาของญี่ปุ่นนะคะเป็นแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ค่ะแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิลึกราว70กิโลเมตรแล้วก็วัดระดับของความรุนแรงตามมาตรของการรับรู้แรงสั่นสะเทือนของญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่ระดับ5 นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้รับรู้มาถึงในส่วนของทางกรุงโตเกียวด้วยในขณะที่ผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โทไคหมายเลข2ในจังหวัดอิบารากิแล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจินะคะก็บอกว่ายังไม่พบรายงานของความผิดปกติใดๆภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าแล้วก็ระดับรังสีโดยรอบยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็ในขณะที่ JMA ค่ะก็รายงานนะคะว่าคลื่นแผ่นดินไหวดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้ตึกสูงในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวเกิดการแปลงตัวได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีแรงสั่นสะเทือนระดับ2บนตึกสูงในเขตปกครองพิเศษนะคะในเขตของกรุงโตเกียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับของความรุนแรงนะคะคือก็แบ่งเป็น2 3แล้วก็4นะคะแล้วก็ส่งผลให้คนที่อยู่อาศัยที่บนอาคารสูงอ่ะนะคะเขาก็จะรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนี่เลยเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บพอถ่ายฟีดไปก็จะต้องเช็คดูข่าวก่อนแล้วก็เห็นมีคนไทยที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอาจจะไปเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีการโพสต์มันจะมีชุมชนใช่ไหมคะแล้วมีการโพสต์มีการแชร์มีการถามกันนะคะอันนี้ก็อัปเดตไทยแล้วกันจริงๆตอนนี้นี่นะคะในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะมีมาเป็นระยะนะคะแล้วอย่างบางครั้งเวลาที่เห็นจากในข่าวนี้บางทีอย่างนี้ฉันเองต้องตั้งข้อสังเกตเอ๊ะอันนี้ใหม่หรืออันนี้เก่าหรือว่ามันคืออะไรยังไงเหมือนกันนะต้องมาเช็คดูจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้มาอัปเดตให้นะสำหรับเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อตอนช่วงเช้ามืดส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรเตรียมผ้าลายราชวัตรผ้าบาติกบุปผาบรมราชินีนาถให้ครม.สวมใส่สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปรา